พราะนั้นการส่งออกเราก็ต้องดูว่าประเทศไหนที่มีกำลังการซื้อมากประชากรมากเราก็จะผลิตในจำนวนมากให้เพียงพอกับประเทศนั้นๆเห็นไหมคะว่าตัว C เนี่ยมีความสำคัญกับทุกๆประเทศเลยนะถ้าปัดจากตัว C แล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีประชากรอยู่แล้วนะนะคะเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องเทคแคร์ประชาชนนะเพื่อให้เขาเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อเมื่อเขามีรายได้มากขึ้นเขาก็สามารถดูดซับผลผลิตนะมันก็จะเป็นวงล้อหมุนเวียนเช่นนี้นะคะค่ะเพราะนั้นในการเน้นถึงในเรื่องรายจ่ายเพื่อการบริโภคเนี่ยนะคะก็เป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจเลยนะจากนั้นมาเข้าสู่การวิเคราะห์ฟังก์ชันการบริโภคเมื่อมีการบริโภคส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็เรียกว่าการออมนะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติรสนิยมของผู้บริโภคนั่นแหละนะคะว่าเขาจะมีมุมมองในการใช้จ่ายยังไงนะถ้าชอบที่จะใช้จ่ายพอดีกับรายได้ที่หามาเขาก็ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะว่าไม่มีเงินออมยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขามีรสนิยมใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่ได้คำนึงถึงการอยู่รอดในอนาคตเนี่ยเขาก็เอาเงินในอนาคตมาใช้นะก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะตรงนี้ก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยตระหนักในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะอีกอันนึงในเรื่องของการวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคและการออมโดยสุดท้ายนะก็เป็นการวัดนะการวัดการบริโภคสินค้าแต่ละหน่วยที่ใส่เข้าไปนะที่เราบริโภคเพิ่มขึ้นไปทีละหน่วยเนี่ยหน่วยนั้นนะจะทำให้เราใช้จ่ายจนแบบพอดีเลยไหมหรือหน่วยนั้นมันทำให้เราใช้จ่ายแล้วยังมีเงินออมส่วนเหลือกลับคืนมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในทางพิจารณาแล้วก็ในทางรูปกราฟด้วยนะคะการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะคะ consumption expenditure หรือใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว C นั่นแหละนะคะก็เป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของภาคครัวเรือนตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดว่าเราจะบริโภคว่าเราจะใช้จ่ายในการบริโภคมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีรายได้แค่ไหนใช่ไหมคะตามธรรมดาอยู่แล้วเราคงไม่ได้ไปขอซื้อสินค้าฟรีๆหรอกนะคะมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินใช่ไหมคะเพราะนั้นรายได้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นตัวเงินเดือนหนึ่งได้รับมาทีหนึ่งเนี่ยเราจะทำการบริหารวางแผนบริหารการใช้เงินยังไงเพราะเราได้เป็นงวดๆได้เงินมาเป็นงวดๆเดือนละครั้งบางคนอาจจะได้เร็วหน่อยนะคะเดือนละ2ครั้งหรือได้เป็นแบบรายวันรายชั่วโมงเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยการได้เงินมาเร็วมันก็เหมือนดูดีแต่ว่ามันต้องระวังมากใช่ไหมคะได้เงินมาเร็วก็ใช้จ่ายเร็วก็มีเยอะใช่ไหมคะนะก็ต้องมีสติในการใช้จ่ายนะคะเห็นไหมคะว่าตัวรายได้หรือตัว disposable income ที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วเนี่ยก็คือตัว DI อะเป็นรายได้ที่หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วนะคะเราเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เลยนะทีนี้การใช้จ่ายของเราเนี่ยถ้ามีเงินเหลือมันก็เป็นเงินออมของเราในแต่ละเดือนนะเราก็เก็บสะสมเงินออมทุกเดือนฝากแบงก์บ้างนะทำบุญบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้เกิดความสบายทั้งกายและสบายทั้งใจนะคะเพราะนั้นการบริโภคนะตัวแปรที่สำคัญเลยก็คือตัวรายได้นั่นเองรายได้จะเป็นตัวกำหนดการบริโภคและการออมนะในอาจารย์ก็เคยพูดว่าเอ๊ะถ้าเราอยากได้เงินออมแน่ๆเราทำยังไง

แบบมีปัญหาหลายๆเดือนเลยได้เงินมาหมดไปทุกทีใช้เกินด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้เงินออมแน่ๆจะทำยังไงก็คือให้แบ่งเงินไปเก็บไกลๆเลยแล้วที่เหลือค่อยเอามาใช้นะการแบ่งเงินอาจจะเป็นในรูปของการฝากเงินแต่มันก็เอาออกมาใช้ได้อยู่ดีเนาะหรือเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นประกันชีวิตไหมเป็นรูปแบบของสะสมทรัพย์ประกันชีวิตอันนี้ก็ได้เงินเอาออกมาใช้ยากหน่อยนะฮะหรือเก็บสะสมในรูปของของมีค่าทองคำหุ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันเป็น passive income ทำงานด้วยตัวของมันเองนะคะมีดอกเบี้ยทบต้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราก็การรายได้ของเราเป็นเงินออมเรียบร้อยแล้วเรามีเงินออมแน่นอนจากนั้นเราก็แบ่งสรรเงินที่เหลือจากการออมเอาออกมาบริโภคให้เพียงพอนะคะนะก็เราก็สามารถที่จะนำเอาเงื่อนไขอันนี้นะคะก็คือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงตัว YD เนี่ยนะแบ่งออกไปเป็นบริโภคด้วยออมด้วยตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้เป็นสมการการบริโภคแล้วก็สมการการออมนะคะก็นำไปสู่ฟังก์ชันการบริโภคและการออมฟังก์ชันการบริโภคก่อนเพราะเราต้องเอามาใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ย้ายข้างสมการตะกี้นี้นะคะเราก็จะได้ตัว C เป็นตัวแปรตามนะตัว C เป็นตัวแปรตามซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราใช้ได้ซึ่งรายได้ตัวเนี้ยนอกจากจะถูกหักภาษีเงินได้ไปแล้วก็ยังถูกหักเงินออมที่เรากันไว้นะนะตัวรายได้ตัวเนี้ยนะคือเงินที่เราเอาไปใช้จ่ายได้นะนะซึ่งมันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะในตัว YD ที่อยู่ทางขวามือของสมการถือว่าเป็นปัจจัยทางเป็นปัจจัยทางตรงนะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคนะเมื่อเรามีรายได้มากการบริโภคก็มากเป็นธรรมดานะตรงกันข้ามถ้าเรามีรายได้น้อยลงเราก็ถูกจำกัดการบริโภคลงนะนะเพราะนั้นตัวเงินออมไปไหนนะตัวเงินออมก็คือส่วนที่เหลือจากการบริโภคนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้นำเสนอในสมการ4นะฮะแต่ก็เป็นตัวหักออกอยู่แล้วหักออกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เหลือหลังจากบริโภคนะเราอาจจะได้สมการการออมก็คือ S นะเท่ากับรายได้ลบด้วยการบริโภคนั่นเองค่ะนะนี้เรามาพูดถึงสมการบริโภคก่อนจากตะกี้นี้ที่เป็นฟังก์ชันการบริโภคใช่ไหมคะ C เป็นฟังก์ชันของ Y นะทีนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของ Time Series ย้อนอดีตที่ผ่านมาหลายวันที่แล้วเราบริโภคเป็นยังไงบ้างนะวันที่1 2 3 4บริโภคเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปเก็บข้อมูลรายได้อะไรรายได้ต่อวันเป็นยังไงบ้างอาจจะคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสร้างสมการซึ่งอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาเพื่อสร้างเพื่อคำนวณค่าพารามิเตอร์ค่าสัมประสิทธิ์ A กับ B นะฮะ A เนี่ยนะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Y ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้คุณจะบริโภคด้วยมูลค่าที่ A บาทเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นก็ได้แต่ในที่นี้เราก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นปัจจัยอะไรเรามุ่งแต่ผลของรายได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้น A เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นมูลค่าของการบริโภคที่ไม่ได้คำนึงถึงรายได้อันนี้ก็เป็นจริงใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรายได้แต่เราก็ยังต้องมีการบริโภคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ใช่ไหมคะทีนี้แล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาบริโภคเราก็อาจจะมีการเอาเงินออมที่เราเคยเก็บมามาใช้นะเพราะตอนนี้มันแบบจนตรอกแล้วไม่มีเงินที่จะไปแลกเปลี่ยนเราก็เอาเงินที่เราเคยเก็บมาในอดีตออกไปซื้อหาก็ได้มูลค่าของ A ขึ้นมาหรือถ้ามันไม่มีเงินออมจริงๆก็ไปหยิบยืมนะเอาเครดิตของตัวเองไปแลกไปเป็นเงินนะแล้วก็มาใช้จ่ายในมูลค่าเท่ากับ A นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริโภคแบบอัตโนมัติเลยถึงไม่มีเงินถึงไม่มีรายได้แต่ยังไงคุณก็ต้องบริโภคนะส่วน B นะ B นะมันคูณด้วยรายได้ใช่ไหมเหมือนกับว่ามันเป็นจำนวนเท่าของรายได้นะมันคูณกันตรงนี้ก็เป็นลักษณะของค่าสโลปก็ได้ค่ะค่าความชันถ้าเรามาวาดเส้นกราฟเส้นการบริโภคนะเราก็จะเห็นว่ามันมีทิศทางเดียวกันกับ y ในอัตราที่คงที่คือเท่ากับ b นะเพราะนั้น b ก็คือค่าความชันก็ได้หรืออัตราการบริโภคก็ได้ค่ะนะโดยถ้าคำนวณนะในการสร้างเส้นกราฟเราก็คำนวณได้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของ C หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของ Y นะก็จะได้ค่าของการบริโภคในหน่วยสุดท้ายหรือ MPC นั่นเองนะคะยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ในส่วนในเงินในวงเงินสุดท้ายเนี่ยเราจะบริโภคมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะเพราะนั้นเราสามารถที่จะได้สมการ C ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ทำอะไรล่ะสมการนี้ก็เอามาใช้ในการประมาณการว่าถ้าเรามีรายได้ที่ระดับที่เราคาดหวังแล้วก็ผ่านการคำนวณพิจารณาออกมาก็จะได้มูลค่าประมาณการของการบริโภคนั่นเองนะคะทีนี้มาดูทางด้านเงินออมบ้างนะฟังก์ชันการออมก็คือ S saving นะคะขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราใช้จ่ายได้จริงนะจากการลบเอารายได้ไปหักด้วยภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเดียวกันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเมื่อรายได้เพิ่มโอกาสที่จะออมก็มากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อมีรายได้ลดโอกาสในการออมก็จะลดลงนะแล้วก็สัดส่วนของการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีรายได้ที่จำกัดนะตรงนี้ก็นำไปสู่การสร้างสมการนะมันเหมือนกับว่าเป็นเงา C กับ S มันเป็นเงานะฮะมันส่วนทางกัน C มากบริโภคมากเงินออมก็น้อยเพราะว่าเรามีเงินได้จำกัดใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถได้สมการการออมก็คือ S เท่ากับลบ A ทำไม A ถึงเป็นลบถ้าเราจำได้ที่อาจารย์บอกว่าแม้เราไม่มีเงินเราก็ต้องบริโภคในแต่ละวันเอาเงินที่ไหนมาบริโภคเอาเงินออมในอดีตมาใช้แสดงว่าตัว A เดียวกันแต่ถ้ามองในมุมมองของการออมแล้วตัว A ติดลบเพราะว่ามันถูกเอาไปใช้เพื่อการบริโภคนั่นเองนะคะส่วนในวงเล็บ1บวก B ที่เป็นสัมประสิทธิ์คูณหน้า Y นะมันก็คือว่าจาก MPC ที่เป็นอัตราการบริโภคใช่ไหมคะแสดงว่าที่เหลือจากการบริโภคก็คืออัตราการออมนะ B ที่ตะกี้นี้ก็คือเป็น B ตัวเดียวกัน B ที่ใช้ในการบริโภคมีอัตราเท่าไหร่ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็คือการออมทำไมต้องเอา1มาลบเพราะว่าเราเทียบเงิน1บาทรายได้1บาทแบ่งออกเป็น C 1ส่วนแล้วก็ S อีก1ส่วนเพราะนั้นเราก็จะใช้ฐานเงิน1บาทนะเพราะนั้นเราเอาเงินของใน1บาทเนี่ยเอาไปใช้บริโภคและที่เหลือก็คือลบด้วย B ที่เหลือก็คือ S เงินออมนั่นเองค่ะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการ
ดูกลับไปกลับมาระหว่าง C กับ S นะคะในการคำนวณความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยนะหรือว่า average propensity to consume นะคะหรือ APC เนี่ยนะก็เป็นอัตราส่วนในการใช้จ่ายในการบริโภคต่อรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงนะโดยมีสูตรก็เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปค่ะก็คือเอามูลค่าการบริโภคตั้งหารด้วยรายได้นะคะมันก็สามารถอธิบายได้ว่าเงิน1บาทรายได้1บาทที่เราได้มาทุกๆ1บาทเนี่ยเราจะไปบริโภคกี่บาทนะอย่างเช่นเนี่ยเมื่อเรามีรายได้600บาทเอาไปบริโภค550นะคะเราก็คิดเลยมันก็เหมือนกับเป็นการคิดสัดส่วนนะคะว่าแล้วเงิน1บาทล่ะเราจะคิดว่าบริโภคเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เอา550ตั้งหารด้วย600ก็เอาไปบริโภคเกือบเต็มเลยนะเนี่ยนะคะ 0.92 เกือบพอดีกับรายได้เลยออมนิดเดียวเองนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นนักบริโภคนะไม่ค่อยออมเท่าไหร่ทีนี้มาดูในมุมกลับบ้างความโน้มเอียงในการออมเฉลี่ยนะคะ average propensity to save นะหรือ APC ก็คิดหลักการเดียวกันนะเงิน1บาทเราจะเก็บออมกี่บาทนะถ้าใช้โจทย์เดิมนะคะถ้าเราดูโจทย์ข้างบนแล้วก็รู้แล้ว APS จะเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่กลับด้านแค่นั้นเองจากที่เคยใช้ไป550แสดงว่าเหลือออมเท่าไหร่ล่ะ50ใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเอ้ยไอ้เงิน1บาทอะเอามาออมแค่ 0.08 บาทเท่านั้นเองน้อยมากนะคะตรงนี้เป็นการคิดแบบใช้เงิน1บาทเป็นฐานนะคือเราจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเราคิดเงิน1บาทเราก็จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะทีนี้มาดูความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายนะหรือว่า marginal propensity to consume ตัว marginal เราจะดูการใช้เงินทีละบาททีละบาทเราไม่ได้เหมาเฉลี่ยเหมือนกับ average ตะกี้นะอย่าง MPC อันเนี้ยก็ดูการเปลี่ยนแปลงเงิน1บาทที่เพิ่มเข้ามาตัว delta y ที่เป็นตัวหารเนี่ยนะคะเงิน1บาทที่เพิ่มเข้ามาทำให้การบริโภคของเราเพิ่มหรือลดจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะถ้าใช้โจทย์เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย500มาเป็น600แสดงว่าเพิ่มมา101แต่101มันอาจจะเยอะให้เทียบเป็น1บาทเงิน1บาทเราจะใช้การบริโภคเท่าไหร่ใช่ไหมก็คิดสูตรการบริโภคไอ้เงิน100บาทที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทำให้การบริโภคของเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยบริโภค475ตอนนี้มีอำนาจการซื้อมากขึ้นก็เลยซื้อเยอะขึ้นเป็น550นะก็คิดเข้าสูตรก็จะได้ MPC เท่ากับ 0.75 คือเราคิดเฉพาะเงิน100บาทที่เติมเข้านั่นเองเราไม่ได้เหมาทั้งหมดนะแสดงว่าไอ้เงิน1บาทในรอบนี้เฉพาะรอบนี้รอบเดียวเนี่ยทำให้การบริโภคของเราเพิ่มขึ้น 0.75 หน่วยหรือ 0.75 บาทนั่นเองค่ะทีนี้ไปที่ความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้ายนะก็เช่นเดียวกันนะถ้าใช้โจทย์เดิมเนี่ยไอ้เงิน100บาทที่ใส่เพิ่มเข้าไปมันจะทำให้การออมของเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะก็มีเงินมากก็ออมมากนะผลออกมามีค่าเป็นบวกนะก็ทำให้เราทราบว่าเงิน100บาทนะจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้การออมของเราเพิ่มขึ้นจากเดิม25เป็น50บาทนะพอเราคำนวณ MPS

ออกมาก็ทำให้เรารู้ว่าเงิน1บาทที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยในรอบเนี้ยทำให้เรามีเงินออมมากขึ้น 0.25 หน่วยหรือ 0.25 บาทนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหลักการคิดเป็นมุมมองในการคิดระหว่างค่าของ marginal กับ average นะ marginal ก็จะเป็นการคิดเฉพาะรอบนะการคิดเฉพาะสถานการณ์แต่ส่วน average นั้นเป็นการคิดแบบเหมารวมนะคะทีนี้เราก็มาดูการเก็บข้อมูลนะในการเป็นนักคณิตศาสตร์นักสถิติก็จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนะถ้าเรามีระบบนะเรามีระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลมีการแบ่งประเภทของข้อมูลเราก็จะเอาข้อมูลนำมาใช้ได้ง่ายและเร็วนะคะอันนี้เราสนใจข้อมูลอะไรเราสนใจข้อมูลการบริโภคแล้วการบริโภคขึ้นอยู่กับอะไรการบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงแล้วก็ไปเก็บข้อมูลรายได้ด้วยสินะคะแล้วการออมล่ะเก็บไหมการออมมันก็คือส่วนต่างของ Y กับ C มันก็มีการออมเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วนะเพราะนั้นเราดูทางฝั่งของ C อย่างเดียวก็ได้ทางฝั่งของ S หรือการออมเนี่ยมันก็เป็นตัวกลับแค่นั้นเองนะคะนี่เราเก็บข้อมูลรายได้มาก่อนเพราะรายได้เป็นปัจจัยที่จะไปกำหนด C กับ S C กับ S นะคะตอนที่เราไม่มีรายได้เลยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะรายได้เป็นศูนย์เนี่ยแต่เราต้องบริโภคเท่าไหร่100อันนี้เป็นการสมมติตัวเลขต้องบริโภค100 C ในบรรทัดแรก100บาทเนี่ยเราสามารถไปกำหนดเป็นตัว A ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการได้เลยถือว่าเป็นการบริโภคแบบอัตโนมัติถึงแม้ไม่มีรายได้ยังไงก็บริโภคยังไงก็ต้องมี100บาทไปซื้อของอ่ะนะคะจากนั้นตัว B อัตราการบริโภคนะรายได้ที่เพิ่มขึ้น1บาทเราจะมีสัดส่วนในการบริโภคกี่บาทนะตัวนี้สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรของความชันก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยเราก็เก็บข้อมูลตัว YD มาเป็นชุดข้อมูลที่1นะเริ่มตั้งแต่0บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น100เพิ่มขึ้นทีละ100ทีละ100บาทไปเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันการบริโภคก็เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมนะไปตามพฤติกรรมตอนแรกที่มีเงินเท่ากับศูนย์เราก็ต้องหามาใช้บริโภค100บาทแต่ตอนมีเงิน100บาทเราก็บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น175 200บาทบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น250ทีนี้เราก็สามารถคิดตัวค่าความฉันได้อาจจะใช้คู่แรก2บรรทัดแรกมาคิดก็ได้ค่ะนะก็คือผลต่างของรายได้นะหารด้วยผลต่างของการบริโภคนะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ 0.75 อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสร้างเป็นสมการได้นะคะสามารถสร้างเป็นเส้นการบริโภคได้นะเพราะนั้นทุกการเพิ่มขึ้นของรายได้100บาทเราจะมีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้น 0.75 ตลอดนะเป็นค่าคงที่นะเพราะนั้นเส้นของการบริโภคจะเป็นเส้นตรงเนื่องจากสโลปมีค่าคงที่นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาดูช่องของการออมก็คือส่วนต่างของรายได้กับการบริโภคนั่นเองนะเดิมทีที่เราไม่มีเงินได้เลยแต่เราต้องกินต้องใช้เราก็เลยเอาเงินออมในอดีตมาใช้เงินออมในอดีตจึงติดลบเรื่อยๆจนเรามีรายได้เพิ่มขึ้นถึง400บาทจะเห็นว่าเงินออมเราเป็นศูนย์เพราะ
ไม่จำเป็นต้องใช้เงินใน

อดีตหรือไม่ต้องไปขอเครดิตใครนะเราก็มีการบริโภค400พอดีจากนั้นเมื่อเรามีอำนาจซื้อมีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นนะเช่นเดียวกันการออมก็เพิ่มขึ้นถ้าเราถามว่า 0.25 ที่อยู่หน้าตัวแปร y ในสมการ s มาจากไหนเราไม่จำเป็นต้องเข้าสูตรสโลปเราใช้ส่วนต่างในพื้นฐานความคิดที่ว่าเงิน1บาทเอาไปใช้สำหรับการบริโภค 0.75ที่เหลือ 0.25 ก็คือเงินออมนะเราใช้เบสพื้นฐานก็คือเงิน1บาทนะคะจากนั้นก็เข้าสูตร APC APS MPC MPS นะตรงนี้เราก็สามารถดูว่าดุลยภาพในที่นี้ก็คือ y เท่ากับ4นะไม่มีเงินเหลือออมไม่เกิดการรั่วไหลในระบบเศรษฐกิจมีเงิน400ก็ใช้400หมดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่ดุลยภาพในเรื่องของการบริโภคนี่คะอันนี้ก็นำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มการบริโภคและแนวโน้มการออมนะคะเมื่อมีรายได้มากขึ้นการบริโภคต่อรายได้ก็อาจจะลดลงได้นะนั่นก็คือว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มการออมเฉลี่ยลดลงได้ก็แสดงว่าเรามีพฤติกรรมการมีแนวโน้มการบริโภคลดลงได้แสดงว่าเรามีพฤติกรรมการออมมากขึ้นนะทีนี้ก็สามารถที่จะนำไปสู่การหาองค์ประกอบนะฮะของเงิน1บาทนะเงิน1บาทก็ประกอบไปด้วยการบริโภคเฉลี่ยแล้วก็การออมเฉลี่ยและเช่นเดียวกันเงิน1บาทที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคบวกกับการเปลี่ยนแปลงของการออมนะในนี้เราก็ให้ MPC กับ MPS คงที่เพื่อจะทำให้ได้เส้นการออมและการบริโภคที่เป็นเส้นตรงอันนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถนำเสนอโดยเส้นกราฟนะคะโดยที่แกนตั้งนะแกนตั้งก็คือมูลค่าการบริโภคและการออมนะแกนนอนคือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเมื่อเราดูที่จุดกำเนิดศูนย์นะจะสังเกตว่าเราไม่มีรายได้แต่เราเอาเงินออมในอดีตมาใช้100บาทนะเพราะนั้นจุดตั้งต้นของเส้นการออมก็คือลบ100เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นสมการของการออมก็จะเท่ากับลบ100บวกด้วยอัตราการออมคูณด้วย y นะคะจากนั้นเอาเงิน100บาทเนี่ยเอาเงินออม100บาทเอามาใช้ตอนที่เราไม่มีรายได้เพราะนั้น c ก็จะตั้งต้นด้วย100เห็นไหมคะมูลค่าจะเท่ากัน cจะต้องถูกนำมาใช้ในการบริโภค100แล้วก็แนวโน้มการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นตามรายได้นะส่วนเส้นสีแดงก็คือเส้นดุลยภาพนะรายได้นำไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคทั้งหมดโดยไม่มีส่วนรั่วไหลของการออมนะเงินออมถือว่าเป็นส่วนรั่วไหลในระบบเศรษฐกิจเพราะว่ามันไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเพื่อการบริโภคหรือผลิตสินค้าแต่มันมีผลทางอ้อมเพราะเงินออมก็คือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะปล่อยให้ธุรกิจกู้นั่นเองนะทีนี้ดุลยภาพจะเกิดขึ้นก็เมื่อเส้นดุลยภาพสีแดงมันไปตัดกับเส้นการบริโภคพอดีที่จุด E จุดนั้นการ

บริโภค400เท่ากับรายได้พอดี400ไม่มีเงินออมแสดงว่าเส้นสีเขียวเส้นเงินออมมันจะตัดกับแกนนอนพอดีคือไม่มีเงินออมเหลือเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแสดงถึงดุลยภาพของการบริโภค

ความชันค่าความชันหรือสโลปก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของแกนตั้งหารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของแกนนอนนะนะเพราะนั้นถ้าเราดูในตารางเราก็สามารถที่จะจับคู่การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคกับรายได้ได้แล้วก็เข้าสู่ marginal propensity of consume ได้นะหรือ MPC นั่นแหละนะคะก็จะได้อัตราการบริโภคเท่ากับ 0.7 นะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้น1บาทแล้วก็เอาไปจัดสรรในการบริโภคเพิ่มขึ้น 0.75 บาทที่เหลือเป็นการออม 0.25 เราก็สามารถสร้างเป็นสมการการออมได้ในขณะเดียวกันได้เลยนะคะอันนี้นะก็มีการสำรวจว่าผู้บริโภคเนี่ยก็นิยมที่จะบริโภคในกิจกรรมต่างๆนะคะโดยจัดอันดับที่1เลยเนี่ยก็คือพวกเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะโดยเฉพาะเพศหญิงนะที่ต้องการสรรหาโมเดลต่างๆสินค้าต่างๆในการประดับแต่งกายนะคะมันก็มีรูปแบบที่หลากหลายก็จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อเครื่องใช้พวกเสื้อผ้าและเครื่องสำอางมากขึ้นนะลองลงมาก็จะเป็นพวกกล้องนะหรือพวกเฮดโฟนต่างๆพวกใช้สื่อบันเทิงนะฮะฟังเพลงพวกนี้นะคะลองลงมาก็จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะฮะซึ่งก็มีการแข่งขันกันสูงเช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนกับพวกเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องบริโภคอาหารอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบเมนูซ้ำๆกันนะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆสันทนาการดูภาพยนตร์ออกกำลังกายอาบแดดนะอันนี้มันก็จะมีการใช้เงินเพื่อจับจ่ายให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนะหรือแม้กระทั่งพวกสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะโดยเฉพาะในเครื่องมือสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆนะโดยผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์ม Facebook มากที่สุดนะลองลงมาก็จะเป็น LINE นะ Instagram นะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สะท้อนกลับไปสู่ผู้ประกอบการว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ของในการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม Facebookนะก็จะได้เจอกลุ่มลูกค้ามากที่สุดเลยลองลงไปก็จะเป็น @line official นะคะพอมาพูดถึงการออมมั่งนะมีแต่อยากกระตุ้นให้อยากใช้จ่ายมากเลยเพราะนั้นการใช้จ่ายทุกครั้งเราก็ต้องว่าเอ้ยเงินเนี่ยมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะเราต้องแบ่งเพื่อการออมนะเพราะนั้นการออมถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคเลยนะภูมิคุ้มกันนี้เราก็สามารถสร้างความเป็นอิสระทางการเงินได้นะเพราะนั้นในการเก็บเงินออมเนี่ยเราก็ใช้หลักอันนี้ก็นำแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะมาเผยแพร่นะคะเราก็ควรจะเก็บเงินออม1/4ของรายได้ทั้งหมดนะเพราะนั้น3ส่วนที่เหลือเราก็บริหารดีๆว่าเราจะเอาไปใช้ซื้ออะไรให้มันเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดทีนี้เงินออม1/4ที่ดึงออกมาใช้ดึงออกมาเก็บไว้เนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเก็บไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินนะเก็บไว้เช่นเราอาจจะประสบกับภาวะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะต้องใช้เงินก้อนน่ะในที่มากนะมันไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆนะเกิดต้องใช้อย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องมีนะนี้ก็อาจจะแยกบัญชีไว้ทำให้มันนำออกไปใช้ได้ยากขึ้นนะคะจุดประสงค์ที่2ก็คือออมเพื่อวัยเกษียณ
นะนี่ก็เป็นการออมระยะยาวอาจจะในรูปแบบของ

เงินฝากประจำนะหรือเบี้ยประกันชีวิตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เล็งเห็นในระยะยาวว่าเมื่อเราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยเราต้องมีการตอนนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับในวัยเกษียณด้วยนะคะเพื่ออะไรในวัยเกษียณเนี่ยมันก็ต้องมีเงินที่ต้องรั่วไหลออกไปได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพรักษาโรคนะหรือเพื่อทำให้สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจดีขึ้นนะเพราะนั้นก็ต้องใช้เงินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานเพราะแต่ละคนก็มีรายจ่ายนะเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ให้เกิดภาระนะเป็นที่เดือดร้อนของลูกหลานนั่นเองวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือเงินออมเพื่อเติมฝันอันนี้ก็ย้อนวัยย้อนมาวัยมาเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะทำงานก็เหนื่อยเพราะนั้นเราก็มีการพักผ่อนมีการไขว่คว้านะในจุดที่เราอยากได้ในจุดที่เราต้องการไปถึงความฝันของเราในระยะสั้นปานกลางหรือระยะยาวนะอย่างเช่นอยากไปเที่ยวอังกฤษอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนนะประมาณการว่าเราต้องใช้เดินทางซื้อสินค้าใช้บริการแล้วก็เผื่อการเดินทางกลับมาให้ปลอดภัยด้วยนะคะวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือการออมเพื่อการลงทุนนะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันนะรูปแบบการลงทุนนะได้เป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ได้นะทีนี้นอกจากลงทุนในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำกิจกรรมในอนาคตแล้วเนี่ยเราอาจจะบริจาคให้กับผู้ที่ได้โอกาสนะเพื่อที่จะเกื้อกูลกันนะปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออมนะเพราะนั้นเราก็ควรจะดูว่าที่เราเรียนมาเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าการออมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้เพราะนั้นเมื่อเรามีรายได้หลายๆแหล่งหลายๆทางมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะออมมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยการออมอาจจะในรูปแบบของออมในสถาบันการเงินนะที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือหรืออาจจะออมในนอนแบงค์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอาจจะเป็นสถาบันที่รับประกันนะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุก็ตามเพราะนั้นในการเลือกรูปแบบในการออมก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดมีข้อมูลข่าวสารในรูปแบบนั้นมากเพียงพอหรือยังนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าเกิดเรามีการรีบใช้เงินแล้วก็อาจจะออมระยะสั้นแต่ถ้าเงินของเรายังไม่ได้รีบใช้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะวางเงินไว้ให้มันอยู่ยาวนานสักระยะหนึ่งแล้วค่อยถ่ายถอนกลับมาเพราะนั้นในการรูปแบบก็ต้องประมาณการว่ามันคุ้มค่าไหมใช่ไหมโดยวัดที่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในรูปแบบของดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนต่างๆนะ เพราะนั้นถ้ายิ่งคาดหวังว่าในช่องทางลงทุนมันจะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะจูงใจให้เรานำเงินไปออมในแหล่งนั้นมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะอันที่สองก็คืออัตราเงินเฟ้ออันนี้ก็เป็นตัวฉุดรั้งนะคะที่จะให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ติดลบนะอย่างเช่นเขาประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาปุ๊บอันนั้นก็เป็นอัตราดอกเบี้ยในรูปของตัวเงินที่ได้รับนะตามกำหนดเวลาที่สามารถถ่ายถอนได้แล้วก็ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญาแต่อย่างไรก็ตามมันมีเรื่องของต้นทุนเงินเฟ้อด้วยนะเราก็ต้องไปเปรียบเทียบว่าไอ้เงินดอกเบี้ยที่เราได้มาหลังจากหักเงินเฟ้อออกไปปุ๊บมันจะได้ดอกเบี้ยที่แท้จริงคุ้มค่าไหมกับเงินที่เราลงทุน

ไปในรูปแบบนั้นนะคะตัวอย่างเช่นการนำเงินไปฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ3แสดงว่ามันมีส่วนต่าง 1% มันมีเหมือนว่ามีกำไร 1% ต่อปีเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีความเล็กน้อยนะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นอาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมากกว่าการนำเงินไปฝากประจำปัจจัยอันนึงค่ะก็คือระยะเวลาในการออมนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเงินของเราเนี่ยมันเร่งรีบในการใช้มากน้อยเพียงใดถ้าเร่งรีบมากเราก็เลือกการออมในระยะสั้นนะคะถ้าไม่เร่งรีบหรือเป็นเงินเย็นนะคะเอาไว้ใช้ในยามเกษียณเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันยาวๆใช้ระยะเวลานานนะคะอันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างนะคะเราตั้งเป้าหมายเงินออมให้ได้1ล้านบาทเพื่อการเกษียณนะในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปีหากเริ่มออมตั้งแต่อายุ31ปีแล้วก็แบ่งเงินออมเก็บไว้ปีละ 15,000 บาททุกปีทุกปีแต่หากเริ่มออมเมื่ออายุ51ปีโอ้กว่าจะรู้ตัวว่าจะต้องใช้เงินปาเข้าไปอายุ51แล้วโอ้โหจะทันไหมนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเก็บทีละเล็กละน้อย 15,000 ต้องออมถึง 76,000 เห็นไหมคะมันต้องไปหาเงินมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะที่ถ้าเราเริ่มสตาร์ทออมตั้งแต่อายุ31 15,000 วางไปอันนี้ก็ต้องพิจารณานะว่า 15,000 เนี่ยแสดงว่าเรามีเงิน 60,000 ใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องมีเงินเดือน 60,000 หรือคิดเป็นรายปีนะคิดเป็นรายปีก็ได้แล้วก็เทียบบัญญัติยางมาตัวเนี้ยแสดงว่าไอ้15,000เนี่ยเราคิดเป็นรายปีนะเราดึงมา1ใน4ส่วนที่เหลือก็ไปบริโภคนะเราก็เป็นวินัยของเรานะเป็นวินัยแบ่งเงินออมทุกๆเดือนนะเก็บสะสมมา1ปีนะเก็บสะสมมา1ปีครบ15,000แล้วก็เอาไปฝากธนาคารไปส่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตก็ได้นะคะทีนี้ในการฝากเงินมันก็จะมีพลังของดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมคะนักศึกษาสามารถที่จะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ทางขวามือนะคะที่เป็นตัวเลขปลายปีมันจะรันมันจะทำงานเป็น passive income เลยนะคะมันทำหน้าที่ของมันในการเพิ่มมูลค่าของเงินต้นของเราเห็นไหมคะระยะเวลาผ่านไปพอเรามีอายุ50เรามีอายุ50ปุ๊บเงินปลายปีตอนที่มีอายุ50โอ้โหมันทบต้นมาที่500,000น่ะนะ520,000 562,678 บาทเห็นไหมคะพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเริ่มออมตอนอายุ51ปุ๊บเราก็จะมาอยู่ที่ตัวเลขฝั่งขวาเลยค่ะเป็นยังไงคะเราเริ่มต้นสตาร์ทที่76,000ค่ะ76,000นะอัตราดอกเบี้ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นและมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราฝากเงินเลยนะคะเปรียบเทียบกันนะเมื่อเรามีอายุจนถึง60ปีนะตอนที่เราเริ่มสตาร์ทเก็บออมตั้งแต่อายุ31พอถึงอายุ60ปุ๊บเรามีเงินสะสมนะอยู่ที่ 1,046,412 บาทในขณะที่ถ้าเราเริ่มสตาร์ทอยู่ที่เริ่มสตาร์ทที่อายุ51พอถึงอายุ60ปุ๊บ

เราได้เงินปลายปีนะตอนอายุ60อยู่ที่1ล้านกับอีกนิดๆ 3,000 กว่าบาทนะคะก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นการพูดถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้นว่ามันยิ่งใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่เนี่ยมันจะรันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เราก็นำมาคำนวณว่าเอถ้าเราอยากจะมีอายุถึง72เนี่ย72ปีเนี่ยนะคะเราก็เอามาหารด้วยอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั่นแหละนะคะก็จะได้ว่าควรจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะจากสูตรนะคะก็จะเห็นว่ายิ่งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่สูงๆเนี่ยระยะเวลาการออมเนี่ยมันจะสั้นลงเพราะว่าตัวหารมันมากนะเช่นถ้าเราออมโดยได้ดอกเบี้ยร้อยละ4ร้อยละ4ก็เป็นตัวหารก็ใช้เวลา18ปีจะได้เงินดอกเบี้ยทบต้นกลับคืนมานะคะนะแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจมีความรุ่งเรืองดอกเบี้ยมันสูงมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเศรษฐกิจด้วยแหละนะคะตัวหารมันก็จะเพิ่มขึ้นอัตราจำนวนปีที่จะได้กลับคืนมาก็จะสั้นลงนะตัวต่อไปนะคะก็คือสภาพคล่องทางการเงินของผลิตภัณฑ์เพราะนั้นในตัวสินทรัพย์ที่เราต้องการลงทุนก็คือผลิตภัณฑ์นะคะมันมีสภาพคล่องตัวหรือไม่คล่องตัวนะสองอย่างเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีสภาพคล่องเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายการที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยมันก็ยิ่งง่ายขึ้นด้วยนะคะแสดงว่าเราก็เสี่ยงต่อการที่จะเก็บเงินแล้วนะคะทำยังไงดีเราก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำนะอย่างเช่นพวกรถที่ดินหรือสิ่งของสะสมที่มีมูลค่าทองคำพวกนี้นะคะกว่าจะหมุนกลับมาเป็นเงินเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนทำให้เราไม่อยากใช้เงินแล้วนะมันก็ทำให้เงินยังมีค่าอยู่ในสินทรัพย์นั้นนะถือว่าเป็นการออมในรูปแบบของสินทรัพย์นะเพราะนั้นเนี่ยก็มันก็เหมือนกับเป็นจิตวิทยาเนาะถ้าเราไม่อยากใช้เงินอยากจะออมเงินแล้วก็ออมในรูปของสินทรัพย์นะการใช้จ่ายก็จะไม่ได้ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดต่างๆนะอันนี้ในหลักทรัพย์สินทรัพย์ต่างๆนะก็จะมีรูปแบบการออมของในแต่ละประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนออมด้วยนะคะอย่างเช่นเงินฝากบางประเภทเนี่ยที่มีข้อกำหนดในการถ่ายถอนเงินเช่นต้องมีค่าธรรมเนียมวางไว้อะไรเงี้ยกว่าที่จะได้เงินไปใช้โอ้โหนะมันก็ยุ่งยากนะเพราะนั้นพวกอัตราค่าธรรมเนียมหรือเงินมาจิ้นตรงเนี้ยนะมันก็เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราเอาเงินออกไปใช้นะคะอันที่6ก็คือภาษีนะโดยเฉพาะภาษีหักณที่จ่ายหรือภาษีมูลค่าเพิ่มตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นการชำระภาษีณขณะนั้นเลยณขณะที่เราทำการซื้อสินค้านั้นเลยนะคะอันนี้ก็โดยทั่วไปผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากก็จะถูกหักภาษีณที่จ่ายนะกลับคืนไปให้รัฐบาล 15% ส่วนที่เหลือก็เอามาใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีเงินออมบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะอันนี้นักศึกษาก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเงินออมทรัพย์ส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายนะคะอันนี้ก็เอาไปกระตุ้นการบริโภคได้นะคะดอกเบี้ยจากสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำรายเดือนตั้งแต่24เดือนขึ้นไปนะโดยยอดเงินฝากทุกบัญชีจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องไม่เกิน 600,000 บาทนะแล้วก็ข้อที่7นะเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากก็มีความสำคัญมากในปัจจุบัน

นะเพราะว่าความมั่นคงของธนาคารนะก็มีส่วนสำคัญในการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนนะเพราะนั้นถ้าสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องมีนโยบายในการควบรวมกิจการนะเพื่อรักษาและคุ้มครองเงินฝากให้กับผู้บริโภคนะอันนี้ก็มีการวางกฎหมายไว้ว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะก็จะมีความรับผิดชอบในการรักษาเงินต้นนะแล้วก็ดอกเบี้ยให้กับผู้บริโภคในวงเงิน1ล้านบาทนะฮะแล้วก็คุ้มครองในลักษณะของผู้บริโภคหรือผู้ออมเนี่ย1รายต่อ1สถาบันการเงินนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดนะสำหรับการออมเลยนะคะให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงการบริโภคการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีเงินออมนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับพวกเราด้วยนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดในเรื่องของทฤษฎีการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ล่ะคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทแล้วทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
2: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
3: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รสอ.112แน่เลย

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายไปจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไปเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำเรื่องเล่าสตรีในพุทธกาลมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะพระนางสิริมหามายาสุชาดาปตาจราวิสาขาอัมพปาลีพระนางสามาวดีโสไรยะกีสาโคตมีสิริมาพัทธกาปิลานีพระนางพิมพาพระนางประชาบดีโคตมีอุมมาทันตีเจ้าหญิงมัลลิกานะคะจะนำเสนอภาพจากอัมพปาลีนะคะชื่อภาพอัมพปาลีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบค่ะชุนัทนุทันเฮงสินะคะโสไรยะสมภพบุตรราชเป็นศิลปินผู้วาดนะคะขนาด190คูณ110เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบจักรพงศ์จักกราจุฑาทิศชื่อภาพวิสาขาศิลปินสมภพบุตรราชขนาด160คูณ120เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบปนัดดาสุโกศลชื่อภาพค่ะปตาจรานะคะศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบเปี่ยมรักนามสมมุติชื่อภาพนะคะกีสาโคตมีศิลปินคือสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแพทย์หญิงวิไลธนสารอักษรชื่อภาพค่ะพระภิกษุณีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบพัทรินทร์พิทักษ์โชติวันชื่อภาพนะคะพระนางพิมพาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128คูณ186เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบลักษณาวดีน้ำจันเพ็ญชื่อภาพสิริมาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด132คูณ175เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบมัณฑนาแสงทองชื่อภาพสุชาดาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด110คูณ183เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบสกลสีมาลีนนท์ชื่อภาพพระนางประชาบดีโคตมีศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128คูณ186เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบด็อกเตอร์สุธาสินีนิติสาครินทร์ชื่อภาพค่ะพระนางสิริมหามายา
ศิลปินชัชวาลรอดคลองตันขนาด120คูณ180เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบด็อกเตอร์นริศลาโกมลวรรธนะชื่อภาพภัทรกาปิลานีศิลปินชัชวาลรอดคลองตันขนาด180คูณ120เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบจีลี

La วงศิริทรัพย์พระนางสามาวดีชัชวาลรอดคลองตัน120คูณ180เซนติเมตรสีน้ำมันบนผ้าใบมยุรินผ่องผุดพันพระนางสามาวดีนะคะเจ้าหญิงมัลลิกาภาพหน้าปกนะคะของหนังสือก็คือพระนางเจ้าหญิงมัลลิกาชื่อภาพค่ะเจ้าหญิงมัลลิกาศิลปินชัชวาลรอดคลองตันขนาด180คูณ120เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบสุภิตาลิขิตวงศ์ชื่อภาพอุมมาทันตีศิลปินศักดิ์วุฒิวิเศษมณีขนาด120คูณ155เซนติเมตรเทคนิคทาโคนบนกระดาษนะคะผู้ให้เกียรติแสดงแบบชนกพรสยางกูลวันนี้นะคะจะได้นำเสนอเกี่ยวกับพระนางประชาบดีโคตมีความจริงแล้วคนเราไม่ได้เพิ่งเกิดกันในชาตินี้เป็นชาติแรกพระนางมหาประชาบดีนั้นทรงผ่านทั้งชีวิตที่รุ่งเรืองและชีวิตที่ทุกข์ยากต่ำต้อยถึงระดับนางทาสมาแล้วจึงเกิดการที่ทรงสั่งสมพระบุญญาบารมีมาแต่ในอดีตชาติกรุงกบิลพัสดุ์สตรีหนึ่งยกขึ้นให้ดำรงอยู่ในสถานะที่สูงสุดของแผ่นดินทรงด้วยศักดิ์และสิทธิ์แห่งตำแหน่งพระอัครมเหสีแทนพระเชษฐภัคคินีของพระองค์ที่เพิ่งสิ้นพระชนเมื่อไม่นานมานี้และสิ่งซึ่งปุถุชนคนธรรมดาผู้มีใจเที่ยงตรงมองเห็นราวกับใช้สายตาคู่เดียวกันนั่นก็คือความอ่อนน้อมและความสงบเสงี่ยมเจียมตนที่แฝงอยู่ในพระอิริยาบถสงบนิ่งและทำท่าทีสง่างามเมื่อรวมกันเข้ากับพระทัยกรุณาที่มีต่อพระสงฆ์นิกรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ทั้งหมดที่เป็นพระราชินีองค์ใหม่แห่งกรุงกบิลพัสดุ์จึงแลดูสูงส่งและง่ายต่อการเป็นที่รักของผู้คนทรงมีพระอิสริยยศปรากฏพระนามว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะกษัตริย์แห่งราชวงศ์โกลิยะชีวิตเมื่อทรงพระเยาว์ขณะประทับอยู่ในพระราชวังเทวทหะแผ่นดินเกิดนั้นไม่เคยทรงห่างจากเจ้าหญิงมายาพระเชษฐภัคคินีเลยทรงมีความรักความผูกพันและทรงภูมิใจในพี่สาวพระองค์นี้มากที่สุดเจ้าหญิงมายาทรงได้รับการสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งสตรีที่มีความงามอย่างชนิดไม่อาจจะมีมนุษย์หรือเทวดานางฟ้าใดจะเปรียบปานได้เจ้าหญิงโคตมีไม่เคยทรงมีความริษยาต่อพระบุญญาบารมีของเจ้าหญิงมายาเลยไม่ว่าพระเชษฐภัคคินีจะทรงปรารถนาสิ่งใดพระคณิษฐาจะทรงหามาถวายให้ทรงเติบโตวนเวียนอยู่รอบพระเชษฐภัคคินีอย่างมีความสุขโดยไม่เคยห่างไกลจากกันเลยแม้เมื่อเจ้าหญิงมายาทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสุดโททนะแห่งราชวงศ์สากยะและทรงต้องย้ายจากกรุงเทวทหะมาประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์เจ้าหญิงโคตมี
ก็ตามเสด็จพระเชษฐภคินีมาประทับอยู่

อย่างพระราชวังในกบิลพัสดุ์ต่อมาเจ้าชายสุทโธทนะทรงได้รับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์เจ้าหญิงมายาจึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชินีเจ้าหญิงโคตมีทรงมีความจงรักภักดีต่อพระนางสิริมหามายามากทรงเฝ้ารอเสมอว่าเมื่อโตพระเชษเมื่อใดที่พระเชษฐภคินีของพระองค์จะทรงมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาถวายพระเจ้าสุทโธทนะพระราชสวามีทรงจำได้ดีว่าโหรในพระราชวังเทวทหะได้เคยกราบบังคมทูลถวายคำทำนายต่อพระราชบิดาเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพยาวว่าต่อไปในการข้างหน้าพระราชกุมารที่จะเสด็จมาประทับในพระครรภ์ของเจ้าหญิงมายาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจวบจนถึงเวลาที่พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์และมีพระประสูติการเป็นพระราชกุมารเจ้าหญิงโคตมีผู้ทรงอยู่ในฐานะของพระน้านางทรงรู้สึกตื่นเต้นดีพระทัยอย่างที่สุดทรงหลงรักพระราชกุมารผู้ประเสริฐพระองค์นั้นไม่น้อยกว่าพระมารดาผู้ทรงให้กำเนิดแต่แล้วเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นความโศกเศร้าที่มิอาจจะบรรยายเป็นคำพูดก็ครอบคลุมไปทั่วพระทัยของเจ้าหญิงโคตมีและบุคคลทุกผู้นามในนครกบิลพัสดุ์เมื่อพระนางสิริมหามายาพี่สาวที่พระองค์ทรงสนิทเสน่หามากที่สุดได้เสด็จสวรรคตจากไปทั้งที่พระราชกุมารทรงถือกำเนิดได้เพียง7วันพระเจ้าสุทโธทนะทรงโศกเศร้าเสียพระทัยแต่ในฐานะกษัตริย์ทรงมีความรับผิดชอบอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องส่วนพระองค์ทรงสถาปนาเจ้าหญิงโคตมีขึ้นเป็นอัครมเหสีและทรงมอบสิทธิ์ขาดในการดูแลพระราชกุมารผู้ทรงถูกวางพระองค์ไว้ในตำแหน่งรัชทายาทให้อยู่ในการเลี้ยงดูของพระนางประชาบดีโคตมีพระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ด้วยทรงมองไม่เห็นผู้ใดที่จะทรงไว้วางพระราชหฤทัยได้มากเท่านี้พระนางหากเลือกได้ทรงปรารถนาจะเป็นเพียงแค่น้องของพี่โดยไม่ต้องพรากจากกันหากแต่กฎธรรมชาติที่ใครก็ไม่อาจรู้ได้ดําเนินเหตุการณ์ไปในหนทางอย่างที่จะต้องเป็นพระเชษฐภคินีจึงทรงต้องจำพรากจากไปพระนางมหาประชาบดีทรงประคองพระราชกุมารผู้ทรงกำพร้าพระมารดาไว้แน่พระอุระทรงรู้สึกรักและสงสารพระกุมารจับจิตใจทรงตั้งพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะเลี้ยงดูพระกุมารด้วยพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์อย่างดีที่สุดแม้ว่าต่อไปภายภาคหน้าจะทรงมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระองค์เองก็ตามความสำคัญของพระราชกุมารในอ้อมพระกรผู้ทรงได้รับการเฉลิมพระนามว่าสิทธัตถะจะต้องมาก่อนและเป็นที่สุดเสมอต่อมาไม่นานพระนางมีพระประสูติการเป็นพระราชโอรสพระนามเจ้าชายนันทะและพระราชธิดาเจ้าหญิงรูปนันทาทรงรักพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งเป็นสายพระโลหิตของพระองค์เองอย่างสุดพระทัยไม่ต่างจากที่ทรงรักเจ้าชายสิทธัตถะแต่ทรงทุ่มเทเวลาให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะมากที่สุดทั้งนี้ยังทรงอบรมสั่งสอนพี่น้องทั้งสองพระองค์มีความรักความเคารพในองค์เจ้าพี่ผู้ทรงเป็นพระเชษฐาพระองค์ใหญ่เจ้าชายสิทธัตถะทรงฉายแววแห่งความเป็นบุคคลพิเศษนับตั้งแต่ทรงพยาวทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาบารมีอันยิ่งทรงมีความสามารถเลิศในทุกด้านทั้งการเรียนการกีฬาการใช้อาวุธเมื่อบวกกับน้ำพระทัยที่ทรงมีพระกรุณายิ่งต่อพระนุชาและพระคณิษฐาด้วยแล้วทำให้ทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงผู้เป็นน้องทั้งสอง
ทรงทั้งรักทั้งยำเกรงในเจ้าพี่โปรดพญาติเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระชนครบ29พรรษาทรงกระทําในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดจะคาดคิดคือทรงหนีจากพระราชวังเพื่อเสด็จออกมหาพิเนสกรมหลังจากนั้น6ปีทรงทำให้โลกธาตุสั่นสะเทือนด้วยการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้สดับข่าวนี้ทั้งพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางประชาบดีทรงมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะได้พบพระราชบุตรแต่แม้จะทรงเป็นพระราชบิดาและพระมาตุฉาผู้ทรงทำหน้าที่อุ้มชูก็ต้องทรงอดทนรอคอยอีกถึง1ปีเต็มกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเพื่อโปรดพระประยุรญาติยังกรุงกบิลพัสเรื่องนี้สร้างความตื่นเต้นยินดีปรีดาให้บังเกิดกับพญาติทั้งสองราชสกุลคือทั้งราชวงศ์ศากยะและราชวงศ์โกริยะด้วยเจ้าชายสิทธัตถะทรงจากแผ่นดินเกิดไปนานถึง7ปีเต็มครั้งนี้พระองค์จะเสด็จกลับมาพร้อมพระอรหันตสาวกถึง 20,000 องค์ในเช้าวันแรกนับจากเมื่อวานที่พระพุทธองค์เสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะเช้าวันที่3เสด็จยังพระราชวังกบิลพัสดุ์กราบทูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงทำทุกขลกิริยามีเทพพยดามาปรากฏกลางอากาศบอกกับหม่อมฉันว่าพระราชบุตรของพระองค์ไม่ได้เสวยกยาหารเป็นเวลา6วันพระเจ้าสุทโธทนะนะคะกราบทูลบัดนี้พระราชบุตรนั้นได้สิ้นพระชนเสียแล้วในทางเดินจงกรมทันทีที่ได้ยินหม่อมฉันรู้สึกเหมือนมีใครเอาเหล็กแหลมแทงเข้ามาในช่องโสตร้องตอบออกไปว่าเราไม่เชื่อท่านตราบใดที่พระโอรสของเรายังไม่บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตราบนั้นพระองค์ไม่มีวันสิ้นพระชนม์แต่เทวดาได้ตอกย้ำกลับมาว่าพระราชบุตรสิ้นพระชนม์กันนั้นหม่อมฉันก็ยังคิดว่าต่อให้พระอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวันให้เห็นกับตาการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ก็จะต้องเกิดขึ้นก่อนสิ้นพระชนม์สิ่งนี้ไม่มีวันแปรปรวนเป็นอื่นได้เยื่อใยความรักความผูกพันที่บิดามีต่อบุตรทำให้บังเกิดพลังมหาศาลได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะเมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสมหาธรรมปาละชาดกถวายพระพุทธบิดาว่าในครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในภพได้จากบ้านไปเรียนอยู่ในสำนักอาจารย์ทิสาป่าโมกมีอาจารย์ท่านหนึ่งนำกระดูกแพะมาแสดงแก่บิดาแล้วแจ้งว่าบุตรได้เสียชีวิตแต่บิดาไม่เชื่อในอดีตการเป็นเช่นนี้ปัจจุบันพระบิดาก็ทรงเป็นเช่นนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระพุทธบิดาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามิผลในวันนั้นทรงเลยไปยังพระตำหนักของพระนางยโสธราพิมพาทรงเทศนาจันทกินนรีชาดกด้วยพระทัยกรุณาจนพระนางบรรลุพระโสดาบันสุวรรณพัฒน์พระนางประชาบดีทรงมีพระทัยผูกพันเคารพรักศรัทธาต่อพระบรมศาสดาวันหนึ่งทรงมีพระดำริว่าในเวลาที่พระลูกเจ้าเสด็จมายังกบิลพัสดุ์นอกจากพระกยาหารอันประณีตแล้วพระองค์ยังไม่เคยถวายวัตถุสิ่งของอะไรที่มีความเฉพาะพิเศษแก่พระลูกเจ้าเลยทรงคุ้นคิดอยู่นานจนในที่สุดทรงปลงพระทัยลงที่การถวายจีวรสาธุทรงพิจารณาว่าผ้าที่สูงค่าจนประมาณราคาไม่ได้นั้นพระนางมีอยู่จำนวนมากถึงกระนั้น
ก็ยังไม่บริบูรณ์

ที่งดงามในที่สุดเมื่อการทอผ้าสำเร็จลงได้ผลเป็นผ้าสองผืนใส่ลงในพระอบทองคำผ้าราคา 1,000 กหาปณะอีก 1,000 ผืนส่งในพระวสูนิโคทารามพระบรมศาสดาทรงต้องการจะอนุเคราะห์แก่พระน้านางด้วยทรงเห็นว่าเมื่อแรกที่พระนางปรารถนาจะทำบุญโดยเจาะจงกับพระองค์เจตนาทั้ง3ของพระนางคือปุพพเจตนาได้แก่เจตนาก่อนที่จะทำกุศลบุญจะนะเจตนามีความตั้งใจขณะกำลังให้อัปประเจตนาเจตนาที่จะสละทั้งก่อนกระทำในขณะกระทำและเมื่อได้กระทำแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้หากพระนางได้ถวายให้พระสงฆ์พร้อมเจตนา3เช่นกันจะรวมกันเข้าเป็นเจตนาทั้ง6อย่างบริบูรณ์อานิสงส์แห่งวัตถุทานมีมากทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่พระนางพระองค์ตรัสห้ามถึง3ครั้งและหากพระนางถวายทานแก่พระสงฆ์จะทำให้คนทั้งหลายซึ่งเกิดมาในรุ่นหลังมีจิตเคารพในพระสงฆ์มากทรงมีพระพุทธมริพระองค์จะประดิษฐานอยู่ในโลกนี้มินานก็จะปรินิพพานแต่คำสอนจะสถิตดำรงอยู่ที่พระสงฆ์ประชาชนจะเกิดความเคารพพระสงฆ์เป็นทักขินะคะในยะบุคคลผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานเพื่อผลอันเจริญกล่าวถึงนะคะพระอานนท์ทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานที่ตนเลี้ยงหรือสัตว์อื่นย่อมได้พลานิสงส์100เท่าทรงแสดงเรื่องสังฆทานพระนางประชาบดีเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะจากพระโลกนาถทรงบังเกิดความปีดาปราโมททรงขยับพระองค์เพื่อน้อมเข้าถวายแก่พระโมคคัลลานเถระซึ่งก็กล่าวห้ามและปฏิเสธไม่รับจึงทรงขยับเข้าไปถวายพระอสีติไปเป็นลำดับซึ่งก็ไม่มีองค์ใดรับประเคนจนกระทั่งถึงพระอชิตะซึ่งเป็นพระบวชใหม่นั่งอยู่เป็นองค์สุดท้ายทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอชาติศัตรูและพระนางกาญจนาเทวีเมื่อพระนางน้อมถวายก็ทรงรับภูษาคู่นั้นไว้น้ำพระเนตรของพระนางไหลพลากเป็นสายทรงคิดในพระทัยว่าเราคงเป็นผู้มีบุญน้อยอุตส่าห์ตั้งจิตภาคเพียงกระทำผ้าคู่นี้เพื่อตั้งใจถวายพระลูกเจ้าแต่พระองค์ก็มิทรงรับเมื่อจะน้อมถวายพระอสีติมหาเถระก็ไม่มีท่านใดสงเคราะห์และบัดนี้พระภิกษุบวชใหม่กลับเป็นผู้รับผ้าพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพระน้าทรงเสียพระทัยทรงมีพระดำริที่จะทำให้บังเกิดความโสมนัสในการถวายทานจึงตัดเรียกพระอานนท์ให้นำบาตรของพระองค์มาถวายแล้วทรงกระทำพุทธอธิษฐานว่าพระสาวกทั้งหลายอย่าได้มีองค์ใดถือเอาบาตรนี้ได้เลยเว้นไว้แต่พระอชิตะเพียงรูปเดียวทรงโยนบาตรขึ้นไปในอากาศจนหายลับเข้าไปในก้อนเมฆพระสารีบุตรเถระเห็นดังนั้นจึงกราบทูลอาสาขอเป็นผู้นำบาตรกลับคืนมาถวายแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศแต่แสวงหาเท่าใดก็ไม่พบจึงลงมากราบทูลให้ทรงทราบพระอสีติมหาสาวกทุกองค์ที่มีฤทธิ์ต่างกราบทูลอาสาแต่ไม่มีองค์ใดเลยที่จะหาบาทพบพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า

ดูก่อนอาชิตเธอจงไปนำบาทของตถาคตมาเถิดพระอาชิตะดำริว่าน่าอัศจรรย์นักเหตุไฉนพระอสีติมหาสาวกผู้ปราศจากกิเลสและมีอนุภาพทั้งหลายจึงไม่มีท่านใดเลยที่แสวงหาบาทพบและพระบรมศาสดากลับตรัสสั่งให้เราหาบาทของพระองค์ทั้งที่จิตยังมีมนทินยังไม่ได้บรรลุธรรมเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตพระอชิตะจึงออกไปยืนในที่โล่งมองขึ้นไปยังท้องฟ้าตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบรรพชาในพุทธศาสนาโดยไม่ได้หวังในจตุปัจจัยลาภหากปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการตรัสรู้ธรรมทั้งปวงอันสามารถจะช่วยขนนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากโอคะสงสารได้หากศีลของข้าพเจ้าไม่ขาดไม่ด่างพร้อยและยังบริสุทธิ์อยู่ขอให้บาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงลงมาประดิษฐานในมือของข้าพเจ้าเถิดอธิษฐานแล้วเหยียดมือออกเพื่อรองรับบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงซึ่งนิมิตแห่งพระสัพพัญญุตญาณว่าภิกษุผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้ตกจากนภาอากาศมาตั้งอยู่บนมือของพระอาชิตะในบัดนั้นพระนางมหาประชาบดีทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทรงบังเกิดความปีติโสมนัสจนน้ำพระเนตรรินไหลมีพระดำริว่าพระสาวกของพระผู้มีพระภาคช่างมีอานุภาพที่น่าอัศจรรย์ผ้าคู่นี้ของพระองค์แม้จะถวายแก่พระผู้บวชใหม่แต่ก็ขึ้นชื่อว่าได้ถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าเหมือนกันทรงมีพระทัยเกษมสารด้วยพลังอำนาจแห่งความศรัทธายกพระหัตถ์ขึ้นถวายการอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จกลับยังพระราชนิเวศวิถีของผู้หลุดพ้นในพระพรรษาที่5ของพระพุทธองค์พระเจ้าสุทโธทนะทรงพระประชวรหนักพระนางประชามหาประชาบดีทรงเฝ้าถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมเหล่ากษัตริย์สากยราชพระพุทธบิดาทรงต้องเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากมีพระวรกายกระสับกระส่ายทรงปรารถนาจะพบพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่ป่ามหาวันกรุงเวสาลีพระบรมศาสดาพร้อมพระอัครสาวกและพระอรหันต์เสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์ทรงเข้าไปยังห้องพระบรรทมทอดพระเนตรเห็นพระสรีระกายที่ซูบซี่ของพระพุทธบิดาทรงรู้สึกปลงสังเวชตัดถามถึงพระอาการทรงมีพระชนชีพอยู่ต่อมาอีก7วันแล้วเสด็จนิพพานครุธรรม8ประการพระอานนท์มองเห็นกลุ่มสตรีจำนวนนับร้อยที่ยืนออทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักบวชดูละลานตาเดินเข้าไปหาเพื่อจะไต่ถามแบบแรกพระพุทธอุปัฏฐากไม่อาจจะจำได้เลยว่าสตรีที่ยืนอยู่เบื้องหน้ามีพระพักหมองเศร้าพระอสุชนไหลอาบเป็นทางนั้นคือพระนางมหาประชาบดีโคที่ทรงรู้จักและคุ้นเคยเมื่อเพ่งมองด้วยความแน่ใจจึงเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจว่าขอถวายพระพรเกิดเหตุอันใดขึ้นพระนางจึงเสด็จมาที่นี่และทำไมจึงมีสภาพเช่นนี้ข้าแต่ท่านพระอานนท์เหตุเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศแล้วเจ้าค่ะด้วยการเห็นสภาพของผู้มาเยือนที่มีความมุ่งมั่นและด้วยความสงสารจับใจเพราะทรงเป็นพญาติที่คุ้นสนิทจึงถวายพระพรขอพระนางทรงรออยู่ที่นี่อาตมภาพจะไปกราบทูลขอให้ทรงอนุญาตการบวชแก่สตรีให้จงได้
ดูก่อนอนนท์อย่าเลยเธออย่าขอบใจให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตได้ประกาศแล้วเลยพระบรมศาสดาทรงมีพระดำริพระอนนท์เฝ้ากราบอ้อนวอน3ครั้งไม่ทรงอนุญาตพระอนนท์มิได้ท้อใจกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหากมาตุคามได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลหรืออรหัตผลได้หรือไม่ตัดมาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตสามารถทำให้แจ้งได้ในโสดาปัตติผลสกทาคามิผลและแม้อรหัตผลถ้าฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมหาประชาบดีทรงเป็นผู้มีอุปการะมากทรงเป็นพระมาตุจฉาที่ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพระพุทธองค์มานับตั้งแต่แรกที่พระพุทธมารดาเสด็จสวรรคตทั้งทรงถวายพระกสิรธาราให้ทรงดื่มนับแต่ทรงพระเยาว์ข้าแต่พระองค์ขอทรงประทานพระวโรกาสให้มาตุคามพึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตดูก่อนอานนท์ถ้าพระนางประชาบดีทรงรับครุธรรม8ประการได้จะเป็นการอุปสมบทของพระนางคือประการที่1ภิกษุณีแม้จะบวชแล้ว100พรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชเพียงวันเดียวประการที่2ภิกษุณีจะอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ประการที่3ภิกษุณีต้องไปถามวันอุโบสถและเข้าฟังโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนประการที่4ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องประวารณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์โดยสถานที่ทั้ง3คือโดยได้เห็นโดยได้ยินโดยรังเกียจคือระแวงสงสัยหรือมีประพฤติกรรมน่าเคลือบแคลงประการที่5ภิกษุณีที่ต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตคือนับราตรี6ราตรีนะคะภิกษุณีผู้ต้องอาบัติประการที่6ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ทั้ง2ฝ่ายเพื่อนางสิกขมานาประการที่7ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริพาทภิกษุไม่ว่าจะโดยปริยายใดๆประการที่8ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุณีได้ดูก่อนพระอนนท์หากพระนางทรงยอมรับโดยไม่ละเมิดจนสิ้นพระชนชีพตถาคตก็อนุญาตให้เป็นภิกษุณีพระนางทรงเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาผู้ไม่หวนคืนในวันที่เงียบสงัดท่านภิกษุณีมหาประชาบดีประทับอยู่ในสำนักภิกษุณีเมืองเวสาลีพร้อมอรหันตภิกษุณี500องค์ทรงตึกตองขึ้นว่าการปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะไม่ได้ทรงเห็นความทุกข์เราได้กำหนดรู้ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราได้เว้นขาดแล้วความดับทุกข์เราได้กระทำให้แจ้งแล้วแม้มรรคซึ่งเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ในที่สุดนะคะพระนางก็บรรลุพระธรรมนะคะอุมมาทันตีนางคลอเคลียอยู่กับความรู้สึกสาแก่ใจโอบกอดความเครียดแค้นชิงชังไว้อย่างเหนียวแน่นแต่ลึกที่สุด
ลงไปในใจนั้นนางมองไม่เห็นว่าตนเองก็เป็นทุกข์และเจ็บปวด

แรกพบนางเยื้องกลายมาที่หน้าต่างซึ่งอยู่บนชั้นสองของตัวบ้านค่อยๆเอื้อมผลักบานหน้าต่างให้เผยออกเสียงที่กล่าวกับหญิงรับใช้เรียบเฉยเป็นปกติมีแต่สายตาเท่านั้นที่แสดงความมุ่งมาดปรารถนาอันแฝงเร้นมหาราชกำลังเสด็จมาเจ้าจงรีบเอาพานดอกไม้มาให้เราในราชประเพณีเมื่อถึงคืนเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเสวยฤกษ์กัตติกาพระราชาจะเสด็จเวียนประทักษิณารอบเมืองแม้แสงจันทร์จะสาดสว่างแต่ชาวเมืองต่างพร้อมใจกันจุดประทีปขึ้นแสงจากโคมไฟส่องกระจ่างสว่างสวัยไปทุกที่ถนนหนทางและร้านรวงถูกประดับประดาอย่างงดงามเพื่อการเฉลิมฉลองนางมองลงมาจากหน้าต่างนครหลวงอริฏฐบุรีงดงามดั่งภาพฝันกลิ่นจันทร์กลิ่นกำยานโชยอยู่ในอากาศเสียงหัวเราะเริงรื่นของผู้คนที่ชมกันและเล่นลอยขึ้นมาให้ได้ยินเป็นระยะประชาชนเริ่มเคลื่อนมาริมถนนเพื่อรับเสด็จพระราชาของพวกเขาขณะนี้ขบวนเสด็จอันยิ่งใหญ่อลังการได้ผ่านมาถึงหน้าบ้านของนางเจ้าของนิ้วมือเรียวงามค่อยๆกอบดอกไม้ขึ้นแล้วโปรยปลายลงโดยคเนให้ต้ององค์มหาราชาทานดอกไม้รินไหลลงมาราวสายน้ำกระจายตกเกลื่อนกลาดลงบนพื้นถนนบางดอกหมุนคว้างลงมาสงบนิ่งอยู่บนพระหัตถ์มวลดอกไม้ส่งกลิ่นหอมโชยชื่นต้องพนาศิกผสานกลมเกินกับสายลมเย็นฉ่ำยามค่ำทั้งหมดนี้ทำให้พระเจ้าศรีวิราชทรงหยุดชะงักพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นภาพที่ทรงทอดพระเนตรเห็นสังสะกดให้พระองค์ทรงนิ่งขึงตะลึงงันอยู่กับที่ราวกับทุกสิ่งในโลกหยุดการเคลื่อนไหวโดยฉับพลันนางผู้เป็นเจ้าของดวงหน้าที่งดงามเหลือประมาณทอดสายตาลงศพพระเนตรอย่างจงใจท่วงท่าลีลาที่ยืนพิงหน้าต่างช่างเย้ายวนนางสวมใส่ผ้าแนบเนื้อปักแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตรรัตนะมีค่าประดับล้อมอยู่บนศีรษะระย้าย้อยห้อยอยู่ที่ติ่งหูทับทรวงระหว่างอกสถานสะท้อนแสงแวววาวเสียงกำนันเสียงกำไลนะคะมือกระทบดังกริ๊กเมื่อนางวาดวงแขนไปยังบานหน้าต่างแล้วดึงเข้าหาตัวอย่างช้าๆแต่ก่อนที่มันจะปิดสนิทลงนั้นนางทิ้งสายตาซึ่งมีความหมายดังจะเยาะเย้ยทั้งโลกและสรรพสิ่งไว้หากไม่มีผู้ใดแม้สักคนจะสังเกตเห็นหฤทัยของพระเจ้าศรีวิราชปั่นป่วนและหวั่นไหวยิ่งนักนางเหมือนภาพในฝันมากกว่าจะเป็นความจริงพระองค์ตรัสถามสารถีว่าสุนันทะหญิงนี้เป็นใครกันขอเดชะพระเอยาไม่พ้นกล้าวหญิงนี้เป็นภรรยาของอภิปาลกะเสนาบดีนางชื่อว่าอุมมาพันดีพระเจ้าค่ะสิ้นคำกราบทูลพระเจ้าศรีวิราชรู้สึกเหมือนมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาพระองค์ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทรงมีอาการคล้ายจะเจ็บไข้เพราะวรกายเหมือนดังจะหมดแรงไม่อาจประทับเพื่ออยู่ในงานรื่นเริงต่อไปได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ขบวนเสด็จบ่ายหน้ากับพระราชวังกษัตริย์แห่งอทิธาบุรีทรงคลองหมองเศร้าไม่อาจบรรทมหลับได้ตลอดคืนภาพใบหน้าของหญิงนั้นวนเวียนแจ่มชัดความงามของนางบทบังลักษมีของพระจันทร์วันเพ็ญจนสิ้นทรงจดจำได้ดีถึงสายตาที่ทอดศพพระเนตรตรงๆโดยไม่หลบท่อนแขนลาดไหลเรียวนิ้วที่กลมกลืนผิวพันดุดดังกรีบในของดอกบัวกลิ่นหอมที่อวนตลบมากับสายลมกริยาอาการของนางช่างตรึงใจยิ่งนักข้าแต่เท้าสักกะผู้ทรงฤทธิ์

ขอได้โปรดเห็นใจขอจงประทานพรให้ข้าได้พบนางได้ใกล้ชิดกับนางด้วยเถิดอธิษฐานแล้วก็ทรงรู้สึกละอายด้วยความจริงจากปากสุนันทสารถีได้ตอกย้ำให้ทรงตระหนักว่าหญิงที่พระองค์ทรงพร่ำเพ้อละเมอหานี้มีเจ้าของแล้วนางคือภรรยาของอภิปาลกะโออภิปาลกะนะคะเรื่องราวของอุมมาทันตีจะเป็นอย่างไรหาอ่านได้จากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทางแห่งความสุขค่ะทำหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการทำบุญเพื่อสร้างโบสถ์อุทิศให้แก่พระศาสนาราคาเพียงเล็กน้อยมากหาซื้อได้ที่ธรรมสภานะคะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้นะคะสัปดาห์ที่8เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์อุปทานการขนส่งนะคะในคราวที่แล้วเราได้ศึกษาการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาตลาดนะเพื่อการประกอบการของธุรกิจขนส่งนะเพื่อจะได้ดูความต้องการและพฤติกรรมในการขนส่งหรือการเดินทางของประชาชนทั่วไปหรือความต้องการขนส่งของทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะที่ต้องการใช้บริการขนส่งนะคะทีนี้พอเราได้ผลการวิเคราะห์ของอุปสงค์การขนส่งแล้วเนี่ยนะมันจึงเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนส่งว่าเขาเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแล้วก็ความต้องการขนส่งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะเพราะนั้นจึงทำการวิเคราะห์อุปทานการขนส่งทีนี้ทางในเรื่องของอุปทานจึงเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการนะในเรื่องของการให้บริการนะการกำหนดนโยบายต่างๆเช่นการให้บริการการกำหนดราคานะการวิเคราะห์ต้นทุนนะในลำดับถัดไปนะทีนี้ทำไมเราจะต้องดูอุปสงค์อุปทานนะเพราะเราก็จะต้องนำไปใช้ในการกำหนดราคานะเพราะทางฝั่งของอุปสงค์ก็คือความต้องการใช้บริการขนส่งของประชาชนใช่ไหมคะทางฝั่งของอุปทานก็เป็นการวิเคราะห์ความต้องการให้บริการขนส่งเพราะนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจรจาตกลงกันนะที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเรื่องของท่านนักศึกษาไปจ้างเหมารถแท็กซี่หรือรถขนส่งนะเพื่อภารกิจของนักศึกษานะก็จะต้องต่อรองราคากันก่อนใช่ไหมคะนะถ้าราคานั้นนักศึกษาจ่ายได้นะก็ยินดีที่จะใช้บริการขนส่งของธุรกิจนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเขาเสนอราคาที่แพงเราจ่ายไม่ได้นะคะเราก็ปฏิเสธเราก็เปลี่ยนเป็นธุรกิจขนส่งเจ้าอื่นแทนเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเนี่ยมันก็เป็นหัวข้อที่จะพิจารณาในลำดับถัดไปดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจทางฝั่งของอุปสงค์ทางฝั่งของอุปทานจึงสามารถไปกำหนดราคาได้นะคะนะนี้ในเรื่องของอุปทานในวันนี้เนี่ยเราก็จะดูความหมายและลักษณะของอุปทานการขนส่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปทานการขนส่งนะความยืดหยุ่นและปัจจัยที่กำหนดความยืดหยุ่นของอุปทานการขนส่งเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จะคล้ายจะเป็นแนวเดียวกับอุปสงค์แต่พิจารณาในมุมมองของผู้ประกอบการนะคะอุปทานการขนส่งเนี่ยนะก็หมายถึงปริมาณบริการขนส่งทางด้านต่างๆที่ผู้ประกอบการขนส่งพร้อมที่จะเสนอขายบริการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้หน้าระดับราคาต่างๆในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งปัจจัยที่กำหนดอุปทานการขนส่งนะคะก็แบ่งออกเป็นปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจัยทางตรงเช่นเดียวกันเลยกับอุปสงค์นะคะก็คือระดับราคาค่าขนส่งหรืออัตราค่าขนส่งนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะนำไปวิเคราะห์กราฟนะการเปลี่ยนแปลงของราคาจะส่งผลให้ปริมาณการให้บริการมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในเส้นอุปทานนะคะทีนี้มาดูปัจจัยทางอ้อมบ้างนะมันอาจจะมีบางตัวที่เหมือนกันกับอุปสงค์อาจจะมีบางตัวที่มันเป็นปัจจัยทางฝั่งของผู้ประกอบการนะคะนะตัวแรกก็คือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็เป็นปัจจัยทางฝั่งของผู้ประกอบการนะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนนะที่บวกไปกับค่าบริการนะ
เพราะนั้นราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะมันก็ทำให้ถ้าค่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนนะของการให้บริการแพงขึ้นนะเช่นเดียวกันค่าแรงงานก็ยกตัวอย่างเช่นพนักงานขับรถพนักงานซ่อมบำรุงพนักงานขายเป็นต้นนะค่าแรงงานที่สูงขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนนะต้นทุนรวมของผู้ให้บริการขนส่งแพงขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะเพราะนั้นในปัจจุบันเรามีการใช้เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยีสัญญาณดาวเทียมมากขึ้นนะก็จะทำให้มีการลงทุนในช่วงปีแรกนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็จะทำให้การดำเนินงานให้บริการขนส่งมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถลดจำนวนแรงงานลงลดต้นทุนค่าแรงแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางลงนะคะเพราะเราใช้ GPS นำการเดินทางได้นั้นเมื่อเราใช้เทคโนโลยีในระยะละในระยะยาวแล้วเนี่ยนะเราก็มีต้นทุนที่ลดลงได้นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันกับค่าแรงงานเนี่ยที่มันส่งผลต่อต้นทุนของการประกอบการนะที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวที่ลดแรงจูงใจในการแข่งขันนะคะเพราะว่าเราต้องการคุมต้นทุนให้ถูกลงใช่ไหมเพื่อที่สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นแต่โดยราคาน้ำมันกับค่าแรงงานแล้วเนี่ยมันจะสวนทางกันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งถ้าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าแรงงานได้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ธุรกิจนั้นต้องออกจากตลาดไปหรือแข่งขันไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่าตัวน้ำมันเชื้อเพลิงกับค่ะถือว่าเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนที่มากกว่าปัจจัยอื่นนะคะในส่วนข้อที่4นะก็คือจำนวนผู้ประกอบการขนส่งที่ถ้ามีจำนวนมากก็มีการแข่งขันมากนะการแข่งขันก็เป็นได้ทั้งการตัดราคาหรือว่าการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อแย่งลูกค้ากันนะคะเพราะนั้นเมื่อมีจำนวนผู้ประกอบการขนส่งมากขึ้นคู่แข่งมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะต้องดูเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่จะเอามาช่วยลดต้นทุนการให้บริการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะในตัวที่5ค่ะก็คือนโยบายของรัฐหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงภาษีและเงินอุดหนุนนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางอ้อมนะคะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะในการวิเคราะห์กราฟเนี่ยก็จะทำให้เส้นอุปทานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเส้นนะโดยที่ระดับค่าขนส่งนะซึ่งถือว่าเป็นราคาของการให้บริการขนส่งนั้นคงที่นะเพราะนั้นในเรื่องของภาษีนะหรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะที่เกิดขึ้นในช่วงของการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลดแรงจูงใจนะถ้าภาษีมากค่าธรรมเนียมในการเดินในการขนส่งมีมากเงื่อนไขมากแล้วก็ยิ่งเสียค่าปรับอีกนะคะอาจจะมีการเดินทางโดยผิดหลักกฎจราจรก็ต้องเสียค่าปรับให้กับรัฐบาลอันนี้ก็ทำให้ลดแรงจูงใจนะในการประกอบการขนส่งนั่นเองนะคะเพราะนั้นรัฐบาลก็จะต้องออกระเบียบข้อบังคับต่างๆนะเพื่อที่จะเอื้ออำนวยต่อกิจการขนส่งนะในโลจิสติกและซัพพลายเชนให้มีความคล่องตัวขึ้นนะคะในส่วนเงินอุดหนุนนะคะก็อาจจะมีการให้สวัสดิการหรือว่าทำโปรโมชั่นในการใช้เ
รถไฟฟ้านะที่ใช้พลังงานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เนี่ยนะก็จะมีการสนับสนุนนะหรือเอื้อต่อการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายแล้วก็นำสินเชื่อหรือเงินทุนเหล่านั้นนะไปซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจการขนส่งเพราะนั้นในการศึกษาความหมายของอุปทานนะเราก็สามารถนะตั้งเป็นกฎของอุปทานกฎของอุปทานก็คือ law of supply นะซึ่งก็คือปริมาณสินค้าในที่นี้ก็คือการให้บริการขนส่งที่ผู้ผลิตเต็มใจที่จะขายหรือให้บริการในขณะใดขณะหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหรืออัตราค่าขนส่งนะของยานพาหนะชนิดนั้นเพื่อการแสวงหากำไรสูงสุดนะโดยให้ปัจจัยชนิดอื่นปัจจัยทางอ้อมอื่นคงที่นะเช่นราคาสินค้าของยานพาหนะราคาการให้บริการของยานพาหนะชนิดอื่นนะหรือต้นทุนการผลิตแล้วก็ตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะตัวราคาของเทคโนโลยีแต่เหล่านี้นะเราให้คงที่เอาไว้นะเราสนใจแต่การเปลี่ยนแปลงของราคาค่าขนส่งอย่างเดียวนะเมื่อความสัมพันธ์ของราคาค่าขนส่งกับปริมาณการให้บริการขนส่งมันเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยเวลาวิเคราะห์เส้นกราฟอุปทานนะก็จะทำให้เส้นอุปทานนั้นชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวานะทำไมถึงเป็นชนิดก็เพราะอยากได้กำไรจากการดำเนินงานขนส่งนั่นเองค่ะนะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของอุปทานการขนส่งนะก็เช่นเดียวกันเราก็จะแยกออกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งเราเรียกว่าเป็น change in the quantity of supply เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปนะคะราคาค่าขนส่งมันเปลี่ยนแปลงไปนะจะทำให้ปริมาณการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันบนเส้นอุปทานเดียวกันทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์โดยกราฟนะคะที่จุด A ตั้งราคาให้บริการขนส่งอยู่ที่50บาทต่อเที่ยวมีการให้บริการแค่1เที่ยวเท่านั้นเองนะเพราะอาจจะเห็นว่า50บาทเนี้ยมันไม่จูงใจในการทำธุรกิจนะก็เลยให้บริการในจำนวนที่น้อยนะคะต่อมาเมื่อเศรษฐกิจดีนะอันนี้ก็ต้องอิงกับภาวะวัฏจักรของเศรษฐกิจด้วยเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวนะเติบโตขึ้นภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยจะต้องขึ้นราคานะจาก50บาทเป็น80บาทอาจจะด้วยค่าของชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นนะราคาน้ำมันแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้นมันก็เลยกำหนดที่ราคา50บาทไม่ได้ก็ต้องขยับไปเป็น80บาทนะก็เป็นราคาที่จูงใจนะที่จะได้กำไรมากขึ้นจึงต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวเป็น10เที่ยวนะปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้นะก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปทานเดียวกันไปเป็นที่อยู่ที่จุดบีบอยนะนี่ก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้ปริมาณการให้บริการขนส่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันบนเส้นอุปทานเดียวกันในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าราคาค่าขนส่งมันคงที่แต่มันยังมีปัจจัยอื่นทำให้การให้บริการมันเปลี่ยนแปลงไปเราทำการวิเคราะห์โดยเส้นกราฟนะก็คือจะเห็นได้ว่าเส้นอุปทานเนี่ยมันมีการย้ายไปทางเส้นมันไม่เหมือนกับกรณีที่ราคามันเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปทานเดิมนะทีนี้เมื่อเราให้ราคาสินค้าเมื่อเราให้ราคา
ของการให้บริการขนส่งคงที่เป็น50บาทนะแต่มันมีปัจจัยทางอ้อมอื่นๆมันเปลี่ยนแปลงไปเวลาวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์ทีละตัวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับอุปทานก็คือ Shift in Supply เห็นไหมคะเรากำหนดราคาการขนส่งอยู่ที่50บาทแต่เอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรที่มันทำให้เราเพิ่มปริมาณเที่ยวจาก1เที่ยวไปเป็น10เที่ยวในที่นี้ยกตัวอย่างต้นทุนนะต้นทุนประกอบการธุรกิจขนส่งมันลดลงนะต้นทุนโดยรวมนะไม่ได้จำแนกเป็นต้นทุนอะไรไม่ได้จำแนกเป็นต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแรงงานวัสดุต่างๆแต่เราดูภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจนี้ทำให้ต้นทุนมันลดลงจากเดิมเนี่ยต้นทุนในที่นี้คือตัว C มาจากคอสนะคะอยู่ที่150บาทณเส้นอุปทาน S1 จากนั้นมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปทำให้ต้นทุนในโดยรวมเนี่ยลดลงประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูกลงด้วยนะคะภาพรวมต้นทุนรวมจึงลดลงเป็น C เท่ากับ100บาทที่เส้นอุปทาน S2 นะที่จุด B boy จะสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่บนเส้น S1 เหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามันอยู่ทางขวามือนะเพราะว่าเรากำหนดราคาเท่าเดิมที่50บาทต่อเที่ยวนะมันก็เลยทำให้จูงใจนะจากการที่ต้นทุนรวมมันลดลงเนี่ยมันก็เลยจูงใจให้เพิ่มปริมาณเที่ยวมากขึ้นนะเพื่อแสวงหากำไรถึงแม้ว่ากำหนดราคาคงที่ก็ตามนะคะก็เพิ่มปริมาณการให้บริการเที่ยวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็จะทำให้เส้นอุปทานย้ายไปทางเส้นจาก S1 ไปเป็น S2 ทีนี้ถ้าเราไปดูปัจจัยทางอ้อมตัวอื่นบ้างนะคะคิดในฝั่งของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการขนส่งนะคะทีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นปัจจัยทางอ้อมก็คือการคาดการณ์ในอนาคตว่าราคาสินค้าราคาการให้บริการเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะมันจะเกิดในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยการให้บริการของเราเนี่ยนะก็จะลดลงนะการให้บริการหลังการคาดการณ์จะลดลงเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันนะที่จะเพิ่มการให้บริการมากขึ้นในอนาคตนะมันก็เลยทำให้เส้นซัพพลายย้ายไปทางซ้ายจาก S1 ก่อนคาดการไปทางซ้ายมือเป็น S2 หลังคาดการก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้บริการมากนักหรอกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคาดการณ์ในอนาคตนักศึกษาบางทีก็อาจจะสับสนอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ค่อยๆทำความเข้าใจก็เหมือนกับเราซื้อของซื้อสินค้าเราก็คาดการณ์ว่าสินค้าที่เราอยากจะซื้อในอนาคตน่าจะแพงนะอันนี้คิดทางฝั่งผู้ใช้บริการเนาะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ซื้อมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับว่าซื้อของถูกในปัจจุบันนะในอนาคตซื้อของถูกมาตุนไว้ในปัจจุบันเพราะว่าในอนาคตเราต้องจ่ายเงินแพงอันนี้คิดทางฝั่งผู้ใช้บริการนี่ทางฝั่งของผู้ผลิตเขาก็ต้องการกำไรใช่ไหมคะเพราะนั้นในอนาคตคาดการว่าค่าขนส่งน่าจะแพงนะเขาก็ต้องการกำไรในอนาคตไงคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยชิวๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะฮะก็ให้บริการเท่าที่มีอยู่นะคะทีนี้ลองมาดูอีกปัจจัยทางอ้อมตัวหนึ่งนะคะก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากว่าธุรกิจการให้บริการขนส่งนะก็มีทั้งสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติต่างชาติใช่ไหมคะมันก็จะมีการลงทุน
ข้ามประเทศ

นะเป็นบริษัทข้ามชาติเข้ามาเพราะนั้นก็จำเป็นจึงจะต้องระดมทุนจากนักลงทุนนะที่จะมาซื้อหุ้นของบริษัทก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเหล่านั้นเอ๊ะแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะที่อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันลดลงยกตัวอย่างเช่นภัยธรรมจากภัยน้ำท่วมนะเพราะนั้นภัยน้ำท่วมมันก็เป็นฤดูกาลใช่ไหมคะในหน้าฝนนะที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้นะเพราะนั้นเรื่องของอุปทานการขนส่งในครั้งนี้เราจะดูที่ตัวสินค้าก็คือรถยนต์นะตัวยานพาหนะนะก็คือรถยนต์นะเพราะนั้นในการทำธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นะซึ่งเป็นเครื่องมือในการขนส่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินทุนด้วยเช่นกันก็ต้องใช้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้มีภัยน้ำท่วมเข้ามาแล้วปุ๊บนักลงทุนเชื่อมั่นน้อยลงก็ถอนหุ้นนะตรงนี้ถ้าเราพิจารณาเส้นซัพพลายนะก็คือก่อนน้ำท่วมนะเราจะมีเส้นซัพพลายอยู่ที่ S1 ที่จุด A นะเราจำหน่ายรถยนต์อยู่ที่10ล้านคันนะจากนั้นพอน้ำท่วมปุ๊บนักลงทุนไม่เชื่อมั่นและก็ถอนทุนออกไปนะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นะก็จะเหลือแค่1ล้านคันโดยที่ราคารถยนต์เท่าเดิมก็คือ1ล้านบาทนะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอุปทานจึงย้ายไปทางเส้นเป็นเส้น S2 ที่จุด B นะพอสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะนักลงทุนเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะซื้อหุ้นมากขึ้นเส้นซัพพลายจึงย้ายไปทางขวานะอยู่ที่เส้น S3หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อดำเนินการผลิตรถยนต์มากขึ้นนะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น15ล้านคันที่จุด4ที่ระดับราคาเท่าเดิมก็คือ1ล้านบาทต่อคันอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุปทานนะที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับของอุปทานเลยนะเพราะเรากำหนดให้ราคาการให้บริการหรือราคารถยนต์ในที่นี้นะคะคงที่นี้นักศึกษาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะนั้นถ้านักศึกษาเป็นผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยนักศึกษาจะปรับตัวอย่างไรนะคะและการปรับตัวของนักศึกษาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มและลดปริมาณการให้บริการขนส่งได้นะคะลักษณะของอุปทานการขนส่งนะการขนส่งก็มีหลายรูปแบบนะเนื่องจากสินค้าและบริการที่จะทำการขนส่งนั้นมีรูปร่างลักษณะขนาดน้ำหนักและมูลค่าที่แตกต่างกันจึงต้องเลือกนะบริการขนส่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขนส่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประหยัดเวลาและการขนส่งแต่ละประเภทจะมีต้นทุนการขนส่งและลักษณะของอุปทานการขนส่งที่แตกต่างกันจึงแบ่งการพิจารณาออกเป็น5ประเภทได้แก่อุปทานการขนส่งทางถนนอุปทานการขนส่งทางรถไฟอุปทานการขนส่งทางน้ำอุปทานการขนส่งทางอากาศและอุปทานการขนส่งทางท่อสำหรับน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะคะทีนี้มาดูหัวข้อความยืดหยุ่นของอุปทานการขนส่งกันนะคะความยืดหยุ่นของอุปทานก็คือ elasticity of supply เราจะให้สัญลักษณ์ก็คือ ESนะอันนี้ก็ยังคงให้ความสำคัญกับอุปทานการขนส่งต่อราคาเพราะว่าเราให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคานะดังนั้นเมื่อราคาของการให้บริการขนส่งเปลี่ยนแปลงไป 1%

5% ก็จะทำให้ปริมาณการให้บริการขนส่งหรือคิวเนี่ยที่มีผู้ขายเต็มใจขายเต็มใจขายบริการนะให้บริการเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ในทิศทางเดียวกันนะเพราะนั้นในการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปทานหรือ ES เนี่ยก็จะมี2แบบก็คือแบบจุดกับแบบช่วงนะคะในแบบจุดนะก็จะใช้เมื่อราคาการให้บริการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือว่าคงที่ณระดับหนึ่งนะคะ ES นะก็คำนวณจากปริมาณการให้บริการใหม่ลบด้วยปริมาณการให้บริการเก่าหารด้วยราคาค่าขนส่งใหม่ลบด้วยราคาค่าขนส่งเก่าคูณด้วยราคาค่าขนส่งเก่าหารด้วยปริมาณให้บริการเก่าเพราะนั้นที่ณราคา P1 นะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือคงที่เนี่ยนะเราจะทำการคำนวณแบบจุดแบบนี้นะก็จะดูว่าณระดับราคา P1 เนี่ยผู้ให้บริการจะมีการตอบสนองที่จะให้บริการณระดับราคา P1 มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะนั้นการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นก็คือดูการตอบสนองของผู้ให้บริการนั่นเองนะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคานะทีนี้ถ้าราคามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะมันก็จะเกิดช่วงของราคานะจึงทำการคำนวณความยืดหยุ่นแบบช่วงนะ ES ที่ได้นะก็จะเท่ากับปริมาณการให้บริการใหม่ลบด้วยการให้บริการเก่าหารด้วยราคาค่าขนส่งใหม่ลบด้วยราคาค่าขนส่งเก่าคูณด้วยผลรวมของราคาค่าขนส่งทั้งใหม่และเก่าหารด้วยปริมาณการให้บริการขนส่งทั้งใหม่และเก่านะคะก็จะเป็นการดูที่ระดับราคาณค่าเฉลี่ยของช่วงนั้นนะคือค่าเฉลี่ยระหว่าง P2 กับ P1 ที่ระดับราคานั้นผู้ให้บริการจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไรนะคะนะค่าที่ได้นะ ES จะเป็นบวกเสมอนะคะเพราะว่าตามกฎของอุปทานนะฮะราคาและปริมาณมีทิศทางเดียวกันแต่จะเป็นบวกมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ดูที่ค่าความยืดหยุ่นที่หาได้นะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะเพราะนั้นค่า ES ที่เข้าใกล้0น่ะความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยนะนะนี่ก็สะท้อนถึงการปรับตัวของผู้ให้บริการที่ค่อนข้างน้อยตรงกันข้ามถ้า ES เข้าใกล้1นะความสามารถในการปรับตัวนะของผู้ให้บริการนะจึงมีความยืดหยุ่นมากนะมีการวางแผนการปรับตัวที่นานขึ้นนะคะตอบสนองได้มากกว่าทีนี้นะชนิดความยืดหยุ่นของอุปทานการขนส่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปทานการขนส่งเมื่อเราได้ศึกษามาแล้วว่ามันมีปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มันส่งผลต่อการให้บริการขนส่งนะแล้วเรามาคำนวณค่าความยืดหยุ่นเพื่อมาดูเรื่องของการปรับตัวการตอบสนองของผู้ให้บริการนะแล้วก็ต้องดูตามดูความยืดหยุ่นของปัจจัยแต่ละชนิดนะคะโดยชนิดแรกนะก็คือความยืดหยุ่นของอุปทานต่อระดับราคาค่าขนส่งเห็นไหมคะเป็นระดับราคาค่าขนส่งนี้เป็นปัจจัยทางตรงที่มีอยู่ตัวเดียวและสำคัญที่สุดนะตัวที่สองนะก็คือความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยทางอ้อมนะที่มันส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งนะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อแรงต่อค่าแรงงานนะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อการเปลี่ยนแปลงของทางด้านเทคโนโลยีเห็นไหมคะถ้าเราสนใจปัจจัยทางไหนเราก็พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนั้นโดยให้ปัจจัยอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงให้มันคงที่ซะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อจำนวนผู้ประกอบการขนส่งเราก็ให้ปัจจัยที่ไม่ได้พูดถึงคงที่นะเราก็มาดู

จำนวนผู้ประกอบการว่ามันเปลี่ยนแปลง 1% แล้วมันส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการอย่างไรนะคะความยืดหยุ่นของอุปทานต่อนโยบายของรัฐโดยระเบียบข้อบังคับภาษีและเงินอุดหนุน

ของภาษีใช่ไหมคะก็จะเป็นปัจจัยในแง่ลบนะถ้าขึ้นภาษีก็จะลดแรงจูงใจในการประกอบการไม่ตอบสนองของผู้ประกอบการในส่วนของเงินอุดหนุนนะก็เป็นปัจจัยเชิงบวกนะให้เงินอุดหนุนมากก็จะจูงใจผู้ประกอบการมากขึ้นนะการปรับตัวนะการปรับตัวของผู้ประกอบการก็จะมีมากขึ้นนะคะพอเราทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลต่อความยืดหยุ่นและการปรับตัวของผู้ประกอบการให้บริการขนส่งนะแล้วก็ดูในการประกอบการของแต่ละรูปแบบของการให้บริการขนส่งค่ะอย่างรูปแบบแรกเนี่ยเป็นลักษณะของอุปทานการขนส่งทางถนนนะจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาขนส่งและต้นทุนการขนส่งเนื่องจากมีผู้ประกอบการรายหลายรายและก็มีการนำเอายานพาหนะที่หลากหลายนะแล้วก็มีจำนวนมากทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเออมีรถอะไรบ้างที่มันวิ่งบนถนนใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันนะก็ธุรกิจการให้บริการขนส่งทางถนนก็มีรถต่างๆเหล่านี้ให้บริการได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์แท็กซี่ใช่ไหมคะก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์นะที่ให้บริการให้กับผู้บริโภคหลายยี่ห้อเลยนะคะหรือแม้กระทั่งรถบรรทุกรถบรรทุกขนาดเล็กรถหัวลากนะรถบรรทุกขนาดใหญ่หกล้อ10 ล้อนะคะซึ่งก็มีเห็นทั่วไปบนถนนค่ะจากนั้นนะคะก็มาดูในรูปแบบของลักษณะอุปทานการขนส่งทางรถไฟรางเดียวนะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะอันนี้จะไม่มีความยืดหยุ่นนะเนื่องจากส่วนใหญ่รัฐบาลเข้ามาควบคุมบริหารจัดการทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นการ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าแห่งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นผู้กำหนดปริมาณอุปทานนะหรือการให้บริการขนส่งและอัตราค่าขนส่งเองนะซึ่งเป็นอัตราค่าขนส่งในราคาที่ถูกนะเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงการให้บริการขนส่งทางรถไฟได้แล้วก็มีหลายระดับราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้บริการนะการเปลี่ยนแปลงของอุปทานการขนส่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาค่าขนส่งนะเพราะนั้นในเมื่ออัตราค่าขนส่งถูกกำหนดโดยภาครัฐนะก็จะเป็นราคาที่ไม่ยืดหยุ่นนะปริมาณการให้บริการก็เลยมีข้อจำกัดนะไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวได้ทันทีนะคะหรือลดจำนวนได้ทันทีก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตารางการออกของรถไฟแต่ละเที่ยวชัดเจนนะลักษณะของอุปทานของการขนส่งทางน้ำนะคะก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำนะเนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งจำนวนจำกัดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดเรือหรือเพิ่มจำนวนเรือได้ในระยะสั้นสำหรับอุปทานการขนส่งทางชายฝั่งและทางทะเลจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเพราะนั้นในการที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นหรือว่าเพิ่มการปรับตัวของผู้ประกอบการก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนด้วยนะคะนะแล้วก็การที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเงินทุนมากเขาก็มีโอกาสที่จะให้บริการเรือที่หลายๆชนิดหลายๆขนาดนะคะแล้วก็หลายวัตถุประสงค์ก็จะทำให้ความยืดหยุ่น
ของการขนส่งทางน้ำของผู้ประกอบการรายใหญ่มีมากกว่ารายเล็ก

ต่อไปเป็นลักษณะอุปทานการขนส่งทางอากาศก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะเนื่องจากมีประกอบการสายการบินมากรายและมีการแข่งขันสูงนะเพราะว่ามีหลายประเทศที่มาให้บริการทางท่าบนท่าอากาศยานนะหลายมีหลายประเทศมีสายการบินหลายสัญชาตินะคะนะทีนี้ในระยะสั้นนะความยืดหยุ่นในการให้บริการทางขนส่งทางอากาศจะมีค่อนข้างต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานการขนส่งค่อนข้างยากนะแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะในระยะยาวนะเมื่อผู้ประกอบการมีเงินทุนมากขึ้นมีการวางแผนการให้บริการนานขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะปรับการให้บริการบนเครื่องบินได้ด้วยนะคะนะก็จะทำให้ความยืดหยุ่นของการขนส่งทางอากาศสูงขึ้นนั่นเองนะทีนี้ลักษณะต่อไปก็คือลักษณะอุปทานขนส่งทางท่อนะอันนี้จะไม่มีความยืดหยุ่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินที่สูงมากนะคะในการเพิ่มปริมาณอุปทานการขนส่งนะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะเพิ่มการใช้แก๊สการใช้การใช้แก๊สที่ขนส่งทางท่อนะตรงนี้เราก็อาจจะเห็นผู้ผลิตก็คือปตท.นะคะที่มีการขนส่งทางท่อแล้วก็ดำเนินการนะที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐนะแล้วก็ทำสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นในการดำเนินการขนส่งทางท่อจึงมีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะจึงทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นนะแล้วก็ปริมาณการ ขนส่งทางท่อก็มีอยู่จำกัดนะคะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปทานการขนส่งต่อราคาค่าขนส่งซึ่งแบ่งได้เป็น5ลักษณะนะโดยอันแรกนะคะเราเริ่มต้นที่ค่า ES เท่ากับ0นะอย่าลืมนะคะว่าค่าความยืดหยุ่นไม่ว่าจะอุปสงค์หรืออุปทานนะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะค่า ES ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย absolute เหมือนกับ ED นะคะเนื่องจากว่า ES นั้นเป็นบวกเสมอนะคะ ES ที่เท่ากับ0จะทำให้เราทราบว่าการให้บริการขนส่งเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเที่ยวการให้บริการเลยอันนี้ก็นึกถึงการขนส่งทางท่อเลยใช่ไหมคะหรือแม้แต่การขนส่งทางเรือนะที่มันไม่ค่อยที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการให้บริการได้อย่างทันท่วงทีนะคะในระยะสั้นแม้ว่าค่าบริการขนส่งนั้นจะถูกหรือจะแพงก็ไม่ได้มีผลต่อการเสนอให้บริการขนส่งเลยนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติของผู้ให้บริการขนส่งนะคะว่าเราขนส่งตามที่เคยทำกันมานะตามอดีตที่เคยทำกันมาไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องพัฒนาอะไรเรามียานพาหนะที่เป็นปัจจัยคงที่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใดๆนะคะเพราะนั้นก็ใช้ยานพาหนะเดิมในการให้บริการขนส่งเท่าเดิมส่วนราคาก็จะมีการปรับขึ้นลงได้ตามต้นทุนหรือการแสวงหากำไรนะคะถัดมาถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเที่ยวได้เพียงเล็กน้อยค่า ES จะมีค่าน้อยกว่า1นะนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับราคานะคะถ้าระดับราคาที่ต่ำที่สุดนะก็คือที่0บาทหมายความว่า
อาจจะมีการให้บริการฟรีก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีการให้บริการคิวที่จุด A นะจากนั้นเมื่อมีการคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นนะผู้ประกอบการก็จะเข้ามาให้บริการมากขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เส้นซัพพลายนั้นนะเป็นเส้นที่มีความชันมากนะเพราะนั้นคิวนะก็คือปริมาณเที่ยวที่ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ว่าราคาจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือลดลงอย่างมากก็ตามแต่ถ้าราคามันลดลงถึงระดับ0 บาทอันนี้ก็จะทำให้สินค้าล้นตลาดในที่นี้ก็คือมีผู้รอใช้บริการก็คือต่อคิวอะค่ะต่อคิวใช้บริการอยู่จำนวน A เที่ยวนะคะเพราะว่าการให้บริการฟรีก็เป็นจุดสนใจจูงใจให้มีคนมาใช้บริการมากขึ้นนั่นเองแต่เมื่อมันมีจำนวนผู้สนใจมากเขาก็ต้องรอคอยนะคะรอคอยใช้บริการส่วนข้อขวายนะคะก็คืออุปทานความมีความยืดหยุ่นเท่ากับ1นะหรือว่าค่า ES เท่ากับ1เส้นซัพพลายจะทำมุม45องศากับจุดกำเนิดนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการประกาศประมาณการรายได้นะในอัตราที่คงที่นะคะมีการประมาณการรายได้ที่แน่นอนนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นราคาการขนส่ง 1% ก็จะทำให้เพิ่มปริมาณเที่ยวในการให้บริการเพิ่มขึ้น 1% เช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็จะทำให้คำนวณประมาณการรายได้ได้ค่อนข้างแน่นอนนะคะทีนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากนะค่า ES ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า1นะคะถ้าดูเส้น supply จะมีความชันน้อยมีความลาดมากขึ้นที่ระดับ P จุดตัดแกนตั้งนะคะระดับราคาที่จุดตัดแกนตั้งตรงนี้จะไม่มีผู้ให้บริการเลยนะจะไม่มีผู้ให้บริการขนส่งเลยนะแต่ถ้าต้องการที่จะทำการประกอบธุรกิจการขนส่งนะก็จะต้องทำการปรับตัวนะทำการพัฒนาการขนส่งของตัวเองพัฒนายานพาหนะของตนระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เตรียมพร้อมแล้วก็เสนอการให้บริการที่ระดับราคาณจุดตัดแกนตั้งนะตรงนี้ที่การให้บริการส่งมีความยืดหยุ่นมากนะเนื่องจากผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวนั่นเองค่ะนะเพราะนั้นเมื่อเขาใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะกำหนดราคาที่สูงขึ้นก็ย่อมมีมากนะแล้วก็เสนอการให้บริการขนส่งที่จำนวนมากเที่ยวนะคะในลักษณะนะที่อุปทานมีความยืดหยุ่นมากเช่นนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าราคานั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการให้บริการการขนส่งของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากนะผู้ประกอบการก็กำหนดกลยุทธ์ในการจูงใจให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยหันมาใช้บริการของเขามากขึ้นอาจจะมีกลยุทธ์ทั้งด้านราคาและไม่ใช่ราคาเข้ามานะคะในข้อจดจานะคะก็คืออุปทานมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์นะค่า ES ที่ได้จะเท่ากับค่าอนันต์หรืออินฟินิตี้นั่นเองนะนั่นก็คือว่าณขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมีการกำหนดราคาการขนส่งคงที่นะและราคาเนี้ยผู้ให้บริการสามารถที่จะเพิ่มหรือลดเที่ยวการให้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนนะนะถ้าผู้ประกอบการต้องการลดราคาแม้เพียงเล็กน้อยนะแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะเพิ่มการให้บริการได้เต็ม

ที่ไม่จำกัดจำนวนนั่นเองแต่ถ้าขึ้นราคาเมื่อไหร่นะราคาค่าขนส่งเขาขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยนะหรือ 1% เนี่ยนะเขาจะไม่มีการทำธุรกิจนี้เลยนะหรือไม่ให้บริการขนส่งนั้นเลยคิวก็เลยเป็นศูนย์นะอันนี้ก็คือเอกลักษณ์หนึ่งของค่าอนันต์นะคะมันก็สะท้อนพฤติกรรมการกำหนดราคานะถ้าราคาตามตลาดเหมือนกับเจ้าอื่นเขาก็ขายของเขาก็ให้บริการของเขาในปริมาณเท่าเดิมอยู่แล้วในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาตัดราคาลงนะลูกค้าก็มาใช้บริการที่เขาจำนวนมากเขาก็ให้บริการเพิ่มขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนก็เลยไม่จำเป็นนะที่เขาจะต้องลดราคาลงมานะคะเนื่องจากว่ามันทำให้รายได้ของเขาลดลงนะโดยไม่จำเป็นแต่ในทางกลับกันเขาไม่ควรที่จะขึ้นราคาเพราะถ้าขึ้นราคาเมื่อไหร่ลูกค้าก็จะไปใช้บริการกับคู่แข่งเจ้าอื่นแทนเขาก็ไม่มีรายได้นะคะนะก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคานะก็ขายให้บริการณราคาตลาดเหมือนกับคู่แข่งได้นะคะโอเคอันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของการกำหนดราคาไปในตัวด้วยเลยนะกับการศึกษาค่าความยืดหยุ่นของทั้งอุปทานและอุปสงค์นะเพราะนั้นในเรื่องของความยืดหยุ่นนะกับการกำหนดราคาในตลาดเนี่ยนะคะมันก็ทำให้การกำหนดราคาในแต่ละตลาดมีความแตกต่างกันความยืดหยุ่นของอุปทานก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันดังนั้นในเมื่อเราทำการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปกำหนดราคาสะท้อนตัวเลขจริงได้เลยนะคะแต่อะไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยนะต้นทุนในการทำธุรกิจขนส่งจึงมีความจำเป็นอย่างมากนักศึกษาก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของบัญชีด้วยเพราะว่ารายการต้นทุนต่างๆจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีนะนะบัญชีในรูปแบบแรกนะที่เป็นรูปแบบง่ายๆก็คือบัญชีกำไรขาดทุนนะฮะถ้าไปบันทึกบัญชีในรูปแบบในอีกรูปแบบหนึ่งก็คืองบดุล นะหรือว่ารายการแสดงฐานะทางการเงินนะคะสำหรับคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
4: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ป ิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
3: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
4: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
3: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรง

0: านหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คใบนอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital Indian Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมวันนี้เราพบกันในตอนที่8แล้วนะคะก็คือ Dynamic Dashboard for Business ครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องเลยกับสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าตอนที่7นะคะเพราะว่าตอนที่7อาจารย์กุ้งเวิร์กช็อปเนาะพาทุกท่านเนี่ยได้ทดลองใช้ Looker Studio นะคะในการสร้างหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารีพอร์ตนะคะแต่ว่าตอนที่7เนี่ยเป็นการปูพื้นนะคะในระดับเริ่มต้นนะคะในระดับเริ่มต้นซึ่งตอนที่8วันนี้นะคะก็จะเป็นตอนต่อเนื่องเลยจะเป็นเวิร์ก

ชอบต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาทําการปฏิบัติต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะจะได้ต่อเนื่องแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูตอนที่7นะคะแวะกลับไปดูตอนที่7สักครู่นะคะแล้วก็มาต่อเนื่องกันในตอนที่8นะในตอนที่7นะคะอาจารย์กุ้งพาเวิร์กช็อปมาถึงส่วนนี้นะคะก็คือส่วนของการนำข้อมูลเนาะเข้ามาแสดงในรูปแบบของตารางนะคะหรือว่าเทเบิลนะคะตารางหรือเทเบิลเดี๋ยวเราจะมาเวิร์กช็อปกันต่อนะคะว่าในตอนที่8เราจะมาฝึกทำอะไรกันนะคะก่อนอื่นนะอาจารย์กุ้งจะพาทุกคนนะคะใส่โลโก้ก่อนแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าไม่มีโลโก้เลยล่ะอาจารย์กุ้งทำยังไงดีนะคะสำหรับการฝึกทำนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยไปที่ Canva นะคะไปที่ Canva พอดีอาจารย์กุ้งเปิดในส่วนของเทมเพลตโลโก้นะคะเทมเพลตโลโก้ซึ่งมีเยอะมากๆนะคะตรงนี้ส่วนไหนเสียเงินเนี่ยก็จะเป็นมีรูปสัญลักษณ์เนาะเป็นรูปมงกุฎใช่ไหมคะแต่พอดีอาจารย์กุ้งฟอยด์เดเคชั่นก็จริงๆตรงนี้ก็คือเสียเงินนั่นแหละแต่ว่าถ้าฝึกทำท่านเลือกใช้โลโก้ที่ไม่มีสัญลักษณ์เสียเงินนะคะจะได้ฝึกทำนะตรงนี้ทุกท่านเดี๋ยวอาจารย์กุ้งย้อนไปให้อีกหน่อยนะคะพอดีเราเลือกโลโก้ใช่ไหมคะโลโก้อาจารย์กุ้งเป็นข้อมูลที่ฝึกทำในเวิร์กช็อปที่7เนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันมีความสอดคล้องกันเพื่อให้สอดคล้องกันเนาะระหว่างธุรกิจกับ Data เนี่ยอาจารย์กุ้งก็โอเคงั้นหาโลโก้นะคะโลโก้เสื้อผ้าแฟชั่นมานะคะเสื้อผ้าเราจะเซิร์ชเสื้อผ้าก็ได้นะคะเราก็ใส่คำค้นเนาะใส่คำค้นแล้วเราก็กด Enter นะคะ Canva เขาก็จะแสดงเทมเพลตนะคะตามคีย์เวิร์ดของเราตรงนี้คือจะเป็นขนาดโลโก้นะคะเราต้องเลือกขนาดโลโก้มาก่อนเนาะแล้วก็เลือกประเภทของโลโก้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะเราก็สมมุติว่าเลือกอาจารย์กุ้งแวะโลโก้ให้แป๊บหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะฝึกทำหรือนักเรียนนักศึกษาดูอยู่เนี่ยฝึกทำนะคะอาจารย์กุ้งเลือกของฟรีเป็นเพื่อนเนาะคุณบอกของฟรีมีน้อยแต่ก็มีนะมีน้อยแต่ก็มีนะยกตัวอย่างนี้วันนี้แยกทีละตัวอักษรเลยนะคะต้องใช้เวลายกตัวอย่างเราก็เลือกรูปแบบเทมเพลตโลโก้เนาะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพราะอันนี้เป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์อาจารย์กุ้งเนาะเราก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปนะคะเราตัวอย่างเนาะสมมติว่าเป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์ AJ กุ้งช็อปอย่างเงี้ยค่ะเราก็แก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ก็จะไปที่แชร์ไปที่ดาวน์โหลดนะคะแชร์ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกหน้าปัจจุบันนะคะถ้ากรณีมีหลายหน้าอย่างของอาจารย์กุ้งอยู่หน้า9เนี่ยเราก็จะใช้แค่หน้า9อันนี้มาใช้งานใช่ไหมคะพอเราทำเสร็จใช่ไหมคะเราก็ดาวน์โหลดข้อมูลลงมาแชร์นะคะดาวน์โหลดเลือกหน้าที่จะดาวน์โหลดนะคะนามสกุลไฟล์เป็น PNG นะคะตามคำแนะนำนะคะแล้วก็เลือกหน้าที่จะดาวน์โหลดนะคะโดยการติ๊กที่หน้าปัจจุบันก็คือจะได้โลโก้หน้า9นะคะลงมาใช้งานเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นและกดดาวน์โหลดนะคะเลือกที่เก็บนะคะเซฟต่อไปเราที่ Looker Studio ของเรานะคะ Looker Studio นะคะเมื่ ตอนที่7นะคะจันกุ้งพาเพิ่มข้อความใช่ไหมคะเพิ่มตารางเนาะเพิ่มตารางเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลนะคะตัดแถวตัดแถวนะคะแบ่งหน้าตรงนี้นะคะเราจะให้โชว์กี่เรคคอร์ดกี่โรนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มโลโก้ก่อนนะคะการเพิ่มโลโก้นะคะสมมติว่าตำแหน่งโลโก้จะอยู่ด้านบนซ้ายมือเนาะแล้วก็ไปที่ไอคอนแทรกนะคะไอคอนแทรกแล้วเราก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะไปเลือกที่เก็บนะคะเมื่อสักครู่นี้เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมคะเราก็เลือกมานะคะเลือกมาจริงๆอาจารย์กุ้งทำไว้หลายอันนะตะกี้ขอเลือกอันนี้แล้วกันพอคลิกเลือกโลโก้ใช่ไหมคะภาพก็จะลงมาแปะทับกันอยู่เราก็เคลื่อนย้ายย่อขยายเนี่ยจัดให้เรียบร้อยนะคะจะไว้ตำแหน่งใดก็จัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีนอกจากเทเบิลหรือตารางที่แสดงข้อมูลนะคะก็จะมีกราฟแผนภูมิรูปแบบต่างๆเนี่ยนำมาวางนะคะในส่วนของพื้นที่ที่กำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นก็จัดนะคะจัดให้เพียงพอจัดข้อมูลให้เพียงพอยอดขายนะคะรายงานยอดขาย
ร้านเสื้อผ้าฟอนต์ครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งพูดว่าเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วฟอนต์ที่มีและสวยเลยก็คือฟอนต์ภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะตั้งค่าเพิ่มเติมสังเกตว่าถ้าเปลี่ยนอาจารย์กุ้งยังไม่ได้พาตั้งค่าเพิ่มเติมใดๆนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนนี่ก็ภาษาอังกฤษก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษฟอนต์จะสวยนะคะนี่เป็นโลโก้นะคะตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะออเดอร์เดตวันที่สั่งซื้อหมวดหมู่ราคาต่อหน่วยนะคะราคาขายแสดงว่าตารางนี้เป็นตารางขายสินค้านะคะตารางขายสินค้าทีนี้การที่จะเพิ่มนะคะชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิก็คือชื่อด้านบนหัวตารางนะคะ1คือเราคลิกที่ตารางนะคะคลิกที่ตาราง2เรามาอยู่ในส่วนของรูปแบบนะคะรูปแบบ3เรามองคำว่าชื่อแผนภูมินะตอนนี้ปุ่มปิดเอาไว้นะคะเราก็กดเปิดเราก็จะเห็นคำว่ารายงานร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีคำว่าตารางมาให้อันนี้เป็นข้อความโดยอัตโนมัติเนาะเรามาปรับแก้ในช่องนี้นะคะปรับแก้ในช่องนี้สมมติว่าตารางนี้เป็นตารางยอดขายเสื้อผ้าเนาะในร้านเอเจกุ้งช็อปนะคะข้อมูลที่จะปรากฏในตารางเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้โชว์ขึ้นมานะคะตามที่ผู้ใช้งานต้องการจะดูข้อมูลนะคะอย่างที่ได้เล่าในพาร์ททฤษฎีไปแล้วถ้าเราจะกลับมาทำการแก้ไขข้อมูลในตารางเนี่ยเราก็คลิกที่ตารางก่อนนะคะแล้วเราก็กลับมาที่แท็บการตั้งค่าแล้วเราก็มามองตรงไหนตรงมิติข้อมูลมิติข้อมูลก็คือจะโชว์ที่ตารางนะคะจะโชว์ที่ตารางเราจะลบจะเพิ่มก็แก้ไขได้เลยเนาะแบบที่อาจารย์กุ้งจัดฟีดไปแล้วในตอนที่7นะคะต่อไปนะคะแมทริกก็คือลบในส่วนของเรคคอร์ดเขานะคะที่จะโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติด้านขวามือเนี่ยลบออกก็คือคลิกลบที่ในช่องในส่วนของแมทริกตรงนี้ได้เลยนี้ถ้าบางคนบอกว่าหัวตารางถ้าไม่ต้องการเป็นคำว่า order date category unit price total amount เราแก้ได้ไหมแก้ได้นะคะเอาเมาส์มาชี้ให้มีรูปดินสอเนี่ยปรากฏนะคะที่มีรูปดินสอเนาะตรงข้างหน้า field หรือ column ที่จะแก้ไขนะคะเช่นตรงนี้จะเป็นคำว่าวันที่ขายสมมติว่าเป็นวันที่ขายอาจารย์กุ้งก็เปลี่ยนเป็นคำว่าวันที่ขายแล้วมาสังเกตตรงนี้ตรงหัวตารางก็จะขึ้นคำว่าวันที่ขายขึ้นมาเลยนะคะโดยอัตโนมัติประเภทข้อมูลก็คือเป็นวันที่อยู่แล้วนะคะเพราะตรงนี้ดึงมาจากตัว database นะคะ Google Sheet หรือว่า Excel ก็แล้วแต่เนาะก็คือเป็นประเภทข้อมูลก็คือเป็นเดทไปแล้วเป็นวันเดือนปีนะคะตรงนี้ category ก็คือเป็นหมวดหมู่หรือประเภทสินค้านะคะมาทวนการเปลี่ยนชื่ออีกทีนึงcategory เนาะไม่ต้องการให้โชว์คำว่า category นะคะเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงหัวฟิลนะคะหัวฟิล category เนาะเอาเมาส์มาชี้นะคะให้รูปดินสอปรากฏขึ้นแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์ category แปลว่าหมวดหมู่นะคะหรือประเภทก็ได้ประเภทสินค้าดีกว่าเราจะได้ไม่งงคือคนที่สร้างแดชบอร์ดนะคะสร้างแดชแชร์นะคะนี่คือประเภทสินค้านะคะยูนิตไพรซ์คือราคาต่อหน่วยนะคะราคาต่อหน่วยถ้าเราจะเปลี่ยนนะทำยังไงทวนอีกทีนึงเอาเมาส์มาชี้ตรงรูปดินสอใช่ไหมคะเราอยู่ตรงไหนก่อนเราอยู่ตรงแท็บการตั้งค่านะ1คือคลิกเทเบิลนะคะคลิกเทเบิล2มาที่แท็บการตั้งค่า3เลื่อนเมาส์มาที่ยูนิตไพรซ์4คลิกดินสอนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าราคาต่อหน่วยใช่ไหมคะอันนี้คือราคาต่อชิ้นละแล้วกด enter เนาะคือไม่กดเขาก็เปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ไปตรงนี้คือยอดขายรวมนะ total amount เนี่ยค่ะยอดขายรวมหรือเป็นยอดขายสุทธิก็ได้นะคะก็คือเป็นคำที่ใช้ในหน่วยงานตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคำที่เราเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดเราใช้งานคนเดียวทีนี้หัวตารางเนี่ยถ้ากรณีที่ไม่ได้ต้องการให้ขึ้นมาแบบนี้เพราะไม่สวยเราก็สามารถ copy ตรงนี้นะคะคลิกที่ต้นฉบับเนาะกด Ctrl C คือ copy คลิกที่ว่างกด Ctrl V มาไหมถ้าไม่มานะคลิกขวาเลือกคัดลอกนะคะคลิกที่ว่างนะคะเลือกวางถ้า Ctrl C Ctrl V ไม่มานะคะก็คือใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็คัดลอกแล้วก็คลิกขวาเลือกวางเราก็เอาตรงเนี้ยในส่วน
ข้อความที่เราตกแต่งไว้แล้วใช่ไหมคะเป็นรายงาน

ยอดขายเสื้อผ้าใช่ไหมตรงนี้เป็นรายการขายใช่ไหมคะเอาปะแก้ถ้าเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะคะตรงนี้เราไม่ใช้ก็ปิดไปเนาะหัวตารางเนาะปิดนะคะก็จะไม่มีนะคะไม่โชว์เราก็ทำการแก้ไขให้ตัวเล็กลงหน่อยจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการอันนี้คือสีตัวอักษรเนาะถ้าสีพื้นก็คืออยู่ข้างล่างนะคะสีตรงนี้สีพื้นหลังหรือถ้าอยากโทนเดียวกันให้อ่อนลงก็ปรับนะคะให้ดรอปลงแบบนี้นะคะจันจงสาธิตเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ในตารางนะคะตอนนี้ฟอนต์ในตารางเท่าไหร่ฟอนต์ในตารางเลื่อนลงเลื่อนลงอันนี้คือแถวที่ต้องการให้แสดงใช่ไหมคะทุกคนตั้งทุกท่านตั้งค่าไปแล้วเนาะก็คือแค่มาเลือกมาเปลี่ยนนะคะเลื่อนลงแถวสรุปลองเปิดลองเปิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะนี้คือแสดงแถวสรุปอ๋ออาจจะเป็นแถวสุดท้ายตรงนี้ทุกท่านลองเปิดปิดหรือว่าลองตั้งค่านะคะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเรียงจากตัวเลขเนี่ยจากน้อยมามากหรือจากมากไปน้อยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลือกได้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือในแท็บส่วนของการตั้งค่าเนาะเราไปที่รูปแบบนะคะรูปแบบชื่อแผนภูมิเนาะจันกุ้งเปิดปิดให้ดูแล้วนะคะตรงนี้ไม่เอาก็ปิดนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะคะนี่แบบอักษรนี่ขนาดอักษรในตารางนี่คือมองหาตรงนี้อยู่นะคะฟอนต์14เล็กนะคะเล็กเราก็เลือกนะคะตรงนี้เป็นฟอนต์ไหนถ้าเปลี่ยนปุ๊บแล้วหัวตารางเปลี่ยนแปลว่าเป็นฟอนต์เฉพาะหัวตารางนะคะเราก็เลื่อนลงมาอีกฟอนต์ในตารางล่ะฟอนต์ในตารางอยู่ตรงนี้12ก็คือเล็กมากๆนะคะเราก็ปรับ14ใหญ่ไปไหมถ้าไม่ใหญ่เราก็เอาไว้ที่14ถ้าขออภัย16นะคะใหญ่ไปหรือเปล่าถ้าใหญ่ไปเราก็สัก14นะคะอันนี้ก็คือต้องทําไปให้คนที่จะใช้งานเนี่ยลองดูก่อนนะคะว่าปรับแก้ตรงไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีในเรื่องของ Data ข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สายตาเนาะในการเพ่งในการดูนะคะเราก็ปรับให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะใช้งานนะคะอันนี้คือส่วนของตาราง Table นะคะการตั้งค่าเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือคลิกที่ Object เนาะคลิกที่วัตถุหรือ Object นะคะแล้วก็ตั้งค่าค่อยๆคลิกตั้งค่าไล่ลงมานะคะตรงนี้ถ้าเป็น text เป็น object เป็นวัตถุเป็นชิ้นนะคะก็จะโชว์เฉพาะส่วนที่แก้ไขได้นะคะถ้าเป็นส่วนที่เชื่อมกับ database นะคะเชื่อมกับข้อมูลนะคะในส่วนของ worksheet แต่ละหน้าเนี่ยก็จะมี2แท็บถ้าเกิดสังเกตนะคะสังเกตแต่ตั้งค่าก็คือการตั้งค่าในส่วนของข้อมูลที่จะเอามาโชว์นะคะแล้วก็รูปแบบคือความสวยงามความสวยงามพวกฟอนต์นะคะพวกสีเส้นสีตารางตรงนี้ค่ะตั้งค่าได้หมดเลยตรงนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะเป็นทั้งแถวเลยถ้าใส่เยอะก็จะลายตานะคะถ้าลองคิดดูได้ลองคิดแล้วไม่เอาก็คือเอาสีออกยกตัวอย่างนะคะอันนี้สีเส้นนะถ้าไม่เอาก็เลือกโปร่งใสนะคะตรงนี้หมายเลขแถวเอาไม้หมายเลขแถวคือข้างหน้าตรงนี้นะคะ1 ถึง 200เนี่ยหมายเลขอาจารย์กุ้งลองปิดหมายเลขแถวหายเห็นไหมหายแล้วดูยากไหมดูยากแน่นอนนะคะเราก็เปิดไว้นะคะหรือตามความต้องการของการใช้งานอันนี้ความสูงอัตโนมัติลองเปิดลองปิดเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างตัดข้อความขึ้นมาทันใหม่กรณีที่ข้อความยาวนะคะตรงนี้เขาก็จะตัดให้พอดีขออาจารย์กุ้งตัวอย่างข้อความสั้นนะคะไม่ยาวถ้ายาวตัวหนังสือยาวต่อเนื่องกันเยอะนะคะก็ใช้เปิดฟังก์ชันนี้ได้นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะตึงแถวตึงคอลัมน์ทั้งหมดนะคะตรงนี้แถวหนึ่งตึงไหมมีหัวตารางอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องตึงนะคะถ้าตึงเขาก็จะตึงแถวที่เราเลือกนะคะขออภัยนะคะตึงโลนัมเบอร์นะคะโลนัมเบอร์คือคอลัมน์เดี๋ยวลองเราเลื่อนนะถ้าเลื่อนก็คือเลขหนึ่งตัวเลขเนี่ยจะยังอยู่นะคะเพราะว่าเราตึงคอลัมน์คือแนวตั้งนะคะมีคอลัมน์โลนัมเบอร์ตรงเนี้ยจำนวนตัวเลขใช่ไหมคะ1 ถึงเท่าไหร่200แล้วก็มีคอลัมน์อะไรอีกที่เขาให้เลือกให้ตึงคอลัมน์วันที่ขายประเภทราคาตรงเนี้ยตามที่เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยคอลัมน์คือแนวตั้งลงมาเนี่ยแต่เราเลือกตัวอย่างเป็นตรึงโลนัมเบอร์ก็คือตัวเลข1 ถึง 200ถ้าอาจารย์กุ้งเลื่อนไปคือจริงเลื่อนมันก็หมดแล้วเพราะเราโชว์มาแค่4

คอลัมน์เองถ้าเลื่อนไปตรงเนี้ยก็ยังค้างอยู่ก็คือกรึงในส่วนคอลัมน์นี้ถ้าจะให้เห็นตัวอย่างนะคะข้างๆเนาะให้เห็นตัวอย่างอาจารย์กุ้งเพิ่มต้องเพิ่มข้อมูลอีกนะคะเวลาเลือกขวาเนี่ยจะได้เห็นว่าคอลัมน์นัมเบอร์เนี่ยตรึงอยู่นะคะวันที่ขายปุ๊บปุ๊บหมวดหมู่โปรดักต์นะคะจำนวนที่ขายหรออันนี้คือจำนวนที่ขายนะคะตัวอย่างอันนี้ดีมากเลยพอเราเพิ่มมาใช่ไหมคะตรงนี้คือจำนวนที่ขายเปลี่ยนชื่อก่อนจำนวนที่ขายใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าในตลาดเนี้ยเรียงลำดับถูกไหมคือยอดขายรวมหรือว่ายอดขายเปลี่ยนเป็นยอดขายสุทธิแล้วกันเนาะยอดขายสุทธิยอดขายสุทธิควรจะอยู่ขวาสุดใช่ไหมคะถ้าดูตามข้อมูลที่โชว์อยู่แล้วเราทำยังไงได้บ้างเราก็สลับขึ้นลงเลยตรงนี้เมื่อกี้จังกุ้งกดเมาส์ค้างลากเลื่อนขึ้นนะคะกดเมาส์ค้างเลื่อนขึ้นแล้วก็ปล่อยเมาส์นะเห็นไหมประเภทใช้ไหมสินค้าเนี่ยประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยวันที่จำนวนที่ขายยอดขายสุทธิเรียงอย่างนี้น่าจะไม่งงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าตัวอย่างข้อมูลที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรรหัสใบสั่งซื้อใช่ไหมคะแต่ทีนี้ข้อมูลที่นำมาฝึกทำเนี่ยก็เท่าที่มีเนาะเราก็ปรับนะคะตั้งค่าในเบื้องต้นนะให้ได้ก่อนพอเราไปแล้วนะคะก็ไปใช้กับข้อมูลจริงนะคะที่ทุกท่านมีตรงนี้เลื่อนได้เลื่อนขยับได้หมดเหมือน Excel หรือว่า Google Sheet นะตรงนี้หรือจะกด3จุดนะคะแล้วก็เลือกตรงเนี้ยมีให้เลือกนะคะปรับขนาดตรงนี้ปรับขนาดคอลัมน์มี2แบบคือจัดให้พอดีกับข้อมูลหรือว่าปรับความกว้างคอลัมน์ให้เท่ากันอาจารย์กุ้งเลือกพอดีกับข้อมูลเขาก็จะปรับให้สวยงามตรงนี้ข้อมูลน้อยข้อมูลมากเขาก็จะปรับให้เลยตรงนี้อำนวยความสะดวกมากๆเลยตรงนี้คือส่วนแรกนะคะต่อไปเราต้องการเพิ่มอะไรอีกเรากดเพิ่มแผนภูมินะคะเพิ่มแผนภูมิทีนี้เราอยากจะได้ตารางสรุปสถิตินะคะตัวสรุปสถิตินะคะก็เอาแบบแรกมาก่อนนะคะก็คือตารางสรุปสถิติแบบแรกคลิกปุ๊บเลื่อนเมาส์มานะคะแล้วก็คลิกตำแหน่งที่ต้องการวางตัวสรุปสถิติหรือว่าตารางสรุปสถิตินะคะก็คือจะสรุปข้อมูลนะคะที่มีนะคะที่มีเช่นถ้าในเทเบิลนี้มีเท่าไหร่200ขึ้นมา200อัตโนมัติเลยเห็นไหมคะเราก็ตั้งค่าเราก็ปรับเดี๋ยวค่อยจัดแล้วก็ปรับให้พอดีได้อีกทีนึงได้นะคะคือเอามาวางก่อนเราจะตั้งค่าข้อมูลใช่ไหมคะเราคลิกที่วัตถุนะคะเสร็จแล้วสังเกตว่ามีเรคคอร์ดเขาตลอดเลยเห็นไหมคะเรคคอร์ดเขาตรงเนี้ยเราไม่เอาจำได้ไหมมาเอาออกที่ไหนมาเอาตรงนี้เรคคอร์ดเขานะคะหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่ใช้คำว่าเรคคอร์ดเขาทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมตรงนี้เรคคอร์ดเขาจำนวนนับได้1เพราะว่าอาจารย์กุ้งไปคลิกโดนแถว1แถวถ้าอาจารย์กุ้งคลิกอันนี้ลองคลิกเรคคอร์ดเขาคือนับข้อมูลนะคะที่แอคทีฟอยู่อาจจะแบบเมาส์ไปคลิกหรือไปโดนหรือไปเลือกนะคะอันนี้คือถ้าไปโดนก็คือยังไงก็คือ1แถวเนาะถ้ายกเลิกแล้วให้โชว์ข้อมูลทั้งหมดคือคลิกซ้ำนะคะสำหรับมือใหม่เนาะที่เพิ่งฝึกนะคะสมมติว่าไปคลิกโดนก็คือ1แถวเพื่อโชว์1ทุกคนบอกว่าแล้วจะเอาออกยังไงคลิกซ้ำก็คือเป็นการยกเลิกการเลือกนะคะก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดเลยทีนี้จะเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เอาออกเนาะต้องเปลี่ยนคำว่า record count ก็คือนับจำนวนนับข้อมูลจำนวนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ข้อความที่เราต้องการเราไปที่ไหนคะเราคลิกที่วัตถุใช่ไหมเขาก็ไปที่หัวเรคคอร์ดเช้านะคะต้องการจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ไปที่ช่องนี้เลยเช่นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะคะเลื่อนนะคะปรับจากต่อไปนะคะหลายๆท่านบอกว่าเริ่มจับทางได้แล้วนะคะเอามาวางแล้วก็ตั้งค่าเอามาวางแล้วก็ตั้งค่านะคะ

พลตฟอร์มมาวางนะคะก็คือไปที่แผนที่นะคะตรงนี้เป็นแผนภูมินะคะเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิคอลัมน์นะคะแผนภูมิวงกลมนะเป็นแผนภูมิโดนัทเป็นพายแผนภูมิพื้นที่นะคะตรงนี้แล้วก็มีเป็นแผนภูมิผสมแผนภูมิเส้นอันนี้คือประเภทแผนภูมิที่ Looker Studio มีให้เราเลือกใช้นะคะแค่เราคลิกเลือกคลิกแล้วก็มาวางที่พื้นที่แดชบอร์ดหรือว่ารายงานใช่ไหมคะเราก็ตั้งค่านะถ้าจากกระบวนการนะคะจากโปรเซสการทำงานนี้เท่านี้เองคลิกเลือกนะคะเอามาวางที่พื้นที่แดชบอร์ดหรือว่ารีพอร์ตของเราแล้วก็ตั้งค่านะคะทีนี้อาจารย์กุ้งลองเอาวงกลมแล้วกันเนาะวงกลมคลิกปุ๊บแล้วก็เลื่อนเมาส์นะคะเขาจะติดเมาส์มาเลยตอนเราเลือกเนาะแล้วก็คลิกทีหนึ่งนะคะคลิกครั้งหนึ่งก็เป็นการวางตรงนี้โปรแกรมทำการเชื่อมอัตโนมัตินะคะตอนนี้คือที่โชว์มาเป็นประเภทสินค้านะคะประเภทสินค้าก็จะเป็นการสรุปมาว่าสินค้าประเภทต่างๆนะคะเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาตามนี้เลยขายได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เขาก็จะคำนวณมาให้เสร็จสรรพเลยนะคะเช่นอาจารย์กุ้งคลิกท็อปก็จะโชว์ข้อมูลท็อปอย่างเดียวคลิกสามคือยกเลิกนะคะยกเลิกไหมคลิกต้องคลิกแรงๆนิดนึงนะคะเผื่อไม่ยกเลิกนะคะพอยกเลิกแล้วก็จะโชว์ข้อมูลหมวดหมู่หรือประเภทสินค้าทั้งหมดนะคะตรงนี้บวกกันแล้วต้องได้ร้อยเนาะตรงนี้ตัวอย่างที่โปรแกรมดึงมาให้เลยนะคะก็คือดึงในส่วนของประเภทสินค้าหรือว่าหมวดหมู่สินค้าขึ้นมาโชว์ในแผนภูมิโดนัทนะคะให้กับเราถ้าเราจะตั้งค่าจำได้ไหมหนึ่งคือคลิกวัตถุนะคะที่วัตถุหรือออบเจกต์นะคะที่ลงมาที่พื้นที่ทำงานเราแล้วสองไปขวามือเนาะขวามือในส่วนของตั้งค่าก็คือตรงเนี้ยในมิติของข้อมูลก็คือแคตตากรีก็คือประเภทหรือหมวดหมู่สินค้านั่นเองนะคะเราจะเปลี่ยนอะไรนะคะถ้ามาดูจากข้อมูลตัวอย่างของแต่ละท่านนะอาจจะไม่ได้เหมือนอาจารย์กุ้งเนาะแต่ถ้ามาดูตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนะคะเพราะจริงๆเรามีโปรดักต์อีกอย่างเนาะเดี๋ยวลองมาดูว่าโปรดักต์เนี่ยจะเป็นอะไรนะคะโปรดักต์คือสินค้านะคะที่ขายได้นะคะสินค้าที่ขายได้ที่ขายออกไปนะคะตรงนี้แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าข้อมูลที่โชว์ในตารางทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้ประเภทสินค้าได้ไหมจริงๆไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้คือโปรดักต์คือสินค้าที่ขายได้จริงๆใช้คำว่าโปรดักต์ก็จบเนาะแต่นี้อาจารย์กุ้งสาธิตวิธีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ยังไงต้องสลับไหมควรจะสลับเพราะว่ายอดขายสุทธิยอดขายรวมควรจะอยู่ขวาเนาะเราก็เลื่อนไปสินค้าที่ขายได้เลื่อนไปไว้ลำดับที่2ก็ได้อันนี้คือรายการที่ขายได้เนี่ยอันนี้คือประเภทของเขาว่ารายการนั้นเนี่ยอยู่ในประเภทนี้แต่ถ้าประเภทสินค้าเราไม่ใช้เราก็ลบออกได้นะคะแต่ตอนนี้ดูนะคะดูแผนภูมิที่เอามาวางนะคะแผนภูมิวงกลมดึงข้อมูลนะคะเชื่อมข้อมูลกับประเภทสินค้าทีนี้เราจะลบประเภทสินค้าออกจากตารางเพราะว่าข้อมูลเยอะไปไม่ใช้สมมติว่าไม่ใช้โชว์ในนี้นะคะอาจจะใช้สินค้าที่ขายได้คือขายอะไรได้นะคะขายอะไรได้แล้วก็หน่วยกี่บาทซื้อหน่วยละกี่บาทนะคะแล้วก็ซื้อกี่ชิ้นใช่ไหมคะสมมติว่าจะใช้ข้อมูลเท่านั้นเพราะไม่งั้นข้อมูลจะเยอะไปประเภทสินค้าไม่เอาแล้วเรามาดูว่าจะมีผลกับแผนภูมิที่เอาลงมาหรือไม่นะคะอาจารย์กุ้งจะลบอะไรลบประเภทสินค้านะลบปึ๊บมีผลไหมคะทุกคนไม่มีเพราะว่าข้อมูลประเภทสินค้านะคะก็ยังโชว์อยู่ที่แผนภูมินะคะแผนภูมิวงกลมนะคะตรงนี้ไม่มีผลกระทบเพราะว่าดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมานะคะแสดงตรงนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากแผนภูมิวงกลมเป็นโปรดักต์ก็ได้นะคะเป็นโปรดักต์เราก็เลือกข้อมูลใหม่มาแทนข้อมูลเดิมนะคะแต่อันนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งใช้ประเภทสินค้าเนาะประเภทสินค้าแล้วเราต้องการอะไรต้องการหัวข้อไหมคือถ้าจะให้สวยงามเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทบทวนการก๊อปปี้ถ้าคอนโทรล C คลิกว่าคอนโทรล V ไม่มาไม่ได้ทำไงคลิกวัตถุใช่ไหมคะคลิกขวาเลือกอะไร

คัดลอกนะคะคัดลอกคัดลอกนะคลิกที่ว่างคลิกขวาเลือกว่างแล้วเลื่อนมาตรงนี้เป็นข้อมูลประเภทสินค้าข้อมูลประเภทสินค้าที่ขายได้นะอันนี้เป็นข้อมูลขอเปลี่ยนเป็นคำว่าข้อมูลนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะข้อมูลรายการสินค้าข้อมูลยอดขายจริงๆเป็นข้อมูลรายการสินค้าที่ได้อันนี้เปลี่ยนเป็นคำที่อาจจะไม่ได้ถูกหลักจริงๆนะคะท่านผู้ประกอบการใช้คำว่าอะไรก็คือปรับตามคำที่ตรงกับที่ท่านใช้งานนะคะแต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาก็คือฝึกนะลูกฝึกนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลประเภทสินค้านะคะโชว์ตรงนี้ซึ่งบวกกันแล้วจะต้องไม่เกิน100เนาะอันนี้เป็นประเภทนะคะแคตตาล็อกหมวดหมู่ของสินค้าเนาะตรงนี้เป็นข้อมูลที่โชว์มานะคะดึงจาก Google Sheet นะคะหรือดาต้าเบสหลังบ้านนั่นเองตรงนี้ปรับให้เรียบร้อยโอเคนี้ถ้าเริ่มแบบไม่สวยงามแล้ว3จุดแล้วเรื่องอะไรปรับแต่งให้พอดีกับข้อมูลก็จะไม่พอดีนะเราก็ดูแล้วก็ค่อยปรับนะคะต่อไปวางอีกได้ไหมวางอีกได้นะคะตรงนี้ใหญ่ไปเราก็ปรับย่อนะทุกอย่างย่อขยายได้หมดนะคะย่อขยายได้หมดถ้าไปโดนก็จะเป็นการเลือกข้อมูลอ่ะตรงเนี้ยจะตรงกับหัวข้อเวิร์กช็อปทั้งที่8ของเราอะเวิร์กช็อปในวีคที่8นะคะก็คือ Dynamic ใช่ไหมคะ Dynamic Dashboard อ่ะอันนี้เห็นไหมอาจารย์พุ่งมาโดนในส่วนของ 22% นะคะข้อมูลก็จะโชว์เลยตรงนี้จำนวนที่นับข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยว่าสินค้าประเภทนี้มี44แถวนะคะมีข้อมูล44แถวหรือ44โลหรือ44ชนิดข้อมูลก็ได้ยกตัวอย่างก็คือจริงๆแล้วมี44แถวนะคะที่เป็นอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะแล้วเราลองเปลี่ยนล่ะตรงนี้ก็จะมีเท่าไหร่ถ้าเมาส์ชี้ก็จะขึ้นมาแล้วล่ะว่า26โล26แถวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าหมวดหมู่นี้อยู่นะคะหรือ 13% อ่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นมาในนี้ใช่ไหมคะ26ตรงกับจำนวนนับนะคะที่เราเอาไว้นับแต่ถ้าเราจะยกเลิกแล้วดูข้อมูลทั้งหมดเราคลิกซ้ำปึ๊บตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาจำนวนข้อมูลทั้งหมดมี200โล200แถวนะคะต่อไปต้องใช้เวลาในการทำให้สวยนิดนึงนะคะต่อไปเอาอะไรลงมาดีอีกคลิกนะคะเลือกเปรียบเทียบยอดขายสุทธิแล้วกันเนาะหรือว่าเปรียบเทียบยอดขายนะคะยอดขายกับสินค้าหรือหมวดหมู่กับยอดขายรวมก็ได้ถ้าหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดให้เห็นว่าหมวดหมู่นี้มียอดขายรวมเท่าไหร่หรือปะไม่ใช่สิหรือสินค้าที่ขายได้นะคะหรือสินค้าที่ขายได้กับยอดขายรวมก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบเนาะระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแผ่นภูมิแนวตั้งหรือว่าแผ่นภูมิแท่งแผ่นภูมิแนวนอนแผ่นภูมิคอลัมน์เนี่ยค่ะมีให้เลือก6แบบอ๋อแล้วมีแบบแผ่นภูมิผสมด้วยลองเดี๋ยวเราลองเอาแล้วก็มีแผ่นภูมิเส้นลองเอาแผ่นภูมิเส้นกับอีกที่ว่างนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งบอกเปรียบเทียบไปที่การตั้งค่านะคะถ้าเราจะดึงข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเราก็ไปที่การตั้งค่าเนาะถ้ารูปแบบคือความสวยงามนะคะรูปแบบคือความตรงนี้เขามีค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาให้เลยนะคะแล้วก็หมวดหมู่ก็คือประเภทข้อมูลถ้าเราจะเปลี่ยนล่ะเราจะเอาอะไร product ใช่ไหมเราก็ดึง product มาอ๋อขออภัยนะคะเราคลิกที่ชื่อ category เนาะเราจะเป็น product เราก็เลือก product ถ้ามีหลายรายการก็จะเป็นแบบที่เห็นนะคะก็คือข้อมูลก็จะซ้อนๆกันแล้วเรามาดูในส่วนของแกน y หรือ matrixแมทริกก็คือเป็นเรคคอร์ดเขานะคะเรคคอร์ดเขาเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับโทเทลใช่ไหมคะยอดขายรวม

สมมติว่าเราเลือกแล้วใช่ไหมคะเราเลือกชนิดแผนภูมิมาแล้วนี้เป็นเปรียบเทียบยอดขายนะคะเปรียบเทียบยอดขายเนาะแสดงยอดขายข้อมูลรายการสินค้าที่ขายได้คือทั้งหมดนะคะนี้ก็คือเป็นเปรียบเทียบสินค้าที่ขายได้นะเขาก็จะสินค้านี้นะคะขายได้รวมยอดที่โชว์เนี่ยคือเป็นยอดรวมนะคะของแต่ละรายการแต่ละโปรดักต์นี้นะคะเขารวมมาให้แล้วแต่ว่ากรณีเป็นตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกแผ่นปูมเส้นมาใช่ไหมแผ่นปูมเส้นลองไปตั้งค่าก่อนเป็นหน้าอาจารย์กุ้งคลิกที่วัตถุนะมาที่รูปแบบเพื่อที่จะมาตั้งค่าหมายถึงว่าตั้งค่ารายละเอียดของตัวแผ่นปูมนะคะลองเลือกเส้นซิถ้าเลือกเส้นก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างอันนี้ดูรู้เรื่องมากขึ้นไหมนะคะถ้ารู้เรื่องมากขึ้นเราก็ใช้ประเภทเส้นก็ได้ขออภัยถ้าดูแล้วเข้าใจมากขึ้นเราเลือกเป็นแผ่นภูมิแท่งก็ได้นะคะแล้วที่เป็นไดนามิกนะคะสังเกตเนี่ยอาจารย์ปุ้งคลิกปุ๊บข้อมูลเปลี่ยนเลยนะคะตรงนี้ข้อมูลเปลี่ยนเลยสมมติว่าอาจารย์ปุ้งคลิกหมวกคลิกหมวกข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นอะไรหมวกอยู่ในหมวดหมู่ accessory นะคะ accessory แล้วก็มีทั้งหมด17รายการด้วยกันเนี่ยลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีต่อเข้าไปนะโชว์ขึ้นมาเนี่ยมี17ละนะคะสำหรับรายการหมวกที่อยู่ในหมวดหมู่ accessory ทุกคนแบบอ๋อเริ่มเข้าใจคำว่า dynamic แล้วก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูข้อมูลเช่นอาจารย์กุ้งสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการอาจารย์กุ้งอยากดูทีเชิร์ตอยากดูข้อมูลทีเชิร์ตมีข้อมูลเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลยอดขายนะคะที่ขายได้ทีเชิร์ตมี19รายการนะคะทีเชิร์ตอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะแล้วก็มาดูรายการที่ขายได้ที่เราเอามาโชว์ในตารางก็จะโชว์วันที่ขายเห็นไหมราคานะคะจำนวนยอดขายสุทธินะคะตรงนี้ก็คือเป็นความหมายของคำว่าไดนามิกนะคะแดชบอร์ดเนาะก็คือเป็นหน้าต่างหรือว่าพื้นที่นะคะที่มีการรวมเครื่องมือสำหรับโชว์ข้อมูลนะคะที่เราจัดเก็บไว้นะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ใช้งานในลักษณะที่เป็นเรียลไทม์คือคลิกและเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าจะยกเลิกจำได้ไหมคลิกซ้ำนะคลิกซ้ำถ้าคลิกซ้ำครั้งหนึ่งแล้วยังไม่เห็นกลับมาเท่าเดิมเลยก็ลองคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีเราอาจจะกดไม่แรงนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งมีคลิกครั้งหนึ่งแล้วไม่เปลี่ยนก็มีนะคะแต่ถ้าตรงนี้ตรงแผนภูมิแท่งนะคะคลิกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกนะคะข้อมูลก็คือมีการเปลี่ยนโชว์ขึ้นมานะคะตามจริงเลยแบบเรียลไทม์ได้เฉพาะส่วนนี้ไหมได้เฉพาะแผ่นภูมิแท่งตรงนี้ไหมไม่นะคะอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูแล้วเนาะส่งอาจารย์กุ้งไปคลิกยกเลิกก่อนคลิกซ้ำคือยกเลิกนะคะอาจารย์กุ้งไปคลิกเชิร์ตยกตัวอย่างคลิกเชิร์ตในตารางใช่ไหมข้อมูลนะคะก็จะโชว์อะไรตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนนับจำนวนข้อมูลก็จะโชว์หนึ่งนะตรงแผ่นภูมิโดนัทก็จะโชว์แค่หมวดหมู่ที่เชิร์ตอยู่ใช่ไหมคะรวมถึงแผ่นภูมิแท่งนะคะก็จะโชว์เฉพาะเชิดแปลว่าเชื่อมกันหมดเลยทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกันถ้ายกเลิกจำได้ใช่ไหมคะคลิกซ้ำเราคลิกที่ใดแล้วก็คลิกซ้ำตรงส่วนนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกเลิกการเลือกข้อมูลก็จะโชว์มาทั้งหมดนะคะเหมือนที่ข้อมูลก็จะโชว์มาทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในไฟล์ที่เราเชื่อมเข้ามานะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งพยายามอธิบายซ้ำๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานเนาะสำหรับทำในส่วนต่างๆนะคะซึ่งการใช้งานก็คล้ายๆกันนะคะในทุกออบเจกต์นะคะในเกือบทุกออบเจกต์ก็คือเลือกนะคะเลือกแล้วก็มาปรับแต่งตั้งค่าเราก็จัดให้สวยงามแล้วก็ใส่หัวข้อด้วยนะคะหัวข้อคือให้รู้ว่าส่วนตรงเนี้ยคือใช้ทำอะไรนะคะถ้าตารางตรงนี้ก็คือข้อมูลรายการสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเนาะตรงนี้คือเป็นประเภทสินค้านะคะประเภทหมวดหมู่สินค้านะคะถ้าจะเขียนให้ครบตรงนี้เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะในดาต้าเบสที่มีการจัดเก็บนะก็คือ200โล200แถวตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบยอดขายนะคะเปรียบเทียบแสดงสินค้าแสดงรายการสินค้าที่ขายได้ copy มาก็คือคลิกขวาเลือกคัดลอก
คลิกที่ว่างทีหนึ่งคลิกขวาเลือกว่าง

บางคนใช้คอนโทรล C คอนโทรล V มาก็ใช้วิธีนั้นได้นะคะว่าถ้าอันใดคอนโทรล C คอนโทรล V ไม่มาใช้วิธีเซนปุ้งเนาะคลิกขวามานะคะตรงนี้เป็นข้อมูลสินค้าใส่เป็นตัวอย่างนะคะใส่เป็นอาทิตย์นะท่านก็ปรับตามความต้องการการใช้งานของท่านนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งเห็นแบบมีคนเอาตุ๊กตาไอคอนมาวางข้างหน้าด้วยนะคะก็ตรงนี้แต่งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะรูปทรงเลขคณิตใช่ไหมคะมีสี่เหลี่ยมมุมบนหัวใจเท่าที่เห็นตรงนี้ค่ะก็อาจจะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะก็คือความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็จะมีลูกศรมีกล่องข้อความนะคะนี่ก็มีจังกุ้งสักทิพย์เนาะก็คือคลิกลากปกตินะคะแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับวงกลมสี่เหลี่ยมเหมือนกันคลิกลากแล้วก็ตั้งค่านะคะพอวางวัตถุเสร็จแล้วก็มาตั้งค่านะคะตรงนี้ถ้าจะลบคลิกแล้วก็ลบนะคะอันนี้คือปกติเนาะแล้วก็เส้นนะคะตรงนี้คือส่วนที่เป็นเส้นกดนอกค้างลากอย่างนี้นะคะก็จะได้เส้นเส้นก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะมีเส้นโค้งเส้นงอลูกศรก็มีนะคะตรงนี้คือข้อความตัวอักษรนะคะสาธิตไปแล้วเนาะอ๋อมีอีกส่วนหนึ่งนะคะธีมและเลเยอร์นะธีมและเลเยอร์ตรงนี้ช่วยให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องตกแต่งเยอะนะคะคือเราพื้นที่ทำงานเราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่าเริ่มต้นนะคะแล้วเราลองคลิกธีมเลเยอร์แล้วเราลองกดเลือกสังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบนะอันนี้เลยเปลี่ยนตามรูปแบบธีมและเลเยอร์ธีมเปลี่ยนเลย์เอาเปลี่ยนตามนะคะตรงนี้ข้อมูลอาจารย์กุ้งหายไหมอ๋อโหลดช้านะคะอาจารย์กุ้งคลิกเร็วอ่ะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งเปลี่ยนธีมปุ๊บสีกราฟนะคะเนี่ยเปลี่ยนตามเลยเห็นไหมคะสังเกตไหมอันนี้สังเกตก็คือเป็นลักษณะธีมนะธีมที่เราเลือกนะตรงนี้ก็ช่วยทำให้ประหยัดเวลานะคะในการตกแต่งนะคำแนะนำคือถ้ามีหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารายงานเนี่ยหลายหน้านะให้เลือกธีมเดียวกันนะคะจะได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คำแนะนำที่สองคือถ้าสมมติเลือกสีธีมเป็นสียกตัวอย่างสีดำเนาะโลโก้เนี่ยก็ต้องไปเอาพื้นหลังออกนะคะให้โลโก้เป็นพื้นโปร่งใสเนาะพื้นหลังโปร่งใสจะได้ไม่เห็นกรอบสีขาวแบบที่โชว์ที่หน้าจอตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เห็นเป็นกรอบเราก็เลือกพื้นธีมที่เป็นสีขาวก็ได้นะคะตรงนี้จังกุ้งเปลี่ยนสาธิตให้ดูอีกตรงนี้คือธีมและเลเยอร์นะคะตรงนี้เลื่อนแทรกรูปภาพก็คือเลือกตรงนี้เนาะมีอะไรมีอะไรให้เลือกอีกเพิ่มตัวควบคุมอ๋อตรงนี้ใช้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือใช้ในการเซิร์ชค้นหาหรือว่าใช้กรอบนะคะตรงนี้น่าสนใจด้วยมีความน่าสนใจนะคะสามารถไปต่อยอดได้นะก็คือถ้าใช้เป็นในระดับเริ่มต้นที่อาจารย์กุ้งพาใช้แล้วต่อยอดสบายเลยนะคะตรงนี้ในส่วนเพิ่มเติมนะคะตัวควบคุมแสดงภาพแล้วก็คอมโพเนนต์นะคะก็เป็นในส่วนของการหาความสวยหรือว่าเพิ่มอะไรที่นอกเหนือเนี่ยเข้ามานะคะโดยที่มีข้อมูลสนับสนุนมาให้นะคะจากแหล่งชุมชนแหล่งชุมชนอันนี้เป็นส่วนของเบต้าเนาะเบต้าคือทดลองใช้นะคะเพิ่มแผนภูมินะคะแผนภูมิมีเยอะแยะเลยนะซันกุ้งพาใช้นิดหน่อยแต่ถ้าทุกคนบอกว่าแล้วถ้าเป็นข้อมูลลูกค้าสมาชิกแล้วเราจะแสดงแผนที่บ้านเขาได้ไหมว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรได้นะคะถ้าเราเก็บข้อมูลที่อยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ในส่วนของแผนที่ที่เป็น Google Map เหล่านี้ได้นะคะอันนี้ก็คือสามารถไปศึกษาต่อยอดได้เลยนะหรือไม่ก็คือในพาร์ทต่อไปในเทอมต่อไปอาจจะลงลึกนะคะเฉพาะในส่วนที่เป็นอีกระดับหนึ่งของการใช้ Looker Studio นะคะเพราะว่าในส่วนของพาร์ทตอนที่8วันนี้ก็คือเป็นในลักษณะของการใช้งานพื้นฐานนะคะจนถึงระดับที่ใช้งานได้นะคะต่อยอดอีกนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยทีนี้ในส่วนนี้เรามีหนึ่งหน้าแล้วใช่ไหมคะทุกคนบอกว่าอยากจะเพิ่มหน้านะคะเพื่อเอาข้อมูลไปวางใช่ไหมคะฉันกุ้งขอไปแต่ฉันกุ้งลบก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปวางเนี่ยเราเพิ่มหน้ายังไงนะคะเพิ่มหน้าคือข้อมูลนี้นะตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งหน้านะคะหนึ่งหน้าพื้นที่ที่แสดงข้อมูลที่เป็นแดชบอร์ดใช่ไหมคะเราต้องการจะเพิ่มหน้าคือเราก็ไปกดที่

นนี้ได้หน้าที่2ออกมาแล้วซึ่งหน้าที่1จะมีข้อมูลที่เราทําไว้นะคะเราหน้าที่2ก็คือหน้าว่างๆนะคะเหมือนตอนเริ่มต้นตอนแรกเลยเราตั้งชื่อหน้าได้หน้าที่1ก็คือเป็นหน้ารายงานยอดขายนะคะวิธีการตั้งชื่อนะคือกด3จุดนะคะ3จุดแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อแล้วก็พิมพ์นะคะรายงานยอดขายสินค้านะคะแล้วก็ใส่ไอคอนได้กด3จุดนะคะแล้วก็เลือกไอคอนตรงนี้เป็นรายงานยอดขายใช่ไหมคะยอดขายอ่ะเลือกไอคอนที่สัมพันธ์กันเนาะแล้วก็เลือกใช้เราก็จะได้ชื่อหน้าแล้วก็ไอคอนนะคะจะโชว์ตรงส่วนด้านบนซ้ายมือด้วยตรงนี้เราสามารถขยายตรงนี้ได้ขยายพื้นที่ตรงนี้ได้ก็จะโชว์ชื่อหน้ามาแบบนี้นะคะทีนี้หน้าที่2เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลยนะคะเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้วิธีการเพิ่มหน้าอีกทีหนึ่งเนาะก็คือกดที่ไหนคะตอนแรกอยู่ตรงนี้นะคะแต่พอเพิ่มมาเราจะขึ้นแบบตัวอย่างเลยถ้าจะเพิ่มอีกอยากเพิ่มหน้า3ต้องมาฝั่งนี้แล้วนะคะฝั่งขวามือตรงนี้เลยเพิ่มหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายเมนูหน้าเว็บไซต์ละจะมีเมนูประกอบด้วยเมนูข้อมูลที่เราอยากจะนำมาสร้างเป็นแดชบอร์ดใช่ไหมคะเมนูแรกก็คือรายงานยอดขายนะคะหน้าที่2อาจจะเป็นรายงานสินค้าคงเหลือก็ได้ตัวอย่างนะคะงั้นต้องแก้ชื่อก่อนแก้ชื่อคือกด3จุดนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ได้เฉพาะในช่องนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างอะไรนะรายงานสินค้าคงเหลือเสร็จแล้วเลือกไอคอนนะคะสินค้าคงเหลือตัวอย่างนะคะเลือกเสร็จแล้วหน้าใหม่เนาะจริงๆแต่ละหน้ายังไม่มีข้อมูลใช่ไหมคะการเพิ่มก็คือเหมือนที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้นะคะแต่ทีนี้สอนการตั้งชื่อหน้าก่อนนะอีกทีหนึ่งนะคะหน้าที่3กด3จุดนะคะเลือกเปลี่ยนชื่อนะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นแดชบอร์ดสำหรับรายงานข้อมูลสมาชิกแล้วก็เลือก3จุดเลือกไอคอนข้อมูลสมาชิกจะเลือกเป็นรูปคนก็ได้นะคะกดใช้สลับขึ้นสลับลงได้นะคะเราก็จะทำงานหน้าไหนเราก็เลือกหน้านั้นนะคะทีนี้พอทำเสร็จแล้วเราจะแชร์แล้วก็กดที่แชร์นะคะกดที่แชร์แล้วก็เลือกสาธารณะหน้าด้านล่างนะคะตรงนี้ดูได้อย่างเดียวนะคะถ้าให้ดูข้อมูลได้อย่างเดียวเนาะแต่ถ้าให้แก้ได้ก็คือเลือกแก้ไขใช่ไหมคะเราให้ดูได้อย่างเดียวเราก็เลือกดูผู้ดูแล้วก็กดบันทึกนะคะเดี๋ยวเอาลิงก์มานะคะผมก็เอาลิงก์มาเสร็จแล้วเอาลิงก์ไปวางอาจารย์กุ้งเอาลิงก์สำหรับใช้ดูอย่างเดียวนะคะเอามาวางตรงนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างมีหน้า3หน้าเนาะที่สาธิตไปนะคะแต่ว่าเราสร้างฝึกปฏิบัติการสร้างหน้าที่1นะคะตอนนี้ยังโหลดอยู่นะโอเคนะคะเห็นไหมตรงนี้มีเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปลบมีอะไรทับอยู่เนาะเดี๋ยวฉันกุ้งไปลบแป๊บนึงนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เองเราเลื่อนมานะเผื่อมีอะไรทับอยู่เราก็ลบเนาะแล้วเราก็ไปดูกดรีเฟซนะคะหายไปแล้วลบปุ๊บหายเลยเรียลไทม์มากๆนะคะซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของDynamic Dashboard นะคะตรงนี้คือหน้าที่ทุกคนเข้ามาดูได้นะคะถ้ามีลิงก์ใช่ไหมเราสร้างข้อมูลไว้ที่หน้าที่1นะคะหน้าที่1ก็คือรายงานยอดขายสินค้าตรงนี้เป็นโลโก้เห็นไหมคะอาจารย์กุ้งลองคลิกปุ๊บอันนี้ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําในมุมที่เป็นผู้พัฒนาหรือว่าแอดมินที่แก้ไขได้นะคะคือทําในมุมที่เป็นยูเซอร์นะที่เข้ามาดูนะคะคลิกปุ๊บข้อมูลเปลี่ยนเลยนะคะอาจจะรอโหลดแป๊บหนึ่งตรงนี้คลิกซ้ำคือยกเลิกใช่ไหมคะนี้อ่ะคลิกข้อมูลเปลี่ยนธีมที่อาจารย์กุ้งเลือกเนี่ยก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ไปเลือกธีมได้นะคะเลือกธีมตามที่เราต้องการดูข้อมูลเฉพาะบางส่วนก็จะโชว์มานะคะตรงนี้ส่วนอีก2หน้าขึ้นโครงไว้ให้นะคะก็ฝึกทบทวนนะคะก็คือเพิ่มโลโก้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะเลือกกราฟแผนภูมิมาวางนะคะตรงนี้

การอะไรต้องการจะโชว์อะไรหรือจะดูข้อมูลอะไรแสดงอะไรก็เลือกเอามาวางนะคะเลือกเอามาวางเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์คคือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ขยายไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ครับคุณผู้ชมครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะฮะที่กำลังชมรายการเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะอยากจะนำเสนอและอยากจะให้เอาไปคิดเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับวันนี้นะฮะแน่นอนเรายังคงมีวิทยากรพิเศษประจำรายการนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเราทั้งสองท่านแล้วนะครับนมัสการท่านพระครูวินัยธรพัทรพลรวมถึงต้อนรับนะครับดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะครับสวัสดีอาจารย์เอิร์นนะครับนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับนะฮะเอาล่ะเรามาพูดคุยกันวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เอิร์นแนะนำตัวเองสักครั้งหนึ่งฮะอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะคะอาจารย์เอิร์นค่ะ
0: นะฮะอาจารย์เอิร์นนะครับก็อยู่ที่นี่แหละนะฮะวิทยาลัยการจัดการหมายวิทยาพะเยาที่เรากำลังนั่งถ่ายรายการกันอยู่ตอนนี้นะอาจารย์นะครับอาจารย์ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมใช่ไหมฮะเอาล่ะมาถึงช่วงเวลานี้เองเนี่ยเทปนี้เนี่ยเราก็เป็นแบบเรื่องสังคมกันชนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเด็กๆเองนะอาจารย์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ใช้เขาเรียกเลยนะสิ่งล่อตาล่อใจมันมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจารย์เองก็มีเด็กๆอยู่ด้วยใช่ไหมฮะมีน้องๆด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็อยากจะคุยกันเหมือนกันเพราะอาจารย์จะได้เสริมให้ได้ว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้เองนะครับอาจารย์วิธีการที่จะเด็กๆเนี่ยที่เขาใช้เงินนะครับใช้เงินเกินตัวหรือก็อยากจะได้ข้าวได้ของอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรแล้ววิธีการเราจะช่วยอะไรกันอย่างไรดีอาจารย์ในตอนนี้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะได้เรียกว่าเป็นnew normal ก็ว่าได้นะคะ
0: ครับ
1: new normal เนี่ยจะเป็นในสถานการณ์โควิดนะคะปัจจุบันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายสภาพเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภ
0: ค
1: อาหารการกินต่างๆการเดินทางต่างๆเน
0: ี่
1: ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลยทีนี้ล่ะค่ะคุณกระพี่บอกว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรวิธีทางอย่างไรนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บออมเงินของเราได้เยอะนะคะก่อนอื่นค่ะน้องๆอาจารย์ชวนคิดชวนคุยแล้วกันนะคะ
0: ชวนคิดชวนคุย
1: ชวนคิดชวนคุยค่ะว่าน้องๆ นะคะลองจดสิคะหรือว่าลองคิดในใจสิคะว่า
0: เรา
1: เนี่ยค่ะใช้สิ่งของหรือว่าซื้อสิ่งของหรือว่าเราได้ใช้เงินที่เรามีคุ้มค่าหรือเปล่าเรามีเงินตอนเนี้ยในกระเป๋าเราอะค
0: ่ะ
1: กี่ส่วน
0: อุ้ยต้องแบ่งเงินเป็นส่วน
1: เราต้องแบ่งเงินเป็นส่วนค่ะ
0: เป็นส่วนๆเอาไว้ทำอะไรบ้างอย่างนี
1: ้สมมุตินะคะ
0: ครับ
1: อยากจะให้น้องๆเนี่ยมีกิจกรรมทำดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยสามารถนำสมัยก่อนแล้วกันนะคะสมัยก่อนอาจารย์เคยทำเป็นกระป๋องแป้งตัดเป็นกระป๋องออมสินค่ะ
0: อ๋อครับ
1: นะคะเราก็จะหยอดค่ะวันละบาทก่อนในสมัยก่อนน้องๆเริ่มเป็นวันละบาทได้นะคะ
0: ได
1: ้ทีนี้เนี่ยปัจจุบันแล้วค่ะเราอาจจะได้เงินจากผู้ปกครองมาเยอะนะคะเราอาจจะใส่จำนวนเงินตามวันค่ะวันที่1 10บาทวันที่2 20บาทหรือเราเริ่มจากวันแล้ววันที่1 1บาท2 2บาท3 3บาทสมมุติว่าเราอะค่ะถึงสิ้นเดือนนี้เราก็จะมีเงินตามวันของเราเลยค่ะ
0: ครับมากกว่า30บาท
1: มากกว่า30แน่นอนค่ะ
2: การออม
1: รอบแรกคือการออมก่อนเรื่องแรกคือการออม
0: ต้องรู้จักออม
1: รู้จักออมค่ะทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าเราต้องแบ่งเงินเป็นหลายๆส่วน
0: ครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุณแม่ให้เรา50บาทค่ะวันนี้เราใช้หมด50บาทเลย
0: เอาหมดเลย
1: นะค
0: ะ
1: สมมติว่าตอนเย็นค่ะเรากลับไม่ทันรถเมล์รอบสุดท้ายแล้วแล้วเราจะมีเงินสำรองไหมคะ
0: เพราะไม่มีแล้วสิ
1: เพราะเราไม่ได้แบ่งเงินค่าเดินทางไว
0: ้ไม่มีค่าวินมอเตอร์ไซค์เลยทีนี้
1: ใช่ค่ะเราต้องแบ่งเงินค่ะว่าเราได้มา50บาทเนี่ยแล้วแบ่งค่ารถหรือยังค่ากินหรือยังแล้วเราเหลือกี่บาทคะพอเราเหลือกี่บาทตรงจุดนี้ละค่ะว่าเราจะใช้เงินที่เราเหลือเนี่ยไปทำอะไรต่อ
0: ครับ
1: จำเป็นไหมที่เราต้องใช้เราอยากทานลูกอมอะค่ะต้องทานไหมหรืออยากทานเครื่องดื่
0: ม
1: ที่ทำเอ๊ะถ้าเกิดเราทานน้ำอัดลมเราต้องมาดูต่อนะคะน้องๆอาจจะอ้าวไม่ทำไมอาจารย์ให้หนูคิดเยอะจังแค่เงินแบบ20บาทเงิน20บาทนะคะน้องๆลองไปเปิดใน Google ได้นะคะว่าน้ำตาในน้ำอัดลมเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: ส่งผลเสียกับเราอย่างไรหรือน้องๆวัยรุ่นค่ะสูบสิ่งเสพติด
2: นะคะ
1: เรามีความเสี่ยงไหมปัจจุบันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าก็มีส่วนนะคะต้องบอกก่อนว่าราคาไม่ได้สูงค่ะแต่พิษสูงมากค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เราซื้อไม่กี่บาทหรอกค่ะแต่ภัยเราสูงแทนที่ว่าเงินเราจะไม่ได้ใช้ตรงจุดนี้เราออมค่ะเราสามารถนำเงินตรงนี้ค่ะไปซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้ โดยที่เราไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
2: เมื่อถึงเวลา
1: เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการใช้
0: รู้จักออมรู้จักเก็บ
1: รู้จักออมรู้จักเก็บแบ่งเงินเป็นสัดส่วนและที่สำคัญค่ะเราสามารถไปได้ค่ะพระอาจารย์คุณก๊อปปี
0: ้เพิ่มรายได้
1: เพิ่มรายได้เงินในกระเป๋าของเราใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เราสามารถเพิ่มรายได้ได้นะคะวนมาที่รอบแรกก่อนปัจจุบันธนาคารค่ะมีการออมหลายสเต็ปสั้นสุด6เดือนค่ะยาวสุดเป็นปีเลยค่ะเราจะได้ดอกเบี้ยที่แบบว่าโอเคอยู่เลยนะคะถ้าเกิดเราเก็บที่บ้านอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราส่งทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้ค่ะเราได้ค่ะดอกเบี้ยดีด้วยค่ะนะคะต่อมาคือการสร้างรายได้แบบว่างานฝีมือค่ะที่เราถนัดแต่น้องๆต้องระวังการหลอกลวงนะคะในอินเทอร์เน็ตมีนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะ
0: งานฝีมือ
1: นี่ฝีมือนี่แหละค่ะอย่างเช่นอาจารย์เคยเห็นค่ะรับใส่ซองของชมรุ่ยค่ะเราต้องจ่ายเงินมาจำไปก่อนอย่างนี้เสี่ยงไม่เอาค่ะไม่แนะนำนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีพื้นที่บริเวณบ้านค่ะชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพาะเห็ดฟางได้ค่ะ
0: เห็ดน
1: าง
0: ไ
1: ฟเห็ดนางฟ้าภูฏานก็ได้ค่ะขายได้ตลอดค่ะนะคะ
0: มันขึ้นได้เน
2: า
0: ะ
2: โดยเฉพาะตอนนี้น้องๆบางคนอยู่ที่บ้านเห็นภาพละพอบอกว่าเห็ดฟางเสร็จปั๊บเห็นภาพเลย
1: เห็ดนางฟ้าภูฏานก็ได้ค่ะโทษนะคะไม่สะดวกในพื้นที่มันจะเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะลงทุนก็ไม่ได้เยอะเราซื้อก้อนเห็ดมาค่ะอยู่ที่อุณหภูมิความเย็นความชื้นนะคะความชื้นค่ะมีผ้าขนหนูชุบน้ำคลุ
0: ม
1: ตรงจุดนี้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ค่ะ
2: เรียนรู
1: ้เรียนรู
0: ้นะคะใช
1: ่น้องๆบางคนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพค้าขายค่ะดีเลยค่ะรับออเดอร์ค่ะรับออเดอร์ช่วยคุณพ่อคุณแม
2: ่ลูกโซ
1: ่ใช่ค่ะอย่างเช่นขายหมูปิ้งค่ะเพื่อนๆมีใครรับหมูปิ้งไหมนะคะเป็นการรับออเดอร์ไปในตัวเลยค่ะเราไปโรงเรียนเนี่ยเราเสียตังค์ถูกไหมคะแต่เราก็จะได้เงินจากที่เราเอาของเราไปขายนี่แหละค่ะ
2: ฝึก
1: ค่ะ
2: อาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ฝึกก่อน
1: อายจังเลยค่ะที่ต้องมาทำแบบนี้ไม่ต้องอายนะคะเราต้องภูมิใจสิคะว่าคุณพ่อคุณแม่เราประกอบอาชีพเป็นคุณพ่อเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเราต้องภูมิใจค่ะว่าที่เราเรียนตรงจุดนี้ค่ะคือเงินจากการประกอบอาชีพของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะน้องๆตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องชื่นชมก่อนนะคะว่าน้องๆเนี่ยบางท่านนะคะไลฟ์ TikTok ค่ะพระอาจารย์หาขายของค่ะ
2: เออนี่มาแรง
1: มาแรงค่ะน้องทงไม่ต้องไปไหนไกลน้องๆมีโทรศัพท์1เครื่องค่ะมีขาตั้ง1ค่ะฝึกความมั่นใจค่ะ2การกล้าแสดงออกค่ะและ3เพิ่มรายได้ค่ะที่บ้านเลยค่ะคุณแม่คะไม่เห็นมีใครมาดูเลยไม่เป็นไรค่ะวันแรกค่ะ
2: วันแรก
1: เราก็ต้องดูยอด engage ว่าอย่างเช่นเขาเรียกว่ายอดผู้ชมอะนะคะ engage คือวันแรกมี1คนวันที่2มา5คนแปลว่าเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์
2: ใช่
1: คือวันที่3เริ่มมี10คนค่ะเราต้องเริ่มกล้าที่จะก้าวเริ่มกล้าที่จะแสดงออก
0: ค
1: ุยถ้าเกิดเพื่อนเห็นอายอายอะไรคะคุณชมเราอ่ะแปลว่าคุณให้ความสนใจกับเราค่ะเราคิดบวกค่ะนี่เธอ
0: เราคิดบวกไว้
1: เธอรู้ไหมคุณก๊อปปี้เนี่ยฉันเห็นเขาว่าไปไลฟ์สดนะขายเสื้อแล้วขายอะไรอีกล่ะฉันเห็นเขาขายกางเกงนะเอ๊ะแสดงว่าเขาดูเราค่ะเราต้องภูมิใจอย่าไปอายนะคะตรงจุดนี้เราไม่ต้องอายนะคะแล้วก็นี่เธอดีแล้วเธอฝากฉันฝากแชร์หน่อยนะเธอดูเราบ่อยๆอ่ะ
0: ใช่ฝากด้วย
1: ฝากแชร์ค่ะเพิ่มยอดผู้ชม
0: แชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วย
1: แชร์ให้ด้วย อย่าอายค่
0: ะ
1: เขาเคยมีคำที่ว่าอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแล้วก็อย่าอายทำกินอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าอายทำกินแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องอายค่ะที่เราเนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้กับเงินในกระเป๋าโดยที่เราไม่ได้ปล้นไม่ได้จี้ไม่ได้วิ่งราวใครนะคะเราทำอาชีพสุจริตตรงจุดนี้บางคนมาปลายเลิกเรียนค่ะขับแกร็บก็มีนะคะ
0: ครับ
1: ก็สร้างรายได้ค่ะ
0: โอ้ยนี่เยอะนะ
1: ใช่ค่ะแต่อยากจะให้ดูความปลอดภัยดูใบขับขี่นะคะ
0: ดูแลตัวเองด้วย
1: ดูหมวกกันน้องหมวกกันน้องดูกฎจราจรนะคะตรงจุดนี้สร้างรายได้ก็มีนะคะ
2: เมื่อกี้จะมาได้ฟังอาจารย์เอิงได้พูดถึงเรื่องเห็ดฟาง
1: ค่ะ
2: เราพอเห็ดฟางเสร็จปั๊บใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วเราก็เอาเห็ดฟางมาโพสต์ขาย
0: ใช่
2: เมื่อกี้มีเด็กแว้นก็ขับมอเตอร์ไซค์เอาไปรับจ้างเป็นแกร็บ
1: ค่ะเป็นไรเดอร
0: ์
2: ท
0: ี
2: นี้อาจจะมากำลังถามแทนน้องๆที่นั่งอยู่ตอนนี้ว่าสมมุติว่าเห็ดฟางเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาปลูก มอเตอร์ไซค์ที่จะมาขับแก๊ปก็จะไม่มีทีนี้เราจะมอง
1: สร้างรายได้ใช่มั้ย
2: สร้างรายได้ว่าน้องๆเนี่ยโอเคพูดถึงเห็ดฟางเขาก็ไม่มีโอกาสจะได้ปลูกเพราะมันเป็นเรื่องของการไปซื้อ
1: ก้อนเห็ด
2: เขาก็เอ๊ะบ้านก็อยู่ไกลจะสั่งยังไงถ้าอยากทำนะทีนี้มอเตอร์ไซค์ก็
1: ไม่มีด้วย
2: ทีนี้เราไปยกตัวอย่าง 3-4-5 เผื่อน้องๆที่กำลังตั้งใจฟังเราอยู่ตอนนี้จะได้ไปต่อยอดว่าเอ๊ะ
1: งั้น
2: เราจะมีอะไรอีกอาจารย์เอิงพูดแบบหลายๆสเต็ปเผื่อไปโดนใจใครสักคน
1: ได้เลยค่ะน้องๆจ๋าน้องๆทุกท่านจ๋าเงินรายได้ค่ะไม่ใช่ว่าได้จากการที่อาจารย์กล่าวไปสิ่งใกล้ตัวเราที่สุดค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราชวนคิดค่ะน้องๆค่ะน้องๆคิดว่าเป็นการทำอะไรเอ่ยโอเคค่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์เฉลยแล้วกันนะคะอาจารย์จะบอกว่าน้องๆดื่มน้ำค่ะ
2: โอเคดื่มน้ำ
1: ใช้ขวดพลาสติกหรือเปล่าคะ
2: ใช
1: ่น้องๆมีเศษกระดาษลังกระดาษไหมคะจากการที่เราสั่งของออนไลน
2: ์
1: มีใช่ไหมคะน้องๆเคยขายขยะไหมคะ
2: โอ้ง่ายเลยง
1: ่
2: ายมากเลย
1: มันใกล้ตัวเรามันใกล้จนแบบมันใกล้จริงๆนะคะสมัยก่อนค่ะต้องเล่าเรื่องตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองอะค่ะเก็บคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวนะทำไมรกจังเราบอกว่าแม่จ๋าเรียกคุณพ่อคุณแม่นะพ่อจ๋ากับแม่จ๋าแม่จ๋าขวดตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะเพราะเราสังเกตนะคะเราเห็นคนเก็บของเก่าอะค่ะเขาเก็บแล้วประเด็นคือจากคนเก็บของเก่านะคะเขาสร้างเขาเรียกว่าคฤหาสน์ค่ะ
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าคฤหาสน์หลังละ20 ล้าน
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วเราก็มามองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนสามารถที่จะมีคฤหาสน์ได
2: ้
1: จากสิ่งใกล้ตัวค่ะ
0: ใช่ทำเองได้
1: ทำเองได้ค่ะคุณอยู่คอนโดค่ะคุณมีอะไรคุณก็ต้องดื่มน้ำค่ะ
0: ใช
1: ่ถูกไหมคะ
0: ก็เก็บขวดไว
1: ้ก็เก็บขวดไว้ค่ะคือเก็บขวดเนี่ยนะคะเรานำขวดมาแล้วแกะฉลากออกค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราเทน้ำที่เหลืออยู่ไม่กี่หยดนะคะออกแล้วก็บีบขวดหรือว่าเหยียบขวดนะคะทำไมต้องบีบทำไมต้องเหยียบล่ะอาจารย์เสียเวลาประหยัดพื้นที่ค่ะในการขนลงนะคะทีนี้เนี่ยราคาตรงจุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตามวันค่
0: ะ
1: ตามประเภทนะคะของอะไรค่ะที่เราไม่ใช้เราจะมีการเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะ1มอบให้กับคนที่เราเนี่ยมอบให้กับคนที่ได้โอกาสกว่าเราอย่างสมมติว่าเสื้อผ้าตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วของเก่าเราใส่ไม่ได
0: ้
1: 1เรามอบให้กับเขาแต่จุดๆนี้เนี่ยได้คุณค่าทางใจ
0: ได
1: ้2เราเนี่ยเป็นหุ่นแบบสแตนดาร์ดหุ่นดีค่ะเราไลฟ์ TikTok ค่ะ
2: อ๋อ
1: เราโพสต์ขายทาง Facebook ค่ะแต่เสื้อผ้าของเราเนี่ยต้องสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่ามันก็จะบ่งบอกถึงตัวเราค่ะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหจุดด่างจุดดำเคลือบคลักไปหมดนะคะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
0: ครับ
1: เราซื้อมาเนี่ยตัวละ200 บาทเราอาจจะขายตัวละ50-60ก็ได้ค่ะพระอาจารย
2: ์
1: เพราะเราใส่ไม่กี่ครั้งไงคะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้ว
1: เราก็เหมือนกับเป็นการแชร์เป็นการหมุนเวียนส่งต่อให้กับคนที่อาจจะชอบในสไตล์เดียวกับเราแต่น้
2: อ
1: ยแต่อยากได้เอ๊ะถ้าเกิดเราเก็บไว้เราเป็นคนที่ชอบตามแฟชั่นลกตู้ค่ะ
2: เออจริง
1: เกะกะพื้นที่ค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ตรงจุดๆนั้นเราอยู่คอนโดเนี่ยก็เราซื้อเสื้อผ้าบ่อยๆเนี่ยแน่นเลยค่ะไม่ต้องนอนแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานำไปขายนำไปจำหน่ายเราได้เงินค่ะ
0: ใช่
1: เราได้เงินกลับคืนมาให้เราไปซื้อหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกนะคะ
2: อันนี้เห็นภาพ
0: เพราะจริงที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้คือไม่ได้ลงทุน
1: ไม่ลงทุน
0: ไม่ได้มีการลงทุนที่จะต้องแบบไปซื้อเห็ดอย่างที่พระอาจารย์สงสัยน
2: ะ
0: ต้องไปหามอเตอร์ไซค์
2: อ
0: ัน
2: นี้
0: ค
2: ือ
0: สิ่งที่เรามีอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้อยู่แล้วที่จะ
1: ดูของแ
0: ล้วก็ไลฟ์ขายเองได้ของเราก็มี
1: คุณก๊อปปี้บอกว่าอินเทอร์เน็ตเรามีอยู่แล้วสมมติเราไม่ไลฟ์ขายเสื้อผ้านะคะเราก็ต้องเล่นเกมอยู่ดีค่ะเราก็ต้องเสียตังค์อินเทอร์เน็ตอยู่ดี
2: ใช่ใช่เวลาเท่าเดิม
1: ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอิงพอดีน้องๆบางคนเนี่ยไม่สะดวกบริบทพื้นที่ไม่ได
2: ้
1: เห็ดไม่โอเคละน้องๆบางคนพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงมากมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้น้องๆบางคนบอกว่าไม่สะดวกอีกแล้วในการที่เราจะใช้ขวดพลาสติกแต่น้องคนนี้ค่ะเขาดันเป็นคนที่เรียนเก่งติวเตอร์ค่ะพระอาจารย
2: ์อันนี้น่าสน
0: คนเก่งเป็นติวเตอร์
1: แล้วที่สำคัญนะคะเงินดีมากค่ะจะเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนะคะเราเนี่ยทำงานเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยน่าจะวันละ300ขึ้นไปแล้วค่ะถึง500บาท
2: แน่นอน
1: ถูกต้องนะคะ300ขึ้นไปถึง500บาทแต่คุณต้องจบอะไรมาคะคุณถึงได้300ถึง500บาท แต่น้องๆค่ะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งค่ะสรุปใจความได้บางคนเนี่ยเป็นที่1ของโรงเรียนเป็น1ของชั้นแน่นอนค่ะน้องๆต้องเก่งน้องๆอยากหารายได้น้องๆก็โพสต์สิคะว่ารับติวค่ะชั่วโมงละ200นะคะไม่ใช่เป็นวันนะคะเอาเป็นเพื่อนกันคิดชั่วโมงละ100ก็ได้ค่ะ
0: ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีนะผมว่าผมเคยมีเพื่อนคุยกันบางคนเก่งศิลปะระบายสีอะไรเง
1: ี้
0: ยก็เพื่อนก็เอามาให้ช่วยระบายสีให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยช่วยกันอะไรเงี้ยเอาความสามารถของตัวเองมาผมก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสิ่งที่มันมีอย่างเงี้ยสิ่งที่อยู่ที่ตัวเราเรารู้ว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเอามาใช้ได้ให้มันเกิดรายได้ได
1: ้หรือน้องๆบางคนค่ะบอกว่าไม่รู้ว่าจะหาใครอะค่ะที่จะมาติวสอนพิเศษน้องๆต้องทำช่อง YouTube สิคะคือน้องๆบางคนเก่งเทคนิคค่ะทำความเก่งทำช่อง YouTube ค่ะหาผู้ติดตามหายอดไลค์เราก็ได้เงินจากการที่เราเป็นวิทยากรบางคนบอกว่าหนูไม่ถนัดหรอกค่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูถนัดเย็บปักถักร้อยหนูถนัดทำอาหารค่ะหนูก็สอนทำคลิปตัดต่อคลิปทำอาหารค่ะเพราะยังไงหนูก็ต้องทานอยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เราไม่ได้ให้หนูทำหม้อใหญ่หม้อโต
0: แล้วก็ทำปกติ
1: ทำพอร์ชั่นหรือว่าทำจานเล็กๆอะค่ะอย่างที่หนูต้องทำสมมติบอกว่าพี่ชายหนูอะค่ะเก่งทางด้านตัดต
0: ่
1: อหนูก็อาจจะผนวกกับพี่ชายหนูหนูเป็นคนทำพี่ชายตัดต
0: ่อ
1: หนูลูกคนเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ตั้งกล้องได้ค่ะตัดต่อคลิปได้ค่ะทำได้นะคะน้องๆบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ถนัดน้องๆลองนะคะลองดูว่าเราเนี่ยสนใจทางด้านไหนบางคนบอกว่าไม่เก่งเลยทางด้านวิชาการเราเก่งอะไรเก่งเกษตรน้องๆก็อาจจะนะคะรับหน้าที่เป็นการที่ว่าเราเนี่ยค่ะสอนได้ค่ะการตัดตาตอนกิ่งต่างๆนะคะสอนได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะอย
0: ู
1: ่ที่ว่าเราค่ะจะทำอย่างไรให้เราเพิ่มมูลค่าม
2: ีอะไรใกล้ตัว
1: ใกล้ตัวเราม
0: าใช
1: ้ใช่ค่ะใกล้ตัวเรามาใช้ที่สำคัญค่ะน้องๆบอกว่าน้องๆอ่ะก็อยากเรียนวิชาชีพแต่น้องๆอยู่ทางไกลแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการซัพพอร์ตในการเรียนสกรค่ะหรือกศนเดิ
0: ม
1: เขามีหลักสูตรระยะสั้นที่เรียนฟรีเรียนฟรีค่ะไม่ใช่แพงค่ะเรียนฟรีน้องๆบอกว่าพอดีเปิดรายการของพระอาจารย
0: ์
1: เอ๊ะเรียนฟรีอันนี้คือไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะ
2: ที่ไหนฮะเปิดน้องๆฟังอาจารย
1: ์สกรค่ะศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: ทุกจังหวัดต้องมีคือกศนเดิมค่ะ
2: ทุกๆจังหวัด
1: ทุกจังหวัดต้องมีทุกอำเภอต้องมีค่ะนอกจากทุกอ่ะตอนแรกนะคะทุกจังหวัดมีหนึ่งจังหวัดมีนะคะ
0: อ
1: ำเภอมีค่ะและตำบลก็มีค่ะแปลว่าทั่วประเทศไทยน้องๆต้องอยู่ใกล้ที่ใดสักที่หนึ่ง
2: อ๋อใช่
1: ราชจันทร์อยู่เขตไหนคะที่วัด
2: ราชกระบัง
1: ราชกระบังราชกระบังก็มีค่ะสกรนะคะอันนี้คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอยากเรียนเสริมสวยก็มีค่ะมีเปิดทำเสริมสวยทำอาหารก็มีค่ะอยากจะปูพื้นค่ะเป็นวิชาชีพช่างก็มีค่ะน้องๆสามารถเรียนฟรีได้แล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยตรงจุดนี้นะคะนอกจากว่าหนึ่งค่ะเราเนี่ยสามารถเพิ่มยอดเงินในกระเป๋าของเราเพราะเห็ดก็ดีนะคะเก็บขยะก็ดีเป็นไรเดอร์ก็ดีนะคะรับหิ้วของของที่บ้านไปจำหน่ายที่โรงเรียนก็ดีนะคะหรือว่าติวเตอร์ก็ได้นะคะตรงจุดนี้น่ะอยู่ที่ว่าน้องๆค่ะจะสามารถหารายได้ทางไหนบางคนค่ะบางคนร้องเพลงเก่งค่ะรับจ้างร้องเพลงค่ะ
0: ดี
2: ใช่ใช่
1: รับจ้างร้องเพลง
2: เสียงดี
1: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าไม่สะดวกรับงานกลางคืนไม่เป็นไรค่ะมีรายการชาเลนจ์เยอะแยะค่ะสมัครไปทางรายการได้เลย
0: ได้เลย
1: มีแมวมองอีกนะคะน้องคนนี้เสียงดีหน้าดัน
2: ดังไปอีก
1: ดังไปอีกนะคะบางคนบอกว่านะคะพอดีถนัดสายธรรมค่ะถนัดสายธรรม อยู่โรงเรียนเนี่ยค่ะจบนักธรรมเอกเป็นผู้นำสวดมนต
0: ์
1: นะคะสามารถค่ะเป็นพิธีกรช่วยงานวัดได
2: ้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: นะคะหรือว่าบางวัดเนี่ยค่ะต้องการไกด์ไหมคะน้องๆเป็นไกด
0: ์
1: นำชมวัด
0: ชมวัดสถานที่สำคัญในวัด
1: ใช่ค่ะแล้วนำชมวัดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้อะไรหนึ่งค่ะการที่เราจะเป็นไกด์หรือเป็นผู้นำท่องเที่ยวได้น้องๆต้องมีข้อมูลก่อนเพื่อศึกษานะคะ
0: ต
1: ้องมีข้อมูลแล้วสองค่ะแน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้ตีราคาเป็นตัวเงินว่าชั่วโมงละกี่บาท น้องๆค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่สนับสนุนทางการศึกษา
0: ใช
1: ่น้องๆบางคนนะคะนำเที่ยวเก่งนำชมวัดนำชมสถานที่สำคัญน้องๆได้ค่าตอบแทนสูงมาก
0: ใช่
1: น้องๆบางคนนะคะอยู่ทางไกลนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
3: ไปเลยลูก
1: ใช่ค่ะเขาจะมีไกด์นะคะมีการรับมักกุเทศน้อยค่ะ
2: มักกุเทศน้อย
1: มักกุเทศน้อยเพื่อจะเข้ากับงานของรายวิชาของเราท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการนะคะตรงจุดนี้สามารถเพิ่มรายได้กับน้องๆได้นะคะ
2: โอ้ถ้าที่ฟังอาจารย์เอิงพูดมานี่อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเอามาออกเป็นรายได้ถือว่าคนนั้นถือว่าทำอย่างไรให้มันถือว่ามาถูกทางนั้นวันนี้น้องๆฟังอยู่คิดว่าน่าจะได้อะไรสักอย่างนึงคือจะไปต่อยอด
0: คือจริงๆเท่าที่ผมฟังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เนาะเรายังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเนา
1: ะ
0: ทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งเราทำด้วยตัวของเราเอง
2: ถูกเมื่อกี้อาจารย์เลยพูดนี่คืออาจจะไม่ต้องลงทุนเวลาอย่างเดียว
0: ใช่
2: เวลา
1: เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกค่ะอย่างเช่นว่าเราตื่นกี่โมงนะค
0: ะ
1: สมมติว่าที่บ้านนะคะทำอาหารแล้วตัวเราทำอาหารเก่งเราอยากรับทำอาหารค่ะปิดเทอมเงี้ยค่ะรับ7เบรกก็ได้นะคะรับ7เบรกรับอะไรเงี้ยเรารับได้หมดค่ะคืออยากจะบอกว่าบางครั้งอาจารย์เห็นนะคะเขาไม่ได้มีหน้าร้าน

0: พระอาจารย์
1: ใช่
0: ไม่ได้มีหน้าร้านก็คือเป็นห้องธรรมดาเลยค่ะแต่เขาดันขายออนไลน์มีไรเดอร์มารับหน้าบ้านเองค่ะไม่ได้เป็นคะ
1: มี
0: ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะอยู่บ้าน
2: เล
0: ยทำที่บ้านค่ะ
2: ทำที่บ้าน
0: ไม่ได้มาเปิดหน้าร้านไม่ได้มาทำอะไรเลยไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะคือของเรามีอยู่แล้วใช่ค่ะของเรามีอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มรายได้ได้นะคะอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านเราสามารถโพสต์ไปในกลุ่มหมู่บ้านได้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราทำแหนมเนืองค่ะสูตรหนองคายน้ำจิ้มของหนองคายเลยนะคะในหมู่บ้านแรกๆค่ะอาจจะต้องมาชิมก่อน2กล่องไม่เป็นไรค่ะ2กล่องก็2กล่องค่ะพอคนติดใจอุ๊ยเจ้านี้ทำอร่อยก็จะมียอดเพิ่มมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้จากการที่เราอยู่ที่บ้านนะคะ
2: นี่หมู่บ้านอาจารย์ดีเนาะแบบว่าเออหมู่บ้านผมส่งแต่แบบเออสวัสดีวันจันทร์เดือนธันวาอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: นะคะ
2: ที่ผมเปิดมาอะไรวะ
0: ในการเพิ่มรายได้นะคะเพิ่มรายได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะคะตรงจุดนี
2: ้เออนี่เราก็ทำที่บ้านได้บางทีคุณพ่อคุณแม่ทำนะแล้วเราก็เออเราก็
0: ช่วยโพส
2: นะคะช่วยหารายได้เออเราก็ได้รายได้ด้วยอะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันดีเหมือนก
0: ัน
2: คืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยที่ยังไม่ต้องไปลงทุนยังไม่ต้องแบบโหยต้องแบบขอเงินที่บ้านมาลงทุนทำใหญ่ๆเราก็ทำจากตัวเราที่เราสามารถทำได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อย่างที่บอกนะคะน้องๆบางคนชอบเล่นเกมรับจ้างเล่นเกมก็มีค่ะรับจ้างผ่านด่านอันนี้เคยเจอมาแล้วนะคะ
2: รับจ้างเล่นเกม
0: มีค่ะรับจ้างเล่นเกมค่ะพอดีว่าด่านเนี้ยค่ะมันยากเขาก็เอารหัสมาให้แล้วก็รับจ้างเล่นเกมค่ะมีจริงๆนะคะอาจารย์โอนตังค์กันก่อนด้วยนะคะ
1: เมื่อกี้อาจารย์อาจจะมาแวบมานิดนึงคือน้องๆบางคนอาจจะอยู่ชนบทตอนนี้เนา
0: ะ
1: แล้วอาจจะมีอาชีพเรื่องจับปลาหาปลาเนาะ
2: โอ้โหนั่นเลี้ยง
0: โอเคค่ะ
1: ตอนนี้อาจารย์มั่นใจว่าน้องๆที่อยู่ตอนนี้ต้องมีใครสักคนที่มีประสบการณ์ในการหาปลาช่วยพ่อแม่
2: คนสอยไข่มดแดงนะ
1: เออใช่เขาจะเอาปลาหรือเอากบที่เขาหามาได้เนี่ยไปทำอะไรบ้างอาจารย
0: ์น้องๆจ๋าเราพูดมาถึงวิชาการงานค่ะการถนอมอาหารการถนอมอาหารค่ะน้องๆค่ะน้องๆเนี่ยก่อนที่เราอะค่ะจะทำอะไรนะคะในการจำหน่ายในการขายเราต้องลองทดสอบก่อนค่ะว่าเราเนี่ยอย่างเช่นสมมตินะคะตอนนี้ใกล้หน้ามะม่วงแล้วนะคะมะม่วงพอมันเยอะมากค่ะก็จะล้นตลาดเราสามารถมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนค่ะ
2: ใช่มะม่วงกวน
0: ก็ได
2: ้ได้มะม่วงตากมะม่วงอะไรนะ
0: มะม่วงกวนมะม่วงหยี
1: มะม่วงกวน
0: มะม่วงกวนที่ต้องเอาไปตากนะคะมะม่วงหยีต่างๆในจุดนี้นะคะ
2: อาการไม่ค่อยดีแล้วมะม่วงตาก
0: ทีนี้พระจะบอกว่าน้องๆบางท่านเนี่ยสามารถที่จะจับปลาได้จะบอกว่าทักษะพวกนี้ค่ะใครๆก็ไม่เหมือนเรา
2: ใช่
0: บอกเลยค่ะใครๆก็ไม่เหมือนเราเราอยู่ไหนเราก็ไม่อดตายค่ะเพราะเรามีทักษะพวกนี
2: ้
0: ถ้าเกิดปลาเยอะเราเอาไปทำอะไรหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเราพอกินแล้วเราสามารถสอบถามได้ค่ะว่ามีปลาสนใจปลาไห
2: ม
0: สองถ้าเกิดปลาเยอะมากเราสามารถถนอมอาหารด้วยการทำเป็นปลาตากแห้งค่ะ
2: ใช่ปลาแดดเดียว
0: ปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียว
2: แดดเดียว
0: ใช่ค่ะตรงจุดนี้นะคะหรือบางคนสะดวกว่าทำขายเลยก็ได้ค่ะจับมาเยอะทอดแปรรูปทำอาหารแล้วก็ขายเลยค่ะจับบ่ายทอดเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้
2: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเราสะดวกครอบครัวโอเคพร้อมใช่ค่ะสดนะคะและที่สำคัญทำให้ครอบครัวเราเพิ่มรายได
1: ้
0: ค่ะแล้วก็จุดๆนี้ค่ะน้องๆเนี่ยอยากจะบอกว่ามีความสามารถตรงนี้นะคะสามารถที่จะมีการแชร์ประสบการณ์ก็ได้ค่ะให้กับเพื่อนๆก็ได
1: ้
0: นะคะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆบอกว่าเนี่ยนะคะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคะเราจะมีการไปจับปลาคุณครูครับรับปลาอะไรไหมครับเป็นปลาสดๆเลยครับผมไปตกเองครูสนใจไหมครับ
2: ท
0: ำได้ค่ะ
2: ราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แพงค่ะ
2: ก็ยังได้รายได
0: ้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้ผมไปส่งที่บ้านไหมคะคุณครูจะมาที่บ้านผมก็ได
1: ้
0: นะคะเพราะต่างจังหวัดเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
2: บ้านใกล้กันขี่มอเตอร์ไซค์ได้
0: ใช่ใช่
3: เราได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการยกตัวอย่างนะอาจจะแบบฟังรู้แล้วแบบโหทำมาหลาย 108,000 อย่างอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็ดูว่าเด็กๆนั้นชอบอะไรจะทำอะไรและพื้นที่ที่เราอยู่นั้นเนี่ยเหมาะที่จะทำอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะอะไรแล้วอยากให้ลงมือทำเริ่มทำซะตามที่เราสะดวกบางทีอยู่คอนโดไปเอาต้นตะบองเพชรมาลองดูดิว่ามันเกิดขึ้นได้ไห
2: ม
3: อยู่ริมนาริมทุ่งก็ลงนาลงทุ่งลงบ่อลงโคลนจับปลาดูสิ่งที่เราเหมาะสมนะฮะบางคนอยู่คอนโดห้องเล็กๆสามารถทำครัวได้ทำขนมอบเล็กๆเริ่มจำหน่ายได้เหมือนกันอ่ะเพราะงั้นก็ฝากไว้ด้วย
2: เมื่อเรามีรายได้แล้วไม่ว่าจากทางใดก็แล้วแต่ที่ท่านอาจารย์เอิงหรือว่าพระอาจารย์ได้แนะนำไปอะไรเงี้ยเด็กๆมีรายได้แล้วทีนี้รายได้เราจะเก็บจะรักษาจะมีวิธีการอะไรอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสำหรับเรื่องนี
1: ้
2: ฮะ
1: ปกติ
2: ครับ
1: อาตมาว่านะที่อาจารย์เอิงพูดมามันต้องโดนใจสักคนนะว่าถ้าที่ฟัง

0: ออกมาพี
1: ่อัน
0: นี้ใช่ฉันแต่ขอฝากนิดนึงบางคนที่ยังไม่ใช่นะจ๊
2: ะ
0: อย่าพึ่งเพราะทำวันที่หนึ่งยังไม่ใช
1: ่
0: ลองทำวันที่สองยังไม่ใช่ลองทำวันที่สามก่อนแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆมั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์เอิร์ทพูดมาที่เราฟังมาทั้งหมดมันอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอยากทำเราทำได้มันไม่ใช
1: ่
0: ก็ขอให้น้องๆไปทำแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่ที่มันใช่ตัวเรา
1: อ
0: ันนี้นะ
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ประเด็น
1: ห
0: นึ่งก็คือถามอาจารย์เอิร์ทว่า
1: อ
0: ่ะนี่ว่าทำแล้วมันใช่รู้เงินเยอะมากเลยเงินเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้เอาไงดีเงินเยอะมากเลยอาจารย์ทำยังไงดีเงินมันเยอะแล้วตอนนี
2: ้ต้องวิธีการรักษาค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ว่าการรักษาเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะคือการเก็บถูกไหมคะการเก็บก็คือการรักษาเราเก็บอย่างไรนะคะหนึ่งค่ะฝากธนาคารนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอยู่ในบัญชีของตนเองแต่ค่ะ
0: มีแต
2: ่แล้ว
1: แต
2: ่มีแต่แล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยก็จะเห็นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆก็จะเห็นว่าจะเป็นข่าวของมิจฉาชีพก็ดีนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยในช่วงแรกเราคุยกันไปเนี่ยคือแหล่งที่มาของการหาเงินนะคะแหล่งนี้เนี่ยอยากให้น้องๆคุณพ่อคุณแม่พิจารณาถึงแหล่งก่อนถึงความน่าเชื่อถือในแหล่งของการหาเงินที่มาของการได้เงินนะคะไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยได้กำไรมากเราต้องมีตราชั่งในใจของเราว่าเอ๊ะก่อนค่ะ
1: ต้องมีเอ
2: ๊ะเอ๊ะ
1: เอ๊ะไว้ก่อน
2: ถ้าเกิดเอ๊ะ
1: อุ
2: อุไม่อุแล้วค่ะเอ๊ะแล้วอ๋อนะคะถ้าเกิดว่าเอ๊ะแล้วไม่อ๋อเนี่ยเราก็จะโอ้นะคะ
1: เออโอ้เลยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้คือแบบโอ้ไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พลาดเลย
2: พลาดเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเคยฟังข่าวเนี่ยค่ะการหาเงินเนี่ยสมมตินะคะลงทุน200ได้ 2,000
1: ฮะ
2: เป็นไปได้ไหมคะ
0: ยากได้แต่ยาก
2: ได้แต่ยากนะคะวงเล็บค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณก่อนการลงทุนนะคะคำนี้ยังใช้ได้เสม
1: อ
2: ถึงแหล่งที่มาของการหาเงินฉันใดก็ฉันนั้นค่ะการที่เรารักษาเงินก็เช่นกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโอนตังไปแล้ว 2,000 เราจะได้ 20,000 เอ๊ะจริงหร
1: อ
2: เอ๊ะใช่หรอเอ๊ะธนาคารเราฝากไว้
1: อ
2: ่ะ3ปีได้ไม่กี่บาทแล้วคนนี้คือใครหรอถึงจะให้เราถึง 20,000
1: ต้องเอ๊ะด้วย
2: ต้องเอ๊ะนะคะ
1: เราหาคำตอบก่อนว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
2: เราใช้หลักธรรมเข้ามาค่ะ
1: เร
2: ามีความโลภเฮ้ยเรามี 2,000 ค่ะน้องๆค่ะเราได้ 20,000 เฮ้ยตอนนี้เรามีเงินอยู่หมื่นนึงเราต้องได้แสนนึงค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้
2: แล้วเราเอาเงิน 10,000 ที่เราเก็บออมมาค่ะ
0: โลภละอันนี้โลภ
2: เราโลภใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้แล้ว
2: เราโอนไปเลยค่ะ1นาทีโอนปึ้ง
0: โ
2: หไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้แล้วค่ะ เขาปิดเฟซไปแล้วค่ะ
1: ไปเลย
2: ไปแล้ว TikTok คือช่องว่าไปแล้ว
0: อันนี้ต้องสติแล้วล่ะ
2: ต้องนะคะถ้าเกิดเราโลภเนี่ยเราต้องคิดถึงความเป็นจริงก่อนค่ะว่าเราทำงานนะคะเราขายของนะคะเราสอนพิเศษเราขับไรเดอร์เราปลูกเห็ดเราเพาะเห็ดกว่าเราจะได้มา5บาท10บาท20บาทรวมกันได้แต่ละบาทกว่าจะมาเป็นเงินก้อนของเราอะค่ะแล้วเพียง1นาทีเนี่ยเราจะได้ 100,000 เป็นไปได้ไหมคะ
0: ยากเนาะ
1: ใช่มันยากมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละมันคือการหลอกลวงอยู่ละ
2: อยากจะบอกน้องๆว่าใช่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะเราต้องมีสติ
1: มีสติ
2: ยั้งคิดชั่งใจว่าพูดยังไงกันแล้วแต่ไม่ก่
1: อ
2: นนะคะเพราะหนึ่งค่ะคนที่เราคุยเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้าเขา
1: ใช่
2: ก็เห็นนะคะก็มีรูปเขาจริงหรอรูปเขาจริงหรอ
1: ใช่หรือเปล่า
2: เพราะปัจจุบันมิจฉาชีพก็แอบอ้างค่ะแอบอ้างแปลว่าใช้ชื่อคนนั้นใช้รูปคนนี
1: ้ถูกต้อง
2: เยอะแยะนะคะเยอะแยะเลย
1: มีใช้รูปคนที่เรารู้จักด้วยนะ
2: ใช่ค่ะปัจจุบันถ้าเกิดน้องๆฟังข่าวเนี่ยทำเสียงเป็นคนรู้จักก็มีนะคะ
1: ใช่ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดน้องๆท่านใดเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กนะคะเล่นไอจีโทษนะสมมตินะคะชื่อน้องฟ้าใช่ฟ้าหรือเปล่าเราเองนะเอ้าเราใช่ฟ้าหรือเปล่าแล้วมาถามเราแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าเราไม่ใช่ฟ้าเขาจะทักมาทำไมล่ะคะถูกไหมคะ
1: เอ๊ะ
2: เราไม่ต้องคุยความยาวสาวความยืดค่ะเพราะครั้งเราคุยกับเขาเนี่ยเงินเราไปแล้วนะคะ
1: บาย
2: เราอย่าใช้ความที่เราตระหนกตกใจหรือว่าเรากลัวหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อฟ้าค่ะอายุเท่าไหร่12ค่ะ เดี๋ยวหนูมาตรงนี้นะเดี๋ยวพอดีว่าเงินลงทุนเดี๋ยวนัดเจอกันห้ามนะคะ อันนี้คือภัยล่าสุดนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ย

0: สมุทรปราการ
1: ครับ
0: น้อง8ขวบโดนหลอกไปเซเว่นแล้วก็โดนฆ่าตายจมน้ำอยากจะบอกน้องๆว่าการดูข่าวไม่ได้ให้น้องๆวิตกจริตแต่อยากจะให้ใช้สติว่าไม่มีใครรักเราเท่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคนในครอบครัวของเรามิจฉาชีพมาได้ทุกรูปแบบเงินที่เราได้มาเราต้องรักษาอย่างมีสติเราห้ามโลภค่ะ

0: เกิดน้องๆเคยฟังข่าวโทรศัพท์เนี่ยแหละค่ะประมาณกันยาเนี่ยจะมีรุ่นใหม่มาแล้วค่ะเราอยากได้ค่ะน้องๆบางคนเนี่ยตัดสินใจนะคะฆ่าตัวตายเลยก็มีนะคะเพราะว่าโดนเขาหลอกเรื่องโทรศัพท์ค่ะพระอาจารย
1: ์ใช่ใช่
2: จองจองใช่ไหม
0: ไม่ได้จองค่ะเขาบอกเลยบอกว่าเขาอะค่ะโพสต์ใน Facebook ค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีมือถือสมมุติว่าเครื่องนี้ราคา 20,000 เขาขายให้ค่ะในราคา 5,000 โอนตังมาเลยค่ะใครๆจะไม่อยากได้คะราคา 20,000 เราซื้อ 5,000 หายไป 15,000
1: ใช่แล้วหายหมดเลยทีน
0: ี้ไม่ขายค่ะเขาก็ส่งกล่องมาให้ค่ะ
1: ส่งกล่องมา
0: น้ำปลาค่ะแฟบค่ะลูกอมอมยิ้ม
1: ต้องระวังนะเนี่ยคือจริงมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่เด็กนะ
0: จริงนะคะ
1: คือผู้ปกครองคนโตๆก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันแลด้วยนะตอนนี
2: ้
1: มิจฉาชีพมันเยอะนะเงินมาพอเงินมามากเราก็แบบอยากที่จะให้เงินมันต่อยอดนั่นแหละแต
0: ่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูให้ดีต้องเอะมาก่อนเลย
2: พูดถึงอาจารย์เอิงพูดถึงจุดนี้อาตมาเคยสั่งที่ดักหนูอ่ะแล้วมันจะมีตัวถังกับตัวฝาใช่ไหมแล้วอาตมาก็เห็นว่าที่วัดเรามีหนูใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะไปฆ่ามันแล้วก็อยากจะใช้วิธีดัก
1: ให้มันหลงในถังก็เหรอ
2: ดักเอาไว้แล้วก็ไปปล่อยที่อื่นปรากฏว่าตอนส่งไปสนีมามีแต่ถัง
0: แล้วฝาแล้ว
2: ตัวฝาไม่มีไม่ตรงปกอาจารย
0: ์เห็นไหมคะ
1: แล้วหนูไปยังไงทีนี
0: ้หนูก็มาอยู่ค่ะแล้วก็ออกไปได้ค่ะนะคะถึงอยากจะฝากนะคะผู้ปกครองน้องๆนะคะสมมติว่าน้องๆเนี่ยอยากได้โทรศัพท์มือถือนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยบอกตรงๆเลยค่ะว่าอยากได้แต่หนูมีเงินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 5,000
1: เก็บไว้เท่านี้แหละ
0: ล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่สะดวกไห
1: ม
0: คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าโอเคหนูมีเงิน 5,000 หนูลองเก็บเพิ่มอีกนิดนึงไหมลองให้ราคาลงก่อนไหมลูกไม่ได้ห้ามซื้อนะเจ้าคะซื้อได้ค่ะหนูลองเก็บแล้วเราก็จะได้มาค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะช่วยหรือบางท่านบอกว่าโอ้คุณสมบัติราคา 20,000 เนี่ยเราใช้200แปลว่าลูกแค่รับเข้าโทรออก Facebook LINE IG เล่นเกมเราไม่ต้องเอาถึงก็ได้ค่ะถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เราเอาแค่ว่าเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเงิน
1: ใช้งานมันได้เท่านั้น
0: กับคุ้มกับการเราคุ้มค่า
1: เ
0: พราะอะไรคะอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะเทรนมันมาตลอด
1: ใช่มันมาแล้วมันก็ไป
0: มันมาแล้วมันก็ไป
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าการรักษาเงินนะคะเราหามาได้ค่ะเราว่าเราเหนื่อยแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วเรารักษาเนี่ยเหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
0: เหนื่อยกว่าเพราะว่าอุ๊ยเรามีเงินน่ะความอยากก็มีค่ะนี่นั่นนี่อะไรนี
1: ่อยากได้นั่นได้น
0: ี่อยากได้ค่ะ
1: อยากได้นั่นได้นี่
0: พออยากได้มาแล้วอะค่ะอ้าวเอาไปทำอะไรล่ะคะเพราะเราก็มีทุกอย่างแล้วพอเราอยากจริงๆแล้วความอยากเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการใช้ก็ได้ค่ะเห็นเพื่อนมี
1: ใช่
0: เห็นเพื่อนใส่กำไรสวยอยากได้อ
1: ยากมีอยากได
0: ้แต่เราใส่ไม่สวยเหมือนเพื่อนนี่คะแล้วเราใส่ไปไหนคะเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเราใส่ไปโชว์ใครล่ะคะเราก็ไม่ได้โชว์ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเราหาแล้วเราเหนื่
1: อ
0: ยเรารักษาเรายิ่งเหนื่อยกว่าเพราะว่าเราต้องเก็บเราต้องใช้วิจารณญาณในการที่เราใช้ความคิดตรึกตรองใคร่ครวญว่าเหมาะสมหรือเปล่าแต่ด้วยตัวอาจารย์นะคะอาจารย์มีความคิดว่าน้องๆเนี่ยที่เริ่มออมเงินเริ่มสะสมเงินนะคะเริ่มที่จะรู้ว่าเงินหายากน้องๆไม่สมควรที่จะประมาทแน่นอน
1: ใช
0: ่และคิดเสมอว่าน้องๆทุกคนนะคะทุกที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเราภูมิใจที่ลูกเราค่ะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหรือการใช้เงิน
1: แต่ผมว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะหลุดไปได้เนี่ยก็คือบางทีเรื่องของการเติมเกมเติมอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เด็กต้องระวังนะบางทีเพลินนะเติมเกมเนี่ยอาจารย์
0: เติมเกมคือขั้นต่ำกี่ร้อยคะกี่พันคะกำลังมันค่ะไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยค่ะกำลังมันนั่นคือไปเรื่อยค่ะเพราะว่าช่องทางตอนนี้ก็ออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วค่ะเราเล่นได้นะคะไม่ผิดค่ะในการเล่นเกม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเงินในกระเป๋าเราหายเราต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าอ้าวหิวข้าวเราเงินอยู่กับเกมเราเอาเงินออกจากเกมออกมาทานข้าวได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เราอยาก
1: ซื้อดาบไปแล้ว
0: นะคะซื้ออาวุธไปแล
1: ้
0: วเราอยากจะซื้อกางเกงยีนตัวใหม่ค่ะคอลเลกชันใหม่มาแล้ว
2: ไม่ได้
0: ค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเพิ่งเติมไป 2,000 ค่ะสนุกนะคะเล่นเกมอะค่ะได้ความคิดค่ะได้การเรียนรู้กระบวนการคิดการต่อสู้แต่ถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราได้เงินตอบแทนกลับมาเราขายอาวุธที่เราเล่นได้ค่ะอันนี้เป็นการเขาเรียกว่า two wayสองทางเสียเงินซื้อแล้วได้เงินกลับนะคะถ้าเกิดเราเสียอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้เ ราต้องกลับมาทบทวนแล้วค่ะว่าเอ๊ะหยุดก่อนหรือพอแค่นี้

0: นะคะหรือพักเพื่อที่จะไปออกกำลังกายไปหาเงินหรือว่าไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนต่าง
1: ๆไปต่อหรือพอแค่นี
0: ้ใช่ค่ะไปต่อหรือพอแค่นี
2: ้
0: ไม่ได้ห้ามน้องๆนะคะว่าห้ามเล่นเล่นได้ค่ะเล่นได้เลย
2: อาจารย์นิดนึงคือตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะแต่มาก็ถามแทนน้องๆบางคนที่นั่งฟังอยู่ตอนแรกเราก็พูดถึงว่าวิธีหาเงินแบบใกล้ตัวแบบที่สองคือวิธีเก็บรักษาเงินต่อไปจะมาถามแทนน้องๆเนี่ยเผอิญว่านั่งอยู่ตอนนี้เป็นแบบที่3ก็เหมือนครูก๊อปปี้อย่างเงี้ยอู้บ้านรวยมากเลยนั่งฟังอยู่ที่พูดมาหาเงินกูก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่ต้องหาบ้านรวยแบบที่2เก็บเงินก็ไม่ต้องเก็บเพราะว่าบ้านรวยน้องๆบางคนเอ้ยฟังดูทั้งหมดไม่ตรงประเด็นละเพราะว่าบ้านฉันรวยเหมือนบ้านครูก๊อปปี้เนี่ยอย่างงี้รวยปรากฏว่าไม่สนใจละ1ก็ไม่เอา2ก็ไม่เอาอาจารย์เอิงลองพูดว่าน้องๆที่ฟังอยู่ว่าเฮ้ยเรามีเงินเยอะแล้วเราจะแบ่งปันยังไง
0: สำหรับน้องๆ นะคะที่ทางบ้านเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างนะคะอยากจะได้เดือนก็ได้เดือนอยากจะหยิบดาวก็ได้ดาวมีอยู่จริงนะคะ
2: ม
0: ีอยู่จริงค่ะ
2: แค่ลืม
0: ตาตื่นมานะคะฝันที่เป็นจริงมีอยู่จริงค่ะเมื่อวานนะคะบอกว่าอยากได้รองเท้าฟุตบอลรุ่นใหม่ของพูม่าตื่นมาอู้ไม่ก็คุณพ่อซื้อมาให้แล้วแต่น้องๆสมมตินะคะน้องๆเนี่ยเป็นนักสะส
2: ม
0: น้องๆก็สะสมค่ะสองน้องๆไม่ได้สะสมน้องๆเบื่อน้องๆสามารถที่จะนำไปมอบให้กับน้อง
2: ๆ
0: ที่ต่างจังหวัดก็ได
1: ้ส่งต่อ
0: ส่งต่อค่ะเพราะว่ารองเท้าของเรามันยังใหม่อยู่นะคะน้องๆสามารถไปส่งต่อไปมอบความรู้สึกดี
2: ๆ
0: มอบโอกาสให้กับน้องๆต่างจังหวัดได้หรือน้องๆเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่านำไปขายต่อก็ได้ค่ะนะคะนำไปขายต่อคุณพ่อคุณแม่ซื้อไงคะเราก็ไปขายต่อได
2: ้ได้เงิน
0: ในกรณีที่เราเลิกใช้นะคะ
1: ใช่เราเลิกใช้แล้ว
0: เหมือนว่าเราคับเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถได้นะคะเช่นกันค่ะหนังสือได้ค่ะเสื้อผ้าได
2: ้
0: หมดเลยค่ะแม้กระทั่งฝาขวดน้ำอะค่ะไม่อยากขายอะค่ะแบบที่บ้านมีเงินก็สามารถนำไปมอบให้ได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบดื่มน้ำอัดล
2: ม
0: ฝาน้ำอัดลมเราสามารถไปมอบให้กับโรงพยาบาลได้ค่ะ
2: อ๋อใช่
0: ทำแขนขาเทียมค่ะ
1: ใช่
0: ทำได้โอ้โหคุณแม่นักช้อปปิ้งค่ะถุงเต็มไปหมดเลยค่ะขอความกรุณานะคะให้น้องๆทำ CSR ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมอบถุงให้กับโรงพยาบาลค่ะเอ้าเอาไปทำอะไรคะโรงพยาบาลก็มีถุงโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะ
2: ถุงหิ้วที่ซื้อของนะ
0: ใช่ค่ะถุงหิ้วค่ะถุงกระดาษถุงผ้าค่ะสามารถนำไปมอบไปกับโรงพยาบาลรัฐบาลให้ไปใส่ยากลับบ้านค่ะ
2: โอ้
0: เพราะบางท่านผู้สูงอายุเนี่ยไปแต่ตัวกับกระเป๋าตังค์อ้าวยาเป็นหอบเลยค่ะไม่มีที่ใส
1: ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่แล้วนะพ่อ
0: เพราะว่าเขาลดโลกร้อนเนี่ยค่ะคุณกัปปี
1: ้ใช่ไม่ค่อยใส่
0: ใช่ค่ะ
1: กองเป็นไอ้นี่เลย
0: ยังถุงกระดาษอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะซื้อกาแฟให้ถุงกระดาษมาซื้อ2แก้วมีถุงกระดาษมาให้เราถุงกระดาษเขาให้อาจจะเป็นสีออกน้ำตาล
1: เนี่ยกาแฟถุงกระดาษแสดงว่าหวานมากแน
0: ่นั่นไงนะคะ
1: แน่นอน
0: ถุงหิ้วนะคะถุงหิ้วนะคะเราสามารถนำไปมอบให้พับค่ะมอบไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีถุงแขวนไว้สำหรับคนที่ไม่ได้นำถุงมา
1: ใช่เขาให้ไปหยิบถุงเอา
2: อันนี้ความรู้ใหม่เนี่ย
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีไอ้นั่นนะไอ้ที่สำหรับใส่กล่องเขาจะมาวางไว้นะ
0: น้ำมันลมก็มีนะคะ
1: ใช่มันสามารถที่จะเอาไปเอากล่องที่เขาใส่เนี่ยคุณใส่ของไปได้นะ
2: แบ่งปันนะ
1: ไม่มันเป็นกล่องเป็นลัง
0: ขออนุญาตนะคะสมมติว่าคือเป็นลังมาม่าค่ะที่ห้างเนี่ยก็จะนำมาม่าไปวางที่เชลหรือว่าชั้นวางของทีนี้ห้างตอนนี้ค่ะเขาเป็นลดโรคร้
2: อ
0: นเพราะตอนนี้เกิดสภาวะโรคร้
2: อง
0: โรคร้องไห้แง่แง่โรคตอนนี้คือสภาวะโลกร้อนที่โลกร้องไห้ค่ะภาวะเดินกระจกนะคะกินเฮาเอฟเฟกต์ก็ดีภาวะโรคร้อนฝุ่นควัน PM ค่ะพระอาจารย์เยอะมากนะคะลังพวกนี้ละค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไปทิ้งปัจจุบันค่ะเราไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำด้วยนะวงเล็บว่าชั้นนำ
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดเราไม่มีถุงไปอะค่ะเราก็ต้องอุ้มกลับไปค่ะแต่เขาจะมีลังให้เรานำสิ่งที่เราซื้อสบู่ยาสระผมยาส
1: ี
0: ฟ
1: ัน
0: ให้เราอุ้มลังกลับมาค่ะ
1: แล้วก็มีเข่งใส
0: ่
1: มีกระจาดใส่ไว้
0: มีกระจาดใส
1: ่แล้วเราก็ไปหยิบเอาลังพวกนั้นมาใส่ของที่เราถือได้เพราะเป็นกระดาษ
2: หมุนเวียน
1: ถ้าเป็นกระดาษอยู่แล้วไง
0: ค่ะหมุนเวียนทีนี้เมื่อสักครู่อะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีถุงแล้วมีอะไรแล้วที่เราไม่ใช้นะคะเสื้อผงเสื้อผ้าหนังสือตรงจุดนี้เราสามารถไปให้กับศูนย์เล็กๆก็ได้ค่ะของล่องของเล่นหนังสือกระตุ้งกระตุ้น

0: น้องๆได้หมดเลยนะคะน้องๆได้หมดเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางครั้งบางพื้นที่ขาดแคลนน้องๆยังไม่มีอุปกรณ์ของเล่นหนังสือการ์ตูนน้องๆชอบอ่านแต่ไม่มีหนังสือนะคะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะรวมไปถึงชุดชั้นในค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ
0: าจารย์ไม่ได้ทะลึ่งนะคะกางเกงในเสื้อในที่น้องไม่ได้ใช้จะมีที่รับนำไปประหยัดนำไปทำพลังงานได้ค่ะ
1: อัน
0: นี้คือเรื่องจริงเลยค่ะนำไปทำเป็นพลังงานได้หมดเลยค่ะตรงจุดนี
2: ้และอีกอย่างหนึ่งพอดีผมนึกออกพอดีมันก็จะมีน้องๆบางคนเนี่ยสมมติเขามีรองเท้ายี่ห้อA อย่างงี้เนา
0: ะ
2: แล้วว่าเอิร์นยี่ห้อ A เนี่ยมันออกคอลเลกชันใหม่มาเนี่ยเขาจะเอาอีคู่เก่าเนี้ยไปขายไปประมูลเพื่อที่จะได้เงินมาบางส่วนแล้วก็เอาไปซื้ออันใหม่
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างเงี้ยมันก็เป็นการหมุนเวียนได้อย่างเงี้ยดีนะเดี๋ยวนี้แบบเด็กคิดแบบนี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย
0: รวมไปถึงบางท่านนะคะน้องๆบางคนเนี่ยชอบสะสมของคำว่าของสะสมเนี่ยมูลค่าย่อมเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่
0: สมมติว่าน้องซื้อตุ๊กตาวันนี้ราคา500บาทสมมตินะคะ500บาทแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่น limited edition หรือว่ารุ่นหายากในอนาคตรุ่นนี้อาจจะ700 1,000 ก็ได้ค่ะน้องก็ได้เงินมาหมุนเวียนนะคะ
2: ใช่ใช่
0: แต่ที่สำคัญค่ะเป็นแนวคิดของคนญี่ปุ่นคือทำให้บ้านไม่รกพอบ้านไม่รกเนี่ยเราก็จะมีรายได
1: ้
0: เราก็จะรู้ว่าอะไรจำเป็นต้องใช
1: ้
0: หรือเราไม่ต้องใช้บางท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะลองดูสิคะว่าในครัวเราอะค่ะน้ำปลาหมดอายุกี่ขวดแล้วนะคะหรือว่าเสื้อผ้าเยอะบางครั้งเนี่ยคุณป๊อปปี้สั่งของมาเยอะเคยสังเกตไหมคะอีก3ลังยังไม่ได้แกะเลยสั่งมาอีกแล้วถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักการแชร์ลิงการแบ่งปันสำหรับน้องๆที่พร้อมนะคะเสื้อผ้าหนังสืออุปกรณ์กีฬาน้องๆบางคนนะคะสีกล่องอะค่ะสมมติว่ายาวเท่านี้นะคะน้องๆบางคนใช้ไปนิดนึงอะค่ะอุ๊ยกล่องสวยซื้อใหม่ค่ะแต่สีย
2: ังได้ใช้ได้อยู่ไง
0: ไม่ใช้ค่ะ
2: น้องก็
0: เอาไหนอะคะ
2: แล้วนั่นก็จะต้องไม่ทิ้งนะลูก
0: ก็เลยกลายเป็นว่าที่บ้านเรามีของเยอะโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้
2: ใช่
0: แต่ตัวอาจารย์นะคะต้องเล่าก่อนเลยว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวนะคะขออนุญาตแชร์ลิงก์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆอาจารย์จะบอกว่าตัวอาจารย์เนี่ยอบรมที่โรงแรมเขาก็จะเชิญอาจารย์ไปอบร
1: ม
0: ไปเป็นผู้รับฟังการบรรยายอะค่ะที่โรงแรมก็จะมีดินสอให้เรา
2: ใช่
0: อาจารย์ก็นำกลับบ้านพอแจกเพราะเขาอบรม
1: ใช่
0: นะคะอาจารย์ก็เรียนสอนนะคะให้ลูกอาจารย์ใช้ลูกอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่คะเพื่อนหนูขออะไรนะคะลูกเพื่อนหนูขอเพื่อนหนูขอไปทำไมคะเพื่อนหนูอยากได้แบบนี
1: ้
0: แล้วหนูให้ไหมคือบางครั้งคือแท่งมันเล็กแล้วอะค่ะหนูก็ให้ค่ะจนบางครั้งเราเคยไปบ้านลูกเพื่อนบ้านเพื่อนของลูกครั้งนึงดินสอค่ะของลูกเราอยู่ที่บ้านเพื่อนเต็มเลยซึ่งไม่ใช่ดินสอราคาแพงนะคะเป็นดินสอที่จากการที่อบรมเนี่ยแหละค่ะ
2: แล้วลูกเก็บมา
0: ใช่ค่ะคือสมัยก่อนนะคะต้องเล่าก่อนว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นการสอนลูกเราที่ผิดยอมรับก่อนเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราป้อนสิ่งที่เราคิดว่าลูกเราอยากได้ให้กับลูกคนโตแต่พอเราดูพฤติกรรมของเขาลูกเราไม่ได้อยากได้ค่ะเราไปมอบความต้องการให้กับลูกซึ่งลูกไม่ได้อยากได
1: ้ยัดเยียด
0: ยัดเยียดค่ะยัดเยียดความต้องการต้องบอกเลยว่ายัดเยียดความต้องการอะไรที่คอลเลกชันใหม่เป็นคุณแม่ขาสปอยค่ะยอมรับเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูเอาจริงๆแล้วลูกเราไม่ได้ใช้แล้วคือในสมัยก่อนที่ซื้อให้ลูกคือแบรนด์เน
1: ม
0: ซึ่งจริงๆแล้วเด็กจะมีพัฒนาการโตค่ะไปเรื่อยเราก็ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นค่ะสองลูกคนเล็กค่ะเราพลิกมุมมองใหม่ค่ะเรากลับกลายเป็นว่าเราใช้สีของพี่นี่แหละค่ะ มาให้หมดเลยค่ะเหลาจนหยดสุดท้ายค่ะ ถามว่าเราเคยถามลูกเรานะคะว่าลูกเราอายไหมที่ลูกเราใช้สีแท่งเล็กๆหรือดินสอไม้ที่แบบว่าแท่งเล็กๆแล้วบอกลูกไม่อายค่ะลูกเสียดายจนใช้จนจะหมด เราเคยพาลูกไปบอกลูกอยากได้อะไรไหมหนูซื้อเลยหนูไม่อยากได้ค่ะหนูมีแล้ว กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆเนี่ยอยู่กับความเป็นจริง อยู่กับชีวิตจริงที่บอกว่าจริงๆแล้วเรามีกับความภูมิใจของเราจบค่ะแฮปปี้เอนดิ้ง
2: ครบถ้วนนะ
0: จริงๆค่ะ
1: น้องๆน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องหลายๆเรื่องแหละ
2: มากเลย
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้น่าจะเป็นจุดสำคัญกับหลายๆคน
2: ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราพูดคุยกันมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของการ การมีรายได้การให้การสร้างรายได้อะไรต่างๆนานามากมายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่น้องๆเองนั้นจะต้องศึกษาแล้วก็รับรู้เรื่องราวของคำว่ากฎหมายด้วยนะครับสำหรับคำว่ากฎหมายนั้นมันก็จะคุ้มครองในเรื่องราวต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้สำหรับเรื่องนี้อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายคิดอยากจะประกอบอาชีพนะครับหรือว่าอยากจะไปทำ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดรายได้อย่าทำทุกอย่างผิดกฎหมายและต้องรู้กฎหมายเพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดครับนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้านะฮะเรายังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกๆท่านกันอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิงมากๆนะฮะดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์ กุลทองขอบคุณอาจารย์เอิงก่อนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราลาไปพร้อมกันนะฮะพร้อมกับพระอาจารย์ด้วยนะฮะนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณลงมาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
6: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
6: จะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
6: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
7: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนด้านการตลาดต่างประเทศนะคราวที่แล้วเราพูดถึงการตลาดในประเทศใช่ไหมคะทีนี้การผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยเราก็มีการให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรนะโดยในอดีตเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าขั้นปฐมซึ่งมีราคาถูกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เอาวัตถุดิบนะหรือสินค้าขั้นปฐมเนี่ยมาแปรรูปในประเทศซะก่อนนะเราค่อยผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนะที่มีมูลค่าเพิ่มส่งออกไปแทนนะคะเพราะนั้นเรื่องของการวางแผนด้านการตลาดต่างประเทศเนี่ยนะก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะเผื่อนักศึกษาท่านใดสนใจนะที่จะเป็นผู้ส่งออกก็ดีหรือผู้นำเข้าก็ดีนะถือว่ามีความท้าทายแต่อย่างไรก็ตามนะก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดมากทีเดียวนะคะนะเนื่องจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันนะประเทศที่มีทรัพยากรมากสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากเกินความต้องการของตลาดภายในประเทศทำให้กิจการของประเทศนั้นๆต้องเสาะแสวงหาตลาดต่างประเทศเพื่อระบายสินค้าออกสู่ตลาดของประเทศต่างๆทั่วไปแต่การที่กิจการของประเทศหนึ่งจะดำเนินธุรกิจเพื่อส่งออกสินค้าเข้าไปขายยังตลาดของอีกประเทศหนึ่งได้จำเป็นต้องศึกษาการตลาดระหว่างประเทศหรือ international marketing นะในความหมายของการตลาดต่างประเทศเนี่ยนะก็คือการตลาดที่ดำเนินงานเหมือนกับการตลาดภายในประเทศหรือว่า domestic market แต่ต่างกันตรงที่การตลาดระหว่างประเทศนั้นดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งหรือหลายๆประเทศนะที่เรียกว่า multinational marketing นะเพราะนั้นเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็จะทำให้แก้ปัญหาเรื่องของเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณสินค้าเกษตรในประเทศเนื่องจากว่าในฤดูกาลสินค้าเกษตรในประเทศนั้นมีจำนวนมากราคาจึงถูกนะเพราะนั้นจึงต้องมีการนำเอาส่วนที่เป็นส่วนเกินจากการบริโภคภายในประเทศส่งออกไปนะก็ทำให้ปริมาณสินค้าในประเทศลดลงนะส่งผลให้ราคาสินค้าแพงขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันกรณีการนำเข้านะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นนอกฤดูกาลหรือช่วงภาวะขาดแคลนสินค้านะโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นในทางการเกษตรเนี่ยสินค้าหายากนะราคาจึงแพงดังนั้นจึงมีการส่งเสริมการนำเข้านะอาจจะเป็นรูปแบบของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะที่ประเทศนั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือว่าไม่มีศักยภาพในการผลิตที่เทียบเท่ากับต่างประเทศนะจึงส่งเสริมการนำเข้านะแล้วก็ทำให้ปริมาณสินค้าในประเทศนั้นมีมากขึ้นนะผู้บริโภคหาได้ง่ายมากขึ้นนะราคาจึงถูกลงนะอันนี้ก็ทำให้เสถียรภาพด้านราคาและปริมาณนั้นมันดีขึ้นนะไม่ได้ผันผวนก่อนที่จะทำการส่งออกหรือนำเข้านะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะเพราะว่าในแต่ละประเทศนั้นมันมีความแตกต่างนะในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็สินค้าจึงสามารถที่ทำให้เกิดการสนใจที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันได้นะคะเนื่องจากการตลาดระหว่างประเทศนั้นทำใหเกิดการค้าระหว่างประเทศหรือว่า international trade นะซึ่งจะมีความสำคัญต่อประเทศพอสรุปได้คืออันแรกนะคะทำให้การผลิตขยายตัวคนมีงานทำมีรายได้เพิ่มนะท
ทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีนะเพราะว่าสินค้านั้นมีตลาดกว้างขวางออกไปยังต่างประเทศนะข้อที่สองนะก็คือผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตไม่ได้ในประเทศมาจากต่างประเทศเช่นเครื่องมือเครื่องจักรน้ำมันหรือ

สินค้าเกษตรบางตัวนะที่ผู้บริโภคต้องการอย่างเช่นพวกผลไม้ฤดูหนาวพืชผักฤดูหนาวเป็นต้นนะคะข้อ3ค่ะก็คือทำให้รัฐบาลนั้นมีรายได้จากภาษีการส่งออกและนำเข้าสินค้าเข้าประเทศนะเพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศต่อไปข้อที่4ค่ะก็คือการส่งเสริมการส่งสินค้าไปขายยังตลาดต่างประเทศมากกว่าการนำเข้าทำให้เกิดดุลการค้าได้เปรียบหรือดุลการค้าเกินดุล นั่นเองค่ะนะมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้านะเราก็จะได้เงินตราสกุลต่างๆเข้ามาเก็บสำรองไว้ในดุลการชำระเงินนะคะเก็บเข้ามาในกองทุนสำรองระหว่างประเทศนะซึ่งในการเกินดุลการค้าก็ในขณะเดียวกันอาจจะมีการเกินดุลบริการนะแรงงานเกษตรไปทำงานอย่างประเทศต่างๆเช่นซาอุดิอาระเบียอิสราเอลเป็นต้นก็จะส่งรายได้ภาคการเกษตรกลับเข้ามานะหรือการลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศเข้ามามีมากขึ้นก็จะทำให้ดุลการเคลื่อนย้ายทุนและการเงินมีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ดุลการชำระเงินเพิ่มขึ้นนะคะประโยชน์ข้อที่5ก็คือทำให้ประเทศคู่ค้ามีความสัมพันธ์กันซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในที่สุดนะ อาจจะเป็นคู่ค้านะที่เป็นประเทศจีนนะที่เรามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานหรือประเทศคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะอีก9ประเทศนะซึ่งก็จะมีการเจรจาเพื่อที่จะลดอัตราภาษีทางการค้าลงนะตามที่ได้ไว้นะคะได้กำหนดไว้กับสมาชิกเพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะต่อการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้นเหตุผลที่กิจการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะอันดับแรกก็คือเพื่อหวังกำไรนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการในการทำธุรกิจส่งออกนำเข้าต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะหวังกำไรนะจากการค้าขายระหว่างประเทศถ้าพวกเขาคิดว่าถ้าจำหน่ายสินค้าในประเทศกำไรอาจจะน้อยนะอาจจะทำการส่งสินค้าไปขายตลาดต่างประเทศเพื่อหวังกำไรมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีค่าเงินที่สูงกว่าประเทศไทยนะก็จะได้กลับมาเป็นรูปแบบของเงินบาทในปริมาณที่มากขึ้นก็ถือว่าเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเช่นผักสดลำไยทุเรียนกล้วยหอมเนื้อไก่หมูสดเป็นต้นนะอันนี้ก็สามารถที่จะจำหน่ายในตลาดภายในประเทศได้ตามปกติแต่ถ้าคิดว่าถ้าเราแบ่งเกรดนะอาจจะเป็นเกรด A หรือเกรดพรีเมียมนะเพื่อที่จะส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศเช่นฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะตรงนี้ก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นนะมีต้นทุนทางการตลาดที่สูงแต่ว่าเมื่อจำหน่ายกลับเมื่อได้กำไรกลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีกำไรก็จะมีกำไรสุทธินะสูงกว่ากรณีขายในประเทศนะอันที่สองก็คือเพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มที่จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงนะสามารถตั้งราคาต่ำต่อสู้กับคู่แข่งขันได้นะอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตนั้นมีปริมาณการผลิตที่มีมากเพียงพอที่จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็ราคาต่อหน่วยลดลงนะอันที่3ก็คือเพื่อการขยายตลาดให้มีมากขึ้นนะมีมากแห่งขึ้นตลาดแห่งใดที่ขายได้กำไรน้อยก็ยังมีกำไรจากตลาดแห่งอื่นมาชดเชยแล้วก็ทำการผลิตขยายตัวมีการว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เราอาจจะมีการโปรโมทเปิดตลาด

อย่างประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นๆนะอาจจะเป็นเปิดตัวยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางหรืออเมริกาใต้เป็นต้นนะหรือแถบอินเดียนะหรือพื้นที่อื่นๆในประเทศจีนนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้โอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นการลดความเสี่ยงด้วย4ก็คือเพื่อสนองนโยบายของประเทศพัฒนาที่ลดอัตราภาษีและนำสินค้าจากต่างประเทศที่กำลังพัฒนาเข้ามาในประเทศเป็นลักษณะของการให้ GSP นะให้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีนักศึกษาบางคนอาจจะได้ยินนะเรื่องของการให้สิทธิ์ GSP ประเทศไทยก็ได้รับเคยได้รับสิทธิพิเศษ GSP ในการส่งออกกุ้งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะหรือนโยบายการส่งเสริมการลงทุนนะ investment promotion นะกิจการจึงฉวยโอกาสเข้าไปลงทุนหรือส่งสินค้าเข้าตลาดต่างประเทศนอกจากจะส่งสินค้าไปอย่างเดียวแล้วนักลงทุนในประเทศอาจจะสนใจไปลงทุนยังต่างประเทศหรือประเทศคู่ค้าด้วยก็ได้นะคะข้อที่5ก็คือเพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิตทำให้ต่อสู้การแข่งขันเช่นบริษัทโดจำกัดนะแห่งมลรัฐฮาวายต้องยุติการผลิตสับปะรดกระป๋องที่มลรัฐนั้นและหันมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องในประเทศไทยเพราะสามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ต่ำและส่งสินค้าสำเร็จรูปกลับไปขายในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นอันนี้ก็เลือกฐานการผลิตสับปะรดกระป๋องที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าแรงงานในสหรัฐอเมริกานั้นสูงกว่าประเทศไทยนะก็จะทำให้บริษัทลดต้นทุนค่าแรงลงได้มากนะแล้วก็เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็สามารถขายได้ทั่วโลกนะคะขั้นตอนการเข้าตลาดต่างประเทศนะอันดับแรกเนี่ยก็จะทำการประเมินสภาวะแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศนะจากนั้นทำการตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศหรือไม่ทำการตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศแห่งใดประเทศอะไรแล้วก็จะเข้าอย่างไรนะจากนั้นก็ทำการวางแผนการตลาดแล้วก็ตัดสินใจจัดการตัดสินใจการจัดองค์กรทางการตลาดไปดูขั้นแรกก่อนค่ะก็คือทำการประเมินสภาวะแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศนะก่อนการตัดสินใจเข้าตลาดต่างประเทศนะกิจการจะต้องพิจารณาสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างกับตลาดภายในประเทศเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายบริหารสามารถรอบรู้สภาวะแวดล้อมตลาดต่างประเทศอย่างได้อย่างถูกต้องนะทั้งนี้นะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจการเข้าตลาดต่างประเทศนะไม่โดยตรงก็ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อมนะเช่นเศรษฐกิจของโลกเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศการเพิ่มลดมูลค่าเงินตราเช่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะมีผลต่อประเทศคู่ค้าที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐการเพิ่มลดราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าหลายชนิดข้อจำกัดด้านการค้าระหว่างประเทศของบางประเทศเพื่อต่อต้านการแข่งขันของตลาดการเกิดตลาดใหม่เช่นสหรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศกลุ่มอาหรับสภาพโซเวียตเป็นต้นเป็นการค้าขายทางการตลาดระหว่างประเทศอย่างมากเพราะนั้นฝ่ายบริหารของกิจการของกิจการค้าระหว่างประเทศก็ควรจะพิจารณาสภาพแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศสามารถสรุปได้ก็คืออันดับแรกดูที่ระบบการค้าระหว่างประเทศดูว่า national

the international trade system นะประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีการค้าขายกับต่างประเทศแต่ระบบการค้าในบางประเทศอาจจะแตกต่างกันเช่นระบบการค้าของประเทศสังคมนิยมก็ใช้หน่วยงานรัฐบาลเป็นสถาบันการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศส่วนประเทศประชาธิปไตยประชาชนสามารถทำการค้าขายได้ตามกำลังความสามารถภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นต้นการเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าหรือภาษีศุลกากรหรือว่าที่เรียกว่า tariffs เป็นข้อจำกัดการเข้าตลาดต่างประเทศอย่างสำคัญเลยเพราะว่าภาษีศุลกากรทำให้สินค้าส่งเข้าไปขายในตลาดต่างประเทศมีต้นทุนสูงทำให้ขายสินค้าได้ยากนะอัตราภาษีศุลกากรส่วนมากเนี่ยก็จะกำหนดจากลักษณะของสินค้าน้ำหนักปริมาณหรือมูลค่าการจำกัดปริมาณการนำเข้าหรือที่เรียกว่าโควต้าคือบางประเทศเนี่ยมีสินค้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพออาจอนุญาตให้นำเข้ามาจากต่างประเทศได้เพียงจำนวนจำกัดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดเหตุผลเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้สินค้าต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับผู้ผลิตภายในประเทศการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า exchange control การที่ผู้นำเข้าจะสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐบาลเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นเพื่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศสินค้าบางอย่างที่รัฐบาลควบคุมโดยจะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าผู้นำเข้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำเข้าสินค้าดังกล่าวข้อจำกัดที่ไม่เกี่ยวกับศุลกากรไม่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรหรือทาริฟก็คือ เป็นมาตรการที่ไม่ใช้ภาษีเช่นการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเช่นสหรัฐอเมริกากำหนดรถยนต์มาตรฐานที่ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศเป็นต้นทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยต้องพิจารณาข้อจำกัดดังกล่าวก่อนส่งสินค้าเข้าตลาดต่างประเทศหรือแม้แต่ทางภาคการเกษตรสินค้าอาจจะต้องได้รับมาตรฐาน GAP แล้วก็สินค้าที่ต้องระบุว่าไม่มีการปนเปื้อนนะอันนี้ก็จะต้องมีใบรับรองจากองค์กรที่ทำการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆนะหรือสินค้าที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนนะก็จะมีใบรับรองนะคะนะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นนะส่งผลให้ราคาสินค้าที่มาขายอย่างตลาดต่างประเทศนั้นสูงกว่าคู่แข่งเพื่อลดปัญหาทางภาษีศุลกากรและข้อจำกัดทางการค้าอย่างอื่นๆกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะมีการประชุมตกลงกันเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงนะมีข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าขึ้นนะหรือเรียกว่า General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT GATT ก็มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาของการค้าระหว่างประเทศทุกปีนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประเทศหลายกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มกับประเทศนอกกลุ่มเช่นกลุ่มตลาดร่วมยุโรป EU European Economic Community หรือ Common Market EEC นะLatin American Free Trade Association นะ LAFTA Central American Common Market CACM แล้วก็ Council of Mutual Economicassistant หรือ CMEC นะ East European country
หรือแม้กระทั่งกลุ่มอาเซียนของเรานะคะก็เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องทาริฟนะหรือภาษีศุลกากรและที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะคะต่อไปก็เป็นประเด็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจนะ economic environmentข้อพิจารณาการส่งสินค้าเข้าไปขายในตลาดต่างประเทศนะซึ่งนักการตลาดระหว่างต่างประเทศจำเป็นต้องศึกษาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของต่างประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินค้าที่จะส่งออกไปยังไปจำหน่ายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามลักษณะเศรษฐกิจของตลาดต่างประเทศที่ต้องพิจารณาประการแรกก็คือโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมนะของประเทศนั้นนะหรือที่เรียกว่า industrial structure เพราะว่าจะมีผลต่อความต้องการสินค้าและบริการระดับรายได้และการว่าจ้างทำงานของประเทศเป็นต้นการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมของตลาดต่างประเทศอาจพิจารณาได้ดังนี้ถ้าเป็นแรกเริ่มที่เป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่า subsistence economicsนะเป็นประเทศที่มีลักษณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำการผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานง่ายๆไม่ได้นำเอากรรมวิธีหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเท่าไรนักก็นำมาส่วนใหญ่แล้วก็นำมาบริโภคภายในครอบครัวเกือบเสียหมดนะเพื่อผลที่เหลือจึงมีจำนวนน้อยซึ่งจะนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่มีความจำเป็นดังนั้นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ไม่สามารถเรียกร้องความสนใจจากนักการตลาดระหว่างประเทศได้มากนักเพราะว่ามีผลผลิตแค่จำกัดแค่ในประเทศแค่นั้นทีนี้ก็ถือเป็นระดับเศรษฐกิจที่เน้นทางการส่งออกวัตถุดิบนะคะคือมีส่วนเหลือจากการผลิตในบริโภคในประเทศนะส่วนเหลือก็จะสามารถส่งออกไปอย่างต่างประเทศได้นะเพราะนั้นวัตถุดิบอันนี้หรือว่า raw material exporting economy นะเพราะนั้นประเทศที่มีทรัพยากรอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมากมายสามารถที่จะส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศได้ตลอดปีแต่สินค้าบางอย่างขาดแคลนหรือผลิตในประเทศได้ไม่ดีนักหรือผลิตได้แต่ต้นทุนสูงกว่ามากแทนที่จะสั่งซื้อจากต่างประเทศนะถ้าผลิตมากจนถ้าผลิตนะประเทศนั้นผลิตเองนะก็จะมีค่าเสียโอกาสมากนะคะแล้วก็ต้นทุนที่สูงด้วยรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการส่งออกสินค้านะเช่นประเทศชิลีผลิตแร่ดีบุกและทองแดงมากคองโกและมาเลเซียผลิตยางพาราได้มากซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันได้มากเป็นต้นนะก็ทำให้ประเทศเหล่านี้เป็นตลาดสำคัญของสินค้าหลายอย่างนะเช่นเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมค้นเครื่องมือหยิบยกเคลื่อนย้ายสินค้ารถบรรทุกและอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นตลาดที่สำคัญของสินค้าบริโภคต่างๆอีกด้วยนะเพราะนั้นธุรกิจเกษตรที่อาจจะเข้าไปส่งออกสินค้าบางชนิดนะไปยังประเทศเหล่านี้นะอาจจะเป็นพวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะพวกโดรนต่างๆนะเพราะว่าทางประเทศเราเนี่ยก็ต้องการที่จะนำเอาไปใช้ในการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นนะแล้วก็ทำการส่งออกวัตถุดิบต่างๆอย่างตลาดโลกได้นะคะต่อไปก็คือประเทศที่กำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือ industrializing economics นะก็เป็นลักษณะของประเทศที่กำลังพัฒนาตัวเองให้เข้าไปสู่อุตสาหกรรมนะแม้ว่าในขั้นนี้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมจะมีจำนวนน้อยซึ่งประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตรวมของประเทศเหล่านั้นแต่ความต้องการสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศนะก็จะลดน้อยลงและหันมานำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปเพื่อที่จะนำเข้า
กระบวนการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศต่อไป

ประเทศที่กำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมเช่นอียิปต์ฟิลิปปินส์อินเดียบราซิลเป็นต้นนะก็แต่ละประเทศเนี่ยก็ยังมีความต้องการสินค้าแปลกๆใหม่ๆที่ต้องซื้อจากต่างประเทศปีๆหนึ่งก็เป็นจำนวนมากนะ

เศรษฐกิจลักษณะอุตสาหกรรมนะ Industrial Economics ก็เป็นลักษณะประเทศที่มีเศรษฐกิจเน้นทางด้านการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากและการผลิตขนาดใหญ่ทำให้ต้นทุนต่ำเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายให้แก่ประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบอื่นสินค้าออกส่วนมากจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปขณะเดียวกันจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าประเภทวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งเป็นทางนำไปสู่ความมั่งคั่งทางอุตสาหกรรมในที่สุดนะเพราะนั้นประเทศลำดับที่4เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะสามารถที่จะผลิตสินค้าออกเป็นจำนวนมากและเป็น mass product นะคะข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจประการที่2ถัดไปก็คือลักษณะการกระจายรายได้ของประเทศนะคะหรือว่า country's income distribution นะหลังจากที่เราได้รู้รูปแบบของเศรษฐกิจของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะในเรื่องของการกระจายรายได้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าถือว่าเป็นตัวสะท้อนกำลังซื้อของประเทศนั้นๆ นะคะเนื่องมาจากระบบการปกครองของบางประเทศเช่นประเทศสังคมนิยมประเทศประชาธิปไตยเป็นต้นเนี่ยประชาชนของประเทศมีการทำงานแล้วก็มีรายได้แตกต่างกันไปทำให้อำนาจการซื้อไม่เท่าเทียมกันข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระจายรายได้ของประชากรอาจพิจารณาได้จากครอบครัวส่วนมากมีรายได้ต่ำมากหรือครอบครัวส่วนมากที่สุดมีรายได้ค่อนข้างต่ำมากครอบครัวส่วนหนึ่งมีรายได้ต่ำส่วนมากมีรายได้สูงนะครอบครัวทั้งรายได้ต่ำปานกลางและสูงครอบครัวส่วนมากมีรายได้ปานกลางทับเทียมกันนะเพราะนั้นในการแบ่งเซกเมนต์ของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละประเทศนะก็จะมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจรายได้สูงรายได้ปานกลางรายได้ต่ำนะสัดส่วนก็จะมีความแตกต่างกันครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกันก็จะมีผลต่อนักการตลาดระหว่างประเทศที่จะต้องพิจารณาก่อนการส่งออกการพิจารณาครอบครัวอาจจะดูตามพื้นที่ก็ได้นะคะหรือเป็นภาคของประเทศนะเราก็จะได้รู้ว่าทั้งภาคที่เป็นเมืองนะหรือมีรูปแบบของประชาชนที่มีความเป็นอยู่แบบตัวเมืองเนี่ยก็จะมีค่าของชีพสูงรายได้สูงแตกต่างจากพื้นที่ที่มีครอบครัวที่เป็นชนบทนะก็จะมีค่าของชีพต่ำรายได้ต่ำต่อไปก็จะมาดูเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมายนะคะ political legal environment นะก็เป็นความแตกต่างทางด้านการเมืองและกฎหมายของประเทศจะมีผลต่อการส่งเสริมการนำสินค้าเข้าหรือความพอใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมีปัจจัยบางประการที่นักการตลาดควรนำมาพิจารณาตลอดต่างประเทศนะพอสรุปได้ก็คืออันดับแรกเลยค่ะเรื่องของทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการซื้อสินค้าต่างประเทศนะคะด้านประชาชนจำนวนมากและรัฐบาลของตลาดต่างประเทศสนับสนุนและยินดีซื้อสินค้าต่างประเทศประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวจะเป็นตลาดที่ท้าทายผู้ส่งสินค้าออกอย่างมากตรงกันข้ามประเทศที่รัฐบาลมีนโยบายจำกัดการนำเข้าเช่นจำกัดการขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าจำกัดจำนวนโควต้าการนำเข้าแต่ส่งเสริมการส่งออกเป็นต้นเป็นการยากที่จะส่งสินค้าเข้าไปยังไปขายในประเทศดังกล่าวนะคะเช่นประเทศอินเดียเป็นต้นต่อไปก็จะเป็นความมั่นคงทางการเมืองค่ะแม้ว่าการเมืองกับการค้าเป็นคนละส่วนกันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผลกระทบทางด้านการเมืองทำให้ธุรกิจเนี่ยธุรกิจการค้าต่างๆอาจต้องผันแปรเปลี่ยนแปลงหรือหยุดชะงักลงทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ดังนั้นความไม่มั่นคงของรัฐบาลการเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศ
การเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลการปฏิวัติรัฐ

ประหารการยึดอำนาจเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อนักการตลาดระหว่างประเทศต้องตัดสินใจแก้ไขการบริหารการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะการของประเทศดังกล่าวประเด็นต่อไปก็คือระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของรัฐบาลระบบการเงินของประเทศคู่ค้าใช้เงินสกุลอะไรซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ส่งออกหรือไม่บางประเทศขายสินค้าให้แล้วไม่สามารถรับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศแต่ต้องซื้อสินค้าจากประเทศนั้นเข้าประเทศตัวเองการลงทุนในตลาดต่างประเทศสามารถนำผลกำไรออกนอกประเทศได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะนำออกมาในลักษณะสินค้าหรืออย่างไรนอกจากข้อจำกัดทางด้านการเงินของรัฐบาลแล้วมูลค่าเงินตราที่ทำการซื้อขายจะมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศเช่นมูลค่าเงินบาทตกต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นจะทำให้ประเทศผู้นำเข้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ในราคาแพงกว่าเดิมตรงข้ามลูกค้าต่างประเทศที่จะซื้อสินค้าจากไทยจะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นในจำนวนเงินต่างประเทศเท่าเดิมอันนี้กรณีที่เป็นมูลค่าเงินบาทตกต่ำก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่านั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของระบบการบริหารของประเทศหน่วยงานของรัฐบาลที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศช่วยให้นักการตลาดระหว่างประเทศสามารถเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเข้าตลาดต่างประเทศเหล่านั้นเช่นพิธีการทางด้านภาษีศุลกากรการส่งออกและนำเข้ามูลค่าทางการตลาดการขนส่งการประกันภัยการท่าเรือเป็นต้นบางประเทศเนี่ยมีบริการอำนวยความสะดวกที่ดีแต่เจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าบริการหรือเงินรางวัลจากผู้ส่งออกหรือนำเข้าเป็นผลทำให้สินค้ามีต้นทุนมากขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม cultural environment ก็เป็นลักษณะอิทธิพลที่ทำให้ความลำบากที่ทำความลำบากให้แก่การจัดการการตลาดระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างและความพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกหาซื้อสินค้าและบริการวัฒนธรรมประกอบด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีรสนิยมภาษาความสง่างามทางด้านศิลปะการแสดงดนตรีขับร้องดิสีตีเป่ากลุ่มของสังคมการปกครองและการเมืองเป็นต้นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกธุรกิจกล่าวคือกิจการไม่สามารถควบคุมดัดแปลงแก้ไขได้ทันทีจึงจำเป็นต้องพิจารณาศึกษาตลาดต่างประเทศหรือแม้แต่ภาคหรือกลุ่มของผู้บริโภคในแต่ละประเทศซึ่งจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมความพอใจการซื้อสินค้าการเชื่อถือและศาสนาที่แตกต่างจะมีผลต่อการเสนอขายสินค้าของนักการตลาดระหว่างประเทศเช่นชาวตะวันตกกับชาวตะวันออกต่างมีความแตกต่างในด้านการบริโภคอาหารสภาพความเป็นอยู่รสนิยมการแต่งกายการฟังเพลงดนตรีเป็นต้นในขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่2หลังจากที่เราวิเคราะห์สภาวะทางการตลาดแล้วเราก็จะทำการตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศหรือไม่นะกิจการจะเข้าตลาดต่างประเทศหรือไม่นั้นเนี่ยก็มีข้อพิจารณาหลายประการซึ่งขึ้นต่อลักษณะความพร้อมของกิจการเองและจุดมุ่งหมายของกิจการเหล่านั้นว่าจะทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือทำเฉพาะภายในประเทศนะถ้ากิจการมีนโยบายและจุดมุ่งหมายทางการตลาดระหว่างประเทศก่อนตัดสินใจว่าจะเข้าดำเนินการการตลาดระหว่างประเทศหรือไม่ก็ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ค่ะอันแรกต้องการขายในตลาดต่างประเทศเป็นอัตราส่วนเท่าใ
ต่อยอดขายทั้งสิ้น

ของกิจการบางกิจการก็เป้าหมายการขายตลาดต่างประเทศมากน้อยแตกต่างกันนะกิจการจะเลือกการเข้าตลาดเพียงจำนวนน้อยจำนวนน้อยตลาดนะอาจจะมีไม่กี่ประเทศนะคะแต่ดำเนินงานทางการตลาดให้เข้มข้นและมุ่งเป้าหมายการขายให้ได้มากที่สุดหรือจะเข้าตลาดต่างประเทศจำนวนมากแห่งจำนวนมากแห่งหลายๆประเทศแต่ขายแต่ละตลาดจำนวนน้อยนะก็เป็นการกระจายตลาดนะเป็นการกระจายปริมาณสินค้าในแต่ละตลาดเพราะบางตลาดอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะต่อไปกิจการต้องเลือกชนิดของตลาดต่างประเทศที่จะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายหรือก็คือความเหมาะสมของสินค้าที่กิจการจะนำเข้าไป จัดจำหน่ายในตลาดนั้นอาจพิจารณาได้จากปัจจัยบางอย่างเช่นลักษณะสินค้าปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประชากรและรายได้บรรยากาศทางการเมืองวัฒนธรรมสังคมเป็นต้นต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่3ค่ะก็คือการตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดแห่งใดนะภายหลังได้ตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศอย่างแน่นอนแล้วนะอาจจะสัดส่วนเพียงน้อยหรืออาจจะสัดส่วนมากก็ตามนะขั้นตอนต่อไปกิจการก็ต้องพิจารณาจะเข้าตลาดแห่งใดเพราะว่าตลาดทั่วโลกเนี่ยมีหลายประเทศเลยนะประเทศหรือกลุ่มของประเทศใดบ้างที่จะเป็นตลาดต่างประเทศตามนโยบายและจุดมุ่งหมายทางการตลาดของกิจการซึ่งตัวแปรจากตลาดต่างประเทศแต่ละแห่งนะอาจจะนำมาพิจารณาก่อนการตัดสินใจได้แก่ขนาดของตลาดความเจริญเติบโตของตลาดต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจการเปรียบเทียบทางด้านการแข่งขันแล้วก็ระดับของการเสี่ยงภัยเป็นต้นข้อพิจารณาตลาดต่างประเทศดังกล่าวก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงอัตราส่วนของโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศถ้าพิจารณาอย่างละเอียดนะก็ควรศึกษาได้จากการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะที่มันมีความละเอียดมากขึ้นนะมีความชัดเจนมากขึ้นก็จะศึกษาในเรื่องของการกะประมาณตลาดปัจจุบันที่อาจจะเป็นไปได้นะหรือว่าทำการ estimate of current market potential นะเนื่องจากตลาดต่างประเทศนั้นมีหลายแห่งกิจการก็ต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบแต่ละตลาดจากข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมินะทุติยภูมิก็อาจจะจากกระทรวงการต่างประเทศกรมศุลกากรนะกรมพาณิชย์นะปฐมภูมิก็อาจจะขอความอนุเคราะห์จากกรมพาณิชย์ในการที่จะไปประสานงานกับเซลแมนยังตลาดคู่ค้าได้นะคะหรือจะเดินทางไปยังประเทศผู้นำเข้านะเพื่อที่จะหาข้อมูลเชิงลึกนะถึงความต้องการนะที่จะนำเข้าสินค้าเหล่านั้นอันนี้ด้วยผ่านทางการสนับสนุนจากทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะหรืออาจจะทำการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยตลาดของกิจการเองนะทำการพยากรณ์ตลาดในอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้หรือ forecast of future market potential การคาดหมายหรือการพยากรณ์ตลาดในอนาคตบางครั้งก็จะเป็นการยากที่จะคาดหมายได้ถูกต้องนะเพราะสภาวะแวดล้อมในตลาดต่างประเทศผู้วิจัยไม่อาจจะทราบได้แน่นอนเช่นความมั่นคงของรัฐบาลระบบเงินตรากฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นแต่กิจการจำเป็นต้องทำการพยากรณ์ให้ละเอียดมากที่สุดทำการพยากรณ์การขายที่อาจจะเป็นไปได้หรือว่า forecast of sale potential ก็เป็นการพยากรณ์การขายที่จะทำให้กิจการทราบในส่วนการครองตลาดหรือว่า market share ที่อาจเป็นไปได้การวิเคราะห์ดังกล่าวก็จะทำให้เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมของตลาดทางด้านผู้บริโภคและองค์กรของรัฐบาลที่มีต่อการค้าในวิธีถั

ไปก็คือการพยากรณ์ต้นทุนและผลกำไร forecast of cost and profit ต้นทุนจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการเข้าตลาดต่างประเทศเช่นการส่งออกโดยตรงการส่งออกโดยผ่านตัวแทนในประเทศการให้สิทธิการผลิตในต่างประเทศการมีตัวแทนจำหน่ายในตลาดต่างประเทศการเข้าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเป็นต้นดังนั้นการกิจการก็จะเลือกวิธีการเข้าตลาดแบบใดก็อาจคำนวณหาต้นทุนได้และอาจประมาณการผลกำไรต่อหน่วยได้การกับประมาณอัตราการผลตอบผลของผลตอบแทนจากการลงทุนก็เป้าหมายสำคัญของธุรกิจไม่ว่าดำเนินการภายในหรือต่างประเทศก็ตามก็ย่อมจะหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทนถ้าผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราต่ำกิจการก็ไม่อาจจะดำเนินต่อไปได้นะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควรสูงถึงจุดที่ต้องการซึ่งประกอบไปด้วยอัตราส่วนที่กิจการต้องการความเสี่ยงภัยและความไม่แน่นอนของตลาดต่างประเทศแห่งนั้นการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนจึงต้องศึกษาสภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาดในต่างประเทศอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลวิกฤตการทางการเงินการลดค่าหรือเพิ่มค่าของเงินตราเป็นต้นก็เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าไปตลาดต่างประเทศแห่งใดถึงจะดีที่สุดการตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศอย่างไรนะก็กลยุทธ์การเข้าตลาดต่างประเทศอาจจะกำหนดได้3แบบไม่ว่าจะเข้าตลาดโดยการส่งออกนะหรือการทำแบบลงทุนร่วมค้านะหรือการเข้าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเลยนะถ้าเป็นในรูปของการส่งออกนะก็จะเลือกช่องทางได้2ลักษณะก็คืออาจจะเป็นแบบการส่งออกทางอ้อมหรือ indirect export นะก็เป็นกิจการที่จำหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนหรือคนกลางภายในประเทศของกิจการเองหรือตัวแทนคนกลางที่จะจำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศทำให้กิจการไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออกทำให้เสียต้นทุนการตลาดต่ำอันที่สองอาจจะทำการส่งออกทางตรงหรือ direct exportกิจการก็ต้องเลือกทำเลการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยตรงนะโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือคนกลางก็จะมีต้นทุนการทางการตลาดมากขึ้นในลักษณะของการร่วมลงทุนกับกิจการในต่างประเทศนะหรือว่า joint venture นะก็จะเป็นการเข้าตลาดนะโดยที่ทำการร่วมลงทุนกับกิจการของต่างประเทศนะอาจจะเป็น4วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการให้สิทธิ์การผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ผลิตในต่างประเทศหรือจะทำการจ้างโรงงานผลิตสินค้าให้ในตลาดต่างประเทศนะหรือจะเป็นการทำสัญญาร่วมทุนทางด้านการบริหารนะหรืออาจจะเป็นการเป็นเจ้าของร่วมลงทุนกับกิจการในตลาดต่างประเทศในรูปแบบของการเข้าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายเพราะว่าจะต้องนำเงินลงทุนจำนวนมากเข้าไปสู่ตลาดต่างประเทศเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีการหวังผลตอบแทนได้ในระดับที่สูงกว่าบรรดาวิธีอื่นนะคะแล้วก็จะเกิดการจ้างงานในต่างประเทศนั้นด้วยในขั้นตอนที่5ค่ะก็คือการตัดสินใจกำหนดแผนการตลาดนะหลังจากที่กำหนดวิธีการเข้าแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำการตัดสินใจกำหนดแผนการตลาดโดยอาจจะเตรียมส่วนผสมทางการตลาดนะอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปก็คือ 4P นะที่เป็น Market Mix นะโดยตัว P ตัวแรกก็คือ Product นะอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวจูงใจที่ทำให้เกิดการลงทุนหรือการส่งออกอย่างต่างประเทศนะอันนี้ก็มีข้อพิจารณาก็คือนำผลิตภัณฑ์เข้าตลาดต่างประเทศโดยไม่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะหรือนำผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าตลาดเนี่ยทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นที่ยอมรับ

รงกับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดแห่งนั้นโดยเฉพาะเรื่องของอย.แต่ละประเทศก็มีระเบียบไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นต้องผ่านอย.แล้วก็ผ่านการจดลิขสิทธิ์แบรนด์ในประเทศนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเราอย่าไปคิดว่าเราจดในประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกแล้วแล้วก็นำเอาไปใช้ในต่างประเทศอันนั้นไม่ได้นะต้องไปจดอีกครั้งในตลาดต่างประเทศหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยที่มันสอดคล้องกับความต้องการในตลาดต่างประเทศนั้นจริงๆในขั้นตอนของโปรโมชั่นนะก็ต้องอาศัยสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือใช้พนักงานขายโดยตรงหรือการส่งเสริมการขายที่มีหลากหลายวิธีนะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารด้วยการกำหนดราคานะก็เป็นการกำหนดราคาที่ไม่ทำให้ทางตลาดต่างประเทศนั้นเกิดความเสียเปรียบนะหรือถ้าเกิดเราทำการส่งออกไปด้วยราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดั้มราคาก็อาจจะถูกปฏิเสธการให้สิทธิ์ GSP ได้แล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะตัวเพรสนะคะหรือ distribution channel เนี่ยก็ดูช่องทางที่หลากหลายที่มันเชื่อมโยงกับช่องทางการตลาดของประเทศนั้นๆให้ได้นะคะอาจจะมีการผ่านคนกลางนะเพื่อได้ทำประโยชน์ให้แก่กิจการให้มากที่สุดต่อไปเรื่องของการตัดสินใจในการกำหนดองค์กรการตลาดนะองค์กรการตลาดก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนกการส่งออกนะต้องใช้พนักงานที่มีความชำนาญอย่างไรบ้างนะคะหรือการจัดองค์กรเป็นลักษณะของฝ่ายการค้าระหว่างประเทศการจัดองค์กรเพื่อการทำการค้าระหว่างประเทศนะนะเพราะนั้นในการจัดองค์กรเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการบริหารการตลาดเพื่อให้มีสภาพคล่องนะแล้วก็มีความทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการตลาดของประเทศนั้นๆ นะคะว่าจะให้สิทธิ์ในการยอมรับในการจัดตั้งองค์กรในการตลาดของผู้ส่งออกอย่างไรนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนการจัดการผลิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่8แล้วนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องทักษะชีวิตกับการบูรณาการหลักปฏิบัติที่ยั่งยืนค่ะทักษะชีวิตนะคะหมายถึงความสามารถที่เราสามารถดำเนินชีวิตนะคะอย่างมีเหตุและมีผลและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารการจัดการอารมณ์ทักษะชีวิตนะคะก็จะช่วยให้เราปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านการเรียนการทำงานหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือมีทักษะที่ดีนะคะในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เราเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตเราด้วยส่วนความยั่งยืนนะคะก็หมายถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดผลยังต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะหรือทรัพยากรคนรุ่นต่อไปตัวอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการดูแลธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายโลกความยั่งยืนนะคะก็เป็นแนวทางที่จะทำให้ทุกๆคนนะคะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล นะคะทั้งทางแนวคิดนี้นะคะก็สัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าทั้งสองส่วนนี้นะคะเป็นทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ในระยะเวลาที่ยาวด้วยค่ะต่อไปเรามาดูทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะคะทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่เราควรจะมีก็คืออย่างแรกเลยก็คือการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์ก็คือกระบวนการที่เราคิดอย่างมีเหตุและมีผลไม่เชื่อสิ่งใดโดยที่เราไม่พิจารณาก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นที่เรายังไม่ได้พิจารณานะคะก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสังคมออนไลน์นะคะการคิดเชิงวิพากษ์จึงสำคัญมากนะคะมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ข่าวสารนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นนะคะไม่หลงเชื่อนะคะกับข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ปลอมแปลงมานะคะคนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะสามารถตั้งคำถามแล้วก็สามารถที่จะค้นหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการใช้ชีวิตนะคะในการทำงานในการเรียนต่างๆนะคะเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีนะคะ AI นะคะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะที่จะทำให้พวกเรานะคะเป็นข้อมูลต่างๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลใดควรระวังนะคะการคิดเชิงวิพากษ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเราจะต้อง

เปิดใจฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีเหตุผลเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็มักจะตั้งข้อสงสัยแล้วก็มุมมองจากเรื่องราวต่างๆนะคะเมื่อเราคิดเป็นนะคะคิดวิเคราะห์ได้เราก็จะไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะทำให้เราอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ด้วยค่ะค่ะต่อไปในข้อที่2ก็คือการจัดการอารมณ์ถ้าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในโลกต่างๆมากยิ่งขึ้นความสามารถในการเข้าใจความควบคุมการแสดงออกทางด้านอารมณ์นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะคะในโลกของยุคศตวรรษที่21นะคะก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นความเครียดจากการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การมี AI ก็ถือว่าเป็นทักษะของคนที่ใช้ยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าเราจะรู้จักระงับอารมณ์ไม่ตอบโต้เมื่อเราถูกวิจารณ์ในโซเชียลเราจะเห็นนะคะข้อมูลต่างๆนะคะที่เราลงไปในโซเชียลแล้วมีการพูดถึงในการพิมพ์ต่างๆไปนะคะถ้าเรามีวุฒิทางอารมณ์นะคะคนที่มี EI สูงนะคะเขาก็จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะทำงานเป็นทีมได้นะคะแล้วก็รับมือกับแรงกดดันได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ยังเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ลดความขัดแย้งในสังคมนะคะถ้าเรามีทักษะตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยค่ะต่อไปเรามาดูทักษะการสื่อสารนะคะข้อที่3นะคะก็คือทักษะการสื่อสารนะคะก็ถ้าเรามีการทักษะการสื่อสารที่ดีนะคะการส่งสารและการรับสารก็จะมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการฟังการอ่านหรือการเขียนต่างๆการใช้ภาษากายต่างๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการสื่อสารเนี่ยไม่จํากัดนะคะแค่เราพบหน้ากันเราก็จะมีการออนไลน์ต่างๆนะคะในช่องทางของแชทอีเมลหรือโซเชียลมีเดียต่างๆผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใช้คำพูดที่สุภาพแล้วก็ช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนอกจากนี้นะคะควรฝึกการสื่อสารแบบสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดนะคะซึ่งทักษะนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้การทำงานการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลค่ะต่อไปมาดูข้อที่4การทำงานร่วมกันการที่บุคคลต่างๆนะคะสามารถทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะคะการทำงานนั้นร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของเราได้สื่อสารได้อย่างไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราสามารถประชุมออนไลน์ได้นะคะหรือสามารถที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและกันได้งานก็จะมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าองค์กรของเรานะคะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะยกตัวอย่างเครื่องมือที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายมากนะคะเช่นนะคะ Google Workspace นะคะหรือ Microsoft Teams นะคะจะช่วยทำให้ทำงานง่ายแล้วก็เป็นระบบนอกจากนี้นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและบรรยากาศที่ดีนะคะก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนมีเป้าหมายไปในทางที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมจึงต้องใส่อาศัยการทำงานเป็นทีมค่ะค่ะทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงการที่เราแสวงหาความรู้โดยไม่มีขีดจำกัดนะคะไม่ได้ว่าอยู่ในแค่ห้องเรียนนะคะแต่เป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนนะคะหรือวัยไหนก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะทักษะที่เคยสำคัญนะคะอาจจะล้าสมัยไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะในศตวรรษที่21ก็มีการปรับตัวแล้วก็โลกก็หมุนไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะเช่นประสบการณ์จริงนะคะผู้เรียนบางคนไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะแต่เราสามารถเปิดโลกทัศน์เปิดทัศนคตินะคะทั้งในคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะในด้านอาชีพแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะเมื่อเราหมั่นการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆนะคะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ค่ะต่อไปหลักบุญที่ยั่งยืนนะคะเมื่อเราเรียนรู้ตลอดชีวิตเราใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะคะสามารถที่จะใช้ในโลกยุคปัจจุบันได้นะคะเพราะว่าการบูรณาการปฏิบัติที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะก็จะจำเป็นต่อการสมดุลในเรื่องของการพัฒนาและก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนุษย์ของเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดการใช้พลาสติกได้ส่งเสริมการรีไซเคิลต่างๆได้นะคะแยกขยะได้นะคะองค์กรต่างๆก็จะนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้นะคะเพราะว่าวัตถุ
นะคะนำมาถูกใช้ซ้ำแล้วก็ลดการเสียนะคะให้น้อยที่สุดภาคธุรกิจก็สามารถจัดการเป็นพลังงานสะอาดได้นะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ลดการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็ภาครัฐก็ยังส่งเสริมความรู้ให้ความรู้กับประชาชนเยาวชนต่างๆด้วยเพื่อปลูกฝังพัฒนาจิตใจให้กับนักเด็กๆนักเรียนของเราเยาวชนของเรานะคะให้รุ่นหลังนะคะได้เติบโตนะคะอย่างเข้าใจแล้วก็ได้บูรณาการจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกนะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะต่อไปเรามาดูหลักที่สำคัญในการบูรณาการอย่างยั่งยืนนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเมื่อทรัพยากรของเรานะคะถูกใช้ไปใช่ไหมคะเราก็ต้องนำมารีไซเคิลได้นะคะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดแล้วก็รู้จักคุ้มค่าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรน้ำป่าไม้พลังงานแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะหากเราไม่รู้จักคิดใช้แบบว่าไม่รู้จักวิธีจัดการที่ดีนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนนะคะสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเสื่อมโทรมได้เพราะว่ายุคเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจึงหมายถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆยกตัวอย่างเช่นการรีไซเคิลวัสดุการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนน้ำมันหรือการใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงานธุรกิจอุตสาหกรรมก็หันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราสามารถประหยัดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดของเสียแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้ซ้ำได้ด้วยนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ช่วยโลกได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะค่ะการพัฒนาสังคมนะคะการพัฒนาสังคมก็คือการทำให้สังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพหรือความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขมีการปรับปรุงนะคะตามยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าการสร้างตึกรามบ้านช่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะก็คือมันไม่ได้มีความหมายมากต่อการพัฒนาคุณค่านะคะทางศักยภาพนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็โลกออนไลน์นะมีบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงด้วยนะคะภาครัฐและเอกชนก็ร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนทั้งในด้านเศรษฐกิจสีเขียวการจ้างงานที่เป็นธรรมการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกคนนะคะรวมถึงจิตสำนึกในเรื่องของความมีจิตสำนึกสาธารณะและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะยังจะต้องนำไปสู่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะสังคมนะคะก็ต้องมีการปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สังคมดิจิทัลแล้วก็พัฒนาสังคมที่ดีในเรื่องของนวัตกรรมความรู้ควบคู่คุณธรรมพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นสังคมก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงด้วยต่อไปเรามาดูเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะหลายๆคนก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีแนวคิดทางเศรษฐกิจนะคะที่มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนลดการใช้ของเสียให้น้อยที่สุดแล้วก็นำมาหมุนเวียนใหม่นะคะเพื่อที่จะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจนะคะแบบเส้นตรงในอดีตที่เน้นการผลิตใช้แล้วทิ้งเนี่ยซึ่งปัญหาตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะมันเป็นปัญหามานะคะขยะก็ล้นทรัพยากรก็ล่อยหลอแนวคิดนี้นะคะก็เน้นให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะมีการผลิตนะคะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ซ่อมแซมแยกชิ้นส่วนแล้วก็นำไปรีไซเคิลรวมไปถึงการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภคให้รู้จักรักษารักโลกนะคะรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะก็เป็นแนวทางสำคัญนะคะที่หลายๆประเทศนะคะหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่แล้วก็มีการแปรรูปพลังงานจากแปรรูปเศษอาหารเป็นพลังงานชีวภาพนะคะเพราะว่าลดในเรื่องของการต้นทุนในระยะยาวแต่ก็ยังเป็นการสร้างโอกาสด้วยนะคะในธุรกิจใหม่ๆที่จะเติบโตขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นะคะให้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญนะคะลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะ

เราก็ควรปลูกฝังให้กับนักเรียนนะคะได้นำไปใช้นะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะค่ะการพัฒนายั่งยืนในชีวิตประจำวันของเราการใช้ชีวิตนะคะโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆเช่นการประหยัดน้ำประหยัดไฟต่างๆลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็มีการแยกขยะอย่างถูกวิธีเพราะว่าการเลือกใช้สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยให้เทคโนโลยีนะคะต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาด้วยนะคะเกิดประโยชน์เช่นใช้แอปพลิเคชันติดตามการใช้พลังงานการซื้อของออนไลน์สนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแลนะคะทำให้เรานะคะมีความยั่งยืนนะคะและความยั่งยืนหมายถึงการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วเราก็มีพลังงานสร้างสิ่งที่ดีต่อโลกนะคะกินอาหารครบถ้วนและลดการใช้นะคะทรัพยากรนะคะที่เกินความจำเป็นด้วยการลดของเหลือก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะคะชีวิตยั่งยืนนะคะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถแก้ไขได้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันนะคะโลกก็จะสะอาดขึ้นสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถเริ่มจากตัวเราได้ค่ะการบูรณาการทักษะชีวิตและก็หลักการยั่งยืนในชีวิตประจำวันนะคะเราจะต้องนำมาบูรณาการนะคะให้เป็นทักษะในชีวิตนะคะเพราะว่าในยุคศตวรรษที่21นะคะเรามีการปรับตัวด้วยนะคะได้เรียนรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆการคิดการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับผู้อื่ นะคะหลักการยั่งยืนเนี่ยจะทำให้เรามองการไกลนะคะว่าความสะดวกนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้พลาสติกการประหยัดพลังงานการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับแนวคิดนี้นะคะจะทำให้เราสามารถวางแผนตัดสินใจรับผิดชอบวางแผนการเงินดูแลสุขภาพบริโภคสิ่งที่พอเพียงนะคะสังคมยุคดิจิทัลนะคะก็ต้องการคนที่คิดเป็นทำเป็นแล้วก็รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยนะคะวิธีการบูรณาการกันใจนะคะในชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันอาจแยกออกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นการตัดสินใจเล็กๆของแต่ละคนนะคะสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เลือกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทำให้เกิดง่ายขึ้นนะคะพกขวดน้ำส่วนตัวลดขยะจากขวดพลาสติกนะคะปิดไฟหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะคะแทนการขับรถคนเดียวก็จะช่วยลดมลพิษได้ซื้อสินค้าท้องถิ่นนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยเศรษฐกิจในชุมชนแล้วแต่ก็ยังลดการขนส่งที่สิ้นเปลืองน้ำมันด้วยแล้วก็มีการแยกขยะในบ้านนะคะให้ทำเป็นการรีไซเคิลนะคะเลือกกินอาหารจากพืชนะคะมากขึ้นนะคะการปลูกต้นไม้เล็กๆรอบบ้านนะคะก็จะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ช่วยเรื่องของมีการมุมพักผ่อนที่ดีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเช่นลดเวลาหน้าจอมือถือนะคะสร้างพลังงานหมุนเวียนในบ้านแล้วก็สามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไปด้วยค่ะการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนนะคะทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะยุคปัจจุบันนะคะซึ่งสามารถที่จะเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางสังคมการร่วมมือกันนะคะทุกภาคส่วนนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะเป็นกุญแจนะคะไปสู่ความยั่งยืนนะคะเริ่มต้นที่ดีเริ่มจากตนเองนะคะเช่นการลดการใช้พลาสติกประหยัดพลังงานแยกขยะอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงนอกจากนี้ก็สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นด้วยนะคะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะมีสินค้านะคะที่เราอุปโภคบริโภคในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบเช่นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันในสื่อสังคมออนไลน์ฝึกการเป็นผู้สร้างสังคมคุณภาพนะคะคนรุ่นใหม่นะก็จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเพราะคนรุ่นใหม่เขาก็จะมีความชอบเรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง

0: ต่างๆนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วถ้าเราสามารถที่จะให้เขาเห็นคุณค่านะคะต่างๆได้นะคะเขาเข้าใจได้นะคะแล้วเขาก็จะร่วมมือนะคะในสังคมนะคะแล้วก็มุ่งสร้างอนาคตร่วมกันกับเราด้วยนะคะต่อไปเรามาดูการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ทักษะที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะการพัฒนาองค์ความรู้นะคะการเข้ารับการอบรมการเรียนรู้นะคะต่างๆมันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วก็สามารถสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของAI นะคะหรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมนะคะหรือการคิดเชิงวิเคราะห์ก็จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับโลกอนาคตได้ดีด้วยนะคะรวมไปถึงทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็เป็นทักษะนะคะในเรื่องของนำไปใช้นะคะอีกทักษะหนึ่งนะคะก็คือทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเราได้พัฒนาความรู้แล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อทำนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็ต้องเป็นแนวทางที่เราจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะจนเกิดเป็นนิสัยนะคะจนโตนะคะเติบโตไปนะคะผู้ที่มีความรู้แล้วก็ทักษะที่หลากหลายย่อมสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆอาชีพได้เสมอนะคะเมื่อเรานำไปพัฒนาตนเองนะคะเราก็สามารถที่จะไปพัฒนาสังคมนะคะอย่างมีความสุขได้ค่ะ
1: การใช้ชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางวันที่แสนว้าวุ่นวายนอกจากการมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำอาชีพต่างๆอย่างเช่นทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะด้านภาษาหรือทักษะอื่นอีกมากมายก็ยังมีทักษะชีวิตที่คนเราต้องใส่ใจนะครับในตอนนี้ผมได้รวบรวมมา10ทักษะชีวิตที่เราสามารถพกติดตัวเอาไว้ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยทักษะชีวิตที่จะทำให้เรานั้นมีทัศนคติและจิตใจที่มั่นคงเป็นพื้นฐานให้ตัวเรานั้นปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ติดตามฟังในอาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้จ้า

10ทักษะชีวิตที่เราควรพกติดตัวไว้เริ่มที่ทักษะแรกครับทักษะการตัดสินใจการตัดสินใจกับการใช้ชีวิตนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยใช่ไหมครับคนเราแต่ละวันต้องอยู่กับการตัดสินใจมากมายและการตัดสินใจครั้งสำคัญอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเราก็เป็นได้โดยเฉพาะเมื่อเราเจอกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตัวแปรเยอะการปล่อยให้เรื่องบางเรื่องคาราคาซังยืดเยื้อเป็นความลังเลรักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ดังนั้นครับทักษะการตัดสินใจจึงมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเราอย่างมากคนที่ชอบลังเลไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเป็นนิสัยก็ลองฝึกฝนแบบนี้ครับก่อนจะตัดสินใจเลือกอะไรอย่ารีบครับใจเย็นๆสำรวจความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรเราประหม่าไหมเราคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าแยกแยะอารมณ์ของเราออกมาก่อนพยายามอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญตามอารมณ์ครับเพราะมันอาจจะทำให้เรานั้นเสียใจภายหลังได้ถ้าหากเรามีตัวเลือกเยอะๆครับเราก็ค่อยๆพิจารณาว่าเราต้องการอะไรจริงๆพิจารณาอย่างมีสติแล้วดูว่ามีทางเลือกกี่ทางมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างค่อยๆตัดทางเลือกที่เราไม่อยากได้หรือไม่จำเป็นที่สุดออกไปก่อนแล้วมันจะเหลือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะเวลาที่เรามีตัวเลือกเยอะใช่ไหมครับเรามักจะตัดสินใจเลือกได้ยากขึ้นนั่นเองทักษะการตัดสินใจที่ดีจะช่วยให้เรานั้นประเมินทางเลือกได้ง่ายขึ้นแถมยังช่วยให้สุขภาพจิตใจของเราดีขึ้นด้วยนะเพราะไม่ต้องมาปวดหัวปวดกระบาลกับความลังเลหรือมานั่งเสียใจในสิ่งที่เราเลือกไปตามอารมณ์หรือนั่งเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกต่อมาทักษะที่2ครับทักษะการแก้ปัญหาไม่มีชีวิตไหนที่ไร้ซึ่งปัญหาใช่ไหมครับเราต่างต้องเจอกับปัญหาที่เข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตของเราทั้งนั้นปัญหาล้วนเป็นครูที่จะสอนบทเรียนชีวิตให้เราได้เติบโตเป็นในวันข้างหน้าซึ่งปัญหาจะหนักหนาขนาดไหนไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเราตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบางคนเจอปัญหาชีวิตก็เลือกที่จะหนีห่างเลือกที่จะจมทุกข์ไม่ทำอะไรเลือกที่จะบั่นทอนกดตัวเองลงให้แย่กว่าเดิมหรือบางคนเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ยืดอกยอมรับปัญหานั้นและค่อยๆคิด

ค่อยๆหาทางแก้กันไปคุณฟังจะเลือกแบบไหนล่ะครับคนเรามี1สมอง2มือหากเรามีความมุ่งมั่นมากพอปัญหาที่เราเจอมันก็จะไม่หนักหนาเกินกว่าความสามารถของเราแม้บางครั้งมันอาจจะยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแก้มันไม่ได้เรื่องนี้อยู่ที่ใจของเราไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นความพยายามที่เราจะลุกขึ้นแล้วเผชิญหน้ากับปัญหานั้นซึ่งการใช้ชีวิตของเราในทุกวันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอปัญหาหนึ่งจบไปปัญหาใหม่ก็จะตามมาดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นความสามารถการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีระบบเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้ถ้าคุณฟังอยากฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีทักษะการแก้ปัญหาได้ดีก็ลองทำตามวิธีเบื้องต้นดังนี้นะครับเมื่อเราเจอปัญหาให้เราตีแผ่ปัญหาที่เราเจอออกมาให้หมดอย่าหมกเม็ดอย่าหลอกตัวเองเพราะเราจำเป็นต้องมองเห็นปัญหาของเราให้ชัดเจนเสียก่อนเราจึงจะแก้ไขมันได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อมาก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆทางเอาไว้เตรียมแผน A แผน B แผน C เตรียมเอาไว้เลยเมื่อเราพร้อมเราเตรียมตัวมาดีจะทำให้เรานั้นมีสติที่จะแก้ปัญหาได้และให้เราครับเลือกวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนั้นและที่สำคัญก็คืออย่าคาดหวังว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะบางเรื่องมันต้องใช้เวลาพยายามเก็บประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงมาแก้ไขปัญหาในครั้งต่อๆไปเพราะทุกๆปมปัญหาที่เราได้แก้ไขมันจะพัฒนากลายเป็นสกิลหรือทักษะที่ทำให้เรานั้นเก่งและแกร่งขึ้นได้หากตอนนี้ครับคุณฟังกำลังเจอปัญหาในชีวิตอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับตัวเองใจดีกับตัวเองหน่อยและอย่าถอดใจยอมแพ้นะครับต่อมาทักษะที่3ครับทักษะการคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเราได้หลายเรื่องในชีวิตเช่นการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานที่ดีด้วยบางครั้งคนเรามักปล่อยให้ความเคยชินเป็นตัวกำหนดวิธีปฏิบัติเรายึดติดกับกรอบคิดเดิมๆวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆแนวทางเดิมๆที่มันใช้ไม่ได้แล้วในยุคสมัยปัจจุบันเมื่อสิ่งเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็จำเป็นต้องปล่อยวางมันลงบ้างแล้วเรียนรู้เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์กับชีวิตนั้นต่างเกี่ยวข้องกันในหลายๆเรื่องเช่นการหางานหาเงินการค้าขายการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหากเราอยากฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถฝึกทำได้ง่ายๆครับโดยการลองฝึกทำอะไรที่เราไม่คุ้นเคยบ้างเปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับความคิดไอเดียของคนอื่นที่แปลกและอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราบ้างกล้าเรียนรู้ไม่ต้องกลัวเสียมาตรเสียฟอร์มหรือเสียหน้านะจ๊ะรวมถึงเอาตัวเองออกจากสังคมที่มีแต่ความคิดลบๆพาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดเชิงบวกอย่าดูตัดสินอะไรตามกรอบความคิดเดิมของเราและอย่าตีค่าสิ่งใดไว้แย่หากสิ่งนั้นเรายังไม่เคยรู้จักมันจริงๆต่อมาทักษะที่4ครับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะนี้สำหรับส่วนตัวผมแล้วนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเข้าถึงสื่อต่างๆได้หลากหลายช่องทางมากเราดูแต่ตัวเลขจำนวนผู้ติดตามดูแต่จำนวนยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์จนอาจจะไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งที่เรากำลังดูกำลังแชร์ต่อๆกันนั้นมันเป็นจริงหรือเท็จดีหรือแย่อย่างไรกันแน่หลายคนมักเชื่อในสิ่งที่เขาบอกต่อๆกันมาหลายคนเชื่อในสิ่งที่เขาแชร์ต่อกันมาหลายคนก็งมงายกับการแอบอ้างหลอกลวงสารพัดหรือแม้กระทั่งหลายคนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ง่ายๆหากเราฝึกให้ตัวเองนั้นมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็จะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากสื่อจากมิจฉาชีพปลอมๆได้วิธีการก็แค่ให้เรานั้นฝึกเอ๊ะใจบ้างฝึกให้ตัวเองได้หยุดคิดก่อนอย่างเช่นมีคนมาบอกว่างานนี้ดีเงินดีนะแต่ต้องโอนเงินให้มันก่อนนะมันใช่หรือนี่มีคนชวนลงทุนในหุ้นและบอกว่าได้ผลตอบแทนที่ดีได้ปันผลดีเวอร์แบบ 100% ต่อปีมันใช่ไหมนะมีคนแชร์เรื่องการทำ IF มันไม่ดีต่อสุขภาพนะให้เราหยุดคิดและหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องนี้มันอย่างไรกันแน่หากเราฝึกเป็นคนเอ๊ะไว้ก่อนก็จะช่วยให้เรานั้นได้ตั้งคำถามและไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีวิธีคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นครับต่อมาทักษะที่5ครับที่ควรพกติดตัวไว้ก็คือ
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองหรือพูดง่ายๆว่าการรู้จักหรือเข้าใจตนเองบ่อยครั้งที่คนเรามักจะสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตดีไม่รู้จะเลือกเรียนคณะอะไรดีไม่รู้จะทำงานอะไรดีนะหรือไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรเพราะเราไม่รู้จักตัวเองซึ่งในการใช้ชีวิตของคนเรามักถูกชักจูงชักนำด้วยเสียงจากคนรอบข้างจากครอบครัวจากสังคมที่เราอยู่จนไม่เคยรับฟังเสียงข้างในของตัวเองจริงๆเลยสักครั้งหนึ่งการมีทักษะตระหนักรู้ในตนเองจะช่วยให้เรานั้นค้นหาและรู้จักเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักข้อดีข้อด้อยของตนเองรู้ความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นพื้นฐานของชีวิตและการพัฒนาทักษะอื่นๆได้ดีมากๆแบบเวลาที่เราจะเลือกอะไรจะตัดสินใจทำอะไรก็ใช้เวลาสักพักถามใจตัวเองว่าเราเลือกตามคนอื่นบอกหรือไม่เราเลือกสิ่งนี้เพราะมีคนอื่นอยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหนกันเราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองหรือไม่และถ้าหากพอมีเวลาครับก็ลองสำรวจข้อดีและยอมรับข้อด้อยของตัวเองด้วยเมื่อเราตระหนักรู้ในตัวเองมากเท่าไหร่เราจะมีความสุขจากภายในมากเท่านั้นนะครับและเมื่อเราพยายามที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจะชัดเจนและดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเรามาคุยกันต่อกับทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกยุคทุกสมัยที่เราควรพกติดตัวไว้ในทักษะที่6ครับก็คือทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับเราจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะมีความห่วงใยผู้อื่นมีน้ำใจคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นรู้จักมีใจช่วยเหลือกันรู้จักเป็นผู้ให้ที่ดีมากกว่าเป็นผู้รับที่เห็นแก่ตัวเองทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฝึกได้โดยการมีใจที่เมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ยึดติดคิดแค่มุมมองของเราฝ่ายเดียวสิ่งที่พูดมานี้ครับสำหรับบางคนไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำมันไม่ได้นะครับต่อมาทักษะที่7ทักษะจัดการกับอารมณ์เรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเลยเพราะบ่อยครั้งที่อารมณ์นั้นชอบชักจูงเราให้เราทำในเรื่องที่ไม่ดีได้หากเราอยากฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ก็เริ่มง่ายๆครับโดยการยอมรับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่าปิดกั้นหลีกหนีมันปล่อยให้มันเข้ามาให้เราได้ทำความรู้จักมันได้เข้าใจมันเห็นอารมณ์นั้นแต่อย่าเข้าไปเป็นมันให้เราพิจารณาถึงเหตุผลและปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นเช่นมันเกิดจากอะไรทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แท้จริงแล้วเรากำลังคิดมากเกินไปหรือเปล่าหรือมีปมปัญหาในใจที่เรายังไม่ได้แก้ไขมันหรือเปล่าหากวันใดที่เราต้องหงุดหงิดเป็นทุกข์ซึมเศร้าครับพยายามปรับที่ใจของเรามองสุขทุกข์ให้เป็นธรรมดาของโลกและที่สำคัญก็คือมีเมตตาต่อตัวเองให้มากเพราะบางครั้งอารมณ์จะพาให้เราทำร้ายตัวเองได้ปลอบโยนตัวเองใจดีกับตัวเองฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันค่อยๆก้าวไปทีละก้าวทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของอารมณ์มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับมันไม่ใช่แบบจะฟังคลิปนี้หรือฝึกวันนี้ตัวเราจะเปลี่ยนแปลงทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเราอาจจะเผลอมีอารมณ์แบบเมื่อก่อนบ้างเผลอทำตัวแย่ไปบ้างแต่ขอให้รู้ไว้ว่าแค่เรารู้ว่าตัวเองมีอารมณ์โมโหกำลังโกรธหงุดหงิดหรือมีอารมณ์ไปในทางเสื่อมเสียใดๆก็ตามหรือมีพฤติกรรมแย่ๆแบบไหนก็ตามหากเรารับรู้ว่ามันเกิดขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเรากำลังตั้งใจสังเกตตัวเองอยู่รู้จักเพิ่มมุมมองด้านบวกนึกถึงเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเรารู้จักโฟกัสและมองหาสิ่งดีๆด้วยความใส่ใจจิตใจของเราจะเบาและสบายมากขึ้นนะครับ

่อมาทักษะที่8ที่ควรพกติดตัวไว้ก็คือทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะจ๊ะคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีก็ซื้อใจคนไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งคุณฟังคงชอบใช่ไหมครับคนที่พูดจาดีๆเพราะๆนุ่มๆ มีกาลเทศะตลกบ้างยิ้มบ้างทำให้เรานั้นอารมณ์ดีผ่อนคลายเมื่อได้ฟังหรือที่เราเรียกกันว่าคนที่มีวาทศิลป์นั่นเองซึ่งวาทศิลป์นั้นเป็นทักษะที่จะสร้างแต้มต่อในชีวิตให้เราได้มากมายดังนั้นครับหากเราอยากฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพลองยึดแนวทางเบื้องต้นดังนี้ครับให้เรามีความชัดเจนในเรื่องที่เราจะสื่อสารออกไปไม่อ้อมค้อมไม่พูดกำกวมเลือกใช้ภาษาน้ำเสียงสีหน้าท่าทางที่สุภาพสอดคล้องกับเจตนาที่พูดฝึกพูดจาชัดถ้อยชัดคำกระชับได้ใจความแสดงทัศนคติหรือมุมมอง

มถึงรู้จักฟังและตอบสนองด้วยความใส่ใจจริงๆต่อมาทักษะที่9ครับทักษะการสร้างความสัมพันธ์ทักษะนี้เป็นความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมันทำให้เรานั้นได้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้อย่างยาวนานคุณฟังลองสำรวจตัวเองครับว่าตอนนี้เรากำลังหลงลืมที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเราไว้หรือไม่เพื่อนของเราแฟนของเราพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของเราเราหลงลืมหรือตกหล่นเรื่องนี้ไปหรือไม่การรักษาและฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับคือการที่เราไม่ลืมคนคนนั้นแม้ตัวจะห่างไกลกันแต่อย่าทำให้ใจของเราห่างกันก็พอนะจ๊ะเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความจริงใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้จักเป็นผู้ให้และให้เขาคนนั้นเป็นผู้ให้กับเราด้วยเช่นกันแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กันเมื่อมีความสำเร็จก็ร่วมยินดีกันมีความทุกข์เป็นกำลังใจให้กันเพียงเท่านี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้อย่างยั่งยืนยาวนานได้และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกยุคทุกสมัยที่เราควรพกติดตัวไว้ในทักษะที่10ครับทักษะการจัดการกับความเครียดยิ่งเราเติบโตยิ่งมีเรื่องให้คิดให้เครียดให้รับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมครับความเครียดจึงเกิดขึ้นได้เสมอแต่อย่าให้มันมาทำลายชีวิตของเราความเครียดน้อยๆแบบพอดีอาจจะส่งผลดีกับชีวิตทำให้เรานั้นแอคทีฟตื่นตัวได้ดีแต่ความเครียดที่มากเกินไปความเครียดเรื้อรังจะส่งผลเสียต่อจิตใจและสุขภาพของเราได้อย่าละเลยที่จะใส่ใจกับการจัดการความเครียดนะครับหากความเครียดเกิดขึ้นหากิจกรรมที่ช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายสบายใจเราอาจจะต้องให้ตัวเองนั้นปล่อยวางความเครียดนั้นลงสักครู่ก่อนหากมันหนักก็วางมันลงก่อนให้ใจและร่างกายได้พักแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่มันไม่ใช่การหลีกหนีนะครับแต่เป็นการหยุดพักก่อนให้ใจได้ผ่อนคลายลงก่อนแต่ถ้าหากเราไม่ไหวจริงๆมันเครียดมากเหลือเกินอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับลองหาใครสักคนหรือชุมชนในกลุ่มโซเชียลก็ได้ปรึกษาให้กำลังใจกันอย่าเก็บเอาไว้มาหมกมุ่นเพราะเวลาที่เราเครียดมากๆครับคนเรามักจะคิดอะไรฟุ้งซ่านได้ซึ่งเมื่อเราได้กำลังใจดีๆมุมมองใหม่ๆแรงบันดาลใจดีๆความคิดที่มีต่อความเครียดนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและบรรเทาลงได้และก็อย่าลืมนะครับว่าบางเรื่องนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามจังหวะของตัวเราเองนะครับ

นี่ก็เป็น10ทักษะชีวิตที่เราควรพกติดตัวเอาไว้เสมอซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วหลายๆด้านในชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้และก่อนจากกันในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะทักษะที่1ครับทักษะการตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจเลือกอะไรอย่ารีบร้อนพยายามอย่าตัดสินใจตามอารมณ์ค่อยๆตัดทางเลือกที่ไม่ใช่แล้วทางเลือกที่ใช่จะปรากฏขึ้นมา2ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาใดๆก็ตามให้ตีแผ่ปัญหานั้นออกมาให้หมดเพราะเราจำเป็นต้องมองเห็นปัญหาให้ชัดเจนก่อนเราถึงจะแก้ไขมันได้3ทักษะการคิดสร้างสรรค์เลิกยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ4ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณฝึกเอะใจฝึกให้ตัวเองได้หยุดคิดก่อนอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆหรือเชื่อตามกระแสไปหมด5ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเราพยายามที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นสิ่งต่างๆในชีวิตจะชัดเจนและดีขึ้นตามไปด้วย6ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีใจที่เมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้น7ทักษะการจัดการกับอารมณ์พยายามปรับใจให้มองสุขและทุกข์เป็นธรรมดาของโลกเมตตาต่อตัวเองให้มากปลอบโยนใจดีกับตัวเองฝึกสติอยู่กับปัจจุบัน8ทักษะการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีนั้นต้องรู้จักพูดให้เป็นพูดให้ถูกจังหวะไม่ใช่พูดมากเรื่อยเปื่อย9ทักษะการสร้างความสัมพันธ์รู้จักรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้แม้ตัวจะห่างไกลแต่อย่าทำให้ใจนั้นห่างกันก็พอและ10ครับทักษะการจัดการกับความเครียดหากความเครียดนั้นเกิดขึ้นหากิจกรรมที่ช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายปล่อยวางความเครียดนั้นลงสักพักมองหากำลังใจดีๆมุมมองใหม่ๆแรงบันดาลใจดีๆจะทำให้ความเครียดของเรานั้นบรรเทาลงได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ทักษะการบริหารจัดการความเครียดและการทำงานอย่างมีความสุขนะคะในยุคปัจจุบันนะคะความเครียดนะเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่หลากหลายนะคะมีสังคมนะคะที่รีบเร่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะการบริหารจัดการความเครียดนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะทำอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นนะคะที่มันเป็นแนวทางที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดสรรนะคะในการควบคุมตนเองการจัดการความเครียดนะคะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานอย่างมีความสุขนอกจากนี้การพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพนะคะกายสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเราไม่จำเป็นต้องเครียดมากเกินไปแต่เราสามารถนะคะนำความเครียดนะคะต่างๆนะมาปรับนะคะให้เรานั้นนะคะมีกำลังกายกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตนเองยอมรับข้อผิดพลาดนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีความสุขนะคะไม่ได้การไม่มีปัญหาแต่ก็คือการรู้จักปรับตัวและหาความหมายจากสิ่งที่ทำการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะที่จะทำให้ต่อสู้อยู่ในสังคมได้เทคโนโลยีนี้นะคะก็ช่วยทำให้การทำงานสะดวกขึ้นนะคะแต่ก็ควรใช้อย่างพอดีเพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระทางสมองนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันแล้วก็ผลกระทบนะคะความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ก็ไปเพิ่มความกดดันที่จะต้องแข่งขันให้ทันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะจนลืมว่าความเครียดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพต่อตนเองเช่นปวดหัวนอนไม่หลับภูมิคุ้มกันอ่อนแอจนอาจจะเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นในโรคของโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆท่านนะคะก็มีอาการมากนะคะเพราะว่าเราจัดการความเครียดไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มต้นที่ตัวเรารู้จักปล่อยวางแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้นะคะช่วยให้จิตใจสงบสังคมนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเปิดใจพูดคุยกันนะคะกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นหรือแม้ความเครียดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับมันนะคะและไม่ทำลายความสุขของเราการบริหารความเครียดการบริหารความเครียดในยุคปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าความคาดหวังจากตนเองแล้วก็ผู้อื่นความเครียดนะคะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะคะแต่เป็นวิธีการจัดการที่ถูกต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองรู้ว่าเราควรหยุดพักแล้วก็หาวิธีการระบายอย่างสร้างสรรค์เช่นการออกกำลังกายการฟังเพลงการทำกิจกรรมการแบ่งเวลาให้สมดุลกันนะคะเพราะว่าการที่เราได้พูดคุยได้ผ่อนคลายหรือได้ทำกิจกรรมต่างๆนะก็จะทำให้เรานะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะบริหารจัดการความเครียดได้ดีขึ้นนะคะลดการวิตกกังวลมีการฝึกสมาธิมีการฝึกหายใจลึกๆก็จะช่วยให้จิตใจสงบนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหาอาหารที่มีประโยชน์รับประทานการบริหารความเครียดไม่ใช่การหลีกเลี่ยงแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาและก็เข้าใจมันแล้วก็ควบคุมมันนะคะได้นะแก้ไขปัญหาได้นะคะไม่ใช่ให้มันควบคุมเราแล้วก็เราจะได้ความสมดุลของชีวิตไปด้วยกัน
1: งานที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กับหอคอยฟอกอากาศขนาดยักษ์ที่นอกจากจะฟอกอากาศได้ยังเก็บอนุภาคฝุ่นมาอัดรวมกันทำเป็นเครื่องประดับได้ด้วยค่ะโดยผลงานนี้มีชื่อว่า Smog Free Tower ของ Dansรูสการ์ดซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่ได้เสนอผลงานการสร้างสรรค์หอคอยยักษ์ฟอกอากาศมีความสูงถึง7เมตรด้วยกันค่ะโดยตัวหอคอยจะดูดอากาศเข้าทางด้านบนจากนั้นก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาทางช่องระบายทั้ง6ด้านพร้อมกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองละเอียดด้วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำโดยกรองได้ถึง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากจะช่วยฟอกอากาศแล้วหอคอยนี้ยังช่วยเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่สวมใส่ได้อีกด้วยนะคะโดยนำเอาอนุภาคของคาร์บอนที่เก็บรวบรวมได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรมาบีบอัดด้วยแรงดันมหาศาลจนมีความหนาแน่นสูงและปิดผนึกในลูกบาศก์เรซินเพื่อทำแหวนแล้วก็กระดุมข้อมือค่ะแค่นี้อนุภาคฝุ่นที่เคยเป็นปัญหาก็จะกลายมาเป็นเครื่องประดับสุดพิเศษที่สามารถเล่าเรื่องราวความยั่งยืนได้อย่างน่าประทับใจค่ะ

0: ข่าวต่อไปเป็นนวัตกรรมลดการปล่อยคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยการพัฒนาอิฐรีไซเคิลจากขยะผลงานนี้มาจากบริษัทในสกอตแลนด์ชื่อว่า K-Brick ค่ะทำมาจากขยะที่ได้มาจากการก่อสร้างการรื้อถอนการขุดเจาะซึ่งทางบริษัทจะรับเอาขยะจากแหล่งทรัพยากรเหล่านี้มาทำอิฐรีไซเคิลพร้อมใช้ใน24ชั่วโมงบริษัทระบุว่าอิฐรีไซเคิลจากขยะนี้สามารถลดคาร์บอนได้ดีกว่าอิฐดินเผาแบบเดิมได้มากถึง95%โดยตัวอย่างการใช้งานก็ยกตัวอย่างเช่นในบ้านแบบ2ห้องนอนที่ปกติแล้วต้องใช้อิฐมากถึง 12,000 ก้อนก็เปลี่ยนมาใช้อิฐเคบริกซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2E จาก 5.46 ตันให้เหลือเพียง 0.2 ตันหรือเทียบกับการนำรถยนต์ที่ใช้น้ำมันออกจากถนนเป็นเวลา1ปีค่ะและด้วยโซลูชันนี้บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาอิฐรีไซเคิลจะช่วยแก้ปัญหาการผลิตอิฐก่อสร้างแบบเดิมๆที่ขุดวัสดุจากทรัพยากรที่จำกัดของโลกแต่ลดการปล่อยคาร์บอนลงลดการใช้พลังงานเพราะไม่ต้องผ่านการเผาแต่ยังได้อิฐก่อสร้างที่ยังคงความแข็งแรงทนทานเหมือนกับอิฐก่อสร้างดินเผาแบบดั้งเดิมค่ะถัดมาไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะชมการพัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายตัวเองได้ในน้ำทะเลเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับพลาสติกชนิดใหม่ซึ่งพัฒนาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยโตเกียวนี้ระบุว่ามีความแข็งแรงเทียบเท่ากับพลาสติกที่ทำมาจากปิโตรเลียมทั่วไปแต่ผลิตขึ้นจากการผสมของไอโอนิกโมโนเมอร์หรือว่าโมเลกุลเดียวที่มีประจุไฟฟ้า2ชนิดผสมกันเพื่อสร้างพันธะที่ทำให้ได้พลาสติกที่ทั้งแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นโดยวิธีนี้จะทำให้เราได้พลาสติกที่เมื่อสัมผัสกับเกลือหรือว่าอิเล็กโทรไลต์หรือว่าสารละลายที่นำไฟฟ้าได้ด้วยตัวอื่นในน้ำทะเลก็จะทำให้สลายตัวกลายเป็นโมโนเมอร์ดั้งเดิมซึ่งแบคทีเรียสามารถย่อยสลายได้รวมถึงยังได้เป็นผลงานพลาสติกที่ไม่เป็นพิษแล้วก็ไม่ติดไฟด้วยค่ะโดยระหว่างการทดลองก็ได้มีการนำพลาสติกไปใส่ในสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือเท่ากับน้ำทะเลซึ่งทีมวิจัยก็พบว่าพลาสติกจะละลายอย่างรวดเร็วในเวลา 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นแล้วก็ขนาดและยังไม่ทิ้งไมโครพลาสติกที่เป็นอันตรายเอาไว้ซึ่งอาจจะพัฒนาเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ในอนาคตนั่นเองจากปัญหาขยะพลาสติกคราวนี้ไปต่อกันที่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูงที่สุดในโลกอย่างเอเวอเรสต์โดยใช้โดรนบินเข้ามาช่วยขนย้ายขยะทำให้ลดภาระของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รวมถึงลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันนี้ยอดเขาเอเวอเรสต์กำลังเผชิญกับปัญหาขยะสะสมจากบรรดา นักปีนเขาที่ต่างเข้ามาเยือนสถานที่แห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องนานหลายทศวรรษและก่อให้เกิดขยะมากมายค่ะโดยเฉพาะบริเวณแคมป์ที่เต็มไปด้วยเต็นท์ที่มีสภาพขาดซองอาหารขวดออกซิเจนเปล่าหรือแม้กระทั่งของเสียที่นักปีนเขาทิ้งไว้นะคะและเพื่อแก้ปัญหานี้บริษัท Airlift Technology จึงใช้โดรนบินเพื่อช่วยขนสัมภาระขึ้นสู่จุดอันตรายและใช้เพื่อขนย้ายขยะกลับลงมาค่ะซึ่งนับแต่ที่บริษัทได้เริ่มให้บริการในปี2024พวกเขาก็พบว่าวิธีนี้สามารถช่วยจัดการปัญหาขยะบนเขาสูงที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นโดยจากสถิติในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมในปี2025ก็พบว่าบริษัทสามารถกำจัดขยะได้แล้วกว่า 1,000 กิโลกรัมและยังช่วยลดความเสี่ยงให้กับทั้งนักปีนเขาแล้วก็ลูกหาบได้อีกด้วยค่ะสำหรับโดรนที่จะใช้นะคะก็จะเป็นรุ่น DJI Flycard 30ซึ่งจะบินจากค่ายฐานเอเวอเรสต์ที่มีระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 5,364 เมตรไปยังบริเวณค่าย1ที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 6,065 เมตรส่วนขากลับก็จะบินขนขยะกลับลงมาใช้เวลาบินเพียงแค่3นาทีหากอยู่ในสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยค่ะโดยตั้งแต่ปี2024มีผู้คนมากกว่า 7,000 คนที่ปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มีความสูง 8,850 เมตรซึ่งบริษัทก็หวังนะคะว่าบริการนี้จะเป็นเครื่องมือใหม่ในการช่วยกำจัดขยะจำนวนมหาศาลที่ยังคงเหลืออยู่ในค่ายต่างๆและคาดว่ามีมากกว่า50ตันและยังคงสะสมไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการปล่อยให้นักปีนเขาขึ้นไปเยือนเขาเอเวอเรสต์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ค่ะปิดท้ายกันด้วยต้นแบบรถยนต์แห่งอนาคตที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังไฮโดรเจนจากระบบการบำบัดน้ำเสียผู้สร้างคือทีมวิศวกรจาก Warwick Manufacturing Group หรือว่า WMG หรือแผนกการวิจัยจาก University of Warwick ในสหราชอาณาจักรซึ่งได้พัฒนาต้นแบบรถแข่งภายใต้ชื่อ West to Rest ดยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างพลังงานไฮโดรเจนที่ใช้ในรถคันนี้เป็นผลงานการพัฒนาโดยบริษัท West Water Fuels ที่จะเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการจัดการของเสียและการผลิตพลังงานหมุนเวียนในแง่ของตัวถังต้นแบบของรถแข่งสร้างขึ้นมาจากอะไหล่และชิ้นส่วนเหลือใช้ของยานยนต์ต่างๆโดยบางชิ้นส่วนดัดแปลงให้ใช้กับวัสดุที่มีความยั่งยืนเช่นตัวถังใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์รีไซเคิลพวงมาลัยทำจากวัสดุชีวภาพ 100% ในขณะที่แบตเตอรี่ก็ใช้ซ้ำแล้วก็นำมาจากการถอดชิ้นส่วนรถยนต์เก่าๆสำหรับโครงการพัฒนารถแข่ง West to Rest มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในวงการแข่งรถในขณะเดียวกันก็สาธิตเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบใหม่ที่อาจเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์กระแสหลักที่ต้องการใช้พลังงานที่ยั่งยืนปูทางไปสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งแวดล้อมและยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นมูลค่าและสิ่งเหล่านี้เองค่ะตอกย้ำว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่เพียงการลดการทำลายแต่คือการรื้อฟื้นและสร้างระบบใหม่ที่ช่วยให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันได้อย่างสมดุลผ่านนวัตกรรมที่จับต้องได้จริงเพื่อโลกของเราที่น่าอยู่กว่าเดิม
1: ค่ะการทำงานในโลกนะคะมีความเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะการทำงานในโลกนี้นะคะก็มีความเร็วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสูงในยุคปัจจุบันเพราะว่ามีต้องอาศัยการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นค่ะได้ก้าวหน้าไปอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่วิธีการทำงานของคนเรานะคะก็เปลี่ยนไปนะคะตามยุคตามสมัยทุกวันนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะให้ทันกับกระแสของโลกการทำงานแบบเดิมนะคะจะต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ทักษะสำคัญนะคะที่เราจะต้องควบคุมนะคะเกี่ยวกับพวกองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของการประชุมออนไลน์นะคะด้วยระบบอัตโนมัติต่างๆนะคะก็จะช่วยความรวดเร็วนะคะไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้นะคะแล้วก็ลดข้อผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันนะคะก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะเช่นเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้ทันสมัยแล้วก็มีการบริหารเวลานะคะและสมาธินะคะก็มีความสำคัญนะคะไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าโลกหมุนเร็วนะคะทำให้เราถูกรบกวนได้ง่ายนะคะอาจจะถูกรบกวนในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะจึงต้องอาศัยสมาธินะคะเพื่อที่จะต้องนำความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ทัศนคติที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมนะคะไม่หยุดนิ่งนะคะตลอดไปนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของการสร้างความสุขจากสิ่งที่เราทำนะคะในสิ่งที่เรารักนะคะความสุขเนี่ยเกิดได้จากสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เรารักใช่ไหมคะเมื่อเราชอบใจเราก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เมื่อลงมือทำนะคะก็จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจต่างๆโลกยุคปัจจุบันนะคะก็เกิดทำให้ทุกคนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะทุกคนก็จะตามหาความฝันของตัวเองนะคะไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยีต่างๆหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะการทำสิ่งที่ตนรักนะคะก็ยังมีคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของความตึงเครียดนะคะในเรื่องของการเข้าสังคมได้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้คนในยุคนี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับการสมดุลในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะตื่นมาก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เพิ่มพลังกายพลังใจให้กับตนเองนะคะแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคและความเหนื่อยล้ามากเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตให้สมดุลนะคะเพื่อที่จะพบกับความสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกนะคะอย่างมีความหมายนะคะก็จะทำให้การทำงานมีความสุขแล้วมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะต่อไปก็คือการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเราเรียนรู้นะคะและทำความเข้าใจนะคะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราก็จะมองเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตนะคะไม่ใช่เพียง ที่เราใช้ทรัพยากรนะคะหรือเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างอนาคตที่ดีนะคะให้กับคนรุ่นต่อไปการเข้าใจว่าทุกการกระทำนะคะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะคะสังคมก็จะทำให้เรานะคะรู้สึกรับผิดชอบกับตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะว่าจะไปช่วยในเรื่องของแนวคิดที่ช่วยปรับสมดุลนะคะระหว่างความก้าวหน้านะคะกับความสุขของคนเรานะคะเมื่อเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญก่อต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะรู้จักลดนะคะการใช้นะคะของพลังงานนะคะแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของมันอย่างใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนจะทำให้เรารู้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆนะคะรอบข้างไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาติผู้คนเวลาการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องแนววิชาการนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของทักษะนะคะการใช้ชีวิตนะคะบนโลกใบนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถสร้างชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็ยั่งยืนต่อตนเองและโลกใบนี้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ทุกคนใฝ่หาความสุขแต่จะทำอย่างไรให้ความสุขอยู่กับเราอย่างยั่งยืนและนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติกับความสุขตามหลักธรรมในเทวทหสูตรของพระพุทธเจ้าหลักการสำคัญมี4ข้อข้อแรกคือไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองเมื่อไม่มีเรื่องทุกข์ส่วนข้อที่2คือไม่ลับทิ้งสุขที่ชอบทำเอนจอยกับความสุขที่ดีงามไม่เบียดเบียนใครในข้อที่3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หมกมุ่นสยบสุขได้แต่อย่าติดยึดและข้อสุดท้ายคือเพียรทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปมุ่งมั่นจัดการต้นตอของความทุกข์ให้หมดไปแต่ถ้าจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรามี3จุดเน้นง่ายๆที่ควรจำ1คือไม่ประมาทความสุขมักชวนให้เราเคลิบเคลิ้มหลงไหลจนอาจละเลยหน้าที่หรือเกียจคร้านได้ฉะนั้นต้องมีสติระวังไม่ให้ความสุขนำไปสู่ความประมาท 2. ใช้เป็นโอกาสไม่ว่าสุขหรือทุกข์เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ยามทุกข์เราอาจได้ฝึกฝนความเพียรแต่ยามสุขเราก็สามารถใช้พลังงานที่ดีนี้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้เช่นกันผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือผู้ที่มองเห็นประโยชน์ได้จากทุกสถานการณ์ 3. ไม่พึ่งพาเป้าหมายสูงสุดคืออิสรภาพทางจิตใจที่เป็นอิสระแม้แต่กระทั่งจากความสุขไม่ใช่การหลงระเริงหรือถูกครอบงำด้วยความสุขจนไม่สามารถก้าวต่อไปได้เมื่อเข้าใจทั้ง3จุดนี้ก็จะนำไปสู่ข้อสุดท้ายคือพัฒนาต่อไปนั่นคือการพัฒนาความสุขให้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งจากความสุขในปัจจุบันสู่ความสุขที่ละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงความสุขที่สูงสุดไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่คือการเดินทางของชีวิตที่มีแต่ความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาขอให้ทุกท่านมีความสุขและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติครับ
1: สรุปชั่วโมงที่8นะคะในเรื่องของทักษะชีวิตกับการบูรณาการสุขหลักปฏิบัติที่ยั่งยืนนะคะก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะยุคที่มีเทคโนโลยีนะคะเข้ามานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเนี่ยทักษะชีวิตเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวการตัดสินใจทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราใช้สตินะคะแล้วก็ใช้ปัญญาในการคิดเชิงวิพากษ์การจัดการอารมณ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันนะคะการปฏิบัติที่ยั่งยืนก็จะทำให้เราคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานการเลือกใช้สินค้าที่รักโลกนะคะก็เป็นการดำเนินชีวิตที่เราสามารถทำได้ทุกวันนะคะสิ่งเหล่านี้จะสร้างสมดุลนะคะในการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังฝึกทักษะชีวิตนะคะควบคู่กับแนวคิดความยั่งยืนนะคะจะทำให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขได้นะคะเมื่อพวกเราทุกคนร่วมมือกันนะคะสังคมก็จะน่าอยู่สิ่งแวดล้อมนะคะและสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่9นะคะธรรมะกับการรักษาโรคนะคะเรามาดูว่าธรรมะจะรักษาโรคอย่างไรนะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำพานพุ่มนะคะของภาคการศึกษาที่2นี้ปีพ.ศ. 2568นะคะพานพุ่มนี้นะคะเป็นพานพุ่มลูกปัดทองแต่ทีนี้ลูกปัดนั้นช่วงนั้นค่อนข้างหาลำบากนิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพานพุ่มดิ้นทองนะคะก็จะผิดจากต้นแบบนิดนึงนะคะจากรายการแต่ก็ทำเรื่องของพานพุ่มนะคะเรานำพานพุ่มมานะคะที่หาพานพุ่มก็จะต้องเป็นพานพุ่มนั้นจะแล้วแต่ลักษณะของที่ท่านเลือกจะต้องข้อสำคัญต้องมีพานนะคะพานนะคะจะเป็นพานแก้วหรือพานอะไรก็ได้นะคะที่เราหาได้นะคะที่เรามีอยู่นะคะหรือตอนนี้นิยมเป็นพานแก้วแล้วก็พานอันนี้เป็นเซรามิกนะคะวัสดุที่ใช้ดิ้นนี้เป็นดิ้นบอกว่าจะเป็นดิ้นตัวตะขาบก็ได้นะคะเป็นดิ้นเลข8ก็ได้นะคะเลขนะคะทีนี้การทำเนี่ยนะคะจะต้อง1ดิ้นหาดิ้นนะคะวัสดุคือพุ่มนะคะพุ่มเบอร์3เบอร์4หรือท่านจะใช้ใหญ่กว่าพุ่มนี้นะคะก็ต้องหาพานที่ให้เข้ากันได้ของในของวางของพานนะคะกับของพุ่มนะคะถ้าเปิดพุ่มเบอร์4ก็ต้องขนาดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของใช้กาวนี่เวลาใช้เราจะใช้ไม่เยอะไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าแบบมากแล้วเนื้อของพุ่มนี่จะละลายได้นะคะเราก็ใช้ส่วนประกอบเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกาวร้อนเหมือนกันแต่กาวเหนียวนะคะเราใช้กาวเหนียวนะคะเป็นกาวอเนกประสงค์นะคะอันนี้กาวนี้ต้องใช้ความร้อนทีนี้ถ้าเผื่อเราทาไปบนพุ่มที่โฟมเนี่ยมีการหดตัวได้นะคะจะละลายได้นะคะอันนี้เป็นแท่งกาวโดนความร้อนก็จะละลายโดยการใช้นะคะแท่งปืนกาวนี้นะคะ

กรรไกรนะคะต้องมีใช้ครีมแล้วแต่ที่จะใช้งานได้กรรไกรแล้วแต่ขนาดอาจบางครั้งอาจจะใช้แม็กนี่เข็มหมุดเล็กน้อยนะคะเป็นตัวนำนะคะไม้แหลมนี่สำคัญเวลาทำงานประดิษฐ์เนี่ยจะต้องใช้ไม้แหลมนะคะจากนั้นนะคะการเริ่มทำงานนะคะเราก็จะต้องจะทำให้ท่านผู้ชมชมเล็กน้อยนะคะว่าการขึ้นพานนั้นเราต้องเริ่มจากยอดนะคะนี่ทำไว้แล้วเดี๋ยวในเวลาเนี่ยจะไม่ทันนะคะจบไม่ทันนะคะประโยชน์การทำพานพุ่มนี้ใช้ในการบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชาหรืองานตอนนี้งานสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็ใช้นะคะโดยการทำพานพุ่มสีต่างๆส่วนมากจะเป็นสีขาวสีเงินสีทองก็ได้นะคะเวลาเราไม่ใช้เราจะตัดตัดออกนิดนึงเขาจะได้ไม่ลุ่ยนะคะจากนั้นนะคะเริ่มนะคะเริ่มทากาวนะคะถ้าเปิดทากาวนี่มันจะเริ่มจะแห้งช้านิดหนึ่งนะคะเนี่ยเริ่มนะคะนะคะเนี่ยนะคะเริ่มแบบนี้นะคะเริ่มไปแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะนี่ทำให้ท่านผู้ชมชมเล็กน้อยไว้ดูนะคะว่าการเริ่มเราไม่ตัดนะคะต้องคอยให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ใช้กาวทาบนแนวนี้นะคะได้นะคะก็ค่อยแตะไปนะคะวนไปโดยรอบนะคะ

ใช้เข็มหมุดเล็กน้อยนะคะตรึงไว้ให้อยู่นะคะพอเสร็จแล้วก็ถึงจะนำออกนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะ

เนี่ยนะคะช่วงแรกๆจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะเพราะเราต้องประกอบให้เข้ากับตัวพุ่มนะคะแล้วทาลงทากาวนะคะต่อไปทากาวนะคะ

ค่ะคือทำไว้ให้ท่านผู้ชมชมว่าการขึ้นต้นจะเป็นอย่างไรนะคะท่านเข้าใจแล้วนะคะจากนั้นที่ทำไว้แล้วนี้นะคะก็จะเริ่มกล่าวนะคะ

วนไปเรื่อยๆนะคะวนไปให้รอบนะคะบางทีเนี่ยนะคะเราก็ต้องอาจจะต้องติดใช้เข็มหมุดปักไว้นิดนึงนะคะให้เขาอยู่นะคะให้ดิ้นเนี่ยจะติดอยู่ที่เป็นนำไว้นะคะจะได้ไม่เคลื่อนไหวไปมานะคะ

ลูกไม้ที่เรามีอยู่นะคะเราก็สามารถมาทำพุ่มได้นะคะตอนนี้ลูกไม้เขาลดราคาก็ซื้อมาทำพุ่มเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มาวางเป็นวงเช่นกันนะคะ

วางไปทาบไปนะคะจะบังโฟมด้วยนะคะนี้เราผสมเปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็ใช้กาว

ข้อสำคัญนะคะจากทากาวแล้วเราต้องเข็มหมุดปักไว้ก่อนนะคะ

ทำไปเรื่อยๆวนไปนะคะการทำงานประดิษฐ์นะคะจะเป็นการใช้สมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพราะใจเรามุ่งอยู่กับงานนี่นะคะแล้วเราก็ต้องเราติดเข็มหมุดแล้วเราก็ต้องนำออกด้วยนะคะไม่งั้นจะติดเวลานำออกเนี่ยจะค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งมันแห้งถ้าเผื่อมันแห้งนะคะถ้าเผื่อกาวแห้งเนี่ยมันก็จะติดแน่นนะคะ

วนไปสับมันก็สับวางด้วยนะคะประคองอันเดิมไว้ด้วยนะคะถ้าเผื่อเราไม่ติดเข็มหมุดนะคะ

ติดต้องติดส่วนปลายของปลายของแนวเดิมนะคะเราไม่ต้องไปทาที่โฟมนะคะเพราะทาที่โฟมแล้วมันจะยุบนะโฟมจะยุบไปได้นะคะมันมีรอยตรงที่รอยตรงแนวนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็วางทาบไปเลยนะคะ

เราต้องคอยดึงส่วนที่เกินออกมาเล็กน้อยเราก็พอแห้งแล้วเราก็ดึงได้นะคะนำออกไปเลยนะคะใช้มือค่อยๆแกะใช้ครีมก็ได้นะคะถ้าบอกใช้ครีมต้องเป็นครีมเหล็กไอ้ครีมแต่เลดอะไรพวกนี้นะคะดีที่สุดถ้าบอกครีมพลาสติกนี่มันจะเวลาใช้งานมันจะหักง่ายแล้วก็เสียหายง่ายนะคะแล้วก็ดึงเวลาติดมันจะติดหักด้วยนะคะ

ช้นิ้วค่อยๆแตะไปด้วยนะคะแตะเบาๆนะคะ

อันนี้ยอดบางทีเราจะทำให้มันหรูหราแล้วก็ทำได้นะคะใช้ตัวดิ้นของดิ้นทองนี่เลยก็ได้นะคะ

เราต้องคอยจับให้เขาตรงรอยต่อทับวางนะคะลายมันจะตรงกันนะคะจะเข้ากันพอดีตรงส่วนที่มันโค้งนะคะ

ทากาวนะคะทากาวตรงส่วนโค้งของดิ้นทองนะคะแล้วก็ใช้มือใช้ไม้แหลมก็ได้นะคะกดลงไปอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้กาวหมดแล้วนะคะเวลาเติมกาวเราก็ต้อง

เวลาดิ้นหมดนะคะเราก็ต้องต่อนะคะต่อส่วนให้มันต่อลายให้ดีนะคะ

แต้มกาวไว้นิดหนึ่งนะคะถ้าเผื่อเราตัดไปเลยทีเดียวเนี่ยจะขาดนะคะเป็นขุยนะคะ

เราต้องหมุดปักไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้อยู่เขาจะได้ไม่หลุดออกจากแนวนะคะ

เวลาทำงานกับประดิษฐ์พวกนี้นะคะกาวจะติดมือนะคะเราก็ต้องแกะออกนะคะอีกทีเราก็ต้องทาวัสลีนนะคะบางทีทาวัสลีนไปก็งานก็จะโดนไปด้วยนะคะบางอย่างงานบางอย่างอย่างเป็นเรื่องของสีของขาวๆเนี่ยมันก็จะเลอะครีมนะคะ

ใกล้ใกล้จบนะคะใกล้จบแล้วนะคะใกล้จบพุ่มถ้าเปิดเป็นมุกลูกปัดก็จะเป็นเส้นๆแล้วก็มาเรียงนะคะ

อันนี้นะคะเวลาจะไม่ทันนะคะก็ทำให้ชมได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่แล้วเราก็วางบนพานนะคะทีนี้ยอดของพุ่มเนี่ยนะคะเราก็ใช้ลูกปัดนะคะแล้วก็เป็นงานประดิษฐ์นะคะดิ้นเงินดิ้นทองนี้นะคะต้องทากาวให้อยู่นะคะมีมุกนะคะเราก็ค่อยๆร้อยนะคะไม่ยากเลยนะคะสามารถทำเองได้นะคะเพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะคะใช้เป็นของพวกนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะคะหรือไม่ก็เป็นมุกสีเหลืองก็ได้อันนี้มุกขาวคือเราต้องการทำให้เป็นให้สีสันให้เพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะต้องทากาวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปักลงไปนะคะให้อยู่ส่วนกลางของพุ่มนะคะนี่นะคะพุ่มลูกปัดหรือดิ้นนะคะดิ้นทองนะคะเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็ประโยชน์นะคะเราต้องถ้าเผื่อนั้นเราต้องทากาวถ้าเผื่อเราจะใช้เราต้องทากาวโดยรอบส่วนนี้แล้วก็ปิดไว้นะคะเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพานเราจะมีงานเรื่องของคานพุ่มอีกหลายชนิดนะคะหลายแบบนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยมันไม่หาไม่ยากเกินไปสามารถทำได้เป็นผ้าก็

ได้นะคะลักษณะดิ้นแบบนี้นะคะหรือลูกปัดที่มันเป็นเส้นเส้นนะคะเป็นสายมีท่านก็มาทำได้เลยนะคะเราก็มาเรียงทำจากเริ่มต้นจากส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนบนแล้วค่อยๆเรียงลงไปเรียงให้วนให้รอบแล้วก็ทากาวนะคะจะเป็นกาวชนิดอเนกประสงค์นี่ก็ได้หรือกาวร้อนนี่โดยใช้แท่งปืนกาวนี้ทำงานนะคะใช้ได้ทั้งนั้นนะคะทีนี้วัสดุนะคะก็เป็นดิ้นเป็นโฟมข้อสำคัญต้องดูพุ่มนะคะพุ่มสมัยก่อนนี่ที่ทำพุ่มพวกพานพุ่มเนี่ยจะใช้ปั้นมีแหล่งปั้นอยู่แถวสะพานหัวช้างหรือที่แต่เป็นนักเรียนก็จะใช้ตอนแถวสะพานหัวช้างนะคะตรงข้างวังตะปทุมนะมีแม่บ้านแม่ของเพื่อนเนี่ยเขาปั้นจำหน่ายเวลาวันไหว้ครูทุกคนก็จะไปซื้อที่นั่นเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้นะคะก็มีโฟมนะคะได้นะคะหรือไม่ก็จะปั้นเป็นดินน้ำมันก็ได้นะคะสามารถทำได้นะคะถ้าเผื่ออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหาไม่ได้ส่วนมากเดี๋ยวนี้จะทันสมัยมีหมดนะคะหาซื้อได้ไม่ยากเกินไปใช้สั่งก็ได้นะคะแล้วก็กระพานนี่ต้องให้เหมาะอันนี้เป็นพันแก้วพันทองแล้วแต่นะคะอันนี้พันเซรามิกนะคะวิธีทำก็จะต้องเริ่มต้นก่อนทำอย่างทำให้ดูเนี่ยนะคะทำให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะคะดูมีคุณค่านะคะการใช้งานนะคะเราจะวางบนหิ้งบูชาพระแล้วก็สามารถที่จะทำได้ด้วยวางผ้าโดยลี่ลงไปนะคะให้เล็กๆหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยนะคะวางไปแบบนี้เป็นพานแก้วก็จะหรูขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มีพานแก้วราคาค่อนข้างย่อมเยานะคะท่านผู้ชมประโยชน์นะคะใช้เพื่อเป็นพุทธบูชาไหว้พระกราบไหว้พระนะคะแล้วก็จัดตอนนี้จัดซุ้มที่เป็นของพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเนี่ยนะคะก็ใช้พุ่มได้นะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถชมรายการแล้วช่วงนี้เป็นเรื่องของการทำพานพุ่มของภาคการศึกษาที่2นี้นะคะเป็นเรื่องของคำพานพุ่มจากดอกไม้สดดอกไม้แห้งนะคะดิ้นเงินดิ้นทองแล้วพุ่มที่หาได้ที่หาง่ายนะคะมาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ก็มีก็จะเป็นเรื่องของใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะให้คุ้มค่าเป็นการเสริมสร้างชิ้นงานเพิ่มเติมเสริมรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นของชำร่วยในโอกาสอันควรอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะคะขึ้นบ้านใหม่ก็สามารถทำพานพุ่มไปให้เป็นของชำร่วยได้นะคะแล้วก็ทำจำหน่ายนี่ก็ได้เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้อย่างดีนะคะเนี่ยมีคุณค่าสัปดาห์หน้าก็จะเรื่องของพานพุ่มต่อนะคะลักษณะก็จะลักษณะที่คล้ายกันกับแบบนี้อีกนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่

0: Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้จะนำเสนอในชื่อตอน Antonyms นะคะในครั้งก่อนเราพูดถึง Synonyms หรือว่าคำที่มีความหมายคล้ายๆกันเหมือนกันไปแล้วนะคะในวันนี้ก็จะพูดถึง Antonymes ก็น่าจะเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันค่ะAntonym is a word with the opposite meaning of another word, such as hot and cold, or good and bad. นะคะท่านผู้ชมก็น่าจะคุ้นเคยนะคะคำตรงข้ามเคยเรียนมานะคะคุณครูสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะหลายๆคำใช่ไหมคะอย่างเช่น adjective นะคะ hot ตรงข้ามกับ cold นะคะร้อนเย็นนะคะ good bad นะคะดีชั่วอย่างเงี้ยนะคะ Two antonyms of light are dark and heavy.หรือบางคำนะคะที่อย่างเช่นคำว่า light ตัวนี้นะคะ light light มันแปลได้หลายอย่างนะคะมันแปลว่าสว่างหรือเบาอย่างเงี้ยนะคะไม่หนักอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคำตรงข้ามก็คือคำว่า dark นะคะถ้า light แปลว่าสว่างสดใสก็ตรงข้ามกับคำว่า dark นะคะถ้า light แปลว่าเบาสบายก็ตรงข้ามกับคำว่า heavy ที่แปลว่าหนักเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะnear far ใช่ไหมคะใกล้ไกล tall short นะคะสูงเตี้ยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า เราจะไม่ไปว่าคนอื่นว่า she's short อะไรเงี้ยนะคะมันก็ดูเหมือนแบบเรียกเธอเป็นไอ้เตี้ยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะในการพูดในภาษาที่การใช้นะคะก็คือเธอไม่ค่อยสูงอะไรเงี้ยนะคะ quiet กับ noisy นะคะ quiet ก็เงียบสงบเงียบนะคะ noisy ก็เสียงดังอึกทึกคึกโครมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคำว่า quiet ตัวนี้เงียบในสถานที่ก็คือเรารู้กาลเทศะว่าสถานที่ไหนควรจะต้องงดใช้เสียงใช่ไหมคะสถานที่ไหนเนี่ยต้องการความสงบนะคะแต่ว่าถ้าในห้องเรียนเมื่อครูถามก็ไม่ควรเงียบก็ควรจะตอบอย่างเงี้ยนะคะ understand mid understand ใช่ไหมคะตรงข้ามกัน understand do you understand เข้าใจไหมจ๊ะนะ misunderstand ก็เข้าใจผิดไปอะไรเงี้ยนะคะเติม prefix เข้าไปข้างหน้า miss นะคะนี้ก็จะครั้งต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่อง word formation ในการที่ใช้prefix suffix root นะคะ understand misunderstand appear disappear เหมือนกันเติม prefix เข้าไปข้างหน้านะคะ appear ก็คือสิ่งที่ปรากฏ appearance สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ get receive นะคะI got a birthday present ฉันได้รับของขวัญวันเกิด I received a letter from him อย่างเงี้ยนะคะได้จดหมาย I got a letter get receive ความหมายเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะ get ได้เข้าใจ I get it I got it นะคะส่วน lost ก็คือหลงหายไปอะไรเงี้ยหลงทางอะไรเงี้ยฮะหรือเราเคยท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นคำว่า lost and found ในที่เขาเป็นจุดที่ว่าใครทำของหายไปแล้วมีคนเก็บได้ก็เอามาส่งไว้ที่ lost and found อย่างเงี้ยนะคะ conquer กับ defeat นะคะ conquer ก็คือเหมือนกับคำว่า win หรือว่ามีชัยชนะนะคะเช่นการทำสงครามการรบกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นชัยชนะต่ออริราชศัตรูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชนะตัวเองชนะกิเลสที่ความชั่วร้ายของตัวเองก็เป็นชนะที่

ดีมากกว่าไปชนะสงครามกับผู้อื่นนะคะconquer กับ defeat permanent กับ temporary ชั่วคราวนะคะ permanent ก็คือยั่งยืนถาวรนะคะ temporary ก็ชั่วคราวก็คือแป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่นอนค่ะหรือยังคำว่า win กับ loss นะคะ win ชนะหรือเราจะเคยได้ยินเขาบอกว่าทำธุรกิจต้อง win win ก็คือได้ประโยชน์ทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้ที่มารับบริการหรือว่าผู้มาซื้อสินค้าต่างก็คือทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือในทั้งเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ในฐานะเป็นผู้บริโภคอุปโภคก็ต้องวินวินทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะคะวินกับลอลูสนะคะลูสก็คือความพ่ายแพ้นะคะถ้าเป็นคำกริยานะคะวินลูสนะคะ right correct ตัวนี้ right นี้แปลได้หลายอย่างนะคะถ้า turn right ก็คือเลี้ยวขวาแต่ว่า that's right ถูกต้องนะคะ are you all right นะสบายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า is correct นะ is the correct answer เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วน wrong ก็ผิดหรือว่าไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะ stop non stop นะคะเราจะรู้จักคำนี้ stop smoking ก็คือหยุดสูบบุหรี่ที่สสสก็รณรงค์กันมาใช่ไหมคะว่าหยุดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของตัวคนเองแล้วก็คนที่คุณรักหรือคนที่คุณไม่รักก็แล้วแต่เขาก็ไม่อยากจะเป็นผู้สูบมือสองนะคะ stop talking about นะหยุดพูดเรื่องไร้สาระหรือว่าเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะ he stops drinking too ในโครงสร้างภาษาอังกฤษนะคะ stop บวก verb ing แปลว่าหยุดการทำกริยานั้นๆแต่ถ้า stop บางอย่างเพื่อไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเราทำงานมาตลอดแล้วก็หยุดทำงานแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างเงี้ยนะคะHe stopped drinking too. ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหยุดดื่มน้ำนะคะก็คือหยุดดื่มแอลกอฮอล์นะคะหยุดดื่มเครื่องดื่มเครื่องดองของมึนเมาที่ทำลายสติสัมปชัญญะนะคะเหล้าเบียร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะ He stopped drinking too. หยุดดื่มเช่นพ่อเลิกเหล้าเพื่อลูกและครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะ She stopped playing game to have lunch.เขาหยุดเล่นเกมไปกินอาหารกลางวันนะอย่าติดเกมมากนะเด็กติดเกมกว่าแย่แล้วผู้ใหญ่ติดเกมยิ่งแย่กว่านะคะ She stopped playing game to have lunch She appears to be happy in her job ก็คือ she looks happy in her new job ก็คือ she's happy ก็คือตอนนี้เธอก็มีความสุขดีในงานที่เธอทำก็คือพอใจในงานที่ทำนะคะดีกว่าตกงานนะคะตั้งใจทำงานที่รับผิดชอบให้ดีอย่างเงี้ยนะคะ It appears that you are given the right information. It appears that you are given the right information. ก็คือเราได้รับข้อมูลมาอย่างถูกต้องนะคะหรือว่าถ้า appear ที่บอกว่าแปลว่าปรากฏใช่ไหมคะแต่นี้ไม่ต้องแปลว่าปรากฏว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่หมายถึงว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเชื่อเธออะไรเงี้ยไม่ต้องไปถามนู่นถามนี่อะไรให้มากอะไรนะคะจากบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วพิจารณาตรวจสอบแล้วจากสื่อต่างๆไม่ใช่สื่อสำนักเดียวนะคะคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะ He walked away and disappeared into a crowd of people He walked away and disappeared into a crowd of people A crowd of people ก็คือในฝูงชนในคนที่เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเขาก็เดินจากไปหายวับไปกับตาหายไปในฝูงชนอย่างเงี้ยนะคะเช่นเราเคยดูหนังหลายๆเรื่องใช่ไหมคะดูภาพยนตร์ที่มีฉากที่ว่ามีเป้าหมายถูกสะกดรอยตามแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำตรงข้ามกันเช่นคำว่าเคลียร์ตัวนี้เราจะได้ยินบอกว่าเคลียร์คัดชัดเจนอะไรเงี้ยนะเคลียร์มันแปลว่าแจ่มแจ้งชัดเจนนะคะอาจจะตรงข้ามคำว่า vague ก็คือกำกวมไม่ตีความแบบนี้ก็ได้ตีความหมายความได้หลายนัยยะอย่างเงี้ยนะคะ clear ตรงข้ามกับ vague หรือคำว่า blind ถ้า clear แปลว่ามองเห็นชัดเจน blind ก็คือมืดบอดก็คือมืดตึ๊บไปเลยนะคะหมดปัญญาและมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หมดปัญญาก็คือทุกคนมีปัญญาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าที่ควรนะคะจะใช้คำว่าหมดปัญญาไม่ถูกต้องน่าจะแบบหมดแรงกายอะไรเงี้ยได้หรือว่าหมดแรงใจก็ต้องเพิ่มแรงใจขึ้นมาใหม่เพิ่มพลังจิตขึ้นมานะคะ look for search in look for, I'm looking for a new job ฉันกำลังมองหา

างานใหม่ก็คือไม่ได้หางานแบบไม่ได้พิจารณาก็คืองานที่ทำอยู่เนี่ยถ้าจะไปหางานใหม่งานใหม่ต้องดีกว่างานที่ทำอยู่นะคะถึงจะไปหางานใหม่นะคะ look for หรือว่า search in ก็คือการตรวจสอบการดูให้ท่วนทีนะคะ search in focus นะคะ focus ตัวนี้มันแปลว่าเหมือนการเพ่งเฉพาะจุดนะคะถ้า look for นี่ก็อาจจะแบบกว้างๆไปสำรวจตลาดไปดูอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ easy กับ hard หรือว่า difficult นะคะ true correct นะคะ true is true นะ false ส่วนใหญ่เราเจอข้อสอบใช่ไหมคะ true or false โอกาสถูก 50% แน่นอนไม่ถูกก็ผิดมี2 อย่างข้อสอบ true or false ก็คือง่ายที่สุดแล้วนะคะ 50-50 อย่างเงี้ยนะคะ correct นะ correct อาจจะตรงข้ามกับคำว่า false นะหรือว่าคำว่า wrong หรือคำว่า fake เราได้ยินบ่อย fake news ข่าวมั่วๆข่าวปั่นกระแสกับข่าวสร้างความสับสนโกลาหลในสับสนโอลหม่านให้ผู้คนตื่นตระหนกโดยที่แบบตัวเองอาจจะแบบสะใจหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อสารมวลชนนะคะ fake news หรือว่าต่างๆเนี่ยนะคะ soft skills นะคะตรงข้ามกับ hard skills นะคะhard skill ก็เป็นเหมือนที่เราเรียนมาเช่นเราอาจจะจบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 หรือว่าทดสอบ IQ มาแล้วนะคะเป็นอัจฉริยะมากเลยแต่ว่าขาด soft skill ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่เคยพูดไปว่าหรือท่านผู้ชมก็จะทราบดีว่าในเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมใช่ไหมคะเราก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะต้องพึ่งพาอาศัยกันมีไมตรีจิตต่อกันอย่างเงี้ยนะคะcreate กับ destroy นะคะ create ก็คือเป็น verb ก็คือเหมือนกับคำว่า make นั่นเองนะคะสร้างขึ้นมานะ create creator นะคะเป็นผู้สร้างนะคะ destroy ก็คือทำลายอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำกริยา divide unite นะ divide ก็คือแบ่งนะคะ divide break มันก็แปลว่าแตกหักหรือว่ามันก็แบ่งออกมาใช่ไหมคะแตกออกมา partition นะคะเป็นส่วนๆนะคะ particlesนะคะความหมายเหมือนกันนะคะ split ก็คือแบ่งเช่นครูสั่งบอกว่าให้แบ่งเป็นกี่กลุ่มอะไรเงี้ยหรือว่า divide split นะคะ subdivide cigarette นะคะ cigarette นะคะจะตรงข้ามกับคำว่า unite เหมือนคำว่า united ที่แปลว่าเป็นรวมหลายๆสิ่งเข้ามาด้วยกันนะคะ united nations สหประชาชาติอย่างเงี้ยนะคะ happy ตรงข้ามกับ unhappyuseful กับ useless นะท่านชมจะเคยเห็นคำที่ลงท้ายด้วย full ใช่ไหมคะ ful full เนี่ยมันเป็น adjective ที่มันมีความหมายเต็มขึ้นมาค่ะส่วน less less less ก็คือน้อยลงนะ useless ก็มีค่าน้อยไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ useful ก็มีค่าเป็นประโยชน์นะคะหรือยังคำว่า legal กับ illegalLegal ก็คือเหมือนกับคำว่า law นะคะ law ก็คือกฎหมายใช่ไหมคะ law law legal นะอะไรที่ถูกกฎหมายใช่ไหมคะ illegal ผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นเราจะทำงานอะไรเราก็ควรเลือกงานที่ถูกกฎหมายไม่ทำงานผิดกฎหมายและจะให้ดีกว่านั้นก็คือต้องเป็นสัมมาชีพก็คือเป็นงานที่ถูกตามหลักศีลธรรมด้วยนะคะไม่ใช่เป็นงานถูกกฎหมายแต่ว่าผิดศีลธรรมมันก็มีนะคะงานที่ถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะมีในอนาคตนะคะที่รัฐบาลกำลังพิจารณากันอยู่ในการที่จะให้หลายๆอาชีพมาถูกกฎหมายนะคะแต่ผิดศีลธรรม intensive extensive นะคะอย่างที่เคยพูดไปนะคะ extensive นี่มันต้องจริงจังนะคะใช้ระยะเวลานานส่วน intensive ก็เข้มข้นแบบระยะเวลาสั้นๆนะคะ weak กับ strong นะคะ weak w e a k weak ถ้า w w e k weak ตัวนั้นคือสัปดาห์นะคะ weak ตัวนี้เป็น adjective ก็คือ on air ไร้กำลังเปราะบางอย่างเงี้ยนะคะ strong ก็คือเป็น adjective ก็คือแข็งแกร่งเข้มแข็งนะคะ weakness ความ on air ความอ่อนประสบการณ์ความเปราะบางนะคะstrength ตัวนี้เป็นคำนามนะคะ strong เป็น adjective strength ก็คือความแข็งแกร่งความเข้มแข็งมีพลัง heedful heedless heedful ก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทนะคะ heedless ก็คือ

ผู้ที่ประมาทนะคะ heedfulness ความไม่ประมาท heedlessness ความประมาท careful ก็คือมีความระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเขาเตือนบอกว่า be carefulก่อนข้ามถนนมองซ้ายมองขวานะคะแม้แต่ตรงสัญญาณจราจรก็ยังต้องมองซ้ายมองขวานะคะ careless ประมาทสะเพร่า carefulness ความระมัดระวังรอบคอบ carelessness ความสะเพร่านะคะ positive negative นะคะความดีงามในเชิงบวก negative เชิงลบนะคะเชิงทำลายล้างนะคะ possibleโอกาสที่เป็นไปได้นะคะทุกสิ่งเป็นไปได้นะคะ impossible ก็คือเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้บางอย่างเราไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำอย่างเงี้ยนะคะลองดูตัวอย่างจากใน goodnet.org นะคะก็เป็นสื่อออนไลน์นะคะที่ครูมะขามก็เข้าไปดูบ่อยนะคะเพราะว่าเขาก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเขียนเป็นบทความไม่ยาวมากอะไรนะคะในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจนะคะอย่างอันนี้เนี่ยในภาพมีคุณผู้ชาย2คนนั่งคุยกันใช่ไหมคะเขาบอกว่า how to promote positive masculinity masculinity ตัวนี้ต้องเป็นคำนามแน่นอน positive masculinity คืออะไรก็คือเหมือนถ้าเพศชายเราเรียกว่า male ใช่ไหมคะเพศหญิงเราเรียกว่า female แต่ masculinity ก็คือความเป็นเพศสภาพแบบผู้ชายเนี่ยนะคะผู้ชายคืออะไรไม่ใช่ผู้ชายที่จะต้องดูแบบเข้มแข็งดุดันแต่ว่าความเป็นผู้ชายก็มีความอ่อนโยนได้นะคะโปรโมทก็คือสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมจะทำไงให้ผู้ชายมีนิสัยเป็นสุภาพบุรุษนะคะไม่ใช่แค่เป็นผู้ชายนะคะ mentoring boys to value empathy and respect for themselves and othersmentor เราเคยได้ยินบ่อยๆนะ mentor พี่ลูกเกด mentor พี่บีอะไรพี่คริสอะไรเนี่ย mentoring boys to value การให้คำแนะนำเนี่ยเหมือนเชิงจิตวิทยานะคะที่เขามีบอกว่าทำไงให้ผู้ชายเนี่ยตระหนักเคารพในตัวเองแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะคะ respect for themselves นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้ชายใครก็เป็นได้แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้เป็นได้ทุกคน Positive masculinity according to my journal encourage men to be able to recognize and express their emotions promotes empathy and respect for others as well as encourage men to be nurturing and active partners fathers and caregivers at the same time positive masculinity rejects violence aggressiveharmful behavior and other traits of toxic masculinity เขาก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยในจับข่าวพาดหัวเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็บอกว่า positive masculinity เนี่ยการเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยตามของ My Journal ที่เป็นนิตยสารเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะกระตุ้นหรือว่ารณรงค์ให้ผู้ชายเนี่ยสามารถแบบเข้าใจตระหนักรู้ภาวะอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ให้รู้จัก empathy ก็คือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศสภาพอะไรนะคะแล้วก็ respect for others นะคะการเคารพบุคคลอื่นและ as well as ก็คือนอกจากเคารพคนอื่นแล้วยังทำมา encouragement ก็คือให้ผู้ชายเนี่ย nurturing and active partner ก็คือเป็น partner ก็คือเป็นเพื่อนในเชิงที่แบบเป็นเชิงบวกไม่ใช่พร้อมบวกนะคะก็คือหมายความว่าเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อนะคะเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็น caregivers นะคะก็คือเป็นผู้ให้ด้วยนะคะเป็นทั้งผู้ให้เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีนะคะ at the same time ในขณะเดียวกัน positive masculinity เนี่ยการที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะคะ rejects violence นะคะไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่างเงี้ยนะคะaggressive หรือว่าความก้าวร้าวเช่นนอกจากท่าทีการใช้คำพูดใช่ไหมคะ harmful behavior ก็พฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคามเป็นภัยต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ other traits of toxic masculinity toxic เราได้ยินคำบ่อยอะไรที่มัน toxic เป็นพิษเป็นภัยก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมคะในลักษณะคือสมัยที่เราให้คำนิยามแค่หญิงและชายใช่ไหมคะบอกว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งจริงจังเวลาผู้ชายมีความทุกข์ก็ร้องไห้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่นะคะก็คือหมายความว่าทุกเพศทุกวัยเนี่ยมีความ

ทุกข์ก็สามารถร้องไห้ได้เป็นการระบายออกใช่ไหมคะหรือว่าการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะก็จะทำให้ในครอบครัวก็มีความสุขนะคะแล้วก็พอออกมาที่สังคมก็จะมีความสุขประเทศเราก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ male female ใช่ไหมคะเพศสภาพที่มี male female เป็นชายเป็นหญิงใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันก็ถ้าเป็นแต่กำเนิดมันก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าทางด้านจิตใจก็มีความหลากหลายทางเพศนะคะ masculine feminine ก็คือเหมือนกันนะคะชายหญิงนะคะ feminism ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะ feminism ก็คือเป็นความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพมีศักยภาพควรจะได้รับโอกาสในการทำงานหรือว่าในการทำอะไรเนี่ยได้เท่าๆกับผู้ชายก็คือไม่ใช่จำกัดว่าอาชีพนี้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นห้ามเป็นผู้หญิงอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะก็คือตามศักยภาพไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะfeminism นะคะ the belief that women should be allowed to receive same rightsPower and opportunity as men and be treated in the same way ก็คือได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราย้อนไปเนี่ยในสังคมก่อนๆเนี่ยผู้ชายจะดูเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงใช่ไหมคะหรือว่าเราอ่านงานวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆเนี่ยก็จะยกย่องผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นว่าในการที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะเน้นสิทธิไม่ใช่แค่สิทธิต้องมีหน้าที่ด้วยนะคะไม่ใช่เรียกร้องสิทธิ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ได้นะคะ feminist นะคะก็เป็นคำนามก็คือ a person who believes in feminism นะคะลองดูตัวอย่างพาดหัวข่าวของ Bangkok Post นะคะ Thailand Sri Lanka deepen ties at 70 years share face and friendship defy the milestoneในพาดหัวข่าวเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาอารยประเทศใช่ไหมคะในฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะอย่างประเทศไทยกับศรีลังกาในการเชื่อมโยงในเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์อย่างยาวนานลึกซึ้งนะคะก็คือมีการแลกเปลี่ยนพระธรรมทูตอะไรต่างๆคำว่า face F-A-I-T-S face ในที่นี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่แค่ความเชื่อนะคะก็คือเป็นศรัทธาหรือว่าประกอบด้วยปัญญานะคะเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา friendship ก็คือเป็นมิตรภาพนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราเคยถ้าคำตรงข้ามกันเหมือนที่เขาใช้ปัจจุบันเท่าไหร่นะมี friends กับ unfriend ใช่ไหมคะแต่นี่เป็น friendship เป็นมิตรภาพกัน defy the milestones milestone ก็คือเหมือนกับยาวนานนะคะเหมือนตั้งแต่ถ้าเปรียบเป็นการคมนาคมการเดินทางก็คือเป็นหลักกิโลผ่านมาผ่านไมล์มาเท่าไหร่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ As Thailand and Sri Lanka mark 70 years of formal diplomatic relations next Thursday, both nations celebrate not only modern cooperation but a spiritual and cultural bond that has endured for more than 70 centuries. Century ก็คือ100ปีใช่ไหมคะThailand ประเทศไทยกับศรีลังกา mark 70 years of formal เป็นทางการนะคะ diplomatic relations ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตนะคะ diplomatic นะคะทั้ง2ประเทศนะคะ celebrate ก็คือฉลองเฉลิมฉลองเหมือนอย่างคำว่า celebration การเฉลิมฉลองนะคะ modern cooperation ความสัมพันธ์ในเชิงถ้า modern ท่านผู้ชมนึกออกไหมคะคำตรงข้ามกับ modern คือคำว่าอะไร spiritualand cultural born spiritual ก็คือมีร่างกายก็ต้องมีจิตวิญญาณ spiritual นะคะ cultural born beyond the born คือสายสัมพันธ์ความผูกพันทางวัฒนธรรมนะคะ century ก็คือ100ปีถ้า decade ก็คือทศวรรษ10ปี the friendship root deeply in shared Theravada Buddhist traditions has long transcended political and economic realmsREALM ครูอมขามอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะอาจจะไปลองเช็คจาก dictionary ได้นะคะก็คือความสัมพันธ์เนี่ยอย่างรากลึกมาเนื่องจากว่ามีอย่างที่บอกว่าประเทศไทยกับศรีลังกาใช่ไหมคะในเรื่องพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะคะก็มีความสัมพันธ์ด้านการทูตกันยาวนานทั้งด้าน political ในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าในเชิงการปก
การปกครองนะคะแล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจนะคะ economic อันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมคะผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทความไม่ประมาทความประมาท failure ความล้มเหลวนะคะตรงข้ามกันคือ success การประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะประสบความสำเร็จหรืออย่างบอกว่าถ้าเป็น adjective คือ successful ใช่ไหมคะ guilt ความผิดนะคะเป็นโทษอะไรเงี้ยนะคะ innocenceตัวนี้ก็คือปราศจากโทษหรือว่าจริงๆมันแปลว่าบริสุทธิ์หรือไร้เดียงสาอย่างนี้ก็ได้นะคะ poor ตัวนี้เป็น adjective ตรงข้ามกับ rich นะคะถ้ามันเป็นคำนามก็คือ poverty นะคะก็ตรงข้ามกับ wealthy cheap expensive cheap เนี่ยเราบอกว่าถูกใช่ไหมคะแต่ว่าของถูกเนี่ยบางทีเราจะนึกถึงว่าของถูกแล้วคุณภาพจะไม่ค่อยดีนะคะควรใช้คำว่า reasonable price นะคะก็คือราคาที่สมเหตุสมผลราคาที่ยุติธรรมนะคะราคาสมน้ำสมเนื้อก็คือคุณภาพกับราคาสมกันนะคะไม่ใช่แพงแต่คุณภาพไม่ดีนะหรือว่าราคาถูกคุณภาพดีอย่างเงี้ย ก็มีใช่ไหมคะเราก็คงจะทุกคนคงชอบราคาที่ไม่แพงและคุณภาพดีหรือว่าเราควรใช้คำว่า reasonable price มากกว่าเป็น cheap price นะคะ expensive ราคาแพง night and day นะกลางคืนแล้วก็กลางวันใช่ไหมคะทิวาราตรีนะคะกลางวันก็คือทิวากลางคืนก็คือราตรีนะคะ at midday at midnightproblem solutions นะคะปัญหาก็ต้องมีวิธีแก้อย่างที่เราบอกว่าปัญหาสมมุติปัญหา1ใช่มั้ยคะวิธีแก้มีมากกว่า1แน่นอนก็เลือกวิธีการแก้ที่ดีที่สุดนะคะมีประโยชน์มากที่สุดนะคะ tiny หรือ small ก็คือเล็กๆนะคะตรงข้ามกับ big หรือคำว่า enormous ใช่มั้ยคะ enormous ก็คือ very big ก็คือถ้าเราแปลภาษาไทยก็คือใหญ่โตมโหฬารหรือว่ามหึมาอย่างเงี้ยนะคะ enormous natural เป็นธรรมชาติเหมือนกันว่า nature natural adjective artificial AI ตัวนี้นะคะ artificial intelligence ธรรมชาติกับของประดิษฐ์ของที่ทำขึ้นมาของปลอมอะไรเงี้ยของเรียนแบบธรรมชาตินะคะ real true authenticก็คือ real ก็คือจริงนะ true ก็คือถูกต้องหรือจริง authentic ก็คือเหมือนเป็น original นะคะก็คือเป็นต้นฉบับเป็นของแท้นะคะเช่นหนังก็เป็นหนังแท้ไม่ใช่หนังเทียมอย่างเงี้ยนะคะผ้าไหมแท้ไม่ใช่ผ้าไหมเทียมนะคะ fake ก็ตรงข้ามกับ authentic fake false นะคะก็จะคล้ายๆกันหรือว่าจริงๆ artificial ก็ตรงข้ามกับ authentic ได้นะคะลองดูพาดหัวเรื่องอันนี้นะคะมาจาก goodnet.org เช่นกันนะคะ Help kids grow into their authentic selves through gender neutral parenting Help kids grow into their authentic selves through gender neutral parenting ในพาดหัวเรื่องนี้ท่านผู้ชมจะเห็นคำว่า parenting เหมือนคำว่า parents ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะ gender neutral เราได้ยินคำว่า genderเพศสภาพ neutral เป็นกลางนะคะสมดุลการช่วยให้เด็กๆนะทำยังไงส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเจริญเติบโตไปมีความภาคภูมิใจมีเขาเรียกว่าอะไรนะมี self esteem มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะโดยพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นตัวอย่างในเรื่อง gender neutral นะคะ a guide to raising empathetic and confident kids without labels ตัวนี้เหมือนแปะป้ายหรือเหมือนกับการที่เราไปตีความว่าสิ่งนี้มันต้องเป็นแบบนี้สิ่งนี้มันต้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะนี่ก็คือหมายความว่าในเรื่องนี้เขาก็จะเสนอแนะวิธีการว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยทำยังไงจะเลี้ยงดูบุตรหลานทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเจริญเติบโตไปเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเขาเองนะคะemphatic empathy ก็คือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ confident ก็คือเชื่อมั่นในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดนะคะคือมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่ามั่นใจในสิ่งที่ถูกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกไม่ใช่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ผิดนะคะเพราะว่าเหมือนปัจจุบันเนี่ยบางอย่างมันเป็นความกล้าที่แปลกๆที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเพราะว่า
เห็นจากสื่อมวลชนเห็นจากคนดังอินฟลู

เซเลบอะไรทั้งหลายนะคะเพราะนั้นเด็กเขาเนี่ยเขาดูสื่อเขาก็ต้องการผู้ปกครองชี้แนะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาดูไปคนเดียวแล้วเขาจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเด็กจำนวนน้อยที่จะคิดได้นะคะอันนี้เช่นเดียวกันนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะ These diamond batteries may last for thousands of years ในเชิง innovation innovative นวัตกรรมใช่ไหมคะปัจจุบันเราพูดถึง SDG Sustainable Development Goals นะคะในเรื่องความยั่งยืนที่ประกาศกันมานานมากมายนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆไว้ให้นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่10นะองค์ปัจจุบันก็ได้สืบสานต่อยอดมานะคะในข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าแบตเตอรี่นะคะที่ทำมาจากเพชรเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นพันปีใช่ไหมคะก็คือทำยังไงลดปริมาณขยะเป็น new diamond battery เหมือนเราจะรู้ว่าเพชรเป็นสิ่งที่คมมากที่สุดใช่ไหมคะสามารถตัดสิ่งอื่นได้หรือว่าเพชรตัดเพชรหรือว่าอาจจะมีอย่างอื่นที่มีความคมนะคะก็คือในข่าวเนี้ยในเรื่องเนี้ยเขาก็จะบอกว่ามีการคิดนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อให้มันใช้ได้นานไม่ต้องเกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะ Diamonds though often treasured for their beauty are also one of the universe's strongest materials เขาบอกว่าเป็นวัตถุที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งเป็นวัตถุหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลในโลกนี้นะคะเขาบอกว่าเพชรเนี่ยมันมีคุณค่าก็คือเพชรมันส่องประกายแวววับสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะคะ This makes them useful for industries beyond just the fashion industry ซึ่งทำให้เพชรเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆแล้วนะคะ For instance many knives sharpenersKnife sharpeners ก็คือเครื่องรับมีดนะคะหรืออย่างสมัยโบราณก็เป็นหินรับมีดใช่ไหมคะ For instance, many knife sharpeners actually contain these precious gems. Gems ในที่นี้ก็คืออัญมณี precious ตัวนี้เป็น adjective ก็คือมีค่ามีราคานะคะเพราะนั้น อุปกรณ์ในการที่รับมีดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีอัญมณีต่างๆเนี่ยเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเขาก็พยายามคิดว่าจะเอาวัตถุหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นวัตถุในโลกนี้เอามาทำให้เกิดประโยชน์ยังไงเพื่ออนาคตต่อไปนะคะในวันนี้พูดถึงแอนโทนีมหรือคำตรงกันข้ามนะคะก็ขอยกตัวอย่างอมฤตพจนาพุทธศาสนสุภาษิตนะคะซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตนะคะได้รวบรวมไว้นะคะแล้วก็อาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สมศีลชานวังสะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะสุทัสสังวัชมันเยสังอัตโนปนะทุทธสังโทษคนอื่นเห็นง่ายแต่โทษตนเห็นยาก It's easy to see others' faults but it's hard to see one's own easy กับ hard ตรงข้ามกันใช่ไหมคะหรือว่า easy กับ difficult ก็ได้นะคะ It's easy to see others' faultsง่ายโทษคนอื่นเห็นง่ายเพราะว่าอะไรเหมือนเราเป็นมุมมองใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยครูมะขามก็เป็นนะบางทีก็เอ๊ะทำไมเขาทำแบบนั้นไม่น่าทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยมองจับผิดคนอื่นได้นะคะแต่ว่าแค่คิดไม่เป็นไรนะคะอย่าไปว่าเขาเลยมันก็จะเกิดการไม่ดีนะคะ it's hard to see one own แต่โทษตนเองเห็นยากเพราะอะไรเรามักจะคิดว่าเราทำดีแล้วทำไมไม่เห็นความดีของเราหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาให้ตามหลักของนักปราชญ์ท่านให้พิจารณาไตรตรองตรวจตราตนเองนะคะว่าเราทำดีแล้วหรือยังนะคะเพราะนั้นเราเองยังทำไม่ได้อย่าไปว่าคนอื่นอย่างง่ายๆเลยเช่นศีล5ใช่ไหมคะปัจจุบันมีข่าวมากมายที่ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยตื่นตระหนกหรือว่าอาจบางท่านเนี่ยอาจจะสูญเสียศรัทธาหรือว่าแม้แต่ศาสนิกในศาสนาต่างๆเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพื้นฐานอย่างเช่นศีล5ถ้าเรายังรักษาศีล5ได้ไม่บริบูรณ์เนี่ยก็ไม่ควรไปด่าว่าหรือว่าไปปรามาสผู้ที่รักษาศีลมากกว่าเรานะคะที่อาจจะเกิดการกระทําผิดหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าในข่าวที่ออกมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเฟคนิวส์ก็ได้หรือว่าเราไม่รู้หรอกว่าเหตุมีอะไรมาบ้างแล้วผลถึงออกมาตามที่สื่อมวลชนนําเสนอนะคะนั้นเนี่ยตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตนะคะ

พระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงให้เราพิจารณาตนเองเหมือนอย่างว่าบัณฑิตเนี่ยคือคนที่คิดดีพูดดีและทำดีใช่ไหมคะนั้นดูตนเองนะคะอย่าไปดูคนอื่นอัปปมาโทอมตังปะทังปมาโทมัจจิโนปะทัง

do not die, the heedless are as if already dead. นะคะคือความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทไม่ตายก็คือหมายถึงว่าเป็นอมตะแต่ในที่นี้ไม่ได้ว่าอายุยืนไม่ตายนะคะก็คือผู้ไม่ประมาทเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอมตะแต่ว่าผู้ที่ประมาทแล้วเนี่ยแม้แค่ชั่วขณะจิตหรือแม้แค่วันเดียวเนี่ยก็เปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทอะไรบ้างเช่นอย่าคิดว่าเรายังแข็งแรงอยู่เรายังเด็กอยู่นะคะแล้วก็ละเลยไม่ใส่ใจศึกษาเล่าเรียนนะคะไม่พัฒนาตนเองนะคะมันมีความประมาทหลายๆอย่างครูมะขามเองก็เคยประมาทนะคะไม่ใช่ว่าจะมีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์ตลอดมันก็ยากนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราพยายามนะคะที่จะไม่ประมาทในวัยในเวลาในการที่เราจะต้องเร่งพัฒนาตนเองอย่างน้อยก็จะได้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่เกิดประโยชน์ต่อใครเกิดประโยชน์ต่อตนเองนะคะแล้วก็กับคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนสังคมประเทศชาติทุกขูปนิโตปินโรสปัญโยอาสังนฉินเทยะสุขาคมายะทุกขูปนิโตปินโรสปัญโยอาสังนฉินเทยะสุขาคมายะA wise man, even when confronted with misery, never gives up the hope to find happiness. คนมีปัญญาถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบสุขความทุกข์เนี่ยมันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้หลายอย่างนะคะ suffering, misery ตรงข้ามกันคือ happiness นะคะก็คือความสุขใช่ไหมคะเราทุกคนไม่มีใครอยากมีความทุกข์อยากจะมีความสุขกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ต้องใช้ปัญญานะคะเมื่อมีปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขนะคะก็ในเรื่องที่นำมาใช่ไหมอย่างเรื่องที่ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่จะต้องเป็นผู้นำบุตรหลานหรือว่าเด็กๆในครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะเขาจะก้าวออกจากครอบครัวไปเจริญเติบโตได้ใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกระแสเหมือนกันที่พูดว่าไม่ต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวยังไงเนี่ยนะคะอย่างน้อยเราได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีกว่าไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือสัตว์เดรัจฉานมากมายนะคะวันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำหน้าที่ของตนเองนะคะตัวอย่างง่ายๆครูมะขามก็ไม่ได้มีครอบครัวที่พรั่งพร้อมอบอุ่นสมบูรณ์นะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก่อนช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ลดละเลิกการดื่มสุราเลิกเหล้าเมายาอะไรเนี้ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะบาปถ้าเอาเงินลูกไปกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณแม่เนี่ยก็เคยเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าอะไรนะหวยใต้ดินหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะจับหยีกีหรืออะไรต่างๆที่มีมากมายในชุมชนใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งนะคะก็คุณแม่ก็เคยเล่นเล็กๆน้อยๆครูมะขามก็ไม่เคยห้ามนะคะก็เป็นความสุขของแม่ก็แต่วันนึงแม่ก็บอกว่าแม่เลิกแล้วนะแม่ไม่เล่นก็เลยถามว่าอ้าวทำไมแม่ไม่เล่นล่ะแม่กลัวลูกเสื่อมเสียอย่างที่บอกว่ามงคลชีวิตก็คือไม่คบคนพาลคบบัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะมงคลชีวิต38ประการเป็นสิ่งสำคัญเป็นมิ่งมงคลสำหรับเราทุกคนแล้วก็เป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชานะคะในการปกครองประเทศนะคะเพราะนั้นประเทศของเราเนี่ยก็จะอยู่ได้นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสิ่งสำคัญร่วมกันก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขนะคะในการที่อยู่ในประเทศไทยนะคะคงไม่คิดจะย้ายประเทศนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้มีจิตใจที่ดีงามตั้งกุศลจิตในการทำสิ่งต่างๆด้วยความปรารถนาดีต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อประเทศแล้วก็สังคมโลกนะคะค่อยๆทำไปเริ่มจากตัวเราเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตนเองด้วยสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

เปิดประตูเปิดคือประมาณสักที่ว่าหลังการแต่ละประมาณเยอะ

그 그냥 하나 둘 하나

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่า ได้ไหมครับ มันขาดนิดหน่อย

0: ในตัวทีมบอส
1: ข้างบ่าครับ
0: จะมีในตัวทีมบอสจะมีข้อเหล็กหนักก็จะเท่าไหร่ก็มา
1: เพื่อให้

0: เข้าไปไม่ใช่ที่มีที่ดูที่มีคือจะแบบเป็นแค่ตรงนั้นไม่เป็นแต่พอเราไปดูเจอแล้วที่เกี่ยวแล้วแยกแล้วก็เป็นตอนส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
0: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ปัดได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้น

0: ผมไม้ตายขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
5: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามาทำปิดพันธุ์ทำความสะอาดหรือปิดพันธุ์ที่ระงับกลิ่นกายนะครับวันนี้เราทำปิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับเซรั่ม
1: ดับกลิ่น
0: ดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นกายด้วยนะเน้นดับกลิ่นกาย
1: ดับกลิ่นกายนะครับ
0: พูดถึงคำว่ากลิ่นกายของคนเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะ
1: กลิ่นแต่ละคนเขามีเขาเรียกนะมีความหลากหลายของกลิ่นขึ้นอยู่กับเครื่องเทศอาหารที่ทาน
0: ใช่ไหม
1: ต่างๆนานาด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วกลิ่นคุณโจเป็นกลิ่นยังไงครับ
1: กลิ่นจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่กลิ่นดอกบัวหรอครับโอเคแต่ละคนก็แตกต่างเรื่องม
1: ัน
0: ก็ดูจากอะไรอาหารการกิน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์โจบอกว่าอาหารการกินก็มีผลเยอะนะครับ
1: มีผลเยอะเลยค่ะ
0: ครับอาหารที่กระตุ้นให้กลิ่นมีกลิ่นแรงก็คือเป็นอาหารที่รสเผ็ดร้อน
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนใหญ่เป็นอาหารรสเผ็ดร้อนนะครับแล้วอาจารย์โจชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมที่ไปกระตุ้นไอ้มีกลิ่นอ่ะ
1: กระเทียมไหมคะ
0: โอ้โหนั่นแหละตัวกระตุ้นเลย
1: นี่กินเราใส่กับน้ำจิ้มหมูกระทะ
0: โอ้โหกลิ่น
1: อร่อยมากค่ะ
0: กลิ่นคือข้อดีของเขาก็มีก็คือกระเทียมก็ช่วยทำให้ล้างไขมันแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีกลิ่นออกมานั่นแหละคือจุดเสียของกระเทียมคือกลิ่นแรงอาหารเครื่องเทศต่างๆอย่างเช่นกระวานกระเทียมหรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยเวลาทานอะไรก็ไปรู้สึกถึงความที่มันมีกลิ่นแรงๆปั๊บเวลาเราจะทานอาหารตามไปอยากให้กลิ่นมันน้อยลงก็อาจจะต้องไปดื่มน้ำชาอะไรก่อนอาจารย์รู้ไหมอาจารย์อ
1: ันนี้ไม่รู้นะคะต้องดื่มน้ำชา
0: น้ำชาอบเชย
1: อบเชย
0: อบเชยเนี่ย
1: ค่ะ
0: อบเชยหรือซินนามอนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนที่เป็นคนแขกคนทางยุโรปเป็นทางตะวันออกกลางเนี่ยเวลาเขากินพวกเนื้อสัตว์นะครับเป็นเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีกลิ่นคาวนึกออกไหมกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เขาเรียกว่ากลิ่นสาบของเนื้อสัตว์เนี่ยก็หลังจากที่เขาดื่มหรือว่ากินอาหารเสร็จแล้วก็จะมีน้ำชาที่เป็นซินนามอนหรือน้ำชาอบเชยนี่แหละเป็นตัวในเรื่องของไปดับกลิ่นนะครับเป็นดับกลิ่นในช่องปากด้วยแล้วก็ดับกลิ่นกายด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงไปช่วยลดน้ำตาลลดไขมันนี่คือข้อดีของการ
1: ใช้สมุนไพร
0: ในการช่วยดับกลิ่น
1: ค่ะ
0: แต่บางคนก็มันก็ทานไม่เป็นพวกนี้พวกกลิ่นมันบางทีเซนนามอนก็กลิ่นไม่ได้เบานะแต่มันก็ไปดับกลิ่นอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นั่นคือเป็นสมุนไพรดับกลิ่นสมุนไพรด้วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ
1: ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายนะคะอาจารย์ทุกวันนี้มีหลากหลายให้เราเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายที่เห็นเลยตัวแรกเลยแป้ง
0: ครับ
1: อันนี้เราเห็นเป็นแป้งอะไรแป้งดับกลิ่นกายนะคะต่างๆอันนี้จะเห็นนะคะแล้วก็เนื้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าเทรนตอนนี้ที่เข้ามาก็คือเป็นโลชั่น
0: มาแรงมาแรงเลยใช่ไหม
1: ค่ะเนื้อโลชั่นเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อครีมแบบโลชั่นเลยเราเอาไว้ทาบริเวณที่เป็นตัวส่งกลิ่นออกมาบริเวณรักแร้บริเวณอะไรอย่างเงี้ย
0: น่าจะเป็นตัวที่สะดวกนะครับใช้สะดวกแล้วแบบดับกลิ่นได้ทั้งตัวแล้วหอมด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะนะคะอันนี้กลิ่นก็ต้องใส่ให้หอมด้วยนะคะสารดับกลิ่นก็ต่างหากนะคะทีนี้อีกตัวนึงที่มีที่เห็นเลยก็คือสเปรย์
0: ดับกล
1: ิ่นรูปแบบเนื้อสเปรย์นะคะสเปรย์เนี่ยมันเป็นดับกลิ่นเนี่ยนะคะต้องขยายความแบบนี้ว่าดับกลิ่นบางคนจะเข้าใจว่าดับกลิ่นเฉพาะกลิ่นกายเดี๋ยวนี้มันมีตัวดับกลิ่นที่สามารถดับกลิ่นอย่างเช่นกลิ่นรองเท้ากลิ่นอับของผ้านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหมวกกันน็
0: อ
1: กอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็จะใช้สารในกลุ่มเดียวกันในการที่จะเอามาดับกลิ่นพวกนี้ได้
0: กลิ่นอับต่างๆ
1: ใช่ค่ะสามารถที่จะเอามาดับได้นะคะแล้วก็สเปรย์ไปแล้วใช่ไหมคะเนื้อเซรั่
0: ม
1: นะคะซึ่งเนื้อเซรั่มเนี่ยก็ใส่เหมือนขวดที่เป็นลูกกิ้งก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็กิ้งทาอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะด็อปเปอร์ค่ะแล้วก็หยดแล้วก็ทาแบบนั้น
0: จริงๆแล้วคำว่าไอเซรั่มเนี่ยก็คือใช้ได้ทั่วบริเวณกาย
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ที่จุดซ่อนเร้นอย่างเดียวอาจจะเป็นเท้าก็ได้
1: ใช่
0: ก็ดับกลิ่นได้หมดเป็นซอกเท้าซอกอะไรที่เราใส่แล้วอับชื้นมีกลิ่นอับชื้นอยู่เราก็ใช้ได้เหมือนกันหมด
1: ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะเนื้อเซรั่มไปแล้วใช่ไหมเนื้อครีม
0: ครับ
1: นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นข้นหน่อยกับโลชั่นหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อบาล์
0: ม
1: นะคะ
0: เป็นเนื้อบาล์มก็มีด้วย
1: เนื้อบาล์มแต่จริงๆเราจะเรียกกันว่าสติ๊ก
0: Oh.
1: สติกอะค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมที่เป็นแว็กเยอะหน่อยนะคะก็เอาไว้เป็นแท่งอะแล้วเวลาใช้งานก
0: ็ก็ทานะ
1: ทาได้เลยนะคะอันนั้นก็คือเนื้อสติกแล้วก็โลออนจะคล้ายๆกับตัวของเซรั่มเลยลักษณะนี้ค่ะอันนั้นก็สามารถใส่ลูกกิ้งได้เหมือนกันมันก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเนี่ยจะเป็นที่นิยมเพราะว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันก็สร้างความไม่มั่นใจเวลาที่เรามีกลิ่นกายแล้วเราไปต้องไปพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มันค่อนข้างจะร้อนไงแล้วก็เหงื่อมันค่อนข้างจะออกได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: พอออกได้ง่ายกลิ่นมันก็ตามมากับตามเหงื่อตัวนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนแรกเหงื่อออกยังไม่มีกลิ่นพอเหงื่อแห้งเมื่อไหร่ก็กลิ่นออก
1: ใช่
0: กลิ่นสาบตุ๊ออกมาก
1: ลิ่นก็แล้วแต่ลักษณะการทานอาหารด้วยก็ส่วนนึงนะคะแล้วอีกส่วนนึงอะค่ะมันก็เกิดจากพวกเขาเรียกอะไรนะพวกเชื้อแบคทีเรีย
0: ใช่
1: ที่พอมันไปกระทบกับเหงื่อแล้วมันก่อให้เกิดกลิ่นขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ซึ่งถ้าตอนนี้นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายค่ะมันจะมีสาร2ตัวด้วยกันค่ะอาจารย์ตัวหนึ่งก็คือไปลดต้นตอของการเกิดกลิ่นหมายถึงว่าไปลดพวกแบคทีเรียต
0: ั
1: วที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ตัวที่มันไปปะทะกับเหงื่อเราอะค่ะแล้วทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาอันนั้นก็คือไปลดที่ต้นตอเลย
0: นะ
1: คะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มที่เกิดกลิ่นขึ้นมาแล้วแล้วไปดับกลิ่นตรงนั้นลงนะคะยกตัวอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆสมมติว่าเป็นกลิ่นในเรื่องของสมมติเขาบอกว่ากลิ่นมาจากกายภายในส่วนหนึ่งใช่ไหมกลิ่นจากแบคทีเรียที่อยู่ภายนอกก็คือเกิดจากการแบคทีเรียอุจจาระออกมามีกลิ่นแบบนี้มีส่วนไหม
1: ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะก็คือกลิ่นที่มันแบบว่าส่งกลิ่นออกมาแล้ว
0: ใช่นั่นคือเป็น
1: ยกตัวอย่างกลิ่นขี้ไก
0: ่โอ้โหอ
1: ย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกิดกลิ่นขึ้นมาละนะคะกลิ่นเกิดมันก็จะมีสารกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นตรงนี้นะคะ
0: ก็คือเป็นก็เรียกภายนอกแล้ว
1: ใช่
0: ถ้าเป็นภายในก็จากในร่างกายเรา
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ก็คือและเนี่ยปัจจัยในการดับกลิ่นหรือว่าใส่สารในการดับกลิ่นทุกวันนี้นะคะจะมี2กลุ่มด้วยกันก็คือไปลดตัวที่ก่อให้เกิดกลิ่น
0: จากภายใน
1: จากภายในแล้วก็
0: ภายในก็คือซึมเข้าไปภายใน
1: ใช่ค่ะก็คือลดปัญหาเอาง่ายว่าไปยับยั้งตั้งแต่ต้นตอเลย
0: ก็คือซึมเข้าไปภายในเลย
1: ใช่นะคะ
0: มันซึมถึงชั้น
1: มันไม่ซึมถึงชั้นมันอยู่ด้านนอกนี่แหละก็คือไปเอาไปยับยั้งไอ้ตัวแบคทีเรียนะคะที่มันอยู่ที่ว่าพอเหงื่อเราออกมาตามรูขุมขนใช่ไหมคะ
0: ก็ไป
1: ทีเนี้ยถ้าเหงื่อเราออกเนี่ยมันปกติมันก็ไม่ส่งกลิ่นหรอก
0: ใช่คร
1: ับ แต่พอมันไปเจอกับแบคทีเรียซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยนะคะ
0: คร
1: ับ มันก็ไปทำปฏิกิริยากัน
0: คร
1: ับ แล้วก็ส่งกลิ่นออกมานะคะซึ่งไอ้ตัวสารกลุ่มนั้นนะคะที่ไปลดต้นตอมันก็จะไปเหมือนยับยั้งหรือฆ่าทำลายไอ้ตัวแบคทีเรียเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปทำปฏิกิริยากับเหงื่อที่เราออกมาแล้วเกิดกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือสารตัวแรกแต่ว่าสารตัวที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่ามันไปทำปฏิกิริยากันแล้วแล้วส่งกลิ่นออกมานะคะพอส่งกลิ่นออกมาทีเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงก็คือต้องใช้สารที
0: ่ควบคู่กัน
1: ใช่ค่ะดับกลิ่นดังนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่ดับกลิ่นนะคะควรจะมีสารทั้งสองกลุ่มนี
0: ้ก็ควบคู่กันเลย
1: ใช่ค่ะอยู่ในสูตรเพื่อว่าช่วยทั้งลดต้นตอแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็มีสารสกัดทุกวันนี้ค่ะมันจะมีทั้งสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ
0: เน้นธรรมชาติมาจากอะไรที่นิยมตอนนี
1: ้ถ้านิยมนะคะจริงๆมันมีหลายตัวเลยถ้า
0: ที่หนึ่งเลย
1: มันจะมาจากกลุ่มอ้อย
0: number one
1: สารสกัดจากกลุ่มอ้อย
0: อ้อยที่เราทาน

0: ใ
1: ช่ค่ะมันจะมีกลุ่มสารคือเขาไปดึงสารออกมานะคะไม่ใช่ว่าเอาสารจะเอาแบบบีบ
0: มันก็คืออาหารแบบตัวอย่างแท้ๆ
1: ใช่ค่ะก็คือแยกสารบางส่วนนะคะออกมาแล้วก็มาเป็นตัวช่วยเรื่องของการดับกลิ่นแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สารที่เขาเรียกนะเมื่อเกิดกลิ่นแล้วอะค่ะมันจะช่วยดับ
0: กลิ่นเลย
1: ใช่นะคะทีนี้ดับกลิ่นเนี่ยมันมีทั้งดับกลิ่นกายดับกลิ่นปาก
0: อ
1: ันนี้ต้องแยกกันนะคะเพราะว่าอย่างดับกลิ่นอย่างดับกลิ่นปากเนี่ย
0: อีกตัวนึง
1: มันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะว่ามันจะเน้นความอ่อนโยนที่สูงมาก
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าดับกลิ่นกายเนี่ยมันได้หลากหลายตัวนะคะต้องแยกกันแล้วว่าบางทีเราเห็นว่าบางตัวค่ะหรือว่าบางผลิตภัณฑ์เราเห็นว่าช่วยดับกลิ่นปากใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มพวกนั้นอ่ะมันก็มาจากกลุ่มมิ้นกลุ่มออยต่างๆที่มันมาจากธรรมชาตินะคะหรือว่ากลุ่มสังเคราะห์แต่ว่าสามารถเป็นเกรดที่ใช้ในช่องปากได
0: ้อันนั้นเป็นกลุ่ม essential oil เน
1: า
0: ะ
1: นะคะแต่ว่ากลุ่มผิวกายเนี่ยบางตัวมันก็ใช้ร่วมกันได้กับกลุ่มกลิ่นปากนะคะอันนี้ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเราจะเลือกใช้กลุ่มสารดับกลิ่นนะคะ
0: ส่วนมากถ้าเป็นสารดับกลิ่นที่ภายนอกเนี่ยถ้าเป็นเราไปใช้ในกลุ่ม essential oil มันก็ต้นทุนค่อนข้างจะสูง
1: สูงค่ะ
0: ทีนี้เราก็ต้องมาเลือกไอ้ก็เรียกว่าสารสกัดคือไม่ต้องเป็น essential oil ก็ได
1: ้ค่ะ
0: เราก็มาใช้สารสกัดที่มันไปยับยั้ง
1: ใช่
0: ยับยั้งการเจริญเติบลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได
1: ้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะ
0: แล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นในแนวแพทย์แผนไทยเนี่ยสารที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก็จะเป็นถ้าเป็นรถก็เรียกรถเมาของอย่างเช่นไปลดการเจริญเติบโตได้ก็เป็นรถเมารถฝาดพวกนี้รถเมานี่คืออย่างเช่นรถเมาเบื่อรถเมาอย่างเช่นทองปันช่าง
1: ค่ะ
0: หรือว่าหรือให้รถขมก็เข้ามาได้อย่างฟ้าทะลายโจรพวกนี้มันก็เข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ถ้าทองปันช่างนี่จะเน้นไปเรื่องของเมาก็คือแบคทีเรียเนี่ยราบคาบเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยในสูตรแต่ละสูตรนะคะมันสามารถมิกกันได
0: ้มิกกันได้
1: เราสามารถอย่างที่อาจารย์พูดนะคะว
0: ่
1: ากลุ่มที่เป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยในสูตรทำเนี่ยเราสามารถดึงทั้งกลุ่มที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็กลุ่มที่เป็นธรรมชาตินะคะมามิกในสูตรกันได้
0: เลย
1: นะคะถ้าเราอยากจะทำแบบว่าให้มันรู้สึกว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรจากธรรมชาติเข้ามานะคะ
0: ก็ถือว่าถ้าเรารู้จักเอามามิกกันแล้วมันก็ได้ประโยชน์คือเราไม่ต้องซื้อสารสกัดคนอื่นเราอาจจะสกัดสารเองได้อะไรแบบเนี้ยมันก
1: ็
0: มีประโยชน์อ่ะคือปลูกเองได้อ่ะกับเราไปซื้อของแพงๆบางทีเราก็ลดต้นทุนลงงวบเลยนะ
1: ค่ะ แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสมุนไพร
0: เ
1: ราด้วยนะคะให้แบบว่าเกิดประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าได้นะคะ
0: สมมติว่าสารสกัดมาจากอ้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: 1กิโลเท่าไหร
1: ่1กิโลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณหลัก2-3,000 บาทต่อกิโล
0: เห็นไหมไม่ได้ถูกเลยนะ ไม่ได้ถูกนะนั่นหมายถึงว่าก็สกัดออกมาแล้ว1กิโลนี้ก็ใช้ได้เยอะถ้าพูดแล้วก็ใช้ได้เยอะแต่ถ้าเราทำสารสกัดเองได้เนี่ยอาจจะโลนึงหรือประมาณสัก500แบบนี้ยังไงแล้วมันโอ้โหเป็นเวลาทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็ได้จำนวนเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็ในกรณีที่เราทำใช้เองเนี่ยเราก็อะไรที่พึ่งพาตัวเองได้ผมแนะนำด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ที่เป็นอะไรก็เรียกเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมในปัจจุบันเหมือนก็เรียกเป็นแฟชั่นเราก็ต้องไปเอาของที่เป็นแฟชั่นเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปเราทำอะไรออกมาคนก็อยากใช้เนี่ยไม่เกิดของที่เป็นที่นิยมเนี่ยคนก็อยากใช้แต่อะไรที่เป็นโบราณเกินบางทีคนอะไรก็ไม่รู้จักอะไรแบบนี้
1: ไม่
0: รู้
1: ว่า
0: ไม่มีคนโปรโมทนะไม่มีคนโปรโมทไม่มีคนคุยให้ฟังแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเอาของที่แบบเป็นของไทยๆของที่เราทำได้เองก็เราก็อาจจะมีดาราเป็นโปรโมทให้ก็ได้ฟรีๆเลยก็ได้อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าใครจะหยิบอะไรมาโปรโมท
1: ค่ะ
0: อยู่ที่คนดังแต่ทีนี้วันนี้อาจารย์เรามาดูสูตรกันดีกว่ามั้ย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ก่อนจะดูสูตรเราดูอุปกรณ์ก่อนมั้ย
0: ครับ
1: นะคะจริงๆในสูตรเนี้ยที่เราทําวันนี้นะคะก็คือเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่เยอะนะคะเป็นอุปกรณ์ที่1แหละหาได้ทั่วๆไปโดยไม่ต้องไปซื้อของแพงอะไรมากมายนะคะ
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ ะตัวแรกเลยที่จะเป็นอุปกรณ์นะคะก็คือเตา
0: ไฟฟ้า
1: เตาไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะคะเป็นเตาเขาเรียกเตาอินฟราเรดก็ได้นะคะเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นหม้อนะคะหม้อสเตเลตแบบนี้นะคะในการไว้สำหรับกวนหรือว่าผสมตัวเนื้อของเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะ

0: ก็จะมีในส่วนที่เป็น
1: ไม้พาย
0: พายซิลิโคนอันนี้เอามาไว้ทำอะไรเก็บค่ะ
1: เก็บด้านข้าง
0: ด้านข้างกวาดอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้ตัวทับผีอ่ะ
1: มันกวาดลึกๆไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนกับหน้าก็ไม่เรียบพอ
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเหมาะสมนะคะแล้วก็ตัวตะก้อ
1: ไว้ควร
0: อันนี้เอาไว้สำหรับตีไข่ไหมคะ
1: เอาไว้อันนั้นตีไข่ไว้อันหน้าน
0: ี่นึกถึงแต่ของกินอย่างเดียวเลยนะคะแต่จริงๆก็เอาไว้สำหรับตีไข่แต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาประยุกต
1: ์
0: เป
1: ็
0: นตัวใช้งานในการผสมพวกเนื้อเซรั่มแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีอย่างตัวของช้อน
1: สำหรับตวง
0: เนี่ยค่ะ
1: ตักตวงนะคร
0: ับตักตวงแล้วก็เอาไว้แบบช่วยละลายคนสารอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้เลยในสูตรที่เป็นเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะทีนี้การเตรียมอุปกรณ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์นั่นคือความสะอาด
1: ใช่ครับ
0: แอล
1: กอฮอล
0: ์เราจะใช้ตัวแอลกอฮอล์นะคะ
1: 70%
0: นะคะในการใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆนะคะอันนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อมีแอลกอฮอล์ที่จะต้องทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสำหรับเช็ดนะคะทำความสะอาดเราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะอาจารย์มันมีหลายเกรดในท้องตลาดเกรดที่ยุ่ยแล้วแบบเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องเลือกเกรดที่เป็นเกรดเป็นม้วนแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเกรดเนี้ยถ้าเราไปดูค่ะมันเอาไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาด
1: แบบนี้ก็จะไม่มีขด
0: ถึงเรื่องของวัตถุดิบในสูตรนะคะเป็นสูตรเซรั่มดับกลิ่นกายนะคะว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดนะคะอาจารย์จะมีทั้งหมดกี่ส่วนด้วยกันคะ6
1: ส่วนนะคร
0: ับ6ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะจะเป็นส่วนที่เรียกว่าพาร์ทน้ำหร
1: ือ
0: ตัวทำละลายกับน้ำนะคะจะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมี2 NA EDTA นะคะซึ่ง2 NA EDTA เนี่ยหน้าที่ของเขานะคะก็คือว่าใช้สำหรับในการป้องกันนะคะการรวมตัวกันของพวกประจุต่างๆที่มันก่อให้เกิดความไม่คงตัวในสูตรนะคะ
1: ก็คือปรับความคงตัวให
0: ้ใช่ค่ะปรับให้สูตรเนี่ยคงตัวขึ้นนะคะไม่เกิดการแยกชั้นไม่เกิดการตกตะกอนต่างๆนะคะหรือว่าไม่ทำให้เนื้อเหลวต่างๆเนี่ยเราจะเลือกใช้ตัว2 NA EDTA
1: ตัวนี้คือเป็นตัวปรับสูตร
0: ค่ะเวลาไปซื้อนะคะต้องดูดีๆนะคะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีทั้ง2 NA EDTA 4 NA EDTA
1: แตกต่างกันยังไงจ๊ะ
0: แตกต่างกันตรงเรื่องของ pH ที่ใช้ค่ะ
1: ตัวนี้อยู่ที่ pH เท่าไหร่ครับ
0: pH เนี่ยอยู่ประมาณ7นะคะแต่ว่าถ้าเกินกว่า7 8ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะใช้ CNA EDTA ส่วนใหญ่ CNA EDTA จะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
1: หรือผลิตภัณฑ์ที่ก็คือต้องทำความสะอาดอย่างเดียว
0: ที่มีค่าด่างสูง
1: ๆไว้สำหรับเกี่ยวกับทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะ
1: ล้างทิ้งออกไป
0: ใช่ค่ะก็จะใช้ CNA EDTA นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาไปดูหรือว่าเช็คสารต้องดูด้วยว่ามันเป็นลักษณะ2ขาหรือว่า4ขา
1: อันนี้คือจะเป็น
0: 2นี่ก็คือ2ขาก็คือ2 NA EDTA
1: อันนี้คล้ายกับปะตาซึมเข้าผิวได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็น4ขาก็คือจะโดนเป็นเอาไปล้างออก
0: ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มด่างขึ้นไปนะคะก็จะใช้4 NA EDTA นะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็คือตัวของอารันโทอินนะคะในผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องการลดการระคายเคืองป
1: ้
0: องกันการแพ้เราจะเห็นว่าเราจะใส่ตัว CNA อารันโทอินเข้าไปนะคะในสูตรเพื่อไปช่วย
1: ลดการระคายเคือง
0: ถูกต้องค่ะ
1: บางคนก็คันบางคนก็แบบโดนแพ้ตัวนู้นนิดตัวนี้หน่อยอะไรแบบนี้พอใช้อารันโทอินเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราลดอาการแพ้ได้นะครับ
0: ทุกไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะจะเห็นว่าบางสูตรหรือว่าบางยี่ห้อบางแบรนด์นะคะจะมีส่วนประกอบที่เป็นตัวอารันโทอินอยู่ด้วยนะคะ
1: ด้วย
0: ตัวต่อไปก็คือน้ำ
1: water คือน้ำ
0: water คือน้ำนะคะทีนี้น้ำเนี่ยถ้าแบ่งการใช้งานเนี่ยมันก็มีน้ำหลายๆน้ำให้เราเลือกใช้ใช่ไหมคะในเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะคะน้ำที่เลือกใช้ได้เลยก็คือน้ำดื่ม
1: น้ำดื่มที่เราดื่มได
0: ้ค่ะนะคะ
1: ก็ไม่ใช่ว่าน้ำแร่นะ
0: น้ำดื่มเนี่ยยกเว้นน้ำแร่
1: ยกเว้นน้ำแร่
0: หรือว่าน้ำที่มีการปรุงมาแล้ว
1: ไม่ได้
0: ผสมมาแล้วอันนั้น
1: วิตามินไม่ได
0: ้นะคะอันนี้ต้องเป็นน้ำดื่ม
1: ที่บริสุทธิ์
0: ใช่นะคะอันนี้น้ำดื่มใช้ได้เลยสองน้ำกรอง
1: น้ำกรองก็ได
0: ้น้ำกรองได้

0: ได
1: ้นะคะแต่ยังไม่ใช่น้ำในลำคลองไม่ได้
0: อันนั้นไม่ได้เชื้อมเยอะมากแน่นอนนะคะ
1: ไม่ได้อ
0: ันนั้นไม่ได้เลยน้ำกลองนะคะต่อไปก็คือน้ำกัน
1: น้ำกันก็ได้
0: นะคะน้ำกันได้ค่ะน้ำกันเนี่ยมีหลายเกรดนะคะ
1: ไม่ใช่น้ำกันที่ใส่รถใช่ไหม
0: จริงๆมันก็คือน้ำกันแบบนั้นเลยแต่ว่าขบวนการหรือวิธีการในการเลือกใช้น้ำกันเนี่ยถ้ารถเนี่ยไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าไม่มั่นใจเพราะว่าเราไม่รู้ขบวนการของเขาเป็นยังไงแต่เกรดที่ใช้อ่ะค่ะมันเป็นเกรดที่ใช้ในห้องแล็
1: บ
0: นะคะอันนั้นน่ะเลือกใช้เกรดแบบนั้นนะคะเอามาเป็นตัวทําละลายในสูตร
1: จริงๆแล้วน้ํากันพวกนี้ก็ไม่มีประจุนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็น้ําสูงสุดเลยคือน้ํา DI water
1: DI water
0: ค่ะน้ํา DI water เนี่ยเป็นน้ําที่ไม่มีประจุเลย
1: ก็คือน้ำที่แบบผ่านเครื่อง DI water ก็คือลดประจุหมดแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็คือเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ 100%
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาทำเครื่องสำอาง
0: ได้ดีที่สุดทำไมเขาถึงจะต้องมีน้ำที่ไม่มีประจุนะคะก็เพราะว่าสารบางตัวมันไปทำปฏิกิริยากับประจุบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยค่ะใช่ก็เลยอาจจะเกิดความไม่คงตัวในสูตรหรือทำให้สารมันไม่เสถียรอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีตัวที่เรียกว่าน้ำ DI water เกิดขึ้นมาทีนี้น้ำ DI water เนี่ยนะคะต้นทุนเนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงอาจจะ
1: ก็เป็นธรรมดาของมีคุณภาพก็ต้องมีราคาน
0: ะคะต้นพูดที่ไล่มาเนี่ยสูงที่สุดคือ DI water นะคะราคาถูกหน่อยก็คือน้ำดื่มเรานี่แหละนะคะแต่น้ำดื่มเนี่ยก็อยากแนะนำว่าเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าผ่านอย.อย.ป่านอะไรพวกนั้นนะ
0: อย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทที่เขารับทำน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการส่งตรวจน้ำ
1: ต้องมีเข้าแล็บมี
0: ใช่ค่ะมีการตรวจน้ำต่างๆเนี่ยเราสามารถขอเขาได้เลยถ้าเราสั่งซื้อกับเขานะคะดูถึงน้ำหนึ่งเราจะได้มั่นใจในน้ำที่เราเอามาใช้นะคะเพราะบางบริษัทเราก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจน้ำอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องความสะอาดของน้ำนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะตรงนี้ต่อไปส่วนที่2นะคะอาจารย์กลุ่มนี้เราจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสร้างเนื้อ
1: ก็คือพวกเซรั่มกรรม
0: ถูกต้องค่ะ
1: คือตัวนี้ครับ
0: ทำให้เกิดเป็นเนื้อเซรั่มขึ้นมาน
1: ี่แหละคือตัวสร้างเนื้อเลย
0: ถูกต้องค่ะถ้าไม่มีส่วนที่2ก็
1: เนื้อก็
0: ตัดออกไปเลยก็เป็นสเปรย์น้ำเหลวๆใสๆแบบนั้นเลยค่ะก็คือสามารถทำเป็นสเปรย์ได้เลยถ้าพูดตรงๆนะคะว่าตรงนี้ถ้าตัดส่วนที่2ออกเนี่ยก็เป็นรูปแบบสเปรย์ไว้ฉีดได้เลยนะคะทีนี
1: ้ตั้งเนื้อ
0: ตัวนะคะที่สร้างเนื้อเราจะเรียกว่าแซนแทนกรรม
1: แซนแทนกรรม
0: นะคะเป็นผงมาแบบนี้เลย
1: เป็นผงเหลืองๆอ่อนๆ
0: ใช่ค่ะทีนี้แซนแทนกรรมเนี่ยทุกวันนี้นะคะแซนแทนกรรมเนี่ยมีทั้งยืดและไม่ยืด
1: ครับ
0: นะคะเราจะใช้ชนิดที่ยืดหรือไม่ยืดอันนั้นขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะคือยืดเนี่ยคือแซนแทนกรรมนะคะมันเป็นตัวสร้างเนื้อชนิดใส
1: กับชนิดขุ่น
0: ใช่ค่ะมีแล้วก็มีทั้งขุ่นทั้งใสแล้วก็มีทั้งยืด
1: ตัวไหนดีที่ส
0: ุ
1: ด
0: และไม่ยืดนะคะ
1: แบบใส
0: จริงๆเนี่ยจะพูดว่ายังไงอ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่าความพึงพอใจในการผสมอะค่ะว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการเนื้อใสไหมถ้าต้องการเนื้อใสก็ต้องใช้ชนิดที่ใสนะคะถ้าต้องการเนื้อไม่ยืดก็ต้องใช้กลุ่มที่ตัวที่ไม่ยืด
1: ถ้าแบบนี้ของเราวันนี้เราใช้แบบเนื้อขุ่นใช่ไหมครับ
0: วันนี้จะเป็นใสค่ะไม่ยืดนะคะ
1: พูดถึงระหว่างเนื้อใสกับเนื้อขุ่นยังไงก็เนื้อใสต้องแทงขวาเนื้อขุ่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะมีหลายราคาทุกวันนี้นะคะเซนแทนกรรมเนี่ยมีตั้งเกรดอาหารที่แบบว่าไม่ได้ฟิกในเรื่องความใสความยืดอะไร
1: เอามากินทำเป็นพวกอาหารได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำเป็นพวกพุดเดิ้ลอะไรพวกนี้
0: ใช่ใช
1: ่
0: จริงๆเซนแทนกรรมเนี่ยเป็นเกรดพวกอาหารอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทุกวันนี้เรามีหลายเลเวลเหลือเกินเซนทันกรรมนะคะตั้งแต่แบบเกรดอาหารราคาหลักร้อย 4-500 บาทต่อกิโลแต่การละลายมันค่อนข้างยาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความขุ่นความอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอราคาที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะ
1: มันก็ดีตาม
0: มันก็จะดีตามคุณภาพตรงที่ว่า1ละลายง่าย
1: ใช่ครับ
0: อะไรต่างๆความใสของเนื้ออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกตัวของเซนเทนกรรมได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะปรับในเรื่องของความหนืดของเนื้อนะคะเราต้องมาดูที่เซนเทนกรรม
1: ถ้าปรับไอ้เนื้อเหลวกลายเซนเทนกรรมน้อยลง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็เนื้อก้นก็คือปรับไอ้สูงขึ้น
0: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าจะเล่นในเรื่องของเนื้อว่าอยากเนื้อข้นเนื้อเหลวอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาดูที่เซนเทนกรรม

0: นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวโพรพิลีนไกลคอล
1: ตัวนี้ก็ทำให้ซึมเข้าผิวใช่ไหมครับ
0: ซึมเข้าผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่คร
0: ับนะคะโพรพิลีนไกลคอลเนี่ยมันเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเป็นตัวทำละลายในพวกสารสกัดต่างๆได้ด้วย
1: คือจะเน้นก็เรียกลดแรงตึงผิวด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้ผิวไม่ตึงนะทาแล้วผิวจะลื่นนุ่มตลอด
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือโพรพิลีนไกลคอลจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งบิวทารีนไกลคอล
1: จริงๆแล้วบิวทารีนกับโพรพิลีนเนี่ยตัวไหนจะดีกว่า
0: ถ้าพูดถึงความอ่อนโยนนะคะบิวทารีนไกลคอลอ่อนโยนกว่า
1: แล้วโพรพิลีนไกลคอลมันมาจากในกลุ่มสารสกัดที่เป็นสังเคราะห์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมันมาจากกลุ่มสาร
1: บิวทารีนนะครับ
0: จริงๆก็มาเหมือนกันแต่โครงสร้างมันมีความอ่อนโยนมากกว่า
1: แสดงว่าเกรดบิวทารีนมันจะสูงกว่า
0: ราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะแตกต่างกันเลยอันนี้จะอยู่หลักร้อยอันนั้นหลักประมาณ300
1: อันนี้วิเคราะห์ไอ้ดูเฉยๆ
0: นะคะว่าดูว่าจริงๆอ่ะพอทุกวันนี้ถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือสารอะไรที่มันมีความอ่อนโยนอ่ะส่วนใหญ
1: ่ราคาจะสูง
0: ราคาจะสูงนะคะ
1: อย่างว่าอะไรขั้นตอนการผลิตเขา
0: ใช่มัน
1: มีความ
0: ซับซ้อนมากกว่านะคะส่วนที่2นะคะก็จะมีแซนทันกรรมกับโพรพิลีนไกลคอลนะคะส่วนที่3อันนี้เข้าเป็นจุดสำคัญแล้วนะคะก็คือตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่น
1: ตัวนี้นะคร
0: ับ นะคะก็ซิงค์ลีโซซินซิงค์ลีซิโนเรตนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดกลิ่นหรือว่าดับกลิ่น
1: ตัวนี้มาจากอะไรอาจารย
0: ์ตัวนี้เหรอคะอันนี้มันมาจากกลุ่มการสังเคราะห์ขึ้นมา
1: อ๋อเป็นสารเคมีสังเคราะห์ข
0: ึ้
1: นมา
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะดับกลิ่นโดยเฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะเป็นตัวดับกลิ่นโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เราจะใส่อยู่ประมาณ 3% นะคะจริงๆอย่างที่บอกว่าจะเห็นว่าในสูตรเนี่ยมันมีตัวดับกลิ่นหลายตัวเลยนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะจริงๆบางแต่ว่าถ้าอย่างที่เคยพูดไปอะค่ะ
1: เ
0: รายึดแค่2ตัวก็คือตัวที่เป็นต้นต่อไปลดที่ต้นต่อเลยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือไปดับกลิ่นเมื่อเกิดกลิ่นแล้วนะคะ
1: อันนี้ใช่มั้ยคร
0: ับ นะคะอันนี้ก็คือตัว
1: silver
0: cystate นะคะส่วนที่4 silver cystate อันนี้เป็น emulsion ค่ะ
1: emulsion
0: silver cystate นะคะ
1: ไม่มีอยู่นั้นป่ะ
0: อันนี้ silver cystate ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือ
1: สองตัวนะ
0: สองตัวนี้คือสารดับกลิ่น
1: ดับกลิ่นโดยเฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะดับกลิ่นโดยเฉพาะเลยนะคะต่อมาก็คือส่วนที่5นะคะจะเป็นตัวเชื่อมนะคะ
1: ระหว่าง
0: แล้วก็กลิ่นแล้วก็สารกันเสียนะคะมี3ตัวด้วยกัน
1: กลิ่นก็เป็นน้ำมันกับน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: เชื่อมด้วยกันนะครับ
0: emulsion HCO 040นี่นะคะ
1: ตัวนี้ครับใช่ไหมครับ
0: จะเป็นตัวเชื่อม
1: เชื่อมน้ำ
0: ให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะยิ่งเฉพาะสูตรที่ใสๆเนี่ย
1: ตัวที่แบบ
0: ต้องการที่แบบว่าต้องใช้เลยนะคะเพราะว่าต้องการให้เนื้อใสเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมเนี่ยทำให้เนื้อขุ่นได
1: ้เนื้อขุ่นได้จริงๆ
0: ในกรณีที่แบบว่า
1: ตัวน้ำมันเป็นตัวทำให้เนื้อขุ่นนะเนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็ไม่ใส
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดว่ามีตัวนี้เชื่อมก็สามารถเติมกลิ่นได้มากขึ้นใช่ไหม
0: ค่ะนะคะเติมได้มากขึ้นเพิ่มก็ต้องเพิ่มตัวเชื่อมเข้าไปด้วย
1: ใช่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอาจารย์ถ้าสมมติเราจะเพิ่มสมมติว่า
0: จริงๆเขาใส่กันอยู่เลยเนี่ย
1: ถ้าหอม 1% น้ำหอม 1%
0: อาจจะเป็น1ต่อ1ก็ได้
1: 1ต่อ1
0: 1ต่อ1ก็ได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่เข้ากันอีกก็ค่อยมาเพิ่มปริมาณไป
1: เพิ่มตัวเชื่อมเพิ่ม
0: ให
1: ้มากกว่าน้ำหอม
0: แต่ทีเนี้ยเทคนิคในการที่แบบว่าในกรณีที่มันเป็นสูตรใสเราต้องการแบบว่าพอผสมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นเนื้อใสๆเนี่ยเทคนิคในการที่จะทำให้เนื้อใสเนี่ยต้องเอากลิ่นหรือว่ากลุ่มออยล์ต่างๆเนี่ยผสมกับตัวเชื่
1: อม
0: เข้าไปก่อนนะคะ
1: เอาออยล์ผสมก่อนแล้วก็มาแต่งน้ำหอมทีหลัง
0: เอาออยล์เอากลิ่นอะไรค่ะ
1: รวมก
0: ันหมดเลยแล้วก็ละลายไปในตัวเชื่อมอะค่ะแล้วก็ค่อยมาเติมลง
1: เติมทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะทำให้แบบมันเข้ากับเนื้อครีมได้ง่ายขึ้น
0: ถูกต้องแล้วก็ทำให้เนื้อใสขึ้น
1: เนื้อใสขึ้นเนาะ
0: ตรงนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวฟีนอกซีทานอน
1: ก็เป็นสารกันเสีย
0: เป็นสารกันเสียนะคะกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนถ้าเป็นสารกันเสียนะคะถ้าเป็นสารกันเสียเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะคะในท้องตลาดเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเทรนตอนนี้นะคะคนจะหันมา

0: เล่นในเรื่องของสารกันเสียที
1: ่
0: มาจากธรรมชาติ1มาจากธรรมชาติอ่อนโยน2อ่อนโยน3กลุ่มอาหารนะคะเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางเนี่ยเริ่ม
1: แบบ
0: นำสารกันเสียที่มาจากอาหารเนี่ยเข้ามาใช้นะคะ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ยิ่งโดยเฉพาะในช่องปากต่างๆนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเน้นความอ่อนโยนกับผิว
1: แต่จริงๆผมว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะ
0: นะคะตอนนี้ก็คือเทรนด์ตอนนี้กำลังมาไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยจะหันมาโฟกัสในเรื่องของสารกันเสียที่มาจากธรรมชาติแล้วก
1: ็ไปที่สุด
0: ใช่สามารถใช้ในพวกอาหารได้นะคะที่เอามาใช้นะคะซึ่งถ้าไม่มีสารกันเสียเนี่ยทุกมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ทำให
1: ้ผลิตภัณฑ์เราอายุไม่ยืน
0: ใช่
1: ไม่ถึง2ปี
0: ไม่อายุไม่ถึง2ปีนะคะอย่างนั้นเนี่ยสารกันเสียเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต่ออายุหรือยืดอายุของผลิตภัณฑ์เรานะคะให้ยาวนานขึ้น
1: สารกันเสียไม่พอบางทีไอ้แพ็กเกจที่ก็มีส่วนนะครับ
0: ใช่
1: ให้ผลิตภัณฑ์เราอยู่ได้นานขึ้น
0: นะคะส่วนที่6มีอะไรบ้างนะคะก็คือตัว
1: สารสกัด
0: มีสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ตัวของไทชิลนะคะซิสเตรตนะคะซิสเลสนะคะ
1: ระงับกลิ่นกายอีกแล้วตัวนี้
0: ใช่ค่ะจะเห็นว่าระงับกลิ่นกายมี3ตัวด้วยกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผงนะคะตัวนี้ช่วยระงับในเรื่องของกลิ่นกาย
1: อันนี้เราก็ต้องแบ่งน้ำมาละลายก่อนใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะนะคะทีนี้เราจะเริ่มการผสมกันเลยนะคะเราจะต้องนำส่วนที่1นะคะไปละลายก่อนแต่ว่าก่อนจะเอาส่วนที่1เนี่ยไปละลายนะคะแบ่งน้ำมาละลายตัวส่วนที่6ก่อนค่ะ
1: โอเคน้ำอยู่นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่อกก็คือตัวนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วเทน้ำนะคะลง
1: อันนี้ไม่ต้องก่อนนะ
0: ค่ะ
1: โอเคนี่คือน้ำ
0: ค่ะแล้วก็ใส
1: ่อันนี้ก็เรามาทำคนให้เข้ากันนะครับ
0: อันนี้ก็คืออยู่ในหม้อนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: เอามาใส่ในน้ำได้เลยคนให้เข้ากัน
0: แล้วรอให้ความร้อนค่ะ
1: ความร้อนไม่เกิน70องศาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะละลายนะคะโดยให้ความร้อนในส่วนที่1เนี่ยนะคะอยู่ช่วงประมาณ60ถึง65ถึง70องศานะคะเนี่ยค่ะละลายให้ใสเลยนะคะจริงๆถ้าอุณหภูมิไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะถ้าเขาใส่แล้วแบบนี้ก็สามารถที่จะปิดไฟได้เลยนะคะในส่วนนี้
1: okay.
0: นะคะละลายให้เนื้อใสแบบนี้เลยนะคะทีนี้ต่อไปก็คือในส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ยเราจะต้องอย่าเทเซนเทนกรัมลงไปแบบนี้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวจะ
0: เห็นว่าส่วนที่2เนี่ยเราจะมีทั้งแซนแทนกรัมนะคะแล้วก็จะมีทั้ง
1: โปรพิลีนไกลโคล
0: โปรพิลีนไกลโคลนะคะเราจะต้องเอารวมกันก่อนเพื่อกระจายตัวแซนแทนกรัม
1: คือทำละลายเข้ากันก่อน
0: ใช่ค่ะกระจายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคนนะคะจะต้องกระจายให้ตัวของแซนแทนกรัมนะคะแล้วก็ตัวของโปรพิลีนไกลโคลเข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ละลายนะคะแต่กระจัดกระจายนะคะแล้วเราก็เติมนะคะส่วนที่2นะคะ

ด้วยความที่เป็นเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อมันจะไม่ข้นเหมือนรูปแบบของเนื้อเจลนะคะเนื้อค่ะเห็นไหมคะว่าสังเกตดูนะคะเขาเริ่มแบบมีความข้นความหนืดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าตัวแซนทันกัมนะคะเขาจะค่อยๆดูดน้ำเข้าหาตัวเขานะคะแล้วเกิดการพองตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ก่อเป็นเนื้อเจลขึ้นมาแบบนี้นะคะ

0: ขอคนแป๊บนึงจะเห็นว่ามันมีฟองอากาศอยู่บ้างนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะคนให้สายแบบนี้นะแล้วนะคะเราก็เติมส่วนที่3มาได้เลยค่ะอาจารย
1: ์ส่วนที่3นะครับซ
0: ิ
1: งค์นะครับซิลเวอร์ครับ
0: อันนี้อาจจะต้องใช้ช้อนช่วยนะ

0: พอใส่ตัวนี้เนื้อก็จะมีความหนืดขึ้นนะคะ
1: ตัวนี้มันทำให้ปรับหนืดขึ้นเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะ
1: ให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเติม
0: ใช่แล้วค่อยเติมทีนี้ในส่วนที่5นะคะอาจารย์สามารถเอารวมกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเททีเดียวเอาส่วนที่5รวมกันก่อนเทลงไปในอีโมโซเจนได้เลยค่ะ

0: ในการผมนะคะไอ้ตัวซิลเวอร์ซิสเกรดอะค่ะมันจะเป็นตัวที่สังเกตว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความขาวขุ่นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคนจนกว่ามันจะเข้ากันดีนะคะ
1: ให้ใส่ก่อนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะให้ใส่ก่อนค่ะคนให้เข้ากันดีๆนะคะหรือสูตรนี้จริงๆสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นได้นะคะเครื่องปั่นเครื่องผสมได
1: ้ต้องใช้เวลานิดนึงนะ
0: ค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะพอดีเรามีเครื่องปั่นอยู
1: ่เอาไหม
0: ถ้าดีค่ะ
1: เอาไหมอาจารย์ครับเครื่องปั่นหน่อยครับ
0: หัวปั่นค่ะลบก่อน
1: อาจารย
0: ์แต่หัวปั่นค่ะขอหัวปั่นหน่อย
1: หัวปั่นครับ
0: มันติดเขาเรียกอะไรนะคะมันติดตะกร้ออ
1: าจารย์เดี๋ยว
0: อาจารย์เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้ก่อนค่ะ
1: หัวปั่นหัวปั่นอยู่นั้น
0: ตะกร้อมันเขาเรียกอะไรเอ๊ะนี่มันเยอะเกินมันเลยเกาะเข้าไปข้างในเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มาเกาะคือเทนันกรรมมาเกาะไม่เป็นไรเอาที่เอาได้
0: ถ้าออกได้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไร

0: แล้วก็จะเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวดับกลิ่นตัวสุดท้ายนะคะ
1: ตัวดับกลิ่นแล้วก็ละลายน้ำไว้ก่อนนะ

0: ของเยอะแรงปั่นมันเยอะไป
1: อะไรนะ
0: อันนี้จริงๆต้องรอให้ฟองยุบนะคะถ้าปั่นอะไรแบบนี้จริงๆฟองมันยุบได้นะคะ
1: ต้องรอเวลาเนาะ
0: ค่ะต้องรอเวลานิดนึงถ้าคิดว่าไอ้ตัว silver sister อะค่ะมันค่อนข้างทำงานยากนะคะก็สามารถที่จะตัดออกได้เลยนะคะเหลือแค่2ตัวก็พอนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะละลายยากนิดนึงอันนี้พอดีฟองมันยุบฟองไม่ยุบก็เลยมองไม่เห็นสามารถที่จะตัดออกได้นะคะสามารถใช้ได้นะคะทุกส่วนของร่างกายที่เราคิดว่าต้องการที่จะดับกลิ่นโดยเฉพาะรักแร้นะคะ
1: น่าจะ
0: จะใช้ในช่องปากไม่ได้นะคะนี่น่าจะได้แล้วค่ะแต่ว่าม
1: ันคือ
0: ฟอง
1: ต้องทิ้งไว้ค้างคืนไว้มัน
0: ค่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อใสๆเนื้อเซรั่มนะคะเกิดขึ้นมานะคะอันนี้แต่มีฟองเยอะอันนี้เกิดจากการปั่นไอ้ตัวsilver sisalate อะค่ะตัวนี้นะคะซึ่งถ้าดูจากสูตรแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอเทไปแล้วมันจะเกิดความขาวขุ่นขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้สามารถที่จะปรับใช้สารตัวอื่นได้นะคะหรือจะลดลงเหลือแค่ตัวซิงค์นะคะซิโนเลตนะคะแล้วก็ตัวของไททิลนะคะซิสเลตได้เลยโอเคค่ะ
1: ค่อยๆยุบลงนะครับเนื้อค่อนข้างจะเหลวนิดนึง
0: ใช่ค่ะเนื้อเป็นเนื้อเซรั่มสามารถใส่ตัวหยดหรือว่าถ้าต้องการเพิ่มความหนืดของเนื้อนะคะก็คือเพิ่มปริมาณของแซนเทนกัมเข้าไปได้เลย
1: ครับอันนี้ค่อนข้างเฉลียวนิดนึง
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เนื้อหนืดเนื้อก็สามารถเพิ่มแซนเทนกัมลงไปได้เลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทีนี้ในส่วนที่6สมมติอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่ามันมีตัวที่ใส่ไปแล้วเนี่ยจากธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นได
1: ้
0: นะคะก็สามารถเพิ่มลงไปในส่วนที่6ได้เลยนะคะตรงนี
1: ้ค่อนข้างจะมีฟอง
0: ค่ะจะมีฟองหน่อยสมองเห็นเนื้อยากหน่อยนะคะตรงนี
1: ้ฟองเยอะนิดนึง
0: เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องตัวพวกเซรั่มนะคะในสูตรนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมี 2NA EDTA นะคะในส่วนที่1นะคะแล้วก็ตัวของอารันโทอินนะคะที่ 0.3 นะคะวอเตอร์นะคะที่ 81.8 นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นแซนเทนกัมนะคะที่ 0.5 นะคะโพรพิลีนไกลคอลนะคะที่ 0.3 นะคะในส่วนที่3ก็จะเป็นซิงค์นะคะไรซิโนเรตนะคะตัวนี้จะอยู่ที่3นะคะแล้วก็ซิลเวอร์ซิสเลตนะคะจะอยู่ที่2นะคะในส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่5นะคะก็จะมีอิมัลโซเจน HCO040 นะคะอยู่ที่1นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะแล้วก็ตัวสารกันเสียก็คือฟีนอกซิทานอนนะคะส่วนที่6นะคะก็จะเป็นไทรแอทิลนะคะซิสเลตนะคะจะอยู่ที่5นะคะแล้วก็สารสกัดว่านหางจระเข้นะคะอยู่ที่2นะคะ
1: ก็คิดว่าก็เอาไปใช้ในเรื่องของดับกลิ่นกายนะคร
0: ับ ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่กลิ่นตัวรุนแรงแล้วเนี่ยก็ฝากสูตรนี้ไว้เพื่อเอาไปลองใช้กันดูนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: สูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ดับกลิ่นกายโดยเฉพาะคนที่มีกลิ่นกายแรงกลิ่นกายแบบเขาเรียกว่าประมาณว่าสาบอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนรำคาญก็ลองไปทำใช้ดูนะครับสูตรก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็วันนี้นะเราก็ถ้าเกิดว่าสูตรนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นเครื่องสำอางเอาไปจำหน่ายเราก็ควรจะไปขอเป็นจดแจ้ง
0: ค่ะต้องมีสถานที่ผลิตก่อน
1: จดแจ้งก่อนนะครับจดแจ้งเป็น
0: จดแจ้งให้ผ่านก่อน
1: ผ่านก่อน
0: นะคะซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สสจได้เลยนะคะเข้าคุยเข้าไปสอบถามข้อมูลแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะเมื่อจด สถานที่จดแจ้งผ่านแล้วนะคะได้ตามเงื่อนไขของเขาแล้วเนี่ยนะคะต่อไปก็คือการจดสูตรเข้าไปนะคะจะมี2แบบนะคะก็คือจดสถานที่ให้ผ่านก่อนนะคะแล้วก็จดสูตรเข้าไป
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ต้องเอาตัวอย่างไปด้วยไหมครับ
0: อันนี้ไม่นะคะไม่ได้เอาตัวอย่างแต่ว่าจะต้องมีสูตร
1: ที่
0: จดนะคะเข้าไปนะคะเพื่อ
1: ให้เขา
0: ตรวจสอบดูนะคะแล้วก็ถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการผลิตได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในการทำฉลากต่างๆก็ต้องล้อไปกับสูตรนะคะที่เราจดเข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้จดทั้งหมดแล้วไปใส่พวกสารสกัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับในสูตรอันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่ก็เป็นของปลอมไป
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะในเรื่องของการจดแจ้งต่างๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นโรงงานเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็มีผลิตแล้วก็จำหน่ายต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าทำใช้เองอันนี้ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวนะคะคือสามารถทำใช้ได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรนะคะตรงนี้
1: ก็ถือว่าเป็นสูตรนึงที่เรานำมาฝากไว้แล้วก็ลองไปทำดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ทดลองดูบางทีทำใหม่ๆอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ต้องลองผิดลองถูกลองถูกเพื่ออาจจะได้สูตรที่แบบมีคุณภาพนะครับวันนี้อาจารย์กิตติพัฒน์และอาจารย
0: ์พลวินสนิทบุญค่ะ
1: ก็ถือว่าเจอกันใหม่ที่เทปหน้าเนา
0: ะ
1: เทปหน้าได้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้ผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ RMUTR ดิฉันสาวลักษณ์สมบัติบริลักษณ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
3: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
2: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: เดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลค่ะที่เรียนแล้วก็สาขาที่เรียนหน่อยค่ะ
5: ค่ะก็ชื่อนางสาวศิริลักษณ์เหลืองเอี่ยมนะคะชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมค่ะ
4: จุดเด่นของสาขานี้เรียนอะไรกันบ้างคะ
5: สาขานี้นะคะมีความหลากหลายนะคะเราจะเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันค่ะจุดเด่นเลยคือน้องๆเนี่ยจะสนุกกับการออกแบบวงจรการกัดลายปริ้นการทำวงจรต่างๆนะคะให้เกิดงานจริงค่ะ
4: วิธีการเรียนของสาขานี้ค่ะเขาเรียนกันยังไงคะ
5: จริงๆเราจะเรียนตามแผนค่ะจะมีทั้งเทียบโอนแล้วก็ปกติค่ะปกติก็จะเรียน4ปีเทียบโอนก็จะเรียน3ปีค่ะแล้วก็เราจะมีการพาลงพื้นที่จริงค่ะน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานจริงค่ะ
4: แนวทางในการประกอบอาชีพค่ะ
5: แนวทางในการประกอบอาชีพนะคะจริงๆสาขาโทรคมนาคมนะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายเลยค่ะทั้งการบินการแพทย์การสื่อสารการทหารแล้วก็เราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการได้ด้วยค่ะ
4: เป้าหมายของตัวเองค่ะที่เลือกเรียนคณะนี้แล้วก็สาขานี้ค่ะ
5: เป้าหมายนะคะก็อยากศึกษาเกี่ยวกับวิทยุการบินค่ะ
4: เชิญชวนน้องๆที่สนใจสมัครเรียนหน่อยค่ะ
5: ก็ถ้าน้องๆที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะอยากจะเป็นผู้สร้างผู้ออกแบบผู้ควบคุมเทคโนโลยีนะคะแล้วก็แก้ไขพัฒนาเทคโนโลยีก็เชิญชวนมาเรียนที่สาขานี้นะคะสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมค่ะก็ร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะคะ
4: ฝากถึงช่องทางการติดตามข่าวสารหน่อยค่ะ
5: ได้ค่ะก็ทางเพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะพื้นที่ศาลายาค่ะ
4: สรุปนะคะพี่มินนะคะเขาเรียนเทคโนโลยีค่ะเขาชอบเกี่ยวกับวิทยุการบินค่ะเขาก็จะเลือกเป้าหมายนี้นะคะขอติดตามเพจข่าวสารนิดนึงค่ะ IG TikTok นะคะ RMUTR ค่ะยะ YouTube ค่ะ RMUTR Channel ค่ะ Facebook ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.rmutr.ac.th ค่ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลคณะที่เรียนแล้วก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค่ะ
2: ค่ะชื่อเล่นนะคะชื่อกันค่ะนางสาวณัฐกัญญ์เบญจพัฒนากุลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมวัสดุ
0: จุดเด่นของสาขานี้เรียนอะไรกันคะ
2: จุดเด่นของสาขานี้นะคะเรียนเกี่ยวกับโพลิเมอร์ค่ะทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติเลยค่ะ
0: วิธีการเรียนของสาขานี้เขาเรียนยังไงคะ
2: Learn by doing ค่ะเรียนไปแล้วก็ทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติค่ะ
0: แนวทางในการประกอบอาชีพค่ะ
2: แนวทางประกอบอาชีพนะคะเป็นได้ทั้งวิศวกรในปิโตรเคมีแล้วก็นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: เป้าหมายของตัวเองในอนาคตค่ะ
2: เป็นนักวิจัยและก็ผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: เชิญชวนน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนคณะนี้และก็สาขานี้ค่ะ
2: เชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นที่ศาลายานะคะเข้ามาเรียนได้มีทั้งสาขาอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเลยค่ะมีทั้ง10สาขาด้วยกันค่ะแล้วก็หรืออย่างเช่นคณะสาขาของวัสดุหรือโทรคมค่ะ
0: ฝากติดตามข่าวสารได้ช่องทางไหนคะ
2: ติดตามได้เพจ Facebook ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นที่ศาลายาค่ะ
0: สรุปนะคะพี่กันนะคะเขาอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนักวิจัยด้านยางค่ะฝากติดตามเพจนิดนึงนะคะ IG TikTok RMUTR ค่ะ YouTube RMUTR Channel ค่ะ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ www.rmutr.ac.th ค่ะบ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลคณะที่เรียนและก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค่ะ
3: ชื่อนางสาวณัฐยาบัวผันนะคะชื่อเล่นชื่อจิ๊บค่ะมาจากสถาปัตยกรรมออกแบบภายในนะคะแล้วก็มาจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบค่ะ
0: จุดเด่นของสาขานี้เขาเรียนยังไงคะ
3: จุดเด่นของสาขานี้นะคะเขาจะเรียนเกี่ยวกับการบิวอินภายในแล้วก็การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะปรับแต่งให้เข้ากับผู้ใช้งานได้จริงค่ะ
0: วิธีการเรียนของสาขานี้ค่ะเขาเรียนอะไรกันบ้าง
3: สาขานี้นะคะก็จะเรียนไม่ค่อยเครียดนะคะก็จะมีงานที่ค่อนข้างพอดีแล้วก็ใช้งานที่ปรับแต่งได้จริงนะคะใช้อุปกรณ์ได้จริงแล้วก็สอนใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เข้าใจวิธีการปรับแต่งห้องแล้วก็วัดขนาดของสัดส่วนในแต่ละอย่างของในห้องค่ะ
0: แนวทางในการประกอบอาชีพค่ะ
3: แนวทางในการประกอบอาชีพนะคะก็จะมีทั้งบิวอินแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ยังมีการจัดแต่งซุ้มงานต่างๆก็ยังมีเหมือนกันค่ะ
0: เป้าหมายของตัวเองค่ะ
3: ตอนนี้หนูก็อยากทำธุรกิจร้านอาหารของตัวเองนะคะก็อยากเรียนสาขานี้เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการบิวอินร้านอาหารของตัวเองให้น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้ดีค่ะ
0: เชิญชวนน้องๆที่เขาสนใจคณะนี้และก็สาขานี้นะ
3: เชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าสาขาสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยทั้งไม่เครียดแล้วก็รุ่นพี่ก็ใจดีแล้วก็ยังมีการเรียนที่น่าสนใจนะคะแล้วตอนนี้นะคะสถาปัตยกรรมและการออกแบบยังมีสาขาที่เปิดใหม่นะคะนั่นก็คือนวัตสถาปัตยกรรมผังเมืองค่ะน่าสนใจมาก
0: น่าเรียนมากค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารค่ะ
3: ติดตามได้ที่เพจสถาปัตยกรรมและการออกแบบในเขตพื้นที่ศาลายาค่ะ
0: สรุปนะคะพี่จิ๊บนะคะเขาอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะออกแบบภายในภายนอกของเขาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ฝากช่องทางการติดตามหน่อยนะคะ IG TikTok RMUTR ค่ะ YouTube RMUTR Channel ค่ะ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ www.rmutr.ac.th ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลคณะที่เรียนแล้วก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค่ะ
4: ครับชื่อโตครับนายพีรพงศ์รอดพัฒน์นะครับเรียนอยู่สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบครับ
0: จุดเด่นของสาขานี้เขาเรียนยังไงคะ
4: จุดเด่นของสาขานี้นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบนะครับเราเรียนทั้งออกแบบด้วยมือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เขียนแบบงานดรออิ้งรวมถึงงานทำผลิตภัณฑ์จริงด้วยครับ
0: วิธีการเรียนของสาขานี้เขาเรียนกันยังไงคะ
4: ครับวิธีการเรียนนะครับเราไม่ได้เรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเราเน้นปฏิบัติด้วยสาขานี้เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปลายน้ำก็คือกระบวนการออกแบบต่างๆนะครับเราสอนถึงกระบวนการการขายนะครับซึ่งสาขานี้นะครับก็เป็นสาขาที่สอนครบจบทุกอย่างเลยครับ
0: แนวทางในการประกอบอาชีพค่ะ
4: ครับถ้าเรียนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเรานะครับเราสามารถประกอบอาชีพได้ตั้งแต่นักออกแบบผลิตภัณฑ์นักออกแบบบรรจุภัณฑ์นักวิจัยผลิตภัณฑ์นักพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยค่ะ
0: เป้าหมายของตัวเองค่ะ
4: เป้าหมายของผมนะครับก็อยากมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ส่วนตัวนะครับซึ่งเราจะเอาข้อมูลที่เราได้เรียนมาในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เชิญชวนน้องๆที่เขาสนใจคณะนี้และก็สาขานี้นะคะ
4: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่

0: ที่มีไอเดียที่เปิดกว้างและมีไอเดียที่ทันสมัยสามารถเข้ามาสมัครที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้นะคะอีกทั้งนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีสาขาที่เปิดใหม่และน่าสนใจมากครับนั่นคือสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองครับ
1: ช่องทางการติดตามข่าวสารค่ะ
0: ครับช่องทางการติดตามข่าวสารนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebookคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ
1: สรุปนะคะพี่โตนะคะเขาอยากมีธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะฝากช่องทางการติดตามข่าวสารหน่อยค่ะ IG TikTok RMUTR ค่ะ YouTube RMUTR Channel ค่ะFacebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเว็บไซต์ค่ะ www.rmutr.ac.th ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงค่ะที่เรียนแล้วก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค่ะ
2: ค่ะชื่อใบไผ่นะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสุธมายังจีนค่ะเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงามค่ะ
3: ค่ะชื่อเกณฑ์นะคะนางสาวนัฐกิจตาบุญป้องชีพค่ะเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงามค่ะ
1: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะ
3: ค่ะสาขานี้นะคะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ค่ะทั้งด้านสุขภาพและความงามแบบองค์รวมเลยค่ะ
1: วิธีการเรียนของสาขานี้ค่ะเขาเรียนกันยังไงคะ
2: ค่ะในสาขานี้นะคะก็เริ่มแรกเลยค่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการตั้งตำรับเครื่องสำอางค่ะเรียนพื้นฐานความรู้นะคะดูสองเซลล์ค่ะว่าเซลล์ในเนื้อเยื่อผิวหนังของเราค่ะเป็นยังไงเป็นแบบไหนค่ะเราจะได้รู้ในการที่จะไปผลิตพวกครีมค่ะต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลผิวค่ะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับทำเครื่องสำอางค่ะเรียนน้ำหอมเครื่องสำอางนะคะก็จะเน้นเป็นเกี่ยวกับทำลิปสติกค่ะทำบลัชออนค่ะ
1: แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ
3: ค่ะถ้าจบสาขานี้ไปนะคะสามารถไปเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามสุขภาพสปาหรือนวดต่างๆค่ะสามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านเวชสำอางได้ค่ะ
1: แล้วก็เป้าหมายของตัวเองที่เลือกเรียนคณะนี้แล้วก็สาขานี้ค่ะ
2: ค่ะเป้าหมายนะคะที่เลือกเรียนสาขานี้นะคะจบไปคืออยากไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอางค่ะเปิดร้านสปาค่ะแล้วก็มีเครื่องสำอางในเครือค่ะ
1: ค่ะเชิญชวนน้องๆที่สนใจคณะแล้วก็สาขาหน่อยค่ะ
3: ค่ะทางคณะของเรานะคะมีด้วยกันถึง6สาขาเลยค่ะโดยสาขาแรกนะคะจะเป็นสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารค่ะจะเน้นไปการประกอบอาหารไทยยุโรปเอเชียค่ะและการทำเบเกอรี่ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะโดยทางสาขานี้นะคะจะมีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อกระจายออกสู่ภายนอกด้วยค่ะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการมลพิษค่ะการบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะจบไปก็สามารถเป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือพนักงานของภาครัฐหรือเอกชนได้ค่ะสาขาที่3นะคะจะเป็นสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงามค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับการตั้งตำรับการทำสปาการนวดการส่องเซลล์ผิวหนังเพื่อที่จะให้รู้ว่าจุดไหนเราบกพร่องตรงไหนค่ะแล้วก็การย้อมสีผมต่างๆค่ะเป็นครบวงจรในความสวยและสุขภาพเลยค่ะสามารถไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามค่ะนักผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ค่ะหรือเป็นการเป็นผู้แนะนำหรือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ค่ะสาขาที่4นะคะจะเป็นสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกกำลังกายค่ะโภชนาการของนักกีฬาค่ะแล้วก็ความรู้เบื้องต้นของการกีฬาค่ะสามารถไปเป็นเทรนเนอร์เป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญการกีฬาการแนะนำการกีฬาหรือนักโภชนาการของนักกีฬาได้ค่ะ
2: ค่ะอีก2สาขานะคะเป็นสาขาที่เปิดใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ค่ะจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมค่ะการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการระบบซอฟต์แวร์ต่างๆค่ะเรียนสาขานี้นะคะจบไปก็จะเป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะการผู้พัฒนา AI ค่ะสาขาที่6นะคะจะเป็นนวัตกรรมโภชนาการและการชะลอวัยค่ะจะเน้นเกี่ยวกับการทำอาหารโภชนาการที่ดูแลระบบภายในสู่ภายนอกค่ะจะการทำเจลลี่เพื่อสุขภาพค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีอายุเยอะแล้วนะคะระบบหน้าเราเนี่ยมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำมาเรียนสาขานี้เลยค่ะเพราะว่าได้เน้นสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก
1: ฝากถึงช่องทางการติดตามข่าวสารหน่อยค่ะ
3: ค่ะ Facebook scitech.rmutr ค่ะ Instagram นะคะจะเป็น scitech.rmutr.ratanakosin ค่ะ TikTok นะคะ scitech_rmutr ค่ะ
1: ค ค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะพี่ๆทั้งสองคน

0: ค่ะอยากเป็นนักวิจัยด้านเครื่องสำอางใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางเหมือนกันค่ะฝากถึงช่องทางการติดตามหน่อยนะคะ TikTok IG ค่ะ RMUTR ค่ะ YouTube ค่ะ RMUTR Channel ค่ะ Facebook ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.rmutr.ac.th ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นนะคะแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลค่ะคณะแล้วก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค่ะ
2: ค่ะชื่อเกณฑ์นะคะนางสาวณัฐกิจตาบุญป้องชีพค่ะศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงามค่ะ
1: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะเขามีเรียนอะไรบ้างคะ
2: ได้เรียนทั้งเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะคะการตั้งตำรับเครื่องสำอางค่ะหลักการทำสปาต่างๆนะคะแล้วก็เน้นในการลงมือทำจริงๆค่ะแล้วก็ได้ศึกษานอกพื้นที่นะคะ
1: วิธีการเรียนหรือว่ารูปแบบการเรียนของสาขานี้ค่ะเขาเรียนกันยังไงบ้างคะ
2: เป็นการทำแลบสัดส่วนมากค่ะได้ลองปฏิบัติงานจริงได้ลองพัฒนาวิจัยสูตรจริงๆค่ะว่าสูตรไหนควรทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จบแล้วค่ะแนวทางที่จะไปประกอบอาชีพอะค่ะจะเป็นแนวทางไหนได้บ้างคะ
2: ก็สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องสำอางนักวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะหรือผู้ประกอบการด้านสปาและความงามได้ค่ะ
1: เป้าหมายอะค่ะของตัวเองอะค่ะที่เลือกเรียนสาขานี้ตั้งแต่แรกคือยังไงบ้างคะ
2: โดยตัวเกณฑ์เองนะคะตอนแรกตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเพื่อพัฒนาและวิจัยสูตรที่เหมาะกับตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆเพื่อบุคคลที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝากถึงน้องๆที่สนใจสมัครสนใจสาขานี้หน่อยค่ะ
2: โดยคณะเรานะคะมีทั้งหมดตั้ง6สาขาเนาะโดยน้องๆคนไหนนะคะสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาหารก็สามารถเลือกโรงเรียนวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารได้ค่ะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็สามารถโรงเรียนเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ค่ะส่วนน้องคนไหนที่ชอบเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะก็สามารถโรงเรียนสาขาของพี่ได้นะคะเทคโนโลยีสุขภาพและความงามและน้องคนไหนนะคะที่ชอบเกี่ยวกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายก็สามารถเลือกที่จะเรียนเทคนิคการกีฬาและการออกกำลังกายได้ค่ะและน้องๆคนไหนที่ถนัดคอมพิวเตอร์หรือว่าชอบเกี่ยวกับการประยุกต์หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะก็สามารถเลือกโรงเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับงานโภชนาการหรือการชะลอวัยต่างๆนะคะสามารถเลือกโรงเรียนนวัตกรรมโภชนาการเพื่อการชะลอวัยได้ค่ะ
1: คณะวิทยาศาสตร์คือสาขาแน่นมากค่ะถ้าน้องคนไหนสนใจก็สามารถมาได้เลยนะคะฝากถึงช่องทางการสมัครนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารหน่อยค่ะ
2: ค่ะ Facebook นะคะจะชื่อ sci.rmutr ค่ะ Instagram นะคะจะชื่อ sci-tech-rmutr.ratanakosin ค่ะ TikTok นะคะจะชื่อ sci-tech_rmutr ค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะน้องนะคะมาจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความสวยความงามนะคะน้องนะคะมีเป้าหมายที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะอยากสร้างแบรนด์ที่เป็นตอบโจทย์ตัวเองหรือว่าเข้ากับรูปแบบของตัวเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะ IG TikTok ค่ะ RMUTR นะคะ YouTube ค่ะ RMUTR Channel ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเว็บไซต์ค่ะ www.rmutr.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ไปกับคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลค่ะที่เรียนแล้วก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนรพีนราฤทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อซาตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติค่ะ
0: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะ
3: ค่ะสาขานี้นะคะเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 100% เลยค่ะเราก็สาขาของเรานะคะเรียนครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อขายค่ะการส่งออกนำเข้าภาษีการบัญชีการตลาดค่ะ
0: วิธีการเรียนของสาขานี้ค่ะมีวิธีการเรียนยังไงบ้างคะ
3: สาขานี้ของเรานะคะจะเรียนเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะเน้นเคสสตาร์ดี้แล้วก็ออกไปดูโรโมเดลของจริงค่ะอย่างปีนี้นะคะเราไปมาจะเป็นอิชิตันค่ะแล้วก็ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยจะมีไปโรงงานไวน์ด้วยนะคะเป็นสยามไวนารีค่ะ
0: แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของพี่ค่ะ
3: ค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าตัวสาขาของเรานะคะเรียนครอบคลุมทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความรู้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจเลยค่ะฝ่ายจัดซื้อจัดขายค่ะ International Trade นำเข้า

0: ส่งออกค่ะสามารถทำเป็นตัวบัญชีหรือว่าตลาดได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป้าหมายของพี่ในอนาคตค่ะมีเป้าหมายว่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะอย่างตัวซาเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะที่มีความรู้ในทุกภาคส่วนแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกับต่างประเทศค่ะใช่ค่ะแล้วตัวสาขาของเราเองเนี่ยยังเน้นความหลากหลายของเชื้อชาติในสาขาที่เรียนด้วยค่ะ
1: เชิญชวนน้องๆที่สนใจคณะและก็สาขาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากรู้งานในทุกภาคส่วนนะคะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจของเราได้เลยค่ะ
1: ค่ะฝากถึงช่องทางการติดตามข่าวสารค่ะ
0: ค่ะสามารถติดตามข่าวสารคณะบริหารธุรกิจได้นะคะในที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจมทร.รัตนโกสินทร์สารยาได้เลยค่ะ
1: สรุปง่ายๆนะคะพี่ซายูค่ะเขาอยากประกอบอาชีพเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองแบบทุกภาคทุกส่วนเลยแล้วก็มีความรู้ด้านเกี่ยวกับภาษาเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามข่าวสารหน่อยนะคะ IG TikTok RMUTR ค่ะ YouTube RMUTR Channel ค่ะ Facebook ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเว็บไซต์ค่ะ www.rmutr.ac.th ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นค่ะชื่อจริงนามสกุลค่ะที่เรียนแล้วก็สาขาที่เรียนให้หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยครับผมนโมนะครับนพพรดานน้อยนะครับเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดครับ
1: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะ
2: สาขาวิชาการตลาดนะครับจะเน้นการใช้ผมสามารถนำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมเลยครับ
1: ค่ะวิธีการเรียนของสาขานี้เขามีวิธีการเรียนยังไงบ้างคะ
2: ก็วิธีการเรียนของสาขานี้นะครับจะเน้นการทำงานเป็นกลุ่มครับแล้วก็จะเป็นการแบบทำโปรเจกต์ทำโครงงานของเรานะครับศึกษาลงพื้นที่จริงแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปใช้ได้จริงๆครับ
1: แนวทางในการปฏิบัติในอนาคตค่ะ
2: แนวทางการปฏิบัติในอนาคตนะครับก็สามารถเราเรียนจบเนี่ยเราสามารถเราเป็นนักการตลาดได้ครับผมแล้วก็เป็นนักการวางแผนวิเคราะห์ผู้บริโภคแล้วก็การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ
1: เป้าหมายของพี่ในอนาคตค่ะ
2: ก็เป้าหมายของผมนะครับก็จะเป็นการนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยนำไปพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปได้ดีขึ้นครับในผ่านพวกคอนเทนต์ออนไลน์ครับผม
1: เชิญชวนน้องๆที่สนใจคณะและก็สาขาหน่อยค่ะ
2: ก็ใครที่สนใจนะครับผมคณะบริหารธุรกิจนะครับมี5วิชานะครับก็จะเป็น1นะครับบัญชีแล้วก็2การตลาดครับแล้วก็จะเป็น3วิชาเอกครับมี1เลยนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศครับต่อมาก็จะเป็นมัลติมีเดียแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ครับแล้วก็จะเป็นการจัดการอุตสาหกรรมแล้วก็การบริหารระหว่างประเทศครับ
1: ฝากถึงช่องทางการติดตามข่าวสารหน่อยค่ะ
2: ก็ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับผม
1: โอเคค่ะสรุปง่ายๆนะคะพี่โมนะคะเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่เขาอยากเอาเนื้อหาความรู้ด้านการตลาดที่เขาเรียนมาค่ะมาต่อยอดความรู้ธุรกิจของเขานั่นเองค่ะฝากช่องทางการติดตามหน่อยนะคะ IG TikTok RMUTR ค่ะYouTube ค่ะ RMUTR Channel ค่ะ Facebook ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเว็บไซต์ค่ะ www.rmutr.ac.th ค่ะ
3: วันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขา
4: การที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
5: ก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ
6: ไม่ผิดหวังเราจะประดิษฐ์นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริง
7: สวัสดีค่ะที่นี่นะคะพบกับงาน Open House สารยาค่ะวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะ
8: วันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูกิจกรรมภายในงานกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่จุดแรกนะคะก็คือจุดลงทะเบียนค่ะใครมาแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุดนี้เลยนะคะถ้ามาจุดนี้แล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะคะ
9: ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดรับลงทะเบียนนะคะเป็นจุดแรกนะคะเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเด็กก็จะสามารถเติมมาลงทะเบียนก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ถึงจะไปตามตึกต่างๆค่ะ
10: เป็นจุดคณะบริหารครับ
8: ถ้ามาตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
10: ถ้ามาตรงนี้ก็คือถ้าเป็นนักเรียนจากภายนอกก็จะเซ็นชื่อก่อนแล้วก็สแกน QR code ถ้าเป็นนักเรียนจากภายในก็สแกน QR code แล้วก็เพิ่มเพื่อนกดรับแต้มเพื่อเข้าร่วมบูธด้านในได้เลยครับ
11: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
12: เดี๋ยวบอกหน่อยค่ะว่าพี่นี่ขายอะไรกันคะ
11: พี่ขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะ
13: ชื่อแป้งค่ะมาจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาค่ะ
14: ชื่อออมค่ะมาจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาค่ะ
8: วันนี้มา Open House ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิ

0: ร็จไหมคะ
1: สนใจเป็นบริหารนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมค่ะ
2: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันเลยมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้
1: มาว่าการเรียนการสอนที่นี่แบบว่าดีแล้วว่ามันเข้ากับวิถีของหนูอะไรประมาณนี
2: ้สนใจอยากบริหารแบบธุรกิจนานแล้วค่ะแล้วก็แบบฟังจากรุ่นพี่มาแล้วก็เลยอยากเข้าด้วย
0: โอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากๆนะคะเดี๋ยวขอให้โชคดีนะคะ
3: ชื่อค่ะมาจากโรงเรียน
4: วิทยาค่ะ
5: ชื่อลุงค่ะมาจากไร่ขิงวิทยาค่ะ
0: น้องๆมาโอเพนเฮ้าส์ที่นี่สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: คณะนี้สาขาเป็นจัดการอุตสาหกรรม
5: หนูบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมการจัดการค่ะ
6: และนี่นะคะเราก็มาถึงจุดกิจกรรมแรกแล้วค่ะจะเป็นคณะของบริหารนะคะจะเป็นสาขาการตลาดค่ะ
0: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะแล้วก็สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะค่ะแล้วก็นี่นะคะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็การจัดการโลจิสติกส์ค่ะ
6: นี่นะคะก็คือจุดกิจกรรมของสาขาบัญชีค่ะ
7: ชื่อธันวาครับมาจากโรงเรียนพัทรยานวิทยาครับ
8: ชื่อตะวันครับมาจากโรงเรียนพัทรยานครับ
0: และน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
8: เป็นวิศวะเครื่องกลครับ
7: วิศวะโลจิสติกส์ครับ
0: ทำไมถึงสนใจคณะนั้นคะ
8: เพราะว่าผมจะได้ไปช่วยพ่อกับทำรถยนต์อะไรพวกนี้อะครับ
7: อยากทำงานในโรงงานครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกิจกรรมแล้วก็งานในคณะกันนะคะไปด้วย
9: ก็ในนามของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เองเราก็ถือว่ามีความพร้อมในห้องปฏิบัติการแล้วก็บุคลากรก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าถ้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ผิดหวังเราจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานได้จริงครับขอฝากคณะวิทยาศาสตร์ทุกๆสาขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
6: ค่ะพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มานะคะ
10: ชื่อแม็กครับมาจากโรงเรียนประถมชัย2
0: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
10: คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับ
0: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
10: ก็ชอบเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมเนี่ย
0: ค่ะเดี๋ยวนี้รบกวนบอกสาขาแล้วก็แนะนำสาขาหน่อยนะคะ
11: อันนี้จะเป็นสาขาสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะจะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นสาขาที่แบบว่าจะทำเกี่ยวกับพวกความงามเครื่องสำอางค่ะแต่ก็จะมีพวกนวดด้วยครีมน้ำหอมมีทำเล็บด้วยค่ะทำผมแต่งหน้าเกี่ยวกับความงามทั้งหมดเลยก็ถ้าใครที่อยากจะเข้ามานะคะอาจจะรู้สึกว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับวิชาการหรือว่าเคมีอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะสาขานี้แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติซึ่งมันค่อนข้างสนุกเลยค่ะมันค่อนข้างครีเอทีฟไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวพวกเคมีจะน้อยมากๆเลยค่ะ
12: สาขานี้ชื่อว่าเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบสิ่งแวดล้อมพวกดูเชื้อแบบว่าเชื้อโรคในน้ำศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบมลพิษอะไรต่างๆครับ
6: และถ้าเชิญชวนน้องๆที่สนใจอะค
12: ่
6: ะ
12: เชิญชวนนะครับใครที่มีใจรักทางสิ่งแวดล้อมหรืออยากให้โลกแบบว่าเย็นขึ้นก็เชิญใจ
13: ชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัย2หนองเพื่อนอนุสรณ์ค่ะ
14: ชื่อเพิ่งค่ะมาโรงเรียนเดียวกันแหละค
0: ่
14: ะ
0: น้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
15: วิศวะโลจิสติกส์ค่ะหนูอาจจะเป็นด้านอาหารที่มีกระดาษชา
16: ครับ
17: วาดรูปน่ารักมากเลยค่ะ
18: อ
17: ัน
18: นี้ตั้งใจวาดเลยนะคะ
16: แก้
17: วน่ารักมากเลยวาดเป็นภาพอะไรคะ
16: คิตตี้ครับ
17: คิตตี้แต่ช่วยผมงาน

0: เดี๋ยวหนูขอให้อาจารย์แนะนำสาขาหน่อยนะคะว่าชื่อสาขาอะไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะ
1: ค่ะก็สาขาของเรานะคะก็คือสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถ้าน้องๆเด็กๆ

0: สารสาวิเทศธนบุรีชื่ออานาค่ะมาจากสารสาวิเทศธนบุรี
1: สาขาหนูว่าคณะที่สนใจอะค่ะมีอะไรบ้างคะที่เราสนใจเรียน
0: มีบริหารค่ะ
1: ทางการค่ะ
2: วิทย์เคมี
1: ค่ะเคมีทำไมถึงเลือกเรียนเอค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มาหน่อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อน้องสปาร์ตนะคะอันนี้ชวนสอดสุขมาจากโรงเรียนประถมวิทยาลัย2ห้องหนึ่งสองจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: น้องสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: ตอนนี้เท่าที่สนใจก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ติดมหาลัยเรียบร้อยแล้ว
1: นะคะทำไมถึงอยากเข้าคณะนั้นหรอคะ
3: หนูเป็นเด็กเรียนห้องภาษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชื่นชอบในการแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกเรียน

0: ผมเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะครับก็วันนี้เชิญชวนนักศึกษานะครับทั้งมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับเข้ามาร่วมงาน Open House ของคณะเรานะครับวันนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันดนตรีนะครับศิลปะวาดภาพสีน้ำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปของแต่ละสาขานะครับตอนนี้เราก็มี6สาขา3แขนงนะครับก็มีสาขาหลักๆ ก็คือสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนิเทศศิลป์นะครับนวัตกรรมอาคารนะครับแล้วก็มีสาขาแขนงต่างๆอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็แอนิเมชันและเกมนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่ามาร่วมสนุกกันนะครับมาเป็นนักออกแบบนะครับมาเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มาฝึกสกิลทักษะนะครับในโลกดิจิตอลของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สาขาภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวค่ะ
4: ครับก็คือสาขาเรานะครับเรียนเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆกับการทำภาพยนตร์นะคะ
3: จุดเด่นของสาขานี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
4: จุดเด่นของสาขานี้คือการที่ให้เด็กลงมือทำครับได้ปฏิบัติงานได้ออกแบบออกกองได้ออกแบบเรื่องบทเรื่องการทำงานร่วมกันกับคนอื่นครับ
5: เดี๋ยวขอให้แนะนำ
3: ก็สาขาภาพยนตร์นะคะเป็นสาขาที่ได้ทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังของการทำภาพยนตร์จริงๆค่ะทั้งการเขียนบทวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ถ่ายออกกองจริงๆด้วยใครที่ชอบสายเบื้องหลังการทำหนังเนี่ยก็เหมาะสมมากๆ
2: ขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณ

0: ครับในส่วนของคณะศิลปศาสตร์นะครับเปิดการเรียนการสอนอยู่3สาขาด้วยกันคือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะครับโดยทั้ง3สาขาเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับสำหรับปีนี้พิเศษนะครับเราเปิดภาษาจีนที่พื้นที่ศาลายาฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่สนใจเรียนภาษาจีนนักศึกษาสามารถน้องๆสามารถเลือกเรียนพื้นที่ได้เลยนะครับว่ามีความพร้อมในพื้นที่ศาลายาหรือพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาร่วมงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อแม่ค่ะมาจากโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์เหมือนกันค่ะ
4: วันนี้มางาน Open House ค่ะอยากทราบว่าดูคณะไหนไว้ในใจมั้ยคะ
3: จริงๆถ้ามีโอกาสมาเรียนที่นี่หนูเล็งคณะศิลปศาสตร์ไว้ค่ะ
2: หนูศิลปศาสตร์เหมือนกันค่ะ
4: ทำไมถึงเล็งสาขานี้คณะนี้มั้ยคะ
3: คงเพราะเกี่ยวกับภาษามั้งคะแล้วหนูถนัดเกี่ยวกับการพูดภาษามากกว่าการคำนวณค่ะ
5: ค่ะแล้ว
2: มีอาจารย์เป็นแนวที่โรงเรียนค่ะแล้วก็น่าสนใจค่ะ
4: แล้วก็อยากทราบช่องทางอะค่ะว่ามอเราศาลายาค่ะจัดงาน Open House น้องๆรู้ข่าวสารมาจาก

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเปิดโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทั้งหมดแนะนำสาขาทั้งหมด11สาขานะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขัน3กิจกรรมนะคะ
1: ผมอาจารย์ทศพลนะครับก็จะมีกิจกรรมก็คือส่วนหน้าส่วนแรกตรงนี้เราจะมีเวทีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ก็จะคอยต้อนรับน้องๆแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนของประชาสัมพันธ์น้องๆมาถึงก็จะต้องลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปบริเวณตรงนี้รอบๆตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นทัศนะเขาเรียกว่าเป็นนิทรรศการนะครับของทุกสาขาอันนี้เบื้องต้นแล้วก็พี่ๆก็จะมานั่งอยู่บริเวณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็จะรับไปแต่ละชั้นที่มีของแต่ละสาขาแล้วก็จะมีโซนตรงกลางตรงนี้จะเป็นโซนของเวิร์กช็อปโซนของเวิร์กช็อปนี่ก็จะมีสาขาโยธาเขาจะบินโดรนนะครับมีกิจกรรมบินโดรนแล้วก็ถัดข้างหน้าออกมาก็คือเป็นของโลจิสติกนะครับก็เป็น VR นะครับมีกล้องดูก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาแล้วก็ส่วนด้านมุมนี้ก็จะเป็นของวัสดุนะครับวัสดุ
2: DIY
1: ใช่พลาสติก DIY นะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับก็คือชั้นที่4เนี่ยจะเป็นของสาขาคอมพิวเตอร์ AIนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนโปรแกรม Python นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นชั้น6เนี่ยจะเป็นของสาขาวัดคุมนะครับก็จะเป็นระบบออโตเมชันนะครับที่จะมี PLC หรือว่าระบบต่างๆที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นของสาขา PLC เป็นของสาขาวัดคุมแล้วก็ชั้น7จะเป็นการแข่งขันโรบอทนะครับก็จะมีรวมกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของไฟฟ้าอีกโซนนึงคือด้านหลังตรงนู้นนะครับก็คือจะเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยครับ
2: เป็นสาขาไฟฟ้าค่ะจะเรียนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าการวางผังไฟฟ้าต่างๆการเขียนโปรแกรมการเขียนแบบการกะราคาประมาณนี้คร
3: ับแล้วก็เรียนไม่ยากครับผมเพราะว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานปกติแล้วก็ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับ
4: กิจกรรมของสาขานี้มีอะไรบ้างคะ
3: ก็จะเป็นตัวโครงเหล็กครับผมที่จะเป็นแบบเวลาเราเล่นเวลาโดนปุ๊บมันจะมีเสียงดังฮะใช่เกี่ยวกับพวก
5: ตอนเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำสาขานี้ให้กับน้องๆที่สนใจหน่อยนะคะ
2: ถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถมาสมัครได้เลยนะคะที่ชั้น5ค่ะหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมอค่ะ
4: มีอะไรฝากถึงน้องไหมคะ
3: ก็เรียนไม่ยากครับผมมาเรียนได้ครับสนุกดีครับ
4: ขอบคุณนะคะ
6: ชื่อต่องครับมาจากสพนวิทยา
7: ชื่อต้นปามครับมาจากสพนวิทยา
5: ค่ะน้องๆสนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
6: ก็สนใจคณะวิศวะไฟฟ้า
7: วิศวะโยธา
5: โอ้ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
6: เพราะว่าผมเห็นว่าในอนาคตไฟฟ้าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
8: ชื่อสมาร์ทครับอยู่โรงเรียนการนาวิทย์นครผมครับ
5: ค่ะน้องชื่นชอบคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
8: วิศวะคอมครับ
5: ทำไมถึงชอบสาขานี้คะ
9: เพราะผมชอบเขียนโค้ด
10: ครับชื่อโอมครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตครับ
11: ชื่อปามครับมาจากโรงเรียนนักบุญเปโตเหมือนกันครับ
12: ชื่อทามาจากโรงเรียนนักบุญเปโตครับ
5: น้องๆมาโอเพนเฮาส์ที่นี่สนใจคณะไหนหรือว่าสาขาไหนเป็นพิเศษไหมคะ
12: สนใจวิศวะเลยครับ
11: สนใจวิศวะเหมือนกันครับ
10: วิศวะเหมือนกัน
5: ทำไมถึงสนใจคณะนี้คะ
12: เพราะแบบที่บ้านเขาแบบทำเกี่ยวก่อสร้างครับผมเลยแบบอยากทำตามที่บ้าน
13: บอกว่าพี่ผมเรียนวิศวะครับอยากเรียน
10: เพราะว่าเขาบอกค่อนข้างเก่งด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยชอบตามพ่อตามพ่อแม
5: ่นะคะ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
14: เป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Open House สารยาประจำปีนี
15: ้น้องๆคนไหนนะคะที่มาก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะจากพี่ๆในคณะแล้วก็สาขาค่ะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะ
14: สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสามารถกดติดตามได้ทางเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ
16: แล้วพบกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทำให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสำหรับวันที่10เนี่ยพานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนันนิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอพี
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยเนี่ย

0: ครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาริ่นเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
0: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อานุราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8นะคะเราจะมาพูดถึงการประยุกต์ปริพันธ์ในรอบที่2กันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการประยุกต์ปริพันธ์โดยการหาพื้นที่ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเป็นการประยุกต์อนุพันธ์ในการหาปริมาตรทรงรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะปริมาตรรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะโดยเทคนิคการหาปริมาตรเนี่ยมีอยู่หลายเทคนิคนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้เทคนิคนี้กันค่ะในการหาปริมาตรนะคะโดยใช้รูปทรงตันนะคะการหาโดยใช้เทคนิครูปทรงตันอาจารย์จะพาผ่านวิธีใช้รูปทรงตันนะคะซึ่งรูปทรงตันนี้นะคะเกิดจากการหมุนนะคะโดยใช้หลักการบอกว่าเกิดจากการหมุนพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหรือรอบแกนนะรอบแกนหมุนรอบแกน x หรือแกน y นั่นเองจะเป็นหมุนแกน x ก็ได้หมุนแกน y ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพูดถึงประเด็นที่1นะคะวิธีที่1ก่อนวิธีที่1นะคะเป็นวิธีของใช้วิธีแผ่นบางนะคะวิธีแผ่นบางในการทำให้เกิดรูปทรงตันนะคะหรือเรียกว่า least method นะคะมาดูเทคนิคนี้กันเทคนิคนี้บอกว่าเราจะมีฟังก์ชัน f ใดๆเนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องหรือไม่เป็นลบนะคะโดยที่วิ่งอยู่ในช่วงของ a b นะคะหรือเราจะมองว่า x วิ่งอยู่ระหว่าง a จนถึง b นะซึ่งการหมุนเนี่ยมันจะอาจจะหมุนรอบแกน x ก็ได้นะคะหรือเราจะหมุนรอบแกน y ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งสักเส้นหนึ่งอยู่ในพิกัดแกน x y ใดๆแล้วกันนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y แล้วอาจารย์มีเส้นโค้งสักเส้นหนึ่งค่ะสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งเส้นนี้แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชันใดๆสมมติฟังก์ชันนี้อาจารย์มองว่าเป็น y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆแล้วกันนะคะเรามองแบบนี้เราจะเห็นเส้นโค้งหนึ่งเส้นก่อนหน้านี้เราเป็นไงคะหาพื้นที่ในกราฟเฉยๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาปริมาตรรูปทรงสามมิติที่เป็นรูปทรงตันดังนั้นเมื่อเราจะเอาเส้นกราฟเนี่ยมาหมุนเกิดการหมุนค่ะสมมติอาจารย์มองว่าเส้นแกนฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x เนี่ยอาจารย์จะหมุนรอบแกน xลองจินตนาการตามนะคะถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เอาเส้นเนี้ยค่ะเส้นเนี้ยค่ะทำการหมุนรอบแกน x ค่ะลองหมุนนะโดยอยู่ภายใต้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเงื่อนไขบอกว่าอาจารย์มองที่ x เท่ากับ a มองจน x เท่ากับ b แล้วกันค่ะทำให้เราจะเกิดปริมาตรสมมติคิดว่าเส้นนี้เขาหมุนนะหมุนเสร็จปุ๊บมันก็จะสะท้อนมาด้านนี้ค่ะเพราะเกิดการหมุนรอบแกน x ดังนั้นก็เกิดเส้นนี้แล้วก็หมุนมาด้านนี้ค่ะดังนั้นอาจารย์ว่าต่อเลยนะหมุนรอบแกน x ปุ๊บก็เกิดด้านนี้ขึ้นมาเหมือนกันค่ะเกิดด้านนี้เกิดขึ้นจากนั้นพอเกิดด้านนี้ปุ๊บเราลองหมุนเวียงไปเวียงมาแสดงว่าเราก็จะเกิดรูปทรงตันขึ้นมาค่ะรูปทรงตันอยู่ภายใต้เป็นไงคะอยู่ภายใต้ x เท่ากับ a จนถึง b แสดงว่าอาจารย์เกิดปริมาตรรูปนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะฉันเกิดปริมาตรรูปทรงตันรูปนี้เกิดขึ้นถามว่าปริมาตรตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือเราจะเอาการอินทิเกรตที่เราเรียนมาเนี่ยมาช่วยในการหาปริมาตรสีเขียวนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจากตอนแรกเป็นไงคะอาจารย์มีแค่เส้นกราฟ y เท่ากับ fx จากนั้นเกิดการหมุนก็ทำให้เกิดปริมาตรรูปนี้สีเขียวนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคนี้เป็นวิธีการสร้างแผ่นบางๆเกิดขึ้นดังนั้นแสดงว่าอาจารย์มองว่าเขามีแผ่นบางๆสักแผ่นหนึ่งค่ะสมมติอาจารย์มองเป็นแผ่นนี้ค่ะแผ่นบางๆแผ่นนี้
แผ่นบางแผ่นเนี้ยมันวิ่งอยู่ภายใต้พื้นที่ที่อยู่ขอบเขตคือ x เท่ากับ a จนถึง b ตรงเนี้ยค่ะเหมือนเขามีแผ่นนี้วิ่งไปวิ่งมาซึ่งแผ่นเนี้ยอาจารย์มองว่าเขามีพื้นที่ a สมมติมีพื้นที่ a x นะตำแหน่งนี้สมมติอาจารย์มองว่าตำแหน่งแผ่นเนี้ยอยู่ที่ตำแหน่ง x คูณดับ x y ใดๆนะคะเราอยากรู้ว่าพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้นะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าพื้นที่ v เนี่ยหรืออาจารย์มองว่า v หรือพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่สิปริมาตร v เนี่ยปริมาตรทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับผลการอินทิเกรตค่ะโดยการที่เราเอาแผ่นบางๆตรงเนี้ยค่ะ ax ตรงเนี้ยค่ะมาอินทิเกรตเทียบกับถ้าหมุนตามแกน x อาจารย์ก็จะได้เท่ากับ dx นะซึ่งอินทิเกรตตั้งแต่วิ่งจาก a จนถึง b นั่นเองนี่คือ v ของเรานะคะซึ่งไม่ใช่พื้นที่แล้วนะอาจารย์ตอนนี้ต้อง v เป็นปริมาตรนั่นเองv เป็นปริมาตรของทรงตันที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่ารูปทรงรูปนี้แผ่นบางๆตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเขาเป็นวงยังไงพอเกิดการหมุนปุ๊บที่จริงแล้วมันก็คือเป็นรูปทรงกลวยตันนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เท่ากับพาย r กำลังสองถูกไหมคะพื้นที่ตรงนี้นะมาจากพาย r กำลังสองดังนั้น ax ก็กลายเป็นพาย r ตอนนี้ r คือรัศมีพื้นที่ตรงนี้รัศมีไปดูซูมดูนะตรงนี้มีรัศมีเท่าไหร่คะรัศมีเท่าไหร่ในเมื่อตรงนี้คือจุด xy ดังนั้นความสูงของรัศมีตรงนี้ก็คือค่าของ y นั่นเองดังนั้นพาย r กำลังสองอาจารย์ก็เลยเป็นพาย y กำลังสองจากนั้นเทียบกับ dx เห็นไหมคะ ax ของ

อาจารย์ก็เลยกลายเป็นพาย y กำลังสองนั่นเองนี่คือปริมาตรทรงตันนะคะเมื่อเราหมุนรอบแกน x เช่นเดียวกันสมมติอาจารย์หมุนรอบแกน y บ้างอ่ะสมมติภาพนี้อาจารย์เปลี่ยนไปอาจารย์ลองหมุนรอบแกน y ดูซิอ่ะเอาใหม่นะอาจารย์มีเส้นพิกัดแกน x กับแกน y แล้วอาจารย์ก็มีเส้นโค้งใหม่นี่เป็นฝั่งเส้นโค้งใดๆเหมือนเดิม y เท่ากับฟังก์ชันของอะไรดีตอนนี้เอาไม่ใช่ y สิตอนนี้เคอร์ฟมันเป็นไงฮะขึ้นข้างบนตอนนี้อาจารย์มองว่าเป็น g ดีกว่าเดี๋ยวมาซ้ำกับข้างบนสมมติอาจารย์เป็นมองเป็นฟังก์ชัน x เท่ากับ g ที่ y เป็นฟังก์ชัน y บ้างเป็นฟังก์ชัน y ตอนเพราะตอนนี้อาจารย์ไม่ได้หมุนรอบแกน x แล้วอาจารย์อยากหมุนรอบแกน y ดังนั้นฟังก์ชันก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันของ y เขียนเป็น x เท่ากับ g ที่ y แล้วลองหมุนค่ะเช่นเดียวกันหมุนรอบแกน y อ่ะทุกคนจินตนาการหมุนรอบแกน y นะแสดงว่าอาจารย์ก็จะมีภาพสะท้อนข้างนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะภาพสะท้อนด้านนี้หมุนเสร็จปุ๊บเหมือนกันค่ะวิ่งภายใต้ y เท่ากับตัดตรงนี้ค่ะตัดที่ c จนถึง d แล้วกันสมมุติ c อยู่ข้างล่างวิ่งตั้งแต่ c จนถึง d ความสูงช่วงเนี้ยถามว่าพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่ามันก็จะเป็นไงคะเหมือนเดิมค่ะเป็นรูปปริมาตรสามมิติทรงตันขึ้นมาเราอยากรู้ว่าพื้นที่สีเขียวเนี้ยปริมาตรสีเขียวเนี้ยค่ะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่หลักการเดิมค่ะแสดงว่าเราก็จะต้องมีหลักการนี้เป็นแผ่นบางๆสักหนึ่งแผ่นอยู่ตรงนี้วิ่งแผ่นบางๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะกำลังหาผลรวมของแผ่นบางๆนี้นะคะเอามารวมกันก็กลายเป็นปริมาตรซึ่งปริมาตรตรงนี้สมมติอาจารย์โน้ตไว้ว่าห้อย y เป็นหมุนรอบแกน y แล้วกันเนาะข้างบนสมมติว่าปริมาตรตรงนี้หมุนรอบแกน x อาจารย์ห้อย x แบบนี้แล้วกันนะอันนี้หมุนรอบแกน y v ที่ห้อย y แล้วกัน v ที่ y จะเท่ากับผลการอินทิเกรตค่ะตอนนี้อินทิเกรตอะไรอ่ะอินทิเกรตพื้นที่เหมือนเดิมแผ่นบางๆนี้มีพื้นที่เท่ากับ a ที่ y นะคะ a ที่ y ดังนั้น a ที่ y แล้วเราก็ต้องดีฟังก์ชัน y ก็ต้อง dy ตามนะคะเหมือนกันพื้นที่ตรงนี้เป็นรูปทรงกลมดังนั้นพื้นที่ก็จะเท่ากับจาก ay อาจารย์ก็เขียนใหม่เป็นพื้นที่วงกลมเป็นอะไรคะ pi r กำลังสองดังนั้น r ของเราคือรัศมี pi r กำลังสองแต่ตอนนี้ r ของเราเป็นอะไรลองกลับไปดูซินี่ไง r คือความยาวของเส้นนี้ใช่ไหมคะเรียกว่า r เป็นรัศมีมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่สมมติณจุดใดๆนี้เป็นจุดพิกัด x แล้วก็ y ดังนั้น r นี้ก็คือความยาวของใครเนี่ยเป็นความยาวของแกน x นั่นเองค่ะแสดงว่าณตำแหน่งนี้อาจารย์เกณฑ์เป็น pi r กำลังสองกลายเป็น pi x กำลังสองแล้วก็ dy นั่นเองค่ะ y อ่ะนี่แหละคือปริมาตรทรงตันนะคะที่เกิดจากการหมุนของเส้นกราฟที่หมุนรอบแกน y นะคะตามหลักการหมุนรอบแกน x ก็ได้หมุนรอบแกน y ก็ได้ไหนเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะสมมติว่าอาจารย์มีตัวอย่างแบบนี้ค่ะตัวอย่างที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าเราลองหาจงหาปริมาตรค่ะปริมาตรของทรงตันค่ะลองหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนบทข้อนี้อยากให้หมุนพื้นที่เส้นโค้งหมุนพื้นที่เส้นโค้งนั้นสมการว่าไงดีข้อนี้บอกว่าอยากปีเส้นโค้งที่หน้าตาเป็น y เท่ากับรูท x ค่ะภายใต้ช่วงเหนือช่วง

ช่วงไหนดีสมมติอาจารย์อยากเหลือช่วง1 จนถึง 4ค่ะ1 จนถึง 4โดยหมุนรอบแกน x กันค่ะอาจารย์อยากหมุนรอบแกน x อยากรู้ว่าปริมาตรทรงตันของเส้นโค้งเส้นเนี้ยค่ะหมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน x จะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่มาเท่ากับเท่าไหร่ไหนเรามาดูเส้นโค้งนี้กันนะคะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมสมมติอาจารย์มีเส้นกราฟเป็นพิกัด xy xy ใดๆเส้นเคิร์ฟ y เท่ากับรูท x หน้าตาจะเป็นยังไงคะสมมติว่าเราแทนค่า x เกิด y แทนค่า x เกิด y เป็นไงเราก็จะได้เส้นโค้งอยู่เหนือช่วง1 ถึง 4หน้าตาเป็นแบบไหนคะเส้นโค้งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเส้นเนี้ยคือเส้นโค้งฟังก์ชัน y เท่ากับรูท x นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากให้หมุนเหนือช่วง1 จนถึง 4แสดงว่าเขาอยากให้วิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะ x เป็น1สมมติว่า x เป็น4ของอาจารย์อยู่ประมาณนี้ x เป็น4นะคะอ่ะลองหมุนซิหมุนรอบแกนอะไรหมุนรอบแกน x นะคะนี่ไงสั่งให้หมุนรอบแกน x จินตนาการนะตรงนี้หมุนรอบแกน x ค่ะหมุนปุ๊บก็จะสะท้อนมาด้านนี้ถูกนะหมุนรอบแกน x หมุนปุ๊บสะท้อนด้านนี้นะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ภาพด้านนี้มิติด้านนี้มาอีกด้านหนึ่งค่ะทีนี้มันก็จะเกิดรูปทรงตันเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดรูปทรงตันเกิดขึ้นนะคะเขาอยากรู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะรูปทรงตันที่ถูกล้อมแบบเนี้ยมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่รูปเนี้ยปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจากเมื่อกี้ว่าไงนะคะจากคอนเซปต์เมื่อกี้บอกว่า v ถ้าเมื่อไหร่หมุนรอบแกน x เพราะว่าตอนนี้เราหมุนรอบแกน x แบบนี้นะ v ที่ x เท่ากับอะไรนะอินทิเกรต pi y กำลังสองแล้วก็ dx ถูกไหมใครจำไม่ได้ว่าอาจารย์เอาตรงนี้มาจากไหนอ่ะนี่ไงขึ้นไปข้างบนหมุนรอบแกน x นี่ไงคะหมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน x ตรงนี้นี่ไงปริมาตรเท่ากับตรงนี้เห็นไหมคะปริมาตรเท่ากับตรงนี้ดังนั้น pi y กำลังสอง dy ข้อนี้อาจารย์ก็เลยตั้งต้นด้วยใช้สูตรนี้นั่นเองนะคะ vx เท่ากับ pi y กำลังสอง dy ทีนี้ y เราเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ y เท่ากับเท่าไหร่ในเมื่อ y เท่ากับ root x แสดงว่าของอาจารย์ก็กลายเป็นอินทิเกรต pi แทน y เป็นอะไรนะแทน y เท่ากับ root x แสดงว่าอาจารย์แทน y เป็น root x ยกกำลังสอง dx อินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะนี่ไงอินทิเกรตตั้งแต่ x เป็นเลข1จนถึงเลข4 x เป็น1จนถึง4นะแสดงว่าเราจะอินทิเกรต1จนถึง4ค่ะอินทิเกรต1ถึง4ดังนั้นมันก็คืออินทิเกรต1ถึง4พายอะไรเนี่ยจาก x ยกกำลังสอง x สแควร์รูทยกกำลังสองก็เหลือ x อย่างเดียวละใช่ไหมคะเพราะเป็นไงกำลังสองกับรูทตรงนี้ตัดกันไปนะคะเหลือการอินทิเกรตแค่พาย x ไม่ยากละอินทิเกรตได้อะไรมาคะพายเป็นค่าคงที่อาจจะดึงออกมาใช่ไหมคะพายตรงนี้นะเป็นค่าคงที่อาจจะดึงออกมาดังนั้นข้างในเหลืออินทิเกรต x dx ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง4พายดึงออกมาละอินทิเกรต x ค่ะไม่ยาก x ก็ได้เป็น x กำลังสองส่วน2นะคะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่1จนถึง4ดังนั้นพายอาจารย์ไว้ข้างนอกก่อนนะแทนอะไรก่อนดีแทน x เป็นเลข4ก่อนก็ได้ค่ะกลายเป็น4กำลังสองส่วน2ค่ะลบด้วยแทนเลข1บ้างค่ะ1กำลังสองส่วน2นะคะดังนั้นอาจารย์ต่อได้ฝากนี้แล้วกันนะคะ vx ตรงนี้พายคูณอยู่กับอะไรเนี่ยอาจจะไปต่อฝั่งนู้นนะ4กำลังสอง

2ส่วน x 2 4 4 16 16หาร2ได้มา8ค่ะ8ลบ1ส่วน2นั่นเอง8ลบ1ส่วน2ไพ่นะคะหรือเท่ากับ8ลบ1ส่วน2เหลือคูณเข้าไปแล้วกันนะทำส่วนให้เท่ากัน8 2 16ลบ1ส่วน2เหลือ15ส่วน2ถูกไหม15ส่วน2แล้วพายไปข้างหลังแล้วกันนะคะพายอ่ะนี่แหละคือปริมาตรที่เราระบายไว้ในสีเขียวเมื่อมันเขาหมุนรอบแกนเลยคะหมุนรอบแกน x นั่นเองหน่วยเป็นอะไรคะปริมาตรก็เป็นลูกบาศก์ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะได้คำตอบละ15ส่วน2ไพนั่นเองค่ะตอนนี้เห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของการหาปริมาตรทรงตัน y ฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x หมุนรอบแกน x นั่นเองนะคะโอเคไปกันต่อนะคะไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่2ของเราในวันนี้นะคะตัวอย่างนี้เช่นสมมุติอาจารย์อยากหาปริมาตรทรงตันอีกละปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ล้อมรอบนะเกิดจากการหมุนของฟังก์ชันที่ถูกล้อมรอบด้วย y เท่ากับ2ลบ x ทั้ง2ส่วน2นะคะแล้วก็แกน x ค่ะลอบแล้วแกน x ตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง2ตั้งแต่ x นะคะเท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ2ค่ะ x เท่ากับ0ถึง2แกนลอบแกนอะไรดีโดยหมุนรอบแกน y แล้วกันค่ะสมมติข้อนี้อาจารย์หมุนรอบแกน y ไปดูไฮไลท์ของเราซินี่คือฟังก์ชันที่จะหมุนนะคะแล้วให้หมุนรอบแกนอะไรแกน y ค่ะไปดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้นะคะสมมติอาจารย์มีพิกัด xy เอาใหม่ xy ใดๆค่ะมีแกน x แล้วก็มีแกน y เนี่ยกราฟหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะกราฟข้อนี้เป็นไงนะ y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส่วน2นะคะ y แล้วหมุนรอบให้หมุนรอบแกน y นะกราฟ y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส่วน2นะคะลองสมมุติ x เป็น0ดูสิแอบ x เป็น0 y จะเป็นเลข2แสดงว่าลองแทน x เป็น0ดูนะแสดงว่าถ้าจุด x เป็น0เนี่ย y จะขึ้นไปที่กี่หน่วยคะ2หน่วยนะคะอาจารย์แอบแทนฟังก์ชันตรงนี้นะคะแสดงว่าเขาจะเริ่มอยู่ที่จุดนี้นะหรือเราค่อยๆแทน x เกิด y x เกิด y เรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้รูปนี้เกิดขึ้นมาค่ะกราฟนี้นั่นเองค่ะกราฟนี้แหละกราฟนี้แหละคือฟังก์ชัน y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วเราลองหมุนรอบแกน y ปุ๊บอาจารย์ก็จะได้ภาพสะท้อนมาด้านนี้ถูกนะภาพสะท้อนมาด้านนี้แล้วเทียบกับภายใต้ปิดด้วยแกน x ด้วยนะแสดงว่าเราจะจบที่ตรงนี้ค่ะจบที่ตรงนี้นะคะโดยเราไปดูซิว่าถ้าเราจะสร้างแผ่นบางแสดงว่ารูปทรงตันตรงนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้พอถูกปิดล้อมด้วยแกน x ที่เขาให้มาในโจทย์นะคะพื้นที่ปริมาตรไม่ใช่พื้นที่นะคะปริมาตรสีเขียวทั้งหมดเนี่ยที่ถูกล้อมรอบแบบเนี้ยปริมาตรทรงตันอันนี้ค่ะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือคำถามนะคะจากหลักการแผ่นบางตรงนี้นะคะอาจารย์ก็สาวมาแสดงว่าเราก็จำลองเหมือนเป็นหนึ่งว่าเรามีแผ่นบางๆตรงนี้ค่ะบางๆตรงนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเต็มไปหมดเลยในรูป
ทรงรูปทรงตัดรูปนี้นะคะซึ่งแผ่นบางๆนี้อยู่ณตำแหน่งนี้เป็นพิกัด XY ใดๆแล้วกันนะคะแผ่นบางนี้เรียกว่า AT Y นะคะ AT Y ไหนหมุนรอบแกน Y เขาว่าไงนะหมุนรอบแกน Y ปริมาตร y จะเท่ากับอะไรคะปริมาตร y จะเท่ากับการอินทิเกรตเลยคะที่สรุปไว้คอนเซปต์ไว้ข้างบนบอกว่าจะได้พาย x กำลังสองเทียบกับ dy นั่นเองค่ะเอ๊ะแต่ตอนนี้เราติดอะไรอยู่คะตอนนี้เรา x เป็นเท่าไหร่ล่ะเรามีฟังก์ชัน y อยู่นะแต่เราไม่รู้ว่า x เป็นเท่าไหร่งั้นอาจารย์ย้ายสมการนี้ให้เกิดหาฟังก์ชันของอันนี้มันเป็น y เท่ากับอาจารย์อยากได้ x อะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ย้ายข้างดูสิคะย้ายแล้วเอ๊ะ x เป็นเท่าไหร่ x ซ่อนอยู่ในนี้ดังนั้นย้าย2ไปลบออกค่ะแสดงว่าย้ายไปกลายเป็นแล้วก็เอา2คูณเข้าไปกลายเป็น4ค่ะลบ 2y แล้วก็ x มันโดนยกกำลัง2ดังนั้นก็ถอดรูทแสดงว่าอาจารย์เขียนใหม่จากสีเขียวตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียนใหม่อยากอยู่ในรูปของ x อาจารย์เขียนได้แบบนี้แสดงว่าตำแหน่ง x ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็แทนพจน์ตำแหน่ง x ตรงนี้นะก็แทนพจน์นี้เข้าไปนั่นเองค่ะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นอินทิเกรตพายจาก x ก็เปลี่ยนเป็นรูท4ลบ2 y ทั้งหมดกำลังสอง dy นั่นเองค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย y วิ่งตั้งแต่พื้นที่นี้เป็นไงคะ y วิ่งแต่ตั้งแต่0จนถึงไหนเนี่ยถึง2ดังนั้นอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะไหนลองอินทิเกรตกันซิอินทิเกรต0จนถึง2พายรูทเจอกำลังสองตัดไปแล้วค่ะเหลืออะไรคะตอนนี้เหลือสี่ลบกับ 2y ถูกนะแล้วก็ dy ค่ะอินทิเกรตพายหลุดออกมาก่อนแล้วกันนะคะพายหลุดออกมาจากสี่ก็กลายเป็นอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปแล้วนะพายหลุดออกมานะคะเพราะว่าเป็นค่าคงที่นะกลายเป็นสี่อินทิเกรตสี่ได้สี่ y ลบอินทิเกรต2y ได้2y กำลังสองส่วนสองค่ะเราสองก็ตัดสองไปนะแล้วก็ปิด dy ค่ะไม่สิไม่ dy แล้วอาจารย์อินทิเกรตไปแล้วนี่ดังนั้นเครื่องหมายอินทิเกรตหายอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2เรียบร้อยค่อยๆแทนค่ะลองดูซิเคลียร์พจน์ก่อนเหลืออะไรบ้างเนี่ย 4y ลบ y กำลัง2ถูกนะ 4y เหลือแค่นี้นะลบ y กำลัง2นะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะ vy จะเท่ากับเหลือพายค่ะแทนเลขอะไรเข้าไปดีอ่ะแทนเลข2เข้าไปตรงไหนมี y แทนเลข2นะคะแทนเลข2กลายเป็น248นะคะลบกับ2ยกกำลัง2ค่ะแทน0สิแลนแทน0ก็ไม่มีค่านะคะดังนั้นไม่ต้องแทนก็ได้แทน0หมดพอดีนะคะดังนั้นเหลืออะไรเนี่ยขอโทษอาจารย์ต้องเหลือตรงนี้สี่ใช่ไหมยกผิดพายเหลือเท่าไหร่เนี่ย8 ลบ 4แปดลบสี่เหลือสี่ข้อนี้ตอบ4 พายค่ะลูกหน่วยเป็นไรลูกบาศก์หน่วยนั่นเองค่ะ4 พายลูกบาศก์หน่วยเห็นไหมคะอันนี้คือการใช้เส้นโค้งหมุนรอบแกนอะไรคะแกน y นั่นเองค่ะโดย2ตัวอย่างนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้เทคนิคที่บอกว่าเป็นการใช้แผ่นบางๆใช่ไหมคะเหมือนประหนึ่งว่าเกิดรูปทรงตันแล้วก็ใช้วิธีแผ่นบางนะคะเมธอดดิสเมธอดในการหา
ปริมาตรส่งตันที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าใช้เทคนิคนอกจากแผ่นบางแล้วใช้เทคนิคอื่นได้

ไหมนะคะมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะเรามาดูเทคนิคที่สองกันค่ะในการหาปริมาตรส่งสารอาจารย์ขอใช้วิธีที่สองดูนะคะวิธีที่สองวิธีนี้อาจารย์จะเรียก

นฟังก์ชัน f ที่ x แล้วก็แกน x นะคะค่า x ก็วิ่งระหว่าง a จนถึง b ใดๆแสดงว่าหลักการก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์วาดกราฟนะคะอาจารย์วาดกราฟแกน x y ใดๆสมมติอาจารย์มีแกน x แกน y ใดๆแล้วอาจารย์ก็มีเส้นโค้งสมมติอาจารย์มีหน้าตาเส้นโค้ง y เท่ากับ f ที่ x y เท่ากับ f ที่ x ใดๆสมมติอาจารย์มีเส้นเคิร์ฟเส้นนี้แล้วกันเส้นเคิร์ฟเส้นนี้คือเส้นเคิร์ฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากให้เส้นเคิร์ฟเนี่ยค่ะหมุนรอบแกน y ภายใต้สมมุติอาจารย์มองพิกัดว่าเขาอยู่ระหว่าง a x เป็น a แล้วก็ b ใดๆนะคะอ่ะลองหมุนดูนะหมุนรอบแกน y ดูค่ะมันจะเป็นรูปไหนคะลองหมุนรอบแกน y ตึงก็แสดงว่าอาจารย์ก็จะมีฟากนี้ขึ้นมาถูกนะแล้วมันก็จะเป็นฉายภาพแบบนี้อีกข้างหนึ่งแสดงว่าหมุนรอบเสร็จปุ๊บหมุนรอบหมุนตามอาจารย์นะคะแสดงว่ามันก็จะมีคล้ายๆกับรูปขึ้นมาใช่ไหมคล้ายๆรูปทรงตันขึ้นมาจากรูปทรงตันตรงเนี้ยก็จะเป็นปริมาตรนะคะเป็นปริมาตรที่อย่างรูปนี้ก็จะเป็นกลวยเป็นกลวงอยู่ตรงกลางเพราะเคิร์ฟตอนแรกอาจารย์เป็นไงคะมันเริ่มจากเคิร์ฟนี้ถูกไหมคะแล้วหมุนรอบแกน y ดังนั้นถ้าหมุนรอบลักษณะนี้ก็จะเป็นกลวยตรงกลางนะบางทีก็จะเป็นกลวยตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้หลักการก็คือเราจะเปลือกดูว่าเป็นเปลือกหุ้มทรงกระบอกทรงเนี้ยนะคะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นะคะตามหลักการนะคะโดยที่ถ้าเราหมุนรอบแกน y แบบนี้นะคะ v ก็คือปริมาตรหมุนรอบแกน y นะคะจะเท่ากับอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตอะไรล่ะอินทิเกรต2 pi x y dx นั่นเองนะคะโดยอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะคะเทียบกับ dx ดังนั้นเขาจะอินทิเกรตจาก a จนถึง b ตรงนี้ค่ะในช่วงแค่นี้เองเพราะว่าตรงกลางเขาจะกลวยนะคะหรือเราสามารถเขียนปริมาตรของการหมุนรอบแกน y ตรงนี้ว่าเท่ากับอินทิเกรตช่วง a จนถึง b เนี่ยเท่ากับ2 pi คูณกับเมื่อกี้ x กับ y เนี่ยมันมาจากไหนมาจากรัศมีของทรงกระบอกค่ะถ้าเขียนเป็น x มาจากไหนก็คือมาจากเป็นรัศมีทรงกระบอกแล้วก็ไปคูณกับอะไรนะคูณกับความสูงค่ะแล้วก็คูณกับความหนานั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะเอา2พายมาคูณกับรัศมีของทรงกระบอกนะคะคูณกับความสูงแล้วก็คูณกับความหนานั่นเองนะคะนี่คือปริมาตรที่เกิดขึ้นนะคะในทำนองเดียวกันล่ะถ้าหมุนรอบแกน x บ้างล่ะหมุนรอบแกน x ก็เช่นเดียวกันนะคะสมมติอาจารย์วาดปริมาตรเมื่อกี้อันนี้หมุนรอบแกน y นะถ้าหมุนคอนเซปต์หมุนรอบแกน x เอาใหม่อาจารย์มีเส้นแกน x y แล้วอาจารย์ก็มีเส้นโค้งสักเส้นหนึ่งสมมุติอาจารย์มีเส้นโค้งเส้นนี้มีเส้นโค้งเส้นนี้สมมุติเส้นโค้งเส้นนี้เป็นเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y แล้วอาจารย์อยาก

หมุนรอบแกน x มาหมุนรอบแกน x นะหมุนรอบแกน x แสดงว่าอาจารย์ก็จะมีฟากนี้ค่ะมีปริมาตรค่ะอาจารย์ก็จะได้ทำนองเดียวกันอาจารย์ก็จะมีกลวยแล้วก็กลวงตรงนี้ค่ะกลวยกวางกลวงตรงนี้นะคะจาก C ไปจนถึง D นะคะจาก C ตรงนี้เป็น C วิ่งไปตรงนี้จนถึงตัว D นั่นเองดังนั้นในทำนองเดียวกันดังนั้น V ของ X ก็คือหมุนรอบแกน X ใช่ไหมจะเท่ากับอินทิเกรตอินทิเกรตเนี่ยเราจะมองแค่ตรงนี้ค่ะมองแค่ตรงนี้ค่ะ C จนถึง D นะคะ2พายเหมือนเดิมค่ะคูณกับอะไรคะคูณกับรัศมีทรงกระบอกแล้วก็คูณกับความสูงของเขาแล้วก็คูณกับความหนาของเขาค่ะหรือมันก็คืออินทิเกรต c จนถึง d 2พาย y x แต่ dy นั่นเองนะคะอ๋อต่างกันนิดเดียวนี่เองเห็นไหมคะว่าถ้าหมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน x จะได้ dy เห็นไหมหมุนรอบข้อสังเกตนะหมุนรอบแกน x จะได้ dy หมุนรอบแกน y หมุนรอบแกน y เมื่อกี้รูปแรกอาจารย์หมุนรอบแกน y ก็จะได้ dx นั่นเองนะคะได้คอนเซปต์ละได้คอนเซปต์ละดังนั้นอันนี้อาจารย์โน้ตไว้ว่ากรณีนี้หมุนรอบแกนอะไรเนี่ยอันนี้หมุนรอบแกน x เนาะตรงนี้หมุนรอบแกน x นะได้ v x นะถ้าข้างบนแต่ถ้าข้างบนอันนี้หมุนรอบแกน y v ตรงนี้หมุนรอบแกน y ไปดูกันค่ะดูตัวอย่างนี้สมมุติตัวอย่างนี้บอกว่าให้ R สมมุติอาจารย์ให้ R เป็นที่พื้นที่สมมุติอาจารย์อยากให้ R เป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบเป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองล้อมรอบด้วย y เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็อยากล้อมด้วย x เท่ากับ0 y เท่ากับ1x เท่ากับ0 y เท่ากับ1จงหาปริมาตรรูปทรงต่างรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ R เนี่ยล้อมรอบแกน x

อ่ะหมุนพื้นที่อานะรอบแกนอีกนะโดยใช้วิธีเปลือกหุ้มทรงกระบอกนะคะใช้วิธีเปลือกหุ้มทรงกระบอกไหนเรามาดูกราฟข้อนี้กันสมมุติอาจารย์มีพิกัดนะคะอาจารย์มีพิกัด xy ไหนมาดูซิว่ากราฟ y เท่ากับ x กำลังสองหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะกราฟนี้ y เท่ากับ x กำลังสองค่ะหน้าตาก็เป็นแบบไหนนะนี่ไงเป็นพาราโบลาถูกเนาะกราฟนี้เป็น y เท่ากับ x กำลังสองค่ะถูกปิดด้วย x เท่ากับศูนย์จนถึง y เท่ากับหนึ่งถูกปิดล้อมจากนั้นตำแหน่งนี้เราอยากได้ x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งถ้า x เป็น

ศูนย์ y ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมพี่กะรูปทรงนี้แต่อาจเขาถูกล้อมรอบด้วยตัวนี้ด้วยนะล้อมรอบด้วยตัวนี้ด้วยนะคะดังนั้นเราก็ลองมาดูว่ารูปเขาก็จะอาจารย์ใช้สีนี้แล้วกันนะคะ y เท่ากับ1 y เท่ากับ1เส้นตรงเส้นนี้นะลองดูนะคะว่า y เท่ากับ1เส้นตรงเส้นนี้แล้วเขาหมุนรอบแกนอยากให้หมุนรอบแกน x ค่ะตอนแรกเราต้องมาดูก่อนว่าตอนแรกถ้าปิดแบบนี้แล้วพื้นที่ R จริงๆมีแค่นี้ค่ะถูกไหมพื้นที่ R ตอนแรกมีแค่นี้ค่ะแล้วเราจะเอา R เนี่ยค่ะสร้างเป็นการอินทิเกรตแท่งหลายๆแท่งสมมติเป็นแท่งนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแท่งนี้มีเต็มไปหมดเลยค่ะเอาแท่งนี้ทั้งหมดมารวมกันนะคะแล้วจากนั้นก็เกิดปริมาตรสีที่อาจารย์ระบายไว้มาแล้วหมุนค่ะทำการหมุนดังนั้นพอหมุนปุ๊บก็เกิดภาพสะท้อนถูกไหมเกิดภาพสะท้อนด้านนี้ค่ะภาพนี้เกิดภาพสะท้อนปุ๊บแล้วก็เส้นแกนนี้ก็ถูกตัดเหมือนกันค่ะแสดงว่ากลวยที่เกิดขึ้นหน้าตามันจะเป็นไงอะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเกิดเป็นปริมาตรนั่นเองค่ะรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนทีนี้เราจะมองว่ามันเป็นเปลือกทรงกระบอกที่มันเป็นกลวยตรงกลางนั่นนะคะเราก็ใช้หลักการนี้เลยค่ะไหนตอนแรกเขาบอกว่าไงนะสูตรบอกว่าปริมาตรหมุนรอบแกน x จะเท่ากับอะไรนะอินทิเกรต2พายคูณกับรัศมีของทรงกระบอกใช่ไหมรัศมีทรงกระบอกคูณกับความสูงแล้วก็คูณกับความหนาอ่ะไหนมาดูซิ2พายรัศมีทรงกระบอกไหนรัศมีอยู่ตรงไหนคะรัศมีก็คืออยากรู้ว่าเขากว้างเท่าไหร่ก็กว้างรัศมีกว้าง y ความสูงเป็น x นั่นเองค่ะเป็น y x แล้วก็ b ถ้าเทียบกับหมุนแกน x จะเป็นข้อเรื่องนี้จะเป็น dy นะคะจากนั้นจะเท่ากับอินทิเกรต2พาย y ตำแหน่ง x ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีคะตำแหน่ง x ตรงนี้นี่ไงสมการอยู่นี้ค่ะจาก x กำลัง2เท่ากับ y ดังนั้นแก้โยกถูกไหมอยากเขียน x เท่ากับ x เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา y ไปถอดรูทนั่นเองใช่ไหมคะเอา y ไปถอดรูทดังนั้นตำแหน่ง x ก็เลยกลายเป็นรูท y แล้วก็ dy นั่นเองนะคะอินตั้งเขียนตั้งแต่0จนถึง1ค่ะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ออกมาซิไหน2พายหลุดออกมาก่อนถูกไหม2พายเหลืออินทิเกรต y ยกกำลังอะไรเนี่ย y ยกกำลัง1คูณรูท y ก็คือ y ยกกำลังเศษ1ส่วน2ถูกไหมนี้มีกำลัง1รูทก็คือเศษ1ส่วน2ดังนั้นกลายเป็น y ยกกำลังเศษ3ส่วน2แล้วก็ dy นั่นเองเห็นไหมคะกลายเป็น2พาย y ยกกำลัง3ส่วน2อินทิเกรตเพิ่มไป1บวกไป1กลายเป็น5ส่วน2แล้วก็หารด้วย5ส่วน2ก็ปิ้นเป็น2ส่วน5อินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ค่ะดังนั้นต่อตรงนี้นะมี x เท่ากับเหลืออะไรกันแน่เนี่ย22คูณ2เป็น4นะ4ส่วน5ค่ะพายยังอยู่นะ y ยกกำลังเศษ5ส่วน2เอา1ไปแทนอาจารย์เอา1ไปแทน1ยกกำลังอะไรก็ได้1ดังนั้นได้1มาลบกับเลข0ก็หมดไปดังนั้นตอบแล้วค่ะเนี่ยตอบ4ส่วน5ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองค่ะหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วย
เรียบร้อยเอารัศมีทรงกระบอกคูณความสูงคูณความหนานะคะก็จะได้รูปทรงปริมาตรที่เกิดจากการสร้างเป็นคอนเซปต์เป็นกลวยทรงตันขึ้นมานะคะตามหลักการของวิธีที่สองนั่นเองนะคะกรอบ4/5พายโอเคค่ะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการประยุกต์นะคะประยุกต์ใช้ปริพันธ์นะคะจำกัดเขตนะคะมาช่วยในการหาปริมาตรทรงตันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการหาปริมาตรทรงตัน3มิตินะคะได้เรียนไปทั้งหมด2เทคนิคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่8แล้วค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องเส้นสัมผัสหน่วยและเวกเตอร์ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้ก็คือเรื่องของเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะสำหรับเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์สัมผัสก่อนนะคะซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รู้จักกับเวกเตอร์สัมผัสมาแล้วเดี๋ยวทบทวนกันสักนิดนึงนะคะจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเรามีเส้นโค้ง C นะคะซึ่งเกิดจากเวกเตอร์ใน3มิตินะคะแล้วก็เส้นโค้ง C เนี่ยเรามีเวกเตอร์บอกตำแหน่ง RT เป็นตัวแทนของเส้นโค้ง C นี้ได้นะคะเราสามารถเขียนเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอเขียนเวกเตอร์ Rทีนี้ก่อนนะคะจะได้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์สัมผัสกันนิดนึงก่อนนะคะสำหรับเวกเตอร์ RT คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C นี้นะคะสมมติว่าเราแทนด้วย xTi บวก ytj นะคะแล้วก็บวก zTk

คะเป็นเวกเตอร์ในสามมิตินะคะที่ที่ใดๆนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราจะหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะเราก็จะทำการดิฟเวกเตอร์ r เนี่ยหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเราก็จะได้เวกเตอร์ r พรามซึ่งเวกเตอร์ r พรามก็คือเราก็จะดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ของเวกเตอร์ r ทุกตัวนะคะซึ่งมันก็จะได้ x พราม i ใช่ไหมคะบวก y พราม j นะคะแล้วก็บวก z พราม k นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะเราเวกเตอร์ r พรามของเราก็จะเป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์ที่จะมาสัมผัสกับเส้นโค้ง C เนี่ยนะคะตรงจุดปลายของเวกเตอร์ r นะคะตรงนี้จะเห็นว่าสมมติเราพิจารณาที่จุดนี้นะคะแล้วก็เวกเตอร์ r ของเราคือเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่ T ณจุดนี้นะคะก็จะมีเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นโค้ง C ณที่ใดๆเนี่ยอยู่หนึ่งเส้นใช่ไหมคะซึ่งเส้นสัมผัสเนี่ยนะก็จะมีทิศทางเดียวกันกับค่าทีที่มีค่าเพิ่มขึ้นนะคะสมมติว่าทีที่เป็นจากน้อยไปมากนะไปทางไหนก็ทิศทางของเส้นสัมผัสเนี่ยก็จะไปทางด้านนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะมันเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์สัมผัสยังไงนะคะสำหรับเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเนี่ยเราก็จะมีสูตรในการคำนวณดังนี้นะคะสำหรับเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเดี๋ยวเราแทนด้วยสัญลักษณ์ก่อนนะคะก็คือในที่นี้เราจะแทนด้วยเวกเตอร์ t นะคะถ้าเราให้เวกเตอร์ t คือเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ t ของเราเนี่ยจะเท่ากับนะคะเวกเตอร์ r พรามหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ r พรามนั่นเองนะคะหรือขนาดของเวกเตอร์ r พรามนั่นเองปกติแล้วถ้าเรามีเวกเตอร์แล้วเราหารด้วยขนาดของเวกเตอร์มันก็จะทําให้กลายเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันถ้าเรามีเวกเตอร์สัมผัสนะคะแล้วเราหารด้วยนอร์มหรือขนาดของมันเนี่ยมันก็จะได้เวกเตอร์ที่เรียกว่าเป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดปลายของเวกเตอร์ rt นั่นเองนะคะทีนี้ในการคำนวณเวกเตอร์ t เนี่ยก็เราก็ต้องหาเวกเตอร์ r พรามเวกเตอร์ r เวกเตอร์ r พรามแล้วก็ขนาดของมันแล้วก็จำนวนค่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจงหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราดูสักสองข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือเวกเตอร์ r กำหนดเวกเตอร์ r มาให้เนี่ยก็คือเวกเตอร์สาม t กำลังสอง i บวกสอง t กำลังสี่ j ที่ t เท่ากับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทำการดิฟเวกเตอร์ r นะคะเพื่อจะหาเวกเตอร์สัมผัสใช่ไหมคะเวกเตอร์ r พรามของเราก็ดิฟเวกเตอร์ r ได้เลยนะคะก็จะได้6 ti บวก8 t กำลังสาม j นะคะดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะได้6 t นะคะอันนี้ก็จะได้8 t กำลังสามนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็นำเวกเตอร์ r พรามไปหานอร์มของมันนะคะเวกเตอร์ r พราม t ก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะ6 t ทั้งหมดกำลังสองบวก8 t กำลังสามทั้งหมดกำลังสองนะคะสำหรับนอร์มของเวกเตอร์ r หรือเวกเตอร์ใดๆเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะคะก็คือนำองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะยกกำลังสองบวกการถอดรูทนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะอันนี้เราก็อาจจะกระจายกำลังสองเข้าไปก็ได้ค่ะหรือติดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยแทนทีเป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวกระจายนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น36ใช่ไหมคะ t กำลังสองตัวนี้ก็จะเป็น64 t ยกกำลัง6

ทีนี้อาพรามตัวนี้นะคะนอมของเวกเตอร์อาพรามเนี่ยถ้าเราแทนทีเป็นหนึ่งเราสามารถแทนทีเป็นหนึ่งเลยก็ได้ค่ะตัวนี้เมื่อทีเท่ากับหนึ่งนะคะเราก็จะได้36บวกกับ64นะคะเพราะทียกกำลังสองกับทีกำลังหกก็เป็นหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น100สแควร์รูท100ซึ่งเท่ากับ10นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะหาสิ่งที่เราจะหาคือหาเวกเตอร์ t นะคะเวกเตอร์ t ก็คือเวกเตอร์เวกเตอร์ปกติหน่วยนะคะขออภัยค่ะเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะซึ่งมันก็คือเวกเตอร์ r พรามทบทวนอีกครั้งนะคะหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ r พรามนะคะซึ่งเราหาทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะแล้วก็แทนค่าลงไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น r พรามของเราก็คือ6 ti บวก8 t กำลัง 3g แล้วก็หารด้วยนอร์มของมันนะคะก็คือสแควร์รูทตัวนั้นนะคะสแควร์รูท36 t กำลัง2บวก64 t กำลัง6นะคะถ้าเราต้องการที่จะแทน t เป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์นี้นะคะที่ t เท่ากับหนึ่งเราก็แทน t เป็นหนึ่งเมื่อกี้ตรงนอร์มของเวกเตอร์ r พรามเราแทนไปแล้วนะคะก็จะได้ตัวส่วนของเราเนี่ยตัวส่วนตัวเนี้ยเท่ากับ10ใช่ไหมคะตัวนี้นะตัวนี้เท่ากับ10แล้วข้างบนถ้าเราแทน t เป็นหนึ่งมันก็จะได้6 i นะคะตอนนี้ก็จะได้ 8g หาร10นั่นเองนะคะก็แทนค่าได้เลยค่ะก็จะเป็น6ส่วน10 i นะบวก8ส่วน10 g นะคะซึ่งสามารถทำ6ส่วน10กับ8ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็น3ส่วน5 i บวก4ส่วน5 g นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบของเราในข้อนี้กันนะคะต่อมาเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่สองกำหนดเวกเตอร์ r มานะคะคือ cos 3 t i บวก sin 3 t j ต้องหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะหน่วยนะคะที่ t เท่ากับพายส่วน6นะคะเราก็ทำการดิฟเลยค่ะเวกเตอร์ r พรามของเราก็คือดิฟคอสนะคะดิฟไซน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดิฟคอส u ก็ได้ลบไซน์ u ดิฟ u นะคะอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะคะทำนองในการดิฟไซน์ก็ได้ cos u ดิฟ u นะคะเพราะฉะนั้นดิฟ cos ได้ลบไซน์3 t แล้วก็ดิฟ3 t อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้3 i นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้ลบ3ไซน์3 t i ต่อมาดิฟไซน์ก็ได้ cos 3 t ดิฟ3 t อีกครั้งได้3 g นะคะเรามาหานอร์มของเวกเตอร์ r พรามนะคะเราก็จะนำองค์ประกอบเวกเตอร์หายกกำลังสองนะคะบวกกันนะคะก็จะเป็น3 cos 3 t ทั้งหมดกำลังสองตัวแรกจะเป็นลบ3ไซน์3 t ทั้งหมดกำลังสองตัวหลังก็จะเป็น3 cos 3 t ทั้งหมดกำลังสองนะคะยกกำลังสองเข้าไปค่ะก็จะเป็น9นะคะ3กำลังสองลบ3กำลังสองก็เป็น9ไซน์กำลังสอง3 t นะคะ3กำลังสองก็เป็น9 cos กำลังสอง3 t มีตัวร่วมก็คือ9แล้วก็ดึงออกมาก็จะกลายเป็น9นะคะไซน์กำลังสอง3 t
บวกคอสกำลังสองสามทีเราก็เจอตัวนี้บ่อยๆนะคะถ้าเรามีไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหลือแค่ square root 9นะคะซึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแทนค่า t มันก็จะได้เท่ากับนอร์มตัวนี้จะได้เท่ากับ3เลยนะคะต่อมานะคะเราจะหาเวกเตอร์ t นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ t เวกเตอร์สัมผัสหน่วยของเราก็คือเอาเวกเตอร์ r พรามหารนอร์มของมันนะคะก็จะเป็นลบ3ไซน์3 t i บวก3คอส3 t j แล้วก็หาร3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแต่ละตัวเนี่ยไปหารด้วย3มันก็ตัดกันไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะหายกันไปนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเอา3หาร3ตัดกันนี้ก็3หาร3นะคะก็หายกันไปเพราะฉะนั้นก็คือจะได้เท่ากับลบไซน์3 t i นะคะแล้วก็บวกคอส3 t j นั่นเองนะคะลบไซน์3 t i บวกคอส3 t j ต่อมาเขาให้เราหาค่า t ที่พายส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทน t ด้วยพายส่วน6ลงไปนะคะเราก็จะได้ t เวกเตอร์ t ที่พายส่วน6เท่ากับลบไซน์3พายส่วน6 i นะคะบวกคอส3คูณพายส่วน6 j นะคะซึ่ง3กับพายส่วน6ก็ตัดกันไปได้นะคะตัดกันไปอันนี้ก็เหลือพายส่วน2นะคะนั่นก็คือลบไซน์พายพันสองไอบวกคอสพันสองตีซึ่งที่พายส่วนสองเราจะได้ไซน์เป็น1นะคะแล้วก็คอสเป็น0พายสองก็คือมุม90องศานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คอสนี้กลายเป็น0ไปนะคะค่าตรงนี้ที่พายสองตรงนี้เป็น0นะเพื่อนก็จะเหลือแค่ลบไซน์พันสองก็คือ1นะคะลบ1 i นั่นเองก็คือลบ i นะคะแล้วคำตอบของเราคือได้ลบ i นะคะอันนี้ก็คือการหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็ต้องหาเวกเตอร์สัมผัสให้ได้ก่อนแล้วก็รู้จักการหานอร์มของเวกเตอร์นะคะแล้วก็เอามาหารกันนั่นเองนะคะเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาเรามาดูในเรื่องของเวกเตอร์ปกติหน่วยนะคะสำหรับเวกเตอร์ปกติหน่วยเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวกเตอร์สัมผัสหน่วยเมื่อสักครู่นี้มาก่อนเราก็ต้องหาตัวนั้นให้ได้ก่อนเราถึงจะหาตัวนี้ต่อได้นะคะเนื่องจากเวกเตอร์ปกติหน่วยเนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณอันนี้เดี๋ยวเราดูสัญลักษณ์ก่อนนะคะสำหรับเวกเตอร์ปกติหน่วยเนี่ยนะคะก็คือเราจะแทนด้วยเวกเตอร์ nt นะคะซึ่งเวกเตอร์ nt เนี่ยก็จะมีสูตรในการคำนวณก็คือเวกเตอร์ t พรามนะคะหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ t พรามนั่นเองนะคะนั่นคือจะเห็นว่าเราก็ต้องได้คำนวณได้ค่าของเวกเตอร์สัมผัสหน่วยหรือเวกเตอร์ t มาก่อนนะคะแล้วก็ไปหาเวกเตอร์ t อีกทีหนึ่งพรามของมันอีกทีหนึ่งอนุพันธ์นะคะแล้วไปหาขนาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของเวกเตอร์ t กับเวกเตอร์ t พรามเนี่ยนะคะมันจะเป็นมีคุณสมบัตินะคะว่าเวกเตอร์ถ้าเราเอาเวกเตอร์ t นะคะดอทกับเวกเตอร์ t พรามเนี่ยนะคะมันจะเท่ากับ0
นะคะซึ่งหมายความว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ก็จะตั้งฉากกันนะคะเวกเตอร์ t ก็จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ t พรามนะคะสำหรับเวกเตอร์ t พรามของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ปกตินะคะเวกเตอร์ปกติหรือ normal vector นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเอามาหารด้วยนอร์มของมันอีกทีหนึ่งเราก็จะเรียกว่าเวกเตอร์ปกติหน่วย unit normal vector นะคะดูรูปนี้ประกอบก็คือว่ารูปนี้ก็คือเวกเตอร์ t ของเราเนี่ยนะคะก็คือเวกเตอร์สัมผัสหน่วยที่เราเรียนในหัวข้อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะแล้วก็มีเวกเตอร์ t พรามซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์สัมผัสซึ่งถ้าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะก็เราจะแทนด้วย nt ใช่ไหมคะก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ t นั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณในส่วนของการหาเวกเตอร์เหล่านี้กันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาเวกเตอร์ t และนะคะเวกเตอร์ n ของเฮลิกซ์กลมนะคะของเฮลิกซ์กลมที่มีสมการพาราเมตริกดังนี้นะคะก็คือ x เท่ากับ2 cos 2 t y เท่ากับ2 sin 2 t แล้วก็ z เท่ากับ3 t นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยก็คือเราจะเริ่มต้นทำตั้งแต่กระบวนการแรกมาเลยนะคะจนกระทั่งเราหาเวกเตอร์ t ได้แล้วก็หาเวกเตอร์ n ได้เลยนะคะเริ่มต้นตอนนี้คือเราต้องมีการที่เราจะหาเวกเตอร์ t เนี่ยเราก็ต้องมีเวกเตอร์ r พรามใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะมีเวกเตอร์ r พรามเนี่ยก็ต้องมีเวกเตอร์ r มาก่อนนะคะตอนนี้เขากำหนดให้เรามาเป็นสมการพาราเมตริกส์นะคะพาราเมตริกส์ซึ่งถ้าใครจำได้นะคะเราก็ต้องมีการสร้างเวกเตอร์ r ขึ้นมาจากสมการพาราเมตริกนี้นะคะก็คือเวกเตอร์ r ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะก็คือเอาสมการพาราเมตริกส์เนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากค่ะก็เอา x y z มาเขียนเลยค่ะก็จะเป็น2 cos 2 t i บวก2 sin 2 t j แล้วก็บวก3 t k นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเราได้เวกเตอร์ r เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดิฟเวกเตอร์ r ก่อนเลยนะคะ r พรามของเราก็จะเท่ากับเหมือนคล้ายๆตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะมี cos u กับ sin u นะคะดิฟ cos u ก็ต้องดิฟ u อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยดิฟ cos ได้ลบ sin นะมันก็จะเป็นลบ sin 2 t ใช่ไหมคะแล้วเราดิฟ2 t อีกครั้งหนึ่งได้2คูณ2ข้างหน้าก็เป็น4นะคะก็จะเป็นลบ4 sin 2 t i นะคะตัวต่อมาก็เหมือนกันค่ะดิฟ sin ได้ cos นะก็จะเป็น cos 2 t ดิฟ2 t ได้2คูณ2เป็น4นะ j ดิฟ3 t ก็ได้3 k นะคะต่อมา

เราก็นำตัวนี้ไปหาขนาดของมันหรือนอมของมันเองนะคะนอมของเวกเตอร์ R พรามนะคะก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทนะคะลบ4ไซน์2ทีทั้งหมดกำลังสองบวก4คอส2ทีทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็บวก3กำลังสองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ4กำลังสองก็คือ16ไซน์ยกกำลังสอง2ทีนะคะบวก16คอสกำลังสอง2ทีบวก9นะคะดึงตัวร่วมออกมาก็คือ16เราก็จะได้ไซน์กำลังสอง2ทีบวกคอสกำลังสอง2ทีบวก9นะคะซึ่งไซน์กำลังสอง2ทีบวกคอสกำลังสอง2ทีก็จะเท่ากับ1นะคะซึ่งตัวนี้ก็เราก็เจอมาบ่อยอย่างที่ทราบกันนะคะถ้ามุมตัวนี้มันเป็นมุมเดียวกันนะคะจะได้เท่ากับ1นะถ้าไม่ใช่มุมเดียวกันนี่ไม่ได้นะคะตัวนี้ทีต้าก็ได้ค่ะอะไรก็ได้นะคะทีเดียวก็ได้จะเป็น3 ที 3 ทีก็ได้นะคะจะเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเป็น1ตัวนี้ก็เหลือ16 16บวก9ก็คือเท่ากับ25นะคะ25ถอดรูท25ก็ได้เท่ากับ5นั่นเองนะคะเราก็จะได้ค่านี้ออกมาจากนั้นเรามาหาค่าเวกเตอร์ทีกันนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ทีของเรานะคะเท่ากับเวกเตอร์ R พรามหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ R พรามนะคะซึ่งตัวนี้เราไม่ได้แทนค่าทีเป็นทีใดๆนะคะก็จะติดค่าทีอยู่แต่ก็โชคดีว่านอร์มของตัวนี้นะคะก็กลายเป็นค่าคงที่ไปนะคะซึ่งก็จะสะดวกในการนำไปหารใช่ไหมคะหารตรงนี้นะคะก็จะได้เลยค่ะ R พรามลบ4ไซน์2ทีไอบวก4คอส2ทีเจบวก3 k แล้วก็หารด้วยหารด้วย5นะคะเอาตัวนี้หารตัวข้างบนเลยนะคะเอาไปหารตัวนี้นะคะมันก็จะหาร5หาร5หาร5นะคะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตหารเลยนะคะมันก็จะเป็นส่วน5ส่วน5แล้วก็ส่วน5นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ t ของเราต่อมาเราก็จะมาคำนวณต่อนะคะเราจะมาหาเวกเตอร์ n นะซึ่งเวกเตอร์ n เนี่ยเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะเราจะต้องนำเวกเตอร์ t มาดิฟต่ออีกนะคะมาดิฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หารนอมของมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดิฟเลยนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ t พรามเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปนะคะเริ่มตัวเลขมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะคะดิฟไซด์ดิฟคอสดิฟคอสได้ลบไซด์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะได้คอส2ทีดิฟ2ทีได้2นะคะคูณ4เข้าไปก็เป็น8นะคะส่วน5ไอนะคะลบ8ส่วน5ไอคอส2ทีนะคะลบ8ส่วน5คอส2ทีไอนะคะต่อมาทำนองเดียวกันดิฟคอสก็จะได้ลบไซน์เดี๋ยวขอเขียนลบไว้ข้างหน้าเลยนะคะลบไซน์สองทีดิฟสองทีได้สองคูณสี่เป็นแปดส่วนห้าสี่นะคะต่อมาเราก็ทำการดิฟสามส่วนห้าดิฟเข้าที่ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์เคหรือตัดไปเลยก็ได้ตัวนี้นะคะตัดไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่โค้ดที่มี i กับ j

เมื่อสักครู่นี้เราได้ค่าทีพรามคือตัวนี้นะคะเรานำตัวนี้ไปหานอมของมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้นอมของเวกเตอร์ทีพรามก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะลบ8ส่วน5คอส2ทีทั้งหมดกำลัง2นะคะบวกลบ8ส่วน5ไซน์2ทีทั้งหมดกำลัง2นะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็ยกกำลัง2เข้าไปคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าลบเวลายกกำลัง2ก็กลายเป็นบวกหมดนะคะ8864ส่วน25นะคะอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็จะได้คอสกำลัง2ทีบวก64ส่วน25ไซน์กำลัง2ทีนะคะจากนั้นเราก็ดึง64ส่วน25ออกมาก็จะเป็นคอสกำลัง2ทีบวกไซน์กำลัง2ทีนะคะเท่ากับ1เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับ1คล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเหลือแค่สแควร์รูท64ส่วน25ซึ่งถอดรูทได้8ส่วน5อันนี้ก็คือค่านอมของตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการนำไปหารนะเวกเตอร์ทีพรามข้างบนใช่ไหมข้างบนคือเวกเตอร์ทีพรามของเรานะคะเราจะได้เวกเตอร์ n ของเราเวกเตอร์ n ของเราก็คือเวกเตอร์ทีพรามหารด้วยนอมของเวกเตอร์ทีนะคะก็จะได้เท่ากับลบ8ส่วน5คอส2ทีไอลบ8ส่วน5ไซน์2ทีเจนะคะหารด้วยหารด้วยตัวนี้นะคะคือจริงมันต้องหารด้วย8ส่วน5แบบนี้นะคะหรือว่าเขียนแบบนี้อ่ะหารด้วย8ส่วน5ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหารเนี่ยเป็นคูณแล้วก็กลับตัวหลังเนี่ยจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษก็คือคูณด้วย5/8นะคะเราก็จะได้ลบ8/5คอส2ทีไอลบ8/5ไซน์2ทีเจแล้วก็คูณกับ5/8นั่นเองนะคะพอเราคูณเข้ามาด้านใน5/8เนี่ยเราก็ต้องคูณตัวนี้กับตัวนี้8/5คูณ5/8ก็จะหายกันไปใช่ไหมคะหักล้างกันไปเนี่ยค่ะคูณ5/88+85+5อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งลบคอส2ทีไอตัวนี้ก็จะเป็นลบไซน์2ทีเจนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะสำหรับในการคำนวณทั้งสองเรื่องในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเราต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของตั้งแต่เวกเตอร์เดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะคะตั้งแต่เวกเตอร์บอกตำแหน่งเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าอย่างโจทย์สุดท้ายเมื่อสักครู่เนี้ยเขาให้สมการพาราเมตริกมานะคะเราก็ต้องดูนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะสร้างเวกเตอร์บอกตำแหน่งขึ้นมาได้ยังไงจากสมการพาราเมตริกนั้นเพราะว่าในส่วนของเวกเตอร์ x เวกเตอร์ rt เนี่ยค่ะเราจะมี x y z ที่มาจากสมการพาราเมตริกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสามารถรู้สมการพาราเมตริกนะเราก็สามารถเขียนเวกเตอร์ rt ได้นะคะเมื่อเรามีเวกเตอร์ rt เราดิฟมันหนึ่งครั้งเราก็ได้เวกเตอร์สัมผัสนะคะการที่เราเอาเวกเตอร์สัมผัส
หารด้วยนะคะนอร์มของมันเราก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะได้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยนะคะจากนั้นเมื่อเราได้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยแล้วเราทำการดิฟนะหัวข้อที่สองที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะตอนนี้เรามาดูอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ t แล้วก็เวกเตอร์ n นะคะเวกเตอร์นี้ก็คือเวกเตอร์แบ่งฉากนะคะหรือ binomial vector นั่นเองนะคะเรามาดูนิยามนี้กันนะคะถ้า c เป็นกราฟของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ rt นะคะในปริภูมิ3มิติเราจะเรียกผลคูณไขว้ที่เกิดจากเวกเตอร์ t แล้วก็เวกเตอร์ n เนี่ยนะคะก็คือ t cross n ตัวนี้นะคะว่าเวกเตอร์แบ่งฉากคู่หรือ binomial vector ของ c ที่ t นะคะและเราก็จะแทนเวกเตอร์ t cross n เนี่ยก็คือแทนด้วย bt นะคะจากตรงนี้นะคะจากสมบัติของผลคูณไขว้ตัวเนี้ยเราจะทราบว่าเวกเตอร์ b ตัวเนี้ยนะคะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยลองพิจารณาตัวนี้ดูนะคะว่าถ้าเราพิจารณาว่าถ้าเรามาหาเวกเตอร์ t ตัวนี้นะคะครอสกับเวกเตอร์ n นะคะเรามาหานอร์มของมันนะคะซึ่งจากสูตรของผลคูณไขว้ตัวนี้เราจะได้เท่ากับนอร์มของเวกเตอร์ t นะคะคูณกับนอร์มของเวกเตอร์ n แล้วก็ไซน์ของมุมที่เกิดระหว่าง t กับ n ซึ่งเราทราบว่า t กับ n เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นมุมไพส่วนสองใช่ไหมหรือ90องศานั่นเองซึ่งไซน์ไพส่วนสองตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะไซน์ส่วนสองมีค่าเท่ากับ1และนอร์มของเวกเตอร์ t นอร์มของเวกเตอร์ n ก็เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับ1นี่ก็เท่ากับ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยคูณกันก็จะเท่ากับ1หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเวกเตอร์ t นะคะคลอสกับเวกเตอร์ n แล้วก็หารด้วยขนาดของหารด้วยนอร์มของตัวเนี้ยนะคะนอร์ม t คอสนอร์ม n ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับตัวหารของเรานี่ก็จะเป็น1ถูกไหมคะมันก็จะได้เท่ากับตัวข้างบนนะคะเวกเตอร์ t คอสเวกเตอร์ n ซึ่งตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ b ของเรานั่นเองซึ่งจะเห็นว่าเวกเตอร์ b ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะทราบอีกอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากเวกเตอร์ b เนี่ยเกิดมาจากเวกเตอร์ t คอสเวกเตอร์ n นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ b เนี่ยก็จะต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์ t แล้วก็เวกเตอร์ n ด้วยนะคะการที่เราจะหาเวกเตอร์ b ตัวเนี้ยนะคะหรือ binomial vector ตัวเนี้ยนะคะเราก็อาจสามารถที่จะหาโดยตรงจากการที่เราหาเวกเตอร์ t ก่อนแล้วก็หาเวกเตอร์ n แล้วเอามาครอสกันได้นะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถหาได้โดยการใช้เวกเตอร์ r หรือเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง c นะคะโดยใช้สูตรต่อไปนี้ได้นะคะก็คืออีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเวกเตอร์ b ของเราเนี่ยก็สามารถหาได้จากนะคะเวกเตอร์ r พรามนะคะครอสกับ r ดับเบิลพราม t แล้วก็หารด้วยนอร์มของตัวเนี้ยนะ r พราม t cross r ดับเบิลพราม t นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เวกเตอร์บอกตำแหน่ง

ะตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์ได้อนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับที่สองนะคะเราก็จะสามารถหาเวกเตอร์ b ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักหนึ่งตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้นะคะ

x เท่ากับ3 cos t y เท่ากับ3 sin t แล้วก็ z เท่ากับ 4t นะคะที่ t เท่ากับ pi ส่วน6เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะจากก่อนอื่นนะคะตอนนี้เขากำหนดสมการพารามีตริกซ์มาให้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาเวกเตอร์ rt ได้นะคะก็คือเวกเตอร์ xti บวก ytj บวก ztk นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้3 cos ti นะคะบวก3 sin tj แล้วก็บวก4 tk นะคะต่อมาเราก็จะดิฟนะคะเวกเตอร์ r ของเรา r พราม r พรามก็จะได้ลบ3 sin t ดิฟคอสได้ลบ sin นะคะดิฟ sin ก็ได้ cos บวก3 cos t j ดิฟ 4t ได้ 4k จากนั้นฮะดิฟอีกครั้งหนึ่งนะเป็น r ดับเบิลพราม t นะคะก็จะได้ลบ3 cos ti ลบ3 sin tj และดิฟ4ก็คือเป็น0นะ 0k ก็ตัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเป็นพรามเราก็เหลือแต่ i กับ j นะคะจากนั้นเราจะนำ2ตัวนี้มา cross กันนะคะเราจะเอา r พราม t cross กับ r double prime นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทำคล้ายๆการหา determinant นะคะก็คือแถวแรกเราจะเขียนเป็น i j k นะคะแล้วก็นำเวกเตอร์ r พรามมาก่อนก็เป็นลบ3 sin t ลบ3 sin t นะคะเดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งส่วนตัวข้างล่าง J ก็จะเป็นอะไรคะ3 cos t แล้วก็ k ก็เป็น4นะคะต่อมา r double prime ก็จะเป็นลบ3 cos t ลบ3 sin t แล้วก็ k เป็น0นะคะจากนั้นเราก็จะต่อไปอีก2หลักก็ i กับ g เขียนเหมือนเดิมนะคะลบ3 sin t ลบ3 cos t 3 cos t กับลบ3 sin t ต่อหลักที่ i กับหลักที่ g เขียนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะทำการคูณนะเนี่ยค่ะทแยง i 3 cos t 0นะแถวแรกแถวที่2แถวที่3คูณลงบวกกันนะคะมาบวกกันคูณขึ้นนะคะลบออกเพราะฉะนั้นคูณลงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขีดไว้ก่อนเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราคูณลงเนี่ยเอามาบวกกันนะคะเราจะได้อะไรบ้างก็คูณลงตัวแรกเนี่ยจะได้ศูนย์นะคะเพราะว่ามีศูนย์คูณอยู่ตัวที่สองก็จะเป็นลบ12 cos tj ตัวที่สามก็จะเป็นบวก9 sin กำลังสอง tk นะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นลบออกคูณขึ้นก็จะมีลบ9คอสกำลังสองมาเจอลบอีกทีก็เป็นบวก9คอสกำลังสอง tk นะคะตัวที่สองก็จะเป็นเดี๋ยวเขียนข้างล่างนะคะบวก12ลบ3คูณ4ได้ลบ12เจอลบก็เป็นบวก12ไซน์ t i นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น0เพราะว่ามี0คูณอยู่นะคะ

กันอีกทีนึงก็จะได้ i ก็จะเป็น12 sin t i j ก็จะเหลือ12ลบ12 cos t j ส่วน k ก็จะเป็น2ตัวนี้รวมกันซึ่งถ้าเราเอา9ไซน์กำลัง2บวก9คอสกำลัง2ไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือ9 k นะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ r พรามคอสกับเวกเตอร์ r ดับเบิลพรามนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาหาnorm ของมันกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาหา norm ของตัวนี้ตอนนี้เรามีเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คือ r พราม t cross กับ r double พราม t ในตัวนี้นะคะเรามาหา norm ของมันก็คือ square root นะคะ12 sinทีทั้งหมดกำลังสองนี่เราก็ทำบ่อยๆแล้วนะคะบวกกับลบ12คอสกำลังสองทีสิบคอสทีทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก9กำลังสองนะคะซึ่ง12ไซน์กำลังสองก็ยกกำลังสองเข้าไปทั้งคู่ก็144นะคะไซน์กำลังสองทีอันนี้ก็144คอสกำลังสองทีแล้วก็9981นะเดี๋ยวเราดึงตัวร่วมก็คือดึงไซน์กำลังสองดึง114ออกมาก็จะเหลือไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองซึ่งเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้144บวกกับ81นะคะสองตัวนี้เราดึงออกมาทำบ่อยแล้วนะคะเราดึง144ออกมาด้านหน้าแล้วก็ไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ1นะคะฉะนั้นตัวนี้เหลืออะไรคะตัวนี้ก็จะเป็น225นะคะซึ่งถอดรูทออกมาได้15พอดีนะคะตอนนี้ลองไปถอดดูได้15นะคะจากนั้นเราจะนำตัวนี้นอมตัวนี้นะคะไปหารด้วย r พราม cos r double พรามก็จะได้ค่าของเวกเตอร์ bt ออกมานะคะฉะนั้นเราก็ได้เวกเตอร์ bt คือหารเลยแล้วกันนะคะเอาตัวนี้ไปหารทุกตัวเลยนะคะก็คือหารด้วย15มันก็จะได้12ส่วน15 sin ti ลบ12ส่วน15cos tj แล้วก็บวก9ส่วน15 k นะคะซึ่ง12 15 9ส่วน15ทำเป็น4ส่วนอย่างต่ำได้นะคะก็เป็น4ส่วน5 sin ti อันนี้ก็เป็น4ส่วน5 cos tj นะคะอันนี้ก็จะเป็น3ส่วน 5k นะคะเอา3ไปตัดหารนะคะทีนี้โจทย์เราย้อนกลับมาดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งโจทย์เขาต้องการให้เราหา bt นะคะแล้วก็ลงท้ายว่าที่ t เท่ากับ pi ส่วน6นะเพราะฉะนั้นเราหา bt ได้แล้วเราอย่าลืมแทน t เป็น pi ส่วน6ในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเราหา bt ก็ที่เป็น pi ส่วน6แทนไปเลยกันแล้วกันนะก็จะเป็น4ส่วน5 sin pi ส่วน6 i ลบ4ส่วน5 cos pi ส่วน6 j แล้วก็บวก3ส่วน5 k ซึ่ง sin pi ส่วน6นะคะก็คือมุม30องศามันก็จะมีค่าคอสค่าไซน์นะคะเท่ากับ1ส่วน2คอสเท่ากับรูท3ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้4ส่วน5คูณ1ส่วน2 i นะคะลบ4ส่วน5

คูณรูท3/2 4แล้วก็บวก3/5คีซึ่ง2 กับ 4ตัดกันได้สรุปอีกครั้งนะคะมันก็จะได้2/5ไอลบ2 รูท 3/5จีและก็3 บวก 3/5คีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของเรานะคะเวกเตอร์BT ที่ t เท่ากับพายส่วน6นะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหิน

CBS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและหลานยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพ
ย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัด

101สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกานักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีอย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดิมินเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1ราย

0: นายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49ทับ7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่31ทับ1หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ในวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูล

0: เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญญาณเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have Operation Center students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center

0: These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอน

ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำ ลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนรากษ์นะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะซึ่งการประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่นะคะการหาปริมาตรหาความยาวหาพื้นที่ผิวนะคะจุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์หรืองานต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะมีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะการหาพื้นที่สำหรับวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เราสองประเด็นนะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งและแกน x หรือแกน y แล้วก็หาพื้นที่กับเส้นโค้งกับเส้นโค้งสองเส้นนะคะมาดูเรื่องแรกนะคะเราจะหาพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะถูกปิดล้อมนะคะด้วยเส้นโค้งของฟังก์ชันใดๆนะคะกับอะไรดีกับแกนแล้วกันค่ะกับแกน x นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นโค้งกับแกน y ก็ได้ค่ะซึ่งกรณีที่เส้นโค้งแล้วก็แกน x แกน y เนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วเกิดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น4กรณีกรณีที่1นะคะเป็นเส้นโค้ง y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆซึ่งฟังก์ชันนี้ในกรณีที่1นี้ขอมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยมีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะเส้นโค้งนี้มีความต่อเนื่องบนจุดแกน x ที่อยู่ในช่วง a จนถึง b แล้วกันค่ะอยู่ในช่วงสมมติว่าอยู่ในช่วง a จนถึง b ใดๆนะคะดังนั้นรูปที่อาจารย์อยากจะหาพื้นที่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีแกนสมมติอาจารย์มีแกน y แล้วก็มีแกน x แล้วกันค่ะมีแกน y กับแกน x ข้างบนเป็นแกน y นะคะส่วนด้านนี้เป็นแกน x แล้วสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งใดๆค่ะสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง f ที่ x แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับค่า y นะคะซึ่งเป็นค่าของ y เท่ากับฟังก์ชันของ x โดยอาจารย์อยากหาพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างค่า x เป็น a หรือ b ก็แปลว่าสมมติจุดนี้เป็นจุด a ใดๆนะคะสมมติจุดนี้เป็นจุด b ใดๆนั่นแสดงว่าณตอนนี้นะคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ใต้กราฟและถูกตัดด้วยเส้นตรง A กับ B แบบนี้นั่นเองนะคะเราอยากหาพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปต่างๆที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตปกตินะคะเราก็คงจะหาได้แต่ตอนนี้เป็นไงคะเส้นโค้งของอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะโค้งซึ่งเราจะหาพื้นที่เนี่ยยากมากแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเอาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่รูปนี้นะคะโดยสมมุติพื้นที่รูปนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพื้นที่ A ใดๆแล้วกันนะคะพื้นที่ A นี้นะคะเราสามารถหาพื้นที่ได้จะมีค่าของของพื้นที่นะคะเท่ากับผลการอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่าง a จนถึงค่า b ใดๆค่ะโดยเราจะเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันที่กำกับเส้นโค้งนั้นอยู่นะคะ f ที่ x เนี่ยมาอินทิเกรตเทียบกับ dx นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ a รูปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือรูปที่สองขอเป็นกรณีที่สองกรณีที่สองสมมติว่า y ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x ซึ่งขอน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์บ้างสมมติน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วมีความต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องบนค่า x เป็น a จนถึง b ใดๆแล้วกันนะคะแสดงว่ารูปที่อาจารย์ต้องการในกรณีที่สองน่าจะเป็นไงคะมาดูใหม่อาจารย์มีแกน y กับแกน x ใดๆโอเคสมมุติอันนี้เป็นแกน x นะคะด้านนี้เป็นแกน y ด้านนี้เป็นแกน y แล้วอาจารย์มีพื้นที่ตรงไหนดีเอ๊ะมันน้อยกว่าแสดงว่าแกน y ของอาจารย์สมมุติอาจารย์ขอลากลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะแกน y ขอลากลงมาข้างล่างแสดงว่าเส้นโค้งของอาจารย์มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสมมุติโค้งอาจารย์อยู่ตรงนี้ละ
เพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมสมมติฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างค่า x เป็น a จนถึง x ที่เป็น b รูปของกราฟก็จะเป็นไงคะอยู่ใต้เส้นแกน x นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ y ติดลบใช่ไหมคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้บ้างค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรง AB นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะคะพื้นที่ A ซึ่งอาจารย์เรียกว่า A รูปนี้นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะเท่ากับพ้นอินทิเกรตตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะจำกัดเขตจาก A จนถึง B โดยที่เราจะต้องติดลบฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะเพราะพื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้แกน x f ที่ x แล้วก็ใส่ dx เข้าไปค่ะนี่คือผลของการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่กรณีที่2ขึ้นมานั่นเองเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์มีกรณีที่1กราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมคะกรณีที่2กราฟอยู่ใต้แกน x แบบนี้นะคะต่อไปลองดูกรณีที่3กันบ้างค่ะสมมติว่ากรณีที่3เป็นไงดีกรณีสามสมมุติว่าเส้นโค้งที่กำกับนะคะเป็น x บ้างฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y ตัวแปร x เท่ากับฟังก์ชันของ y ดังนั้นฟังก์ชันของ y อาจารย์ขอเรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ y โดยที่ g ที่ y ในกรณีที่สามนี้บอกว่าถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับ0บนความต่อเนื่องบนความต่อเนื่องของแกน y นะคะที่อยู่ระหว่าง c จนถึง d ใดๆนะคะ c จนถึง d ใดๆรูปพื้นที่ที่อยู่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนสมมุติอาจารย์วาดกราฟลักษณะกรณีที่3นี้หน้าตาจะเป็นยังไงก็แสดงว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะอาจารย์มีแกน y อาจารย์มีแกน x ค่ะแกน y แล้วก็แกน xตอนนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นไงคะ x เท่ากับ g ที่ y แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน y สมมติฟังก์ชัน y นี้มีหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่า g เส้นโค้งที่เรียกว่า x เท่ากับ g ที่ y ค่ะ g ที่ y ค่ะแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง c กับ d แสดงว่าอาจารย์สมมติมีเส้นตรง2เส้นค่ะ c จะต้องมากน้อยกว่าใช่ไหมสมมติว่า c อยู่ตรงนี้ d จะต้องมากกว่าดังนั้น d อยู่ข้างบนค่ะ d อยู่ข้างบนพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ a ใดๆa ใดๆพื้นที่ a ใดๆนี้จะหาได้จากผลการอินทิเกรตอีกแล้วค่ะแสดงว่าการอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่จุด c ไปถึงจุด d แล้วเอาฟังก์ชัน g ที่ y เนี่ยค่ะมาอินทิเกรตแล้วเราต้องเทียบ d อะไรคะเนี่ยตอนนี้ไม่ dx แล้วนะเราต้อง dy เพราะว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของ y หน้าตาผลการอินทิเกรตนี้แหละค่ะมันคือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือการหาพื้นที่กรณีที่3ต่อไปกรณีที่4ค่ะกรณีที่สาย4น่าจะเดาได้ละฟังก์ชันของตัวแปร x ใดๆเท่ากับ g ที่ y ฟังก์ชันของ y กรณีนี้ขอน้อยกว่าเท่ากับ0ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอะไรเหมือนเดิมคะถูกปิดล้อมด้วยความต่อเนื่องของค่าของ y ความต่อเนื่องค่าของ y ที่วิ่งอยู่ระหว่าง c จนถึง d อีกแล้วค่ะ c จนถึง d ดังนั้นหน้าตากรณีที่4ถ้าอาจารย์วาดรูปเป็นไงคะลองเดาในใจซิหน้าตาจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน y นะคะอันนี้แกน x หน้าตาของกราฟเป็นไงคะ g ที่ y น้อยกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าภาพเขาอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นเส้นโค้งได้แหละเป็นเส้นโค้งอาจารย์ไม่สวยเขาวัดไหมสมมติเส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y
x เท่ากับ g ที่ y ดังนั้นค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ c จนถึง d เดาซิสมมุติเส้น2เส้นนี้ข้างล่างเป็น c ข้างบนเป็น d เพราะ d ต้องมากกว่า c ถูกไหมอ่ะพื้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นตรง CD แล้วก็กราฟ G ที่ Y ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็น A พื้นที่ A ผลการหาพื้นที่ A ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแกน Y ลักษณะนี้จะเท่ากับอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะตั้งแต่ C จนถึง D ของฟังก์ชัน G ที่ Y แล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะเทียบจับไม่ใช่เทียบ dx ละอาจารย์ต้องเทียบกับ dy และมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าติดลบข้างหน้านั่นเองค่ะมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นไงคะติดลบข้างหน้าเพราะว่าค่าอยู่ซีกของ y ค่าของ x ใช่ไหมค่าของ x ที่เป็นไงคะค่าของ x ที่อยู่ด้านติดลบนั่นเองนะคะแต่ไม่เหมือนข้างบนทำไมอ่ะข้างบนอยู่ด้านโซน x ที่เป็นบวกนะคะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงคะเป็นบวกไม่ต้องติดลบโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาพื้นที่ทั้ง4กรณีเรียบร้อยละเราเห็นคอนเซปต์ของเขาละไหนเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างค่ะการนำไปใช้นะคะสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สมมติเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันค่ะอาจารย์บอกว่าเอออาจารย์อยากหาพื้นที่อยากหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองแล้วกันค่ะบนแกน x นะคะแล้วก็เส้นตรงภายใต้เส้นตรง x เท่ากับ1แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเส้นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วย3สิ่งนี้สิ่งนี้แกน x ด้วยนะ4สิ่งสิเนาะแกน x แล้วก็ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับเขียนไม่จบ x เท่ากับ3ตรงนี้ค่ะหน้าตาพื้นที่หน้าตาลักษณะเนี้ยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้สมการเราเดาซิว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะ x มีกี่สองเป็นพาราโบลานะคะมีจุดตัดอยู่ที่จุด00นะคะจุด00ไหนลองวาดรูปซิอาจารย์มีแกน y แล้วอาจารย์ก็มีแกน xหน้าตากราฟนี้จะเป็นไงคะ y เท่ากับ x กำลังสองที่จริงแล้วกราฟเส้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพาราโบลาตืดฉันตัดไม่ชัดจริงๆแล้วเอาใหม่ขอวาดชัดๆเส้นโค้งพาราโบลานี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตัดกันอยู่ที่จุด00ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมคะเขียนคำกลับไว้นิดนึงตอนนี้ y เท่ากับ x กำลังสองหน้าตาเป็นแบบนี้และถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ1ไหน x เท่ากับ1อยู่ตรงไหนสมมติว่าตรงนี้คือ x เท่ากับ1แล้วกันนะคะ1หน่วย x เท่ากับ1และ x เท่ากับสมมติ2ก็ประมาณ x เท่ากับ3อยู่ประมาณตรงนี้ค่ะ x เท่ากับ3ครับถูกปิดล้อมด้วยแกนอะไรด้วยคะแกน x ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ปิดด้วยเส้นนี้ค่ะแกน x อ๋อหน้าของเขาพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ต้องการค่ะพื้นที่ a ตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูเข้ากรณีไหนคะเนี่ยกราฟเป็นไงคะกราฟอยู่โซนด้านบนโซนด้านบนของแกน y ถูกไหมนี่อยู่โซนด้านบนค่ะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชันของ x ดังนั้นอาจารย์ต้องเทียบกับ dx ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย1จนถึง3นั่นเองมองภาพกราฟนี้ดังนั้นอาจารย์ตั้ง a เป็นภาพที่อยู่ด้านบนของกราฟโดยฟังก์ชัน y เท่ากับดังนั้นเข้ากรณีที่1ใช่ไหมคะ a จะเท่ากับอะไรคะ a จะเท่ากับผลอินทิเกรตระหว่าง a จนถึง b ของฟังก์ชันไม่ต้องติดลบ f ที่ x d เทียบกับ x
สังเกตตรงนี้เป็น x อาจารย์ก็ dx นะคะ dx อ่ะเริ่มแทนค่าเลยค่ะไหนอินทิเกรตตั้งแต่ a จนเลขหนึ่งใช่ไหมจนถึงเลข3หน้าตาฟังก์ชันง่ายๆเลยค่ะเท่ากับ x กำลังสองและเทียบกับ dx ค่ะผลการอินทิเกรตนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอินทิเกรต x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลัง3ใช่ไหมคะ u กำลัง n ได้ u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ดังนั้นส่วน3ด้วยค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตนะตอนนี้ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข3ค่ะเอาค่าไหนมาแทนก่อนนะคะเราต้องเอาเลข3ตรงนี้มาแทนก่อนถูกไหมตรงอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องบวก c และเอาเลข3มาแทนตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปในฟังก์ชันกลายเป็น3ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรไปแทนบ้างต่อไปลบกับที่เอาเลข1ไปแทนค่ะเลข1ไปแทนก็กลายเป็น1ยกกำลัง3ส่วน3นั่นเองค่ะอินทิเกรต3กำลัง3มี3 3ตัวกัดไปข้างล่าง1ตัวถูกไหมตรงนี้มี3ตัวตัดไป1ตัวเหลือ2ตัว3คูณ3 3 3 9นะคะได้9นะหรือที่จริงอาจารย์ไม่ตัดก็ได้ค่ะ3 3 9 9 3 27ดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์จะได้ลบออก1แล้วก็หาร3ตอบ26ส่วน3ค่ะหรือประมาณเท่าไหร่เนี่ย83 24 83อาจารย์แม่3ตัด3 8เศษ24 25 26เศษอีก2ส่วน3ค่ะนี่คือพื้นที่ที่จริงแล้วพื้นที่ต้องตอบเป็นตารางเนาะตารางไม่มีหน่วยก็เป็นตารางไม่มีเซนไม่มีเมตรเราก็ตารางหน่วยค่ะตอนนี้ต่อ8ตารางนิดๆนะคะตารางหน่วยเห็นไหมคะนี่คือการนำอินทิเกรตจำกัดเขตไปใช้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างคะฟังก์ชันเส้นโค้งใดๆแล้วก็เส้นตรงที่เขากำหนดนะคะวิธีการเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่ซึ่งล้อมด้วยอะไรดี y เส้นโค้ง y ค่ะเท่ากับ9ลบ x กำลังสองแล้วก็ล้อมด้วยแกนนี้แล้วกันค่ะแกน xนะคะแกน x แสดงว่าข้อนี้เมื่อข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะนี่ไม่ได้ตัดกันที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วนะขยับไปเป็นไงคะมี9โผล่เข้ามามีติดลบโผล่เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราลองวาดกราฟดูค่ะ9เท่ากับกำลังสองแล้วก็แกน x กราฟหน้าตาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องมีแกน y กับแกน x ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มีแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x9ลบ x กำลังสองหน้าตากราฟจะเป็นยังไงคะแอบกลับเท่ากับศูนย์ก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคอาจารย์ลองเอา9ลบ x กำลังสองจับเท่ากับศูนย์ดูค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาจะตัดแกน x ที่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้9เท่ากับ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองยกกำลังสองเราได้9ดังนั้น x เป็นอะไรบ้างคะ3 3 9เนาะ3กับลบ3ก็ได้ดังนั้นกราฟตรงนี้ x ติดลบแบบนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมยกกำลังสองเดาว่าเป็นพาราโบลาและมีติดลบแบบนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่ากราฟของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำและเราเห็นว่า x จะตัดกับแกน x ที่จุดไหนคะ3กับลบ3ตัดกับจุดนี้ x เป็นเลข3ค่ะจุดนี้นะ x เป็นเลข3และข้างนี้ x เป็นลบ3ค่ะเขาอยากหาพื้นที่ค่ะแต่เขาอยากหาพื้นที่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองกับแกน x นี่ไงแกน x นี่ปิดตรงนี้ค่ะอยากรู้ว่าพื้นที่ a ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นไงคะกราฟอยู่โซนบนของแกน x ฟังก์ชันตอนนี้ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x นะคะดังนั้นเราก็เทียบกับ dx อยู่โซนบนพื้นที่ a เข้ากรณีที่1อีกแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอะ
ลบสามจนถึงสามถูกไหมเพราะว่าอาจารย์อินดิเกตหมดเนี่ยตั้งแต่ลบสามจนถึงเนี่ยค่ะสามดังนั้นอินดิเกตจากลบสามถึงสามของฟังก์ชันเก้าลบ x กำลังสองเทียบเขียนตัวแปร x ก็ต้องดี dx ไม่ต้องติดลบเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นไงคะต้องติดลบไหมไม่ค่ะเป็นบวกเพราะอยู่โซนบนนะคะโซนบนของ y อ่ะงั้นก็ตั้งโจทย์ได้ละดังนั้นเราเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะผลการอินทิเกรตอาจารย์เอาเครื่องหมายอินทิเกรตออกแล้วนะอินทิเกรตที่จริงแล้วถ้าละเอียดก็เป็นไงอินทิเกรตเทคเข้าไปใช่ไหมสองตัวเพราะฟังก์ชันลบกันอยู่อินทิเกรตเลขเก้าค่ะอินทิเกรตเลขเก้าได้มา 9x ลบอินทิเกรตเลขสอง x กำลังสองได้ x กำลังสามส่วน3และผลการอินทิเกรตนี้ไม่ต้องบวก4เพราะจำกัดเขตอยู่ที่ลบสามจนถึงสามค่ะลบสามจนถึงสามอ่ะเริ่มจากแทนเลขอะไรเข้าไปก่อนคะเลขตัวบนนะคะตัวเยอะอ่ะตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปค่ะจะได้เก้าคูณสามลบสามกำลังสามส่วนสามจากนั้นหมดนี่แทนเลขสามเสร็จแล้วลบกับแทนเลขอะไรเข้าไปคะลบสามเข้าไปบ้างค่ะแทนลบสามเข้าไปตรงไหนมี x แทนลบสามนะเก้าคูณลบสามลบสามยกกำลังสามส่วนสามอ่ะคำนวณอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่มาเนี่ยทางหน้าสามสามเก้าลบตัดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้มีสามหนึ่งตัวตัดข้างบนเหลือสามสองตัวเหลือสามคูณสามสามสามเก้าลบกับวงเล็บสามเก้าสามสามสามเก้าอะไรล่ะอาจารย์โทษทีนะตรงนี้สามเก้าสาม27สิเนาะเก้าสาม27ตรงนี้ก็เก้าสาม27แต่ติดลบเนาะลบกับยกกำลังขี้ยกกำลังขี้ถูกนะยกกำลังขี้เครื่องหมายติดลบเป็นไงคะได้ลบมาหนึ่งตัวเทคชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้นะสามสามเก้าเพราะเหลือสองตัวโอเคไปต่อสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย27ลบออกเก้าชนลบชนลบเป็นบวก27ลบชนบวกเก้าเป็นลบเก้าค่ะ27ลบเก้าบวกกับ27ลบเก้า

27ลบออก9ได้เท่าไหร่นะได้พื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยนั่นเองค่ะอ่ะพื้นที่ A ที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่เส้นโค้งพาราโบลากับเส้นแกน x มีพื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยค่ะคำตอบข้อนี้ค่ะไหมคะพอได้เนาะไหนขอดูตัวอย่างต่อไปค่ะ

ขอดูฟังก์ชันนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่สามตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมปิดล้อมด้วยอะไรบ้างด้วยฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y บ้างค่ะ x เท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2แอบเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะแต่เป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน y บ้างนะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน y ค่ะอยากปิดด้วยแกน y แล้วก็ปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ1แล้วก็ปิดล้อมด้วย y เท่ากับเลข3ค่ะมาวาดภาพกันนะคะว่าหน้าตารูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสตาร์ทด้วยเส้นแกน y แล้วก็แกน x ค่ะหน้าตาฟังก์ชันนี้ที่จริงเราน่าจะมองออกไหมมันจะมองออกไหมตอนนี้ค่า y เป็นไงคะยกกำลังสองต้องเป็นพาราโบลานะคะแล้วก็เป็นไงคะค่า y ติดลบแบบนี้นะคะที่จริงลองวาดกราฟดูนะอาจารย์ก็จะได้วาดกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะที่จริงเราต้องหาจุดตัดนะคะที่จริงแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้อาจารย์วาดเร็วๆเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่คือฟังก์ชันของ x ค่ะเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2ทีนี้เขาสั่งให้ปิดแกน y ค่ะปิดด้วยแกน y ปิดด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็ y เท่ากับลบ1ค่ะฉันอยากได้ y เท่ากับลบ1ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดด้วย y เท่ากับ3สมมติเส้นนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ3อยากหารูปนี้ค่ะอยากหารูปนี้ค่ะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่า A มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่จะเห็นว่าตอนนี้อยู่โซนด้าน x ที่เป็นโซนบวกเนาะอย่างนั้นฟังก์ชันไม่ต้องติดลบนะคะแล้วก็งั้นเราตั้งสมการพื้นที่กันค่ะ A เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชันของไม่เรียก f อาจารย์เรียกอะไรนะเรียกฟังก์ชัน g เนาะที่จริงแล้ว g ของฟังก์ชัน y ค่ะต้องดีอะไรคะต้องดีกับ dy ดังนั้น y จะวิ่งตั้งแต่ลบ1จนถึงเลข3ค่ะข้อนี้อินทิเกรตลบ1จนถึง3ค่ะหน้าตาฟังก์ชันบอกว่าเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2และ dy ค่ะใช้ความรู้เดิมค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตเทคอินทิเกรตเข้ามาได้ใช่ไหมอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรตเลข8ค่ะ8ได้ 8y มานะคะลบ 2y y ยกกำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรต y กำลัง2ได้ y กำลัง3ส่วน3มาค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสามนะคะโอเคผลการอินทิเกรตออกแล้วได้อาจจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะคะที่จริงเรามีอะไรตัดกันได้บ้างของนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรงั้นอาจารย์เริ่มแทนเลยนะเลขสามเข้าไปค่ะแทนเลขสามเข้าไปกลายเป็น8คูณ3

3ค่ะลบกับ3กำลัง2ค่ะลบ3กำลัง3ส่วน3นะคะจากนั้นลบด้วยที่แทนเลข1เข้าไปบ้างค่ะกลายเป็น8คูณ1ลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3ส่วน3ค่ะคำนวณตืดตืดตืดสมมติคำนวณเร็วๆแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆอ่ะเลขง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรบวกลบตัวเลขเฉยๆนะคะข้อนี้ตืดตืดสมมติอาจารย์คำนวณอย่างรวดเร็วได้30เศษอีก2ส่วน3ค่ะตารางหน่วยค่ะอ่ะลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูก็ได้นะคะเลขตรงนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้ได้30เศษ2ส่วน3ตารางหน่วยนะ30นิดๆนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะคะไหนขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เอ๊ะขอที่มีซับซ้อนกว่านี้ได้ไหมซับซ้อนกว่านี้สมมติพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับy ตัวแปร y นะคะเท่ากับฟังก์ชัน x หรือ x ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วกันค่ะเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะรูปนี้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน x ค่ะแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็ขอเส้นตรง x เท่ากับ3ด้วยค่ะปิดล้อมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาราโบลาถูกไหมเท่าจากนี่ x ดีกรี2นะคะเป็นพาราโบลาและมีพจน์อื่นพ่วงมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ตัดที่จุด00ละสมมติอันนี้ลองกลับไปทบทวนเรื่องการวาดกราฟดูนะคะถ้าเราวาดกราฟนะคะหาจุดตัดต่างๆหาเดากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาซึ่งช่วงนี้อาจารย์ขอไปมุ่งตรงที่เราจะหาปริพันธ์หรือกันอีกแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะวาดรูปได้หน้าตาเร็วๆแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขอตัดที่จุดศูนย์ศูนย์นะซึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วณตำแหน่งที่ค่ามันตัดกันตรงนี้จะตัดที่เลข2ค่ะแต่เขาว่าอยากได้รูปที่ที่จริงจับค่าฟังก์ชันเท่ากับ0นะคะเราก็จะเห็นจุดตัดแกน x จากนั้นเขาอยากตัดด้วยแกน x เท่ากับ3อีกรอบหนึ่งดังนั้นพื้นที่หน้าตาข้อนี้นะคะมีอยู่2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอยู่ใต้แกน x นะคะอยู่ใต้แกน x แล้วก็มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือแกน x หรือโซน y เป็นบวกนะคะเป็น2รูปดังนั้นรูปนี้เอ๊ะถ้ามองโซนนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้ตอนเราอินทิเกรตเป็นไงคะเราต้องติดลบฟังก์ชันก่อนแต่ถ้าอยู่โซนบนเป็นไงคะอินทิเกรตจะต้องเป็นอินทิเกรตผลบวกโซนบนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบดังนั้นเราควรจะแยกเป็นพื้นที่2รูปมาบวกกันดีกว่าอาจารย์มองว่าอันนี้เป็น A1 แล้วกันค่ะส่วนรูปนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่า A2 ล่ะมาดูโซนทีละโซนนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรูปนี้ก็แปลว่าอาจารย์อยากได้พื้นที่ A ใดๆจะต้องประกอบด้วยอะไรคะโซน A1 แล้วก็บวกกับโซนที่เป็น A2 โอเคนะนี่คือไอเดียของการหาพื้นที่ของข้อนี้นะคะดังนั้นเราไปดู A1 ก่อนค่ะโซน A1 อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่โซนข้างล่างดังนั้นผลการอินทิเกรตจะต้องเป็นไงคะใส่ติดลบของฟังก์ชันเข้าไปด้วยนะคะฟังก์ชัน f(x) แล้วก็เทียบกับ dx ทีนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะตอนนี้โซนนี้รูปซีกล่างนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น2นะคะอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะดังนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของฟังก์ชันเทคติดลบไว้ก่อนนะคะมี x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะเพื่อเขาจะได้อยู่ใกล้ๆกันอาจารย์ขอขยับนิดนึง

โอเคโซน A1นะคะอ่ะเราอินทิเกรตกันค่ะอินทิเกรตพจน์นี้กันค่ะเทคติดลบเข้าไปก่อนนะกลายเป็นอินทิเกรตลบ x กำลังสองกับบวก 2x อินทิเกรต0ถึง2ค่ะอ่ะอินทิเกรตออกมาพจน์แรกค่ะลบ x กำลังสองอินทิเกรตแล้วได้ลบ x กำลังสามส่วน3ถูกเนาะบวกกับ2 x กำลัง2ส่วน2ค่ะอ่ะอาจารย์ตัดตัวนี้ออกไปจะได้มองง่ายๆอินทิเกรตตั้งแต่ไหนคะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะแทนค่าเลข2เข้าไปกลายเป็นลบแล้วก็มี2กำลัง3ค่ะส่วน3บวกกับ2กำลังสองค่ะอินทิเกรตแล้วอย่าลืมลบด้วยแทนเลข0เข้าไปกลายเป็นลบ0กำลัง3ส่วน3บวกกับ0กำลังสองพจน์หลังไม่มีแล้วนะคะเหลือพจน์หน้าพจน์หน้าได้4ส่วน3มาค่ะนี่คือโซน A จากคำนวณ A1 ไว้อ่ะต่อไปลองไปคำนวณโซน A2 ค่ะโซน A2 ค่ะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบแล้วอยู่โซนบนดังนั้นเราจะเอา x กำลังสองลบ 2x มาอินทิเกรตเทียบ dx ได้เลยนะคะอินทิเกรตโซนไปสังเกตดูโซนบนตรงนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น2จนถึง x เป็น3นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ดังนั้นผลอินทิเกรตได้ฟังก์ชันหน้าตาเหมือนเดิมค่ะ x กำลัง3ส่วน3ลบกับ 2x กำลังสองส่วน2สองทิ้งไปหน่อยจะได้เห็นชัดๆจากนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ค่ะแทนเลข3เข้าไปก่อนค่ะเลข3เข้าไปกลายเป็น3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2นะคะจากนั้นลบกับเลข2แทนบ้าง2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วนไม่มีส่วนนะ2กำลัง2เฉยๆเพราะตัดไปแล้วโอเคอ่ะโซน A2 นะคะถ้าเราคำนวณลองกลับไปคำนวณในใจนะอันนี้อาจารย์ไม่เน้นมากนะอาจารย์ได้เลย4ส่วน3อ่ะแสดงว่า A1 กับ A2 ได้4ส่วน3ค่ะดังนั้นพื้นที่ A อาจารย์สรุปเลยนะดังนั้นพื้นที่ A ทั้งหมดจะประกอบด้วย A1 โซน A1 ไปบวกกับ A2 ค่ะจะได้4ส่วน3บวกกับ4ส่วน3ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย4บวก4เป็น8 8ส่วน3หรือ3 2 6เศษอีก2ส่วน3ตารางหน่วยค่ะวันนี้ตอบ2นิดๆนะคะ2ตารางหน่วยกว่าๆนะคะสำหรับพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกราฟที่กำหนดให้ในข้อนี้นั่นเองค่ะพอได้เนาะอันนี้คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งใดๆกับเส้นตรงใดๆที่อยู่บนแกน x กับแกน y นะคะอ่ะต่ออีกสักนิดนึงขอเป็นกรณีที่สองแล้วกันนะคะกรณีใหม่อาจารย์ขอเป็นกรณีที่โค้งกับโค้งบ้างค่ะเส้นโค้งกับเส้นโค้งเป็นขอเรียกเป็นกรณีที่สองในวันนี้นะคะการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างใครดีเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งแสดงว่าไม่ใช่เส้นโค้งเส้นเดียวแล้วค่ะต้องมีเส้นโค้งอย่างน้อยกี่เส้นเนี่ยอย่างน้อย2เส้นค่ะเอามาดูว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไงบ้างนะคะสมมติฟังก์ชันที่อาจารย์ให้สมมติมี y เท่ากับฟังก์ชันของ x หรืออาจจะมี y เท่ากับฟังก์ชัน g ของ x แล้วกันค่ะแล้วก็มีเส้นตรงใดๆนะคะเส้นตรง x เท่ากับ a หรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ b ก็ได้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b สมมุติเป็นกรณีที่1แล้วกันนะคะมีค่าคงที่ของ x อยู่2ค่า a กับ b แล้วก็มีเส้นโค้ง f ที่ x กับ g ที่ x มีสองเส้นโค้ง fx gx แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ a กับ b อ่ะในกรณีที่หนึ่งนี้ขอ
แสดงว่าถ้าวาดกราฟแล้วขอหน้าตาเป็นแบบนี้นะอยู่โซนบนของ x นะคะอยู่โซนบนของ x สมมุติมีกราฟอยู่2เส้น

นี่ตึงเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งเส้นบนนี้ขอเป็นเส้น y เท่ากับ f ที่ x แล้วกันค่ะส่วนเส้นล่างเป็น y เส้นโค้ง y เท่ากับ g ที่ x ใดๆเป็นฟังก์ชัน x ทั้งคู่นะคะอยู่เส้นบนกับเส้นล่าง

วงสองเส้นกับเส้นตรง x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b แบบนี้อยากหาพื้นที่ตรงนี้จังเลย a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าพื้นที่ a ตรงนี้นะคะจะหาได้จากผลการอินทิเกรต a จนถึง b ค่ะเพราะค่า x ขยับจาก a จนถึง b ให้เราเอาฟังก์ชันบนคำว่าฟังก์ชันบนก็คือเส้นที่อยู่ข้างบนลบกับฟังก์ชันเส้นที่อยู่ข้างล่างนะนั้นอาจารย์ตั้งด้วย f ที่ x นะคะ dx ลบกับลบก่อนแล้วกันลบให้เรียบร้อยก่อนค่อย dx ทีเดียวลบกับฟังก์ชันล่าง g ที่ x ค่ะแล้วเราก็เทียบ dx ไปเลยค่ะนี่คือพื้นที่ a รูปนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2สมมุติอาจารย์เปลี่ยนกรณีนิดนึงไฮไลท์ตรงนี้ขอจบที่สีฟ้านี่เรียบร้อยก่อนนะต่อไปโซนสีเขียวบ้างอาจารย์อยากรู้กรณีโซนสีเขียวก็เลยเป็นกรณีเรียกว่ากรณีที่2แล้วกันนะสมมุติอาจารย์ให้กำหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ f ที่ y ขอเป็นฟังก์ชัน y บ้างแล้วก็ x เท่ากับฟังก์ชัน g ที่ yแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง y เท่ากับ4แล้วก็ y เท่ากับ d ขอโซนนี้กรณีสีเขียวนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้เป็นแบบที่2อาจารย์เรียกให้ชัดๆดีก่อนเนาะอาจารย์เรียกขอโค้ดบนเส้นบนว่าแบบที่1เส้นล่างแบบที่2บนเส้นโค้งใดๆ2เส้นแต่เป็นพอเรียกว่าแบบที่2อาจจะได้เห็นชัดๆอันนี้แบบที่2หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์วาดกราฟแล้วหน้าตากราฟจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมีโซนของแกน y แล้วก็ตัดกับแกน x แบบนี้แล้วมีเส้นโค้ง2เส้นนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะสมมติเส้นบนนี้เป็น x เท่ากับเส้นแรกเส้นติดกับ y นี้ x เท่ากับ g ที่ x ค่ะเส้นขวามือจะเป็น x เท่ากับ f ที่ x นะคะซึ่งค่าฟังก์ชัน f จะเยอะกว่าฟังก์ชัน g ใช่ไหมเพราะอยู่ค่า x ที่เป็นไงคะตรงเนี้ยค่า x ที่เป็นไงคะมากอันนี้ค่า x ที่เป็นมีค่าน้อยกว่าดังนั้นตัวนี้จะเยอะกว่านะคะดังนั้นเราก็จะตั้งด้วยสมการด้านขวาค่ะสมการด้านขวาเพราะพื้นที่ดังนั้นพื้นที่ a ที่อยากได้ขอตัดก่อนอาจารย์ขอตัดด้วยส้นตรง y เท่ากับ c ก่อนเนาะวาดรูปให้เสร็จก่อน y เท่ากับ c แล้วก็ y เท่ากับ d c อันไหน c อันไหน dดูเป็นไหม c ก็ต้องน้อยกว่าดังนั้นตรงนี้เป็น c ค่ะตรงนี้เป็น d ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นแล้วก็เส้นตรง c กับ d นะคะพื้นที่ a ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับผลการอินทิเกรตระหว่าง c จนถึง d ค่ะแล้วให้เราเอาฟังก์ชันขวามาก่อนค่ะฟังก์ชันที่เยอะกว่าดังนั้น fที่ y ลบกับอะไรคะ g ที่ y นะคะ g ที่ y แล้วเทียบกับ d นะคะเทียบกับ d y นี่เลยค่ะคือพื้นที่ของแบบที่2ค่ะสามารถอินทิเกรตฟังก์ชัน2ฟังก์ชันแล้วเอามาลบกันเทียบกับ d y ค่ะถ้าอาจารย์เขียนชัดๆตรงนี้ควรจะมีนะอย่างนี้มากกว่าเนาะข้างบนก็เหมือนกันจะได้รู้ว่าคือสิ่งที่ต้องการอินทิเกรตคือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บปิกาสีแดงนี้นะคะในเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้ขอหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างเอ่ยข้อนี้บอกว่าปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ3ลบ x ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง y เท่ากับ x กำลัง2ลบ9ค่ะอยากรู้ว่าหน้าตาตรงเนี้ยพอเขาถูกปิดล้อมด้วย2เส้นโค้ง2เส้นนี้แล้วพื้นที่เขาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่

เริ่มวาดรูปกันมีอะไรดีมีแกน x กับแกน y รูปนี้เป็นรูปไปดูรูปที่หนึ่งก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์ขอเป็นรูปสีเขียวนี่แล้วกันนะคะ y เท่ากับ3ลบ x ค่ะ3ลบ x ถ้าเราลองแทนค่า x เกิดค่า y x เกิด y x เกิด y นะคะเราก็จะได้กราฟเป็นเส้นอะไรเนี่ยเห็น x ดีกี1แบบนี้ต้องเป็นเส้นตรงแน่เลยใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงแล้วถ้าเป็นกราฟนี้นะคะกราฟนี้มี x ยกกำลังสองเป็นอะไรคะเป็นพาราโบลานะคะเป็นพาราโบลาทีนี้สองกราฟนี้มันจะต้องถูกปิดล้อมด้วยทั้งคู่ทั้งกราฟสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้กับกราฟสีฟ้าที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ที่เป็นพาราโบลาแล้วมันจะต้องตัดกันเพื่อให้เป็นเกิดพื้นที่ถูกไหมดังนั้นอาจารย์แอบไปหาก่อนว่าเขาจะตัดกันเมื่อไหร่แอบหาว่าตัดกันเมื่อไหร่ดังนั้นอาจารย์หยิบ2ฟังก์ชันนี้มาจับเท่ากันค่ะ x กำลัง2ลบ9จับเท่ากับ3ลบ x ค่ะย้ายข้างดูซิ x กำลัง2ลบ9ย้าย3มาลบ3บวก x เท่ากับ0แสดงว่าฟังก์ชันนี้ x เท่ากับ x กำลัง2บวก x ลบ3กับ9บวกกันได้12ค่ะลบ0ค่า x เป็นไงคะแก้สมการหา x อะไรนะคุณกันได้ลบ12ต้องมีลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแน่ๆเลยแล้วบวกกันได้สัมประสิทธิ์ตัวกลางใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์คือเลขหนึ่งนะในที่นี้อะไรนะคูณกันได้ลบ12บวกกันได้หนึ่งค่ะ4 3 12 4 3 12บวกกันได้4กับลบ3บวกกันได้1ถูกต้องค่ะทั้งนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็คือตัดการที่ x เป็น3กับลบ4นั่นเองค่ะเราเล็งไว้ก่อน x เป็น3 1 2 3ปัดตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลบ4 1 2 3ลบ4ทับ3ตัดกันตรงนี้ดังนั้นอาจารย์วาดกราฟแล้วนะพาราโบลาแล้วก็ตัดกับเส้นตรงเส้นตรงต้องตัดที่เลขตรงนี้ดังนั้นอาจารย์พอยไว้กันตรงนี้ถูกไหมขอลากไหมนะพาราโบลาอาจารย์ใช้สีสีฟ้าเหมาะกว่าเนาะเพราะจะไฮไลท์สีฟ้าไว้อะล่างไหมอ่ะนี่คือเส้นพาราโบลาแล้วเส้นตรงล่ะเส้นตรงเป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวตัดตรงนี้ทางนั้นอาจารย์เส้นสีเขียวหน้าตาต้องเป็นแบบนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวขอบิดนิดนึงตามที่เราแค่สมการไว้นะคะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาเป็นยังไงคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองดังนั้นอาจารย์หาพื้นที่ตามสูตรบอกว่ามีสองเส้นอยู่บนกับล่างอันนี้อาจารย์เรียกสีเขียวว่าอยู่บนเนาะเรียกสีฟ้าว่าอยู่ล่างเพราะว่าเป็นไงคะรูปที่ตัดกันตรงนี้ค่ะรูปที่ตัดกันตรงนี้ค่ะมีเส้นที่อยู่บนกับเส้นที่อยู่ล่างเห็นไหมอ่ะดังนั้นพื้นที่ A จะเท่ากับที่จริงแล้วตามสูตรเราต้องอะไรนะเขียนกรณีนี้มันเข้ากรณีที่อะไรคะมีบนกับล่างอย่างนี้ก็ต้องเข้ากรณีที่หนึ่งอินทิเกรตเส้นบนใช่ไหมคะเส้นบนคือสีเขียวดังนั้น

คือสีเขียว3ลบ x ลบกับเส้นล่างเส้นล่างของเราคือ x กำลัง2ลบ9อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็นลบ4วิ่งไปจนถึงเลข3อาจารย์ต้องตั้งสมการแบบนี้ก่อนจะเห็นว่าอาจารย์เอากราฟบนลบกราฟล่างนะคะเส้นโค้งบนลบเส้นโค้งล่างตั้งฟังก์ชันเอามาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้อินทิเกรตแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ4จนถึง3เดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน้าตามีอะไรบ้าง3ลบ x ลบ x กำลัง2บวกอีก9 dx อินทิเกรต9กับ3บวกกันเป็น12 12ลบ x ลบ x กำลัง2นั่นเองนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรต dx อ่ะผลการอินทิเกรตอินทิเกรตเลข12ได้12 x x กำลัง1ได้ x กำลัง2ส่วน2 x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3ไม่ต้องบวก4เพราะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ3จนถึง3ค่ะตรงนี้ลบเอ้ยลบ4ค่ะขอโทษลบ4จนถึง3ค่ะ4จนถึง3ค่ะอ่ะแทนค่าค่ะแทนค่าเลขเยอะก่อนเลข3ก่อนค่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะกลายเป็น12คูณ3ลบ3กำลัง2ส่วน2ลบ3กำลัง3ส่วน3ปิดลบอ่ะต่อไปแทนเลขตัวนี้เข้าไปค่ะลบ4เข้าไปบ้างค่ะตรงไหนมี x แทนลบ4ค่ะ12คูณลบ4เห็นไหมลบด้วยลบ4กำลัง2ส่วน2ขาดลบ4ยกกำลัง3ส่วน3ปิดค่ะนะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งคิดแบบเร็วๆเป็นค่าตัวเลขธรรมดานะคะอาจารย์ขอตอบเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบ57เศษอีก1ส่วน6ตารางหน่วยค่ะเป็นคำตอบของตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นนะคะก็ได้ดังตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่คือการประยุกต์นะคะปฏิพันธ์ของฟังก์ชันแบบเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนาะเป็นการประยุกต์แล้วนะคะเป็นการนำไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์หยิบยกมาวันนี้ก็คือเป็นการหาพื้นที่นะคะของกราฟเส้นโค้งกับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของหาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติ

ซึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่8นะคะหัวข้อการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การดำเนินการตามแถวค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูการดำเนินการตามแถวก่อนนะคะหรือเรียกว่าวิธี row operation นะคะสำหรับการดำเนินการตามแถวเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะเป็นการใช้ในการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์นะคะ3วิธีด้วยกันซึ่ง3วิธีเนี่ยนะคะจะไม่มีผลต่อการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะคะซึ่งวิธีที่เรากำลังจะพูดถึงทั้ง3วิธีเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะ1ก็คือการสลับแถว2แถวใดๆนะคะอันที่สองก็คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่นะคะอันที่สามก็คือการนำค่าคงที่คูณแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะอยากจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก่อนเพื่อให้เห็นภาพในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการสลับแถวนะคะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราจะเขียนการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยสัญลักษณ์ equivalent กับอีกเมทริกซ์หนึ่งนะคะที่เราได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับเมทริกซ์ที่เปลี่ยนไปเราจะแทนอาจจะเขียนกำกับไว้ว่าเราได้กระทำหรือดำเนินการอะไรบ้างกับในแถวนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเรามองตัวนี้เราก็จะมองว่าตัวเนี้ยเป็นแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองอันนี้เป็น R หนึ่งอันนี้เป็น R สองแถวที่หนึ่งแถวที่สอง R หนึ่งก็คือประกอบไปด้วยเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะ R สองก็ประกอบไปด้วยเลขสามกับเลขสี่นะคะสมมติว่าเรามีการเปลี่ยนมีการสลับแถวระหว่างสองแถวนี้นั่นก็หมายความว่าเราจะให้แถวที่หนึ่งใหม่ก็คือ R1 พรามเท่ากับ R2 นะคะแล้วก็ R2 พราม R2 ใหม่เนี่ยเท่ากับ R1 นั่นหมายความว่าเรามีการสลับแถวกันนะคะให้ R2 เป็น R1 R1 เป็น R2 นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเมทริกซ์ใหม่ที่เราได้ก็จะเป็น3 4แล้วก็1 2นั่นคือเราได้สลับแถวที่1กับแถวที่2นะคะอันนี้นะคะไม่มีผลต่อการคำนวณค่าคำตอบของระบบสมการนะคะอันที่สองก็คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่

อย่างเช่นสมมติว่าเราเอาค่าคงที่สักค่าหนึ่งมาคูณขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสมมติเรามีเมทริกซ์เดิมเนี่ยค่ะ1 2 3 4นะคะแล้วเราจะคูณแถวที่หนึ่งด้วยเลข2ก็แล้วกันนะคะดังนั้นก็หมายความว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะ R1 พรามของเราจะเท่ากับ2 R1 นะคะการคูณเลข2ก็คือค่าคงที่นะคะในแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองเหมือนเดิมนะคะ3 4เพราะฉะนั้นแถวที่หนึ่งก็จะเป็น2และก็4นั่นเองนะคะก็คือเอาเลข2ไปคูณแถวที่หนึ่งเก่าก็กลายเป็นแถวที่หนึ่งใหม่นะคะอันนี้คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่อันที่สามก็คือการนำค่าคงที่คูณแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีเมทริกซ์เดิมนะคะ1 2 3 4นะคะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเมตรในแถวที่สองนะคะโดยการนำแถวที่สองเดิมนะคะบวกกับ2คูณแถวที่หนึ่งนะคะการที่เรานำค่าคงที่คูณแถวที่หนึ่งแล้วบวกกับแถวเดิมนะเราก็จะได้แถวที่สองใหม่นั่นเองนะคะเราจะได้อะไรบ้างแถวที่หนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 2เนี่ยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแถวที่สองก็คือ3 4ใช่ไหมคะโดยการเอา2คูณนะคะเราก็อาจจะคูณไว้ข้างๆก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเอา2คูณแถวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเลขเปลี่ยนสีนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นเลข2ตัวนี้ก็จะเป็นเลข4ใช่ไหมคะจากนั้นเอาแถวที่สองนะคะบวกกับแถวสองคูณแถวที่หนึ่งฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะเอาเลขสามเนี่ยบวกกับสองนะคะแล้วก็เอาเลขสี่บวกกับสี่เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะก็จะได้ห้าอันนี้ก็จะได้8นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการดำเนินการตามแถวทั้ง3อย่างนะคะเราจะนำวิธีการเหล่านี้ค่ะมาช่วยในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเรามาดูวิธีการในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นกันนะคะขั้นตอนแก้ระบบสมการนะคะเราเริ่มจากเมื่อเรามีระบบสมการเชิงเส้นนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเขียนระบบสมการเชิงเส้นนั้นให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะเขียนระบบสมการในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์ A กับ B มาใช่ไหมคะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือให้เขียนเมทริกซ์แต่งเติมเขียนเมทริกซ์แต่งเติมเมทริกซ์แต่งเติมก็คือเมทริกซ์ที่นำเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A กับ B มาเขียนไว้ในเมทริกซ์เดียวกันโดยอาจจะใช้ขีดขั้นนะคะเส้นตรงขีดขั้นหรือว่าเส้นประก็ได้ค่ะระหว่าง A กับ B นะคะเราเอาสมาชิกใน A กับ B นะคะมาเขียนต่อกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเมทริกซ์แต่งเติมนะคะลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการ row operation กับเมทริกซ์แต่งเติมเนี่ยนะคะกระทำจนกระทั่งเมทริกซ์ A เนี่ยกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ I นะคะแล้วผลลัพธ์ของเราก็จะได้คำตอบทางขวามือ
ะคะนั้นขั้นตอนที่3ก็คือใช้วิธีrow operation เขียนย่อก็แล้วกันนะคะ RO เนี่ยนะคะจนเราได้ matrix ที่อยู่ในรูปของmatrix เอกลักษณ์แล้วฝั่งขวาก็จะเป็นอีก matrix หนึ่งสมมุติว่าเป็น B star ซึ่งตัวนี้จะเป็นคำตอบของเราอะนะคะขั้นตอนที่4ก็คือคำตอบของระบบสมการของระบบสมการก็คือ x เท่ากับ v star เพราะว่าจากเมทริกเอกลักษณ์ i n เนี่ยนะคะแล้วก็ v star เมทริกนี้นะคะเมทริกนี้นะคะก็คือเวลาเราเขียนย้อนกลับมาเป็นระบบสมการมันก็คือเมทริกเอกลักษณ์คูณ x เท่ากับ v starใช่ไหมคะในส่วนนี้ก็คือ i n คูณ x ซึ่งตัวนี้มันก็จะเท่ากับเมทริก x นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ x เท่ากับ b star นะคะเป็นคำตอบของระบบสมการนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการในการเปลี่ยนเมทริก a เป็นเมทริกเอกลักษณ์ i เนี่ยเราก็จะใช้วิธี row operation ทั้ง3แบบอาจจะมีการสลับแถว2แถวใดๆนะคะการคูณด้วยค่าคงที่กับแถวใดแถวหนึ่งหรือคูณค่าคงที่แถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งจนกระทั่งมันกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะค่อยๆทำไปทีละตัวทีละตัวนะคะทีนี้สำหรับอันนี้เราจะเห็นว่ามันใช้กับเมทริกซ์ถ้าตรงนี้ทำให้มันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไงก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือระบบสมการนี้ก็จะมีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลังใช่ไหมคะในกรณีที่จำนวนแถวไม่เท่ากับจำนวนหลังเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ตัวนี้ได้นะคะอาจจะโน้ตได้ว่าในกรณีที่จำนวนแถวไม่เท่ากับจำนวนหลัง n ไม่เท่ากับ n นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เมทริกซ์ตัว i เนี่ยค่ะเราจะทำให้มันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนก็ได้นะคะหรือเป็นเมทริกซ์ลักษณะในแต่ละแถวอะตรงเซตตรงทแยงมุมของแต่ละสมาชิกในแนวทแยงมุมอะเป็น1 นะคะแล้วใต้เส้นทแยงมุมอะเป็น0นะคะอันเนี้ยจะเหมาะหรือว่าใช้ได้ดีกับเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำให้มันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานนะคะกรณีที่ m ไม่เท่ากับ n หรือเรียกว่าเมทริกซ์มีขนาดใหญ่เราอาจจะเปลี่ยนA เนี่ยให้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะค่ะหรือว่าทำให้สมาชิกในแนวทแยงเป็นหนึ่งนะหรือทำให้สมาชิกแนวทแยงเป็นหนึ่งแล้วก็ใต้เส้นทแยงเป็นศูนย์นั่นนะคะก็คือเขียนง่ายๆอย่างเช่นก็คือหมายความว่าตอนแรกมันเป็น a b อย่างนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะทำเป็นหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นA B C อะไรก็ได้ต่อไปก็เป็น0 1 D E อะไรเงี้ยนะคะต่อไปก็เป็น0 0 1 F อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าสมาชิกในแนวทแยงตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็น1ถ้ามันเป็นเมทริกซ์3 คูณ 3มันก็
อาจจะเป็นแมทริกซ์สามเหลี่ยมบนพอดีนะคะแต่ถ้ามันเป็น m ไม่เท่ากับ n ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาหาคำตอบเนี่ยก็จะใช้วิธีแทนค่ากลับนะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะดูในตัวอย่างจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับเดี๋ยวเรามาดูโดยวิธีทั่วๆไปก่อนนะคะเราจะดูว่าเราจะนำวิธี row operation มาใช้ในการแก้ระบบสมการนี้ได้ยังไงนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยนะคะจงหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะของระบบสมการเชิงเส้น x บวก 2y เท่ากับ10แล้วก็2 x ลบ3 y เท่ากับ5นะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ a x เท่ากับ b นะคะก็จะได้เป็น1 2 2ลบ3ตัวแปรก็คือตัว y เท่ากับ b ก็คือ10แล้วก็5ค่ะจากนั้นนะคะเขียนเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือให้เขียนอยู่ในรูปของ ab นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์1 2 2ลบ3แล้วก็เอา b มาต่อนะคะ10กับ5นะคะจากนั้นเราจะใช้วิธี row operation นะคะเพื่อเราจะเปลี่ยนนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นั่นคือเมทริกซ์เราก็ต้องเป็นตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1แล้วตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0นะคะตอนนี้เรามีตัวนี้เป็น1เรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้เป็น1นะคะตัวนี้เป็นแถว R1 อันล่างเป็นแถว R2 นะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนแถว R2 ให้เป็นเลข0คือเลข2ตัวนี้นะคะเปลี่ยนให้เป็น0ฉะนั้นตัวนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะเราจะบอกว่าจะให้ R2 ใหม่เนี่ยเท่ากับ R2 เดิมนะคะลบ2 R1ค่ะเราเอาเลข2คูณ R1 ใช่ไหมคะอ้างอิงนะคะว่าเราจะอ้างอิงแถวที่1เราเอา2คูณ R1 แล้วก็เอา R2 เนี่ยค่ะมาลบนะคะหรือเรียกว่าเอาลบ2ไปคูณ R1 ก็ได้แล้วบวกกับ2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นลบ2ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ2มันจะมาบวกกับ2ตัวนี้ลบ2บวกกับ2ตัวนี้ก็จะเป็น0ตัวนี้จะเป็น0แล้วตัวอื่นเราก็ทำตามกระบวนการนี้ R2 ลบ2 R1 ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้เราเขียน R1 ไว้ก่อน1 2 10เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เราอาจจะคูณตัวเลขไว้ข้างๆไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เรามีถ้าเราเอา2ไปคูณเอา2ไปคูณตัวนี้ก็ได้2ตัวนี้ก็ได้4ตัวนี้ก็ได้20ใช่ไหมคะ2 4 20จากนั้นเอาแถวข้างล่างค่ะไปลบค่ะข้างบนนะคะก็จะเป็น0นะอันนี้ลบ3ลบ4ก็จะเป็นลบ7อันนี้5ลบ20ก็เป็นลบ15นะคะจากนั้นนะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเลข1เราพยายามเราจะทำสมาชิกนะคะมุมให้เป็น1ก่อนจากนั้นจะทำสมาชิกก่อนอื่นเราทำตัวนี้ให้เป็น1แล้วทำตัวในหลักเดียวกันให้เป็น0นะคะจากนั้นเราก็มาดูตัวนี้ทำตัวนี้ให้เป็น1แล้วค่อยทำตัวเนี้ยให้เป็น0
นะคะลำดับจะเป็นอย่างนี้นะคะ

ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวลบ7ให้เป็น1เราก็จะเอาลบ1ส่วน7ไปคูณนะคะดังนั้น1 2 10ข้างบนเหมือนเดิมนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะเราก็จะเอาลบ1ส่วน7ไปคูณแถวที่2เมื่อลบ1ส่วน7ไปคูณลบ7ก็จะเป็น1นะคะมันจะได้ตัวนี้เป็นคูณตัวแรกเป็น0คูณตัวนี้เป็น1คูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณลบ15นะคะก็จะกลายเป็น15ส่วน7นะคะต่อมานะคะเราพิจารณาตัวนี้เป็นหลักทีนี้เราจะทำตัวข้างบนคือเลข2เนี่ยค่ะให้เป็น0นะคะเราก็จะเปลี่ยนแถวที่1นะคะโดยเอาแถวที่1ตั้งนะคะบวกกับ2คูณแถวลบ2คูณแถวที่2คล้ายๆกับข้างบนเนี่ยนะคะทีนี้เราเอาแถวที่2ฟิกไว้นะคะแถวที่1อันใหม่นะคะก็จะเท่ากับแถวที่1เดิมนะคะลบ2 r 2ทีนี้ถ้าเราเอา2ไปคูณกับแถวที่2เนี่ยนะคะมันก็จะเป็น0 2แล้วก็30ส่วน7 ตรงนั้นเอาแถวข้างบนเนี่ยนะคะแถวนี้นะมาลบกับสีน้ำเงินนี้นะคะเพราะนั้น1ลบ0ก็เป็น1เหมือนเดิมนะคะ2ลบ2เป็น0 10ลบ30ส่วน7 10ลบ30ส่วน7มันก็คือ70ลบ30ก็คือได้40ส่วน7นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมทริกซ์ที่ทางซ้ายมือเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์เอกลักษณ์คูณ x เพื่อได้ x นะคะเท่ากับ b star ซึ่งตัวนี้ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะกลายเป็นคำตอบของเราเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือสรุปอีกทีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ40ส่วน7แล้วก็ y เท่ากับ15ส่วน7นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะก็ทำไป2 3 4 4ครั้งด้วยกันนะคะในบางครั้งถ้าเกิดเมทริกซ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเราอาจจะใช้วิธีการนี้มันอาจจะใช้เวลานานนะคะโดยเฉพาะการทำให้มันเป็นตัวนี้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไอเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราอาจจะมีวิธีทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ทำตรงนี้ให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไอเราอาจจะทำเป็นแค่เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะก็คือทำถึงขั้นตอนประมาณขั้นตอนนี้หรือขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะทำแค่ตรงนี้ให้เป็น1แล้วก็ทำสมาชิกที่อยู่ใต้เส้นทแยงมุมให้เป็น0ส่วนข้างบนน่ะไม่เป็นไรเราก็ทำให้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนลักษณะแบบนี้นะคะสมมติว่าถึงขั้นตอนเนี้ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็นระบบสมการเชิงเส้นเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบสมการเชิงเส้นเดิมแล้วเราจะได้คำตอบของตัวล่างก่อนนะก็คือเราจะได้ว่าอันนี้เป็นอันนี้ x นี่ y ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราจะได้1คูณ y เท่ากับ15ส่วน7ซึ่ง y ก็คือ15ส่วน7เราจะได้ y ก่อนตัวนี้นะคะดังนั้นสำหรับข้างบนเราจะได้1 x ก็คือ x บวก y เท่ากับ10นะคะแล้วเราก็เอา y ที่มีค่าเท่ากับ15ส่วน7มาแทนตรงนี้มันก็จะได้ค่าแล้วก็แก้สมการนะคะย้ายข้างก็หา x ออกมาได้ก็จะได้ x เป็น40ส่วน7เหมือนกันนะคะคือเราทำเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะแล้วก็เอาคำตอบเราจะได้คำตอบด้านล่างก่อนแล้วเอาคำตอบไปแทนในแทนใน

แถวบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูในตัวอย่างต่อไปด้วยในกรณีที่เป็นเมตริกขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะแต่เรามาดูตัวอย่างที่มันเป็น3คูณ3บ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหาคำตอบของระบบสมการ x ลบ 2y บวก 3z เท่ากับลบ 9 นะคะ 2x บวก y เท่ากับ8นะคะลบ x บวก 2y บวก z เท่ากับ5นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะก็จะได้เมทริกซ์1ลบ2 3นะคะแล้วก็2 1 0 Z ไม่มีนะคะเป็น0แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบ1 2 1อันนี้ก็จะเป็น X Y Zเท่ากับ b ของเราก็คือลบ9 8แล้วก็5นะคะจากนั้นนะคะนำเมทริกซ์นี้มาเขียนในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะเราก็จะได้เมทริกซ์แต่งเติมก็คือเมทริกซ์ ab ของเรา1ลบ2 3นะ2 1 0ลบ1 2 1นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ9 8 5อันดับแรกนะคะตัวนี้เป็น1เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสมาชิกที่อยู่ใต้เลข1ตัวนี้ค่ะก็คือ2กับลบ1เนี่ยให้เป็น0นะคะโดยยึดแถวที่1นี้เป็นหลักนะคะเปลี่ยนแถวที่2กับแถวที่3โดยยึดแถวที่1เป็นหลักนะคะเราก็จะได้1ลบ2 3เนี่ยแล้วก็ลบ9เนี่ยเป็นแถวที่1ใช่ไหมคะต่อไปเราจะทำแถวที่2ใหม่นะคะเราจะเอาแถวที่2เดิมเป็นเลข2ใช่ไหมคะทำยังไงให้เป็น0ก็ต้องเอา2มาลบออกใช่ไหมคะก็ต้องเอา2ไปคูณอัน1เอา2คูณแถวที่1นะคะมันจะได้2พอดีนะคะแล้วก็เอาลบกันนะคะส่วนในแถวที่3นะคะแถวที่3เป็นลบ1ใช่ไหมคะเราก็เอา3นะคะบวกกับอัน1ได้เลยค่ะอ่ะ3บวกอ่ะ1ได้เลยนะคะถ้าตัวนี้บวกกันมันจะเป็น0นะคะต้องจากเอา2คูณอ่ะ1ก่อนนะคะเราทําแถวกลางก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2คูณตัวนี้มันก็จะเป็น2ลบ4 6แล้วก็ลบ18นะคะจากนั้นเอาแถวนี้นะคะลบกับแถวข้างบนนะคะตัวนี้นะลบกันเพราะฉะนั้นก็จะได้2ลบ2เป็น0นะ1ลบกับลบ4ก็เป็นบวกกันนะคะเป็น5นะคะต่อไปเป็น0ลบ6ก็เป็นลบ6 8ลบกับลบ18ก็บวกกันนะคะ26นะคะจากนั้นนะคะแถวที่2แถวที่3นะคะเราเอา r 3บวกกับ r 1ได้เลยนะคะเพราะนั้นตัวนี้ลบ1บวก1ก็ได้0นะคะ2บวกลบ2ก็เป็น0นะคะ1บวก3เป็น45บวกลบ9ก็เป็นลบ4นะคะโอเคถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะเรามาเช็ค

ชิคตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในแถวที่สองนะคะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งนะคะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ในนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งนะคะซึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็นศูนย์ซึ่งตัวนี้มันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการทำทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็พอแล้วให้มันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนลักษณะแบบนี้เราจะไม่ทำข้างบนให้เป็นศูนย์ละนะคะเพราะฉะนั้นเราทำแค่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้แถวที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะส่วนในแถวที่สองเนี่ยกับแถวที่สามเนี่ยเราจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเราก็จะตัวนี้มันเป็นห้าใช่ไหมคะเราก็เอาหนึ่งส่วนห้าไปคูณค่ะเอาข้างที่ไปคูณแถวนี้แถวเดิมส่วนแถวที่สามเนี่ยมันเป็นสี่ใช่ไหมคะเราก็เอาหนึ่งส่วนสี่ไปคูณแถวที่สามเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหนึ่งส่วนห้าไปคูณหนึ่งส่วนห้าไปคูณตรงนี้นะคะทุกตัวก็หารห้าหารห้าหมดนะคะมันก็จะได้ศูนย์ห้าหารห้าก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลบหกส่วนห้าอันนี้ก็จะเป็น26/5นะคะแล้วก็แถวที่สามนะคะเราก็จะเอาสี่ไปหารอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สี่หารสี่ก็เป็นหนึ่งลบสี่หารสี่ก็เป็นลบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราได้ตรงนี้เป็นสมาชิกในแนวทแยงเป็นหนึ่งละข้างล่างสมาชิกในแนวทแยงเป็นศูนย์แล้วข้างบนเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนทีนี้เราก็จะแทนค่ากลับแทนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะทีนี้เราเขียนระบบสมการตรงนี้ออกมาก่อนก็ได้ค่ะนะคะจากตรงนี้นะคะเราได้ระบบสมการออกมาเป็น x ลบ2 y บวก3 z เท่ากับลบ9แล้วก็บรรทัดที่2เราได้ y ลบส่วน5 z เท่ากับ26/5และส่วนอันที่3จะเป็น z เท่ากับลบ1นะคะเราได้ z เท่ากับลบ1เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ขึ้นไปแทนข้างบนนี้นะคะแล้วก็จะได้ y ออกมาเมื่อเราได้ y ออกมาเราก็แทนกลับไปข้างบนแทน y กับ z กลับมาก็จะได้ x ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน z เท่ากับลบ1ลงไปสมการนี้ก็จะได้ y บวก6ส่วน5ใช่ไหม z เป็นลบ1ก็จะเป็นบวก6ส่วน5แล้วก็26ส่วน5เพราะฉะนั้นย้ายข้างไปนะคะy ก็จะเท่ากับ26/5ลบ6/5ก็จะเหลือ20/5ก็คือได้4เมื่อได้ y เป็น4 z เป็น1เราเอาไปแทนในสมการข้างบนสุดบนข้างบนสุดก็จะได้ x y เป็น4ก็จะเป็น8ลบ8นะคะ z เป็นลบ1ก็ลบ3เท่ากับลบ9x ก็เท่ากับอันนี้เป็นลบ11ใช่ไหมย้ายไปก็จะเป็นลบ9บวก11ก็จะเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ x เท่ากับ2นะคะ y เท่ากับ4เพราะฉะนั้นคำตอบของเรา x เท่ากับ2 y เท่ากับ4แล้วก็ z เท่ากับลบ1นะคะลองตรวจสอบก็ได้ค่ะว่าคำตอบของเราถูกไหมนะคะตรวจสอบก็คือเอาไปแทนตรงนี้นะคะ x เป็น2อย่างสมมติว่าเราแทนตรงนี้สมการแรกนี่ก็ได้ค่ะ x เป็น2 y เป็น4ก็ลบ8ซึ่งเป็นลบ1ก็เป็นลบ3เท่ากับลบ9ไหมจริงไหมนะคะก็เป็นจริงนะคะเป็นจริงอันอื่นๆก็เหมือนกันแล้วสามารถแทนลงไปได้

ทีนี้ตัวนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำแบบวิธีการเปลี่ยนตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ไอเป็นตัวเอกลักษณ์นะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะเปลี่ยนตัวนี้เป็นศูนย์นะคะโดยอาจจะโดยที่เราฟิกแถวที่สองนี้ไว้นะคะให้มากระทำกับแถวที่สองนะคะก็คือเอาแถวนี้ตั้งนะคะบวกกับสองคูณแถวนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ต้องทำตัวนี้ให้เป็นศูนย์ทำตัวนี้ให้เป็นศูนย์อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เป็นลักษณะอื่นๆบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่มีคำตอบเป็นอนันต์หรือไม่มีคำตอบนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะตรงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะโดยเรากำหนดว่าให้ x y เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ x บวก y ลบ 2z เท่ากับ4นะคะ 3x ลบ 4y บวก z เท่ากับ7จะเห็นว่าอันนี้มี2สมการ3ตัวแปรนะคะเราก็เขียนเป็นเมทริกซ์ax เท่ากับ b ได้ค่ะก็เป็นเมทริกซ์หนึ่งลบสองนะคะแล้วก็สามลบสี่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัวแปรก็เป็น x y z นะคะ b ก็จะเป็นสี่สี่กับเจ็ดนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาเขียนในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะคือ AB ตัวนี้ก็จะเป็น1 ลบ1 3 ลบ4 1แล้วก็4กับ7นะคะเดี๋ยวเขียนตรงนี้ผิดนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นลบ2นะคะ1 ลบ2นะ1 ลบ2ก็4 7นะคะข้างล่างเป็น3ลบ4 1นะ7นะคะจากนั้นเราก็จะทำตัวเนี้ยตัวแรกของเราเป็น1อยู่ละนะคะทีนี้เราจะทำสมาชิกในตัวแรกในแถวทแยงเนี่ยเป็น1นั่นคือหมายถึงเราจะทำตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1นะคะแล้วก็ตัวข้างล่าง1ก็ทำเป็น0นะคะถ้าตรงนี้เป็น1เราทำข้างบนให้เป็น0นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จบแค่นั้นจากนั้นค่อยแทนค่ากลับนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้เรามีแถวที่1เป็น1อยู่ละนะคะต่อมาเราก็จะเปลี่ยนแถวที่2ของเราให้เป็น0นะคะตัวแรกนะคะอันนี้เป็น1 1 -2 4นะคะเพราะนั้นแถวที่2ของเราเนี่ยค่ะแถวที่2ใหม่ให้เอาแถวที่2เดิมคือเลข3ใช่ไหมคะลบกับเราก็ต้องลบกับ3ถูกไหมคะลบกับเลข3เพราะฉะนั้นก็เอา3คูณกับแถวที่1เพราะแถวที่1คือเลข1นะคะถ้าเราเอา3คูณแถวที่1มันจะได้3นะคะแล้วก็เอา3ลบ3ก็จะเป็น0ตรงนี้เราอาจจะคูณไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเอา3คูณแถวที่1เนี่ยนะคะคูณอันไหนก็ได้บนก็ได้หรืออันล่างก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็น3นี่ก็เป็น3อันนี้ก็จะเป็นลบ6อันนี้ก็จะเป็น12ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเอาแถวที่2ลบกับสีน้ําเงินนี้นะคะเอาแถวที่2นี้นะคะลบสีน้ําเงินก็จะได้3ลบ3เป็น0นะคะลบ4ลบ3เป็นลบ7 1ลบกับลบ6ก็เป็น7

ะคะแล้วก็เจ็ดลบสิบสองเหลือลบห้านะคะจากนั้นนะคะ

นะคะเพราะฉะนั้นแถวที่2ของเราก็จะได้เป็น0นะคะอันนี้จะเป็น1อันนี้ก็จะกลายเป็น -1 อันนี้ก็จะกลายเป็น507นะคะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนแถวตัวนี้นะคะแถวที่หนึ่งตัวเลขที่สองเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนหนึ่งตัวเนี้ยให้เป็นศูนย์นะคะเราเปลี่ยนตัวนี้เราก็เอาแถวเนี้ยตั้งบวกลบด้วยแถวนี้เลยนะคะเอาแถวยึดแถวข้างล่างเป็นหลักหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งนะแล้วก็507ใช่ไหมคะวันนั้นเราจะเปลี่ยนแถวที่หนึ่งใหม่นะคะก็เอาแถวที่หนึ่งเดิมตั้งนะคะลบด้วยแถวที่สองที่หนึ่งลบสองก็เป็นหนึ่งอันนี้ลบกันก็เป็นศูนย์นะคะลบสองลบกับลบหนึ่งก็คือลบสองบวกหนึ่งก็ลบหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ลบ507นะคะก็คือ28ลบ507ก็จะเท่ากับ2307นะคะซึ่งพอมาถึงตรงเนี้ยนะคะตรงนี้ในแนวไทแองมุมของเราเนี่ยเป็นหนึ่งละนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอ่านคำตอบนะคะแทนค่าจากตรงเนี้ยนะคะเราได้อะไรจากตรงนี้มาข้างบนต่อตรงนี้นะคะเราได้ x ใช่ไหมคะลบ z เท่ากับ23/7นะคะแล้วก็ y ลบ z เนี่ยมันเท่ากับ5/7เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราย้าย z ตัวเนี้ยมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวก z ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบวก z นะคะมันก็จะเขียน x กับ y ในรูปของตัวแปร z ได้นะคะเราก็เราจะได้อะไรตรงนี้เราจะได้ x เท่ากับ23/7บวก z แล้วก็ y เท่ากับ5/7บวก z นะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เราได้ตัวนี้เรามาพิจารณาตัวนี้นะคะจะเห็นว่า x และ y ของเราเนี่ยนะคะ x และ y ของเรานะคะจะมีค่าขึ้นอยู่กับ z ตัวนี้นะคะสมมติว่า z เป็น1มันก็จะทำให้เราได้ชุดคำตอบคือ x กับ y มาค่า1ใช่ไหมคะให้เราให้ z เป็น2ก็ได้ x กับ y มีค่า1ให้ z เป็น-10นะมันก็จะได้ x กับ y มาอีกค่า1เพราะฉะนั้นในกรณีที่ z เป็นจำนวนจริงใดๆซึ่งมีเยอะมากนะมีเยอะแยะมากมายนะไปทั่วเนี่ยนะแล้วแทนลงไปก็จะทำให้เกิดค่า x และ y เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ตัวเนี้ยจะได้คำตอบเป็นอนันต์นั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะบอกว่าจะได้คำตอบเป็นอนันต์ค่ะในกรณีเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ไม่มีคำตอบบ้างนะคะจะได้เห็นภาพว่ากรณีที่มีคำตอบนะก็ได้คำตอบออกมาเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันมีคำตอบเป็นอนันต์มันก็จะเขียนตัวแปรหนึ่งในรูปของอีกตัวแปรหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นกรณีที่ไม่มีคำตอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะ

สอง x ลบสอง y เท่ากับ8นะคะ x ลบ y เท่ากับลบ1จากตัวนี้นะคะเราเขียนในรูปของเมทริกซ์ a ax เท่ากับ b นะคะ a ของเราก็คือ2ลบ2แล้วก็1ลบ1นะคะแล้วก็คูณกับตัวแปร x y นะคะแล้วก็เท่ากับ b ของเราก็คือ8กับลบ1

ถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเขียนเมทริกซ์นี้ในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือเมทริกซ์ AB ก็จะเป็น2ลบ2 1ลบ1แล้วก็8ลบ1ทีนี้เราก็จะทำตัวแรกเนี่ยเราต้องทำตัวนี้ให้เป็น1ใช่ไหมตัวนี้เป็น0ทำตัวนี้เป็น1นี่เป็น0ตัวนี้เป็น1นี่เป็น0ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าเราอาจจะเอา1ส่วน2ไปคูณแถวนี้ก็ได้นะคะหรือเราเห็นว่าข้างล่างนี่เป็น1ใช่ไหมคะเราก็สลับแถวก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสามารถสลับแถวใดๆ2แถวใดๆได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราสลับแถว1เท่ากับแถว2นะคะแถว2ก็เลยอันใหม่ก็เท่ากับแถว1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้1ลบ1ลบ1นะเอาแถว2มาไว้ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็น2ลบ2 8แทนนะคะอันนี้เราก็จะยึดตัวนี้เป็นหลักจากนั้นนะคะในแถวที่2เราจะทำให้เป็น0ใช่ไหมคะตัวแรกกันนะคะฉะนั้นในแถวที่2นี้เราก็จะเอาแถวที่2เดิมตั้งนะคะลบ2คูณแถวที่1แถวที่1ของเราเนี่ยคือเลขเดิมก่อนนะคะ1ลบ1ลบ1เราเอา2ไปคูณนะคะตัวนี้มันก็จะได้2ลบ2ลบ2แล้วก็เอาแถวที่2อันนี้นะคะลบกับแถวนี้สีน้ำเงินนี้ค่ะก็จะเป็น0 2ลบ2เป็น0นะคะลบ2ลบกับลบ2ลบ2ลบกับลบก็เป็นบวกนะคะก็เป็น0นะคะ8ลบกับลบ2ก็เป็น10ใช่ไหมคะกลายเป็นบวกนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะปรากฏว่าตรงนี้ทางซ้ายมือจะเห็นว่ามันกลายเป็นเลข0หมดแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราแทนค่าลงไปก็จะเห็นว่า 0x บวก 0y เนี่ยเท่ากับ10เนี่ยนะมันไม่สอดคล้องนะคะไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ระบบสมการของเราไม่จริงก็คือไม่สามารถที่จะหาคำตอบของระบบสมการได้นะคะในกรณีนี้เนาะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นระบบสมการออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวเนี้ยมันก็จะเป็น x ลบ y เท่ากับลบ1ใช่ไหมคะแล้วทางไอ้ข้างอันนี้2ก็เป็น0เท่ากับ10ใช่ไหมคะ0x บวก 0y 0ทางซ้ายเป็น0นะเท่ากับ10เนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้ระบบสมการของเราเนี่ยไม่มีคำตอบนะคะวันนี้เราอาจจะตอบได้ว่าตรงนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองนะคะโอเคเพราะนั้นในวันนี้นะคะเราก็ได้ยกตัวอย่างหลากหลายเลยนะคะในส่วนของการนำวิธีโรเวอร์ชันนะหรือการดำเนินการตามแถวนะคะมาใช้ช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะทั้งที่หาคำตอบได้นะคำตอบเป็นอนันต์แล้วก็ไม่มีคำตอบนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะไปทบทวนนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดีครับ

0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกียรติก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมผู้ไกลเกียรติเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกียรติกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
1: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากเป็นจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกลเกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
0: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกลเกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
1: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
0: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
0: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
1: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
0: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่8นะคะหัวข้อปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกแล้วก็พิกัดทรงกลมนะคะงั้นเราเริ่มกันเลยกันแล้วกันนะคะในส่วนแรกนะคะเรามาดูปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกก่อนนะคะปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกนะคะก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนเรื่องของปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดฉากมาแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมีพิกัดทรงกระบอกกับพิกัดทรงกลมนะคะเพื่อมาช่วยในกรณีที่การที่เราหาปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดฉากแล้วเกิดความยุ่งยากนะคะหรือว่าในบางครั้งการเปลี่ยนเป็นระบบพิกัดทรงกระบอกหรือเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมเนี่ยมันจะทําให้เราอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะการมีรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับพิกัดทรงกระบอกกับพิกัดทรงกลมนะคะในส่วนแรกนี้นะคะเราดูที่ปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกเรามาดูความสัมพันธ์ของพิกัดฉากกับพิกัดทรงกระบอกกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจุดนะคะในระบบพิกัดฉากกับพิกัดทรงกระบอกดังรูปเนี่ยนะคะสมมติว่าเราให้ P เป็นจุด x y z นะคะในระบบพิกัดฉากนะคะแล้วก็จุด PR ธีตา z เป็นจุดในระบบพิกัดทรงกระบอกเป็นจุดที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันสมมติว่าจุดอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ในที่นี้นะคะในพิกัดทรงกระบอกเนี่ยเราจะกำหนดให้ R เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะแล้วก็ธีตาคือมุมที่อยู่ระหว่าง0ถึง2พายนะคะทีนี้เราจะมาหาความสัมพันธ์กันนะคะถ้าเกิดว่าในพิกัดฉากเนี่ยเวลาเราพลอตจุดใช่ไหมคะ x y z ก็คืออ่านี้เป็นแกน x นะคะนี่แกน y นี่เป็นแกน z นะคะงั้นจุดที่เจอกันนะคะ x เจอกับ y นะคะเจอกันตรงนี้นะคะเนี่ย x เจอกับ y ใช่ไหมคะแล้วก็ z ก็ถ้า z เป็นบวกก็ขึ้นข้างบน z เป็นลบก็ลงข้างล่างก็คือเราสามารถพลอตจุด px y z ได้นะคะทีนี้ในระบบพิกัดทรงกระบอก r θ z นะคะก็คือหมายความว่าเราจะเปลี่ยน x กับ y นะเป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะแต่ z ยังคงเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบอกพิกัดในตำแหน่งตัวนี้เป็น x y ใช่ไหมคะปกติตรงนี้จะต้องเป็น x y ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นพิกัดเชิงขั้วคือ r θ แทนนะคะ r ก็คือระยะจากจุดตรงนี้นะคะปกติจะเป็นดูจุด O ใช่ไหมมาจากจุดตรงนี้จุด x y ตัวนี้นะคะหรือจุด r θ นะคะระยะแล้วก็ทิต้าก็คือมุมที่วัดจากแกน x มานะคะโอเคแล้วจากนั้น z ก็ยังคงเป็นพิจารณาว่าถ้า z เป็นบวกก็อยู่ข้างบน z เป็นลบก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในระบบพิกัดฉากกับพิกัดทรงกระบอกนั้นมันก็จะมีที่มาจากการเปลี่ยน x y ไปเป็นพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะ x ก็จะเท่ากับ r cos ทีตา y ก็จะเท่ากับ r sin ทีตานะและ z ก็ยังเป็น z เหมือนเดิมนะคะในส่วนของ r ก็เท่ากับ square root x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะเพราะในที่นี้เราพิจารณา r ที่มากกว่าเท่ากับ0นะคะทีตาคือ arc แทน y ส่วน x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนเวลาเรามีพิกัดที่เป็นพิกัดทรงกระบอกนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากได้เพื่อหา x y z ได้นะคะหรือถ้าเรามีพิกัดฉากแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกระบอกได้ก็คือ r θ z นะคะทีนี้เราจะมาเกี่ยวข้องกับการหาปริพันธ์นะคะปริพันธ์3ชั้นเนี่ยนะคะก็ในกรณีที่เราจะมีการใส่ขอบเขตนะคะลงไปนะคะเดี๋ยวขยับขึ้นมานิดหนึ่งย่อย
สำหรับปริพันธ์สามชั้นนะคะปริพันธ์สามชั้นบน G นะคะ F R ธีตา Z EV ในระบบที่กระทรวงกระบอกนะคะEV ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยน x y เป็นปกติถ้าเป็น x พิกัดฉากก็จะเป็น dx dy dz ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วใน dx dy แล้วก็z ยังคงเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น f r theta z นะก็จะเป็น r dz dr d theta นั่นเองนะคะเวลาเราใส่ขอบเขตเราก็จะใส่ลำดับตามนี้นะคะข้างในสุดก็จะเป็นของ Z นะคะก็ยังพิจารณาเหมือนเดิมว่าผิวล่างนะคะของรูปทรงสามมิติเราปิดล้อมด้วย Z อะไรถึงอะไรนะผิวบนกับผิวล่างคืออะไรนะคะแล้วก็dr d theta ก็เป็นขอบเขตดูจากระนาบ x y เนี่ยนะคะก็คือในระบบพิกัดเชิงขั้วเราจะมองเหมือนสองมิติก็คือพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพนะคะของรูปทรงตันนะคะซึ่งล้อมรอบด้วยพาราโบลอยด์ที่มีสมการ z เท่ากับ1ลบ x กำลังสองบวก y กำลังสองและนะคะระนาบ z เท่ากับ0นะคะจะเห็นว่าโจทย์ของเราเนี่ยยังเป็นระบบพิกัดฉากอยู่นะคะสำหรับข้อนี้ถ้าเราใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยจะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูรูปก่อนนะคะในส่วนของการหาปริมาตรของรูปทรงตันเนี่ยเราก็ต้องวาดรูปของรูปทรงตันรูปนี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราจะหาปริมาตรก็เหมือนในพิกัดฉากนะคะก็คือว่าถ้ากรณีที่ f r theta z เนี่ยเป็น1นะคะกรณีนี้นะคะเป็น1นะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าอินทิกรัล3ชั้นก็จะเป็นการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ g รูปนี้นั่นเองนะคะก็เหมือนกับปริมาตรก็เหมือนในระบบพิกัดฉากปกติทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดตรงนี้ออกได้เป็น1นะเพราะฉะนั้นในการหาปริมาตรในข้อเนี้ยก็จะมีเฉพาะ r dz dr d theta กับอินทิกรัล3ชั้นด้านหน้าซึ่งเราจะใส่ขอบเขตได้เนี่ยเราก็ต้องเขียนรูป g ออกมาได้นะคะจากรูปนี้นะคะจากข้อนี้นะคะรูปที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะเรามาพิจารณารูปนี้นะคะรูปนี้นะคะสีแดงเห็นไหมคะเป็นพาราโบลอยด์ z เท่ากับ1ลบ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะสีออกฟ้าหน่อยก็คือเป็นระนาบ z เท่ากับ0นะคะถ้ามองไม่ชัดตรงนี้ก็จะเป็นแกน x นะคะนี่เป็นแกน y อันนี้เป็นแกน z นะคะดังนั้นกรณีนี้ค่ะถ้าเรา z เท่ากับ1ลบ x กำลังสองบวกกำลังสองเนี่ยถ้าจะย้าย1มาอยู่ฝั่งเดียวกับ z นะคะมันก็จะกลายเป็น z ลบ1ใช่ไหมคะเท่ากับลบ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นรูปของพาราโบลอยด์ที่มีจุดยอดนะคะของพาราโบลอยด์เนี่ยอยู่ที่001นะคะก็คือจะเห็นว่า x กับ y ไม่มีตัวลบก็คือ x ลบ0 y ลบ0แต่ z ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจุดยอดจะเป็นจุด001แล้วก็มันก็จะเป็นพาราโบลอยด์ตามแกน z แต่เนื่องจากตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะตรงนี้นะเป็นลบนะคะก็จะเป็นพาราโบลอยด์แบบคว่ำลงมานะคะทั้งที่เป็นบวกก็จะเป็นหงายขึ้นนะคะที่จุดยอด001อันนี้คือดูกราฟคร่าวๆได้เพราะฉะนั้นก็แน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นจุดเนี้ยค่ะจุดยอดตรงนี้นั่นเองนะคะ001จากนั้นกราฟมันก็จะคว่ำลงไปโดยแกน z อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีระนาบ z เท่ากับ0คือระนาบสีฟ้านํามาตัดเพราะฉะนั้นในส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ไม่เอานะคะข้างล่างเนี่ยก็ทิ้งไป
เพราะนั้นส่วนที่เรากำลังพูดถึงก็คือเป็นรูปเนี่ยค่ะเหมือนถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะถ้วยคว่ำอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้นบริเวณที่เป็นฐานของมันเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นรูปวงกลมนะคะไม่ใช่วงรีนะเป็นรูปวงกลมเพราะอะไรถึงทราบว่าเป็นวงกลมเพราะว่าตรงนี้คือเป็นบริเวณที่เซตเป็นศูนย์ใช่ไหมเป็นระนาบเซตเป็นศูนย์ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราแทนเซตเป็นศูนย์ลงไปในเนี้ยนะคะในพาราโบลอยเนี่ยนะคะถ้าเซตเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็คือลบหนึ่งเท่ากับลบเอ็กซ์กำลังสองบวกวายกำลังสองเอาลบตัดกันไปใช่ไหมก็คือเอ็กซ์กำลังสองบวกวายกำลังสองเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นวงกลมที่จุดศูนย์กลางศูนย์รัศมีหนึ่งนะคะซึ่งในรูปของตรงฐานตรงนี้นะคะที่เป็นวงกลมเนี่ยนะคะเราเอามาเขียนในสองมิติอีกทีหนึ่งเพื่อให้ความชัดเจนนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในระนาบ x y แบบเนี้ยก็คือเป็นสมการ x กำลังสองบวกกำลังสองเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เรากำลังจะดูในพิกัดทรงกระบอกใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยน x กับ y เป็นพิกัดเชิงขั้วนะคะเพราะฉะนั้น x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยก็คือ r กำลังสองตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ r กำลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น r ก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยนะคะก็จะได้ตัวนี้ออกมา r เท่ากับหนึ่งทีนี้เรามาดูเวลาเราใส่ขอบเขตนะคะเราก็จะใส่เป็นเดี๋ยวเราเขียนก่อนกันละกันนะคะว่าเราจะหาอะไรนะคะตอนนี้เราจะหาว่าปริมาตรใช่ไหมคะปริมาตรของ g เนี่ยก็จะเท่ากับอินทิกรัลสามชั้นนะคะ r dz dr d ทีตาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องใส่ขอบเขตตรงนี้เดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งนะคะ

ขยับมานิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะเราใส่ให้มันห่างกันนิดหนึ่งจะเห็นว่าข้างในสุดเนี่ยสิ่งที่เราจะใส่ก็คือขอบเขตของแซดก่อนนะคะซึ่งก็คือผิวล่างกับผิวบนของรูปนี้นะคะจะลืมว่ารูปของเราคือรูปนี้นะคะเป็นรูปพาราโบลอยด์แล้วก็มีฐานเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นบริเวณผิวล่างของมันก็คือ z ของเราก็คือ z เท่ากับ0นะคะแล้วก็ผิวบนก็คือ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนกำกับไว้ก่อนว่าตอนนี้เรามี z 1เท่ากับ0นะคะแล้วก็ z 2ก็คือ1ลบ x กำลัง2บวก y กำลัง2ทีนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็คือ r กำลัง2นะคะเดี๋ยวเขียนก่อน1ลบ x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งมันก็คือ1ลบ r กำลัง2เพราะเราจะทำในระบบพิกัดทรงกระบอกใช่ไหมคะเรามีข้อมูลครบแล้วนะคะเราเอาไปใส่ในขอบเขตตรงนี้นะคะก็คือข้างในสุดจะเป็น z ก็ z เท่ากับ0ถึง z เท่ากับ1ลบ r กำลัง2นะคะต่อไปตรงกลางจะเป็นขอบเขตของ r แล้วก็ข้างนอกสุดก็เป็นขอบเขตทิต้านะคะเรามาดูที่ค่ะวงกลมตัวนี้นะคะที่เราเป็นบริเวณ r ของเราตัวนี้นะคะเราก็ดูเหมือนพิกัดเชิงขั้วเลยค่ะว่าตัวนี้ r ของเรานะคะจากตรงกลางก็คือ r เป็น0นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคือ r เท่ากับ0นะแล้วก็วงข้างนอกเนี่ยก็คือ r เท่ากับ1เพราะฉะนั้น r ก็จะเริ่มจาก0ไปหา1นะคะขอบเขตของ r นะคะ0ไปหา1แล้วก็มุมทีต้านะคะก็คือเริ่มจาก0องศาไปจนถึง360หรือ2พายเลยค่ะเพราะว่ามันมีทุกควอดแดนทั้ง4ควอดแดนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีแค่ข้างบนแล้วก็เอา0ถึงพายเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีทั้งหมดเลยแล้วก็0ถึง2พายนะคะเพราะฉะนั้นในขอบเขตของ r กับทีต้าก็คือ r ก็คือเริ่มจาก0ถึง1ทีต้าก็เริ่มจาก0ถึง2พายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถใส่ขอบเขตของการหาปริมาตรของรูปทรงตานรูปนี้ได้ละนะคะจากนั้นก็เหลือแค่อินทิเกรตนะคะ dz dr d ทีต้านะคะเราก็จะเริ่มอินทิเกรตเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้เราจะอินทิเกรต dz ก่อนนะคะ0ถึง2พาย0ถึง1เนี่ยเราเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นอินทิเกรต r dz ก่อนนะคะตัวนี้ก่อนก็จะได้ r z นะคะขอบเขต0ถึง1ลบ r กำลัง2 dr d ทีต้านะคะแทน z ตัวนี้แทน z นะที่เราอินทิเกรตด้วย1ลบ r กำลัง2ฉะนั้นมันคูณ r อีกทีก็จะขอคูณเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็น r ลบ r กำลัง3นะคะถ้าแทน z เป็น0ก็จะกลายเป็น0ไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเท่ากับอินทิเกรต0ถึง2พายอินทิเกรต0ถึง1ตรงนี้จะเหลือ r ลบ r กำลัง3 dr d ทีต้าละนะคะเห็นไหมคะตอนแรกเป็นอินทิกรัล3ชั้นตอนนี้ทำไป1ชั้นละข้างในคือ dz นะคะเหลือแค่ dr กับ d ทีต้าเหลือ2ชั้นนะคะเหลือ2ชั้นละเดี๋ยวเราเอาไปทำต่อนะคะเมื่อกี้เราได้ตรงนี้มานะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือเราจะอินทิเกรต dr นะคะดังนั้นตัวแปรของเราเนี่ยมันเป็นตัวแปร r อยู่แล้วนะคะแล้วก็อินทิเกรตได้เลยค่ะอินทิเกรต r ได้ r กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต r กำลัง2ได้ r กำลัง3ส่วน3ขอบเขตคือ0ถึง1 d ทิต้านะคะแทน1ลงไปลบ0นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้1ส่วน2ลบ1ส่วน3อันนี้คือแทน1ลงไป
พอเราแทน r เป็น0ก็ได้0นะคะตัดไปได้เลยนะคะงั้น1ส่วน2ลบ1ส่วน3แล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะเป็นส่วน6ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง2พายเดี๋ยวสักครู่นะคะเหมือนเดี๋ยวอาจารย์จะผิดนิดนึงเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อกี้กระบวนการที่ผิดก็คืออะไรคะก็คือแทน z ด้วย1ลบ r กำลัง2เมื่อเราคูณ r เข้าไปก็จะได้ r ลบ r กำลัง3นะคะตรงนี้ขออภัยด้วยนะคะตรงนี้ผิดนิดนึง r ลบ r กำลัง3แทน r หนึ่งลบ r กำลังสองเข้าไป r ลบ r กำลังสามก็จะเป็นพออินทิเกรตตัวนี้ก็จะผิดนะคะเพราะฉะนั้นแก้นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต r ได้ r กำลังสองส่วนสองอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปอินทิเกรต r กำลังสามได้ r กำลังสี่ส่วนสี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะผิดนะคะ r กำลังสี่ส่วนสี่เมื่อเราแทน1ลงไปก็ได้1ส่วน2นะคะลบ1ส่วน4แล้วแทน0ลงไปก็จะเป็น0นะคะก็ตัดไปฉะนั้น1ส่วน2ลบ1ส่วน4ก็ทำส่วนให้เท่ากันก็คือเป็นส่วน4

ตอนแรกก็จะเป็น2/4นะคะ2/4 ลบ 1/4ก็เหลือ1/4ดีทีตานะคะ1/4เป็นค่าคงที่เราดึงออกมาได้แล้วก็อินทิเกรตดีทีตาก็ได้1/4ทีตาใช่ไหมคะก็ขอบเขตก็คือ0 ถึง 2 พายแทนทีตาเป็น2 พายลบ 0นะเพราะฉะนั้นก็จะได้2 พายส่วน 4นั่นเองนะคะ2 ตัด 4ได้ค่ะก็จะเป็นพาย2/2นะคะนี่เป็นคำตอบนะคะไม่คะอาจจะมีความแบบต้องดูให้ละเอียดในส่วนของการเวลาแทนค่าลงไปนะคะแล้วก็เวลาใส่ขอบเขตนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเวลาทำโจทย์หรือว่าดูโจทย์ปัญหาต่างๆนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์อีกสักโจทย์หนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเนี่ยค่ะจงหาปริมาตรทรง3 มิตินะคะซึ่งถูกล้อมรอบด้วยนะคะซึ่งทรงกลมแซดเท่ากับนะคะสแควร์รูท25ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะคะและปิดด้านล่างนะคะด้วยระนาบ xy ระนาบ xy ด้านข้างด้วยทรงกระบอกนะคะยาวนิดหนึ่งนะคะด้านข้างด้วยทรงกระบอก x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16นะคะดังรูปต่อไปนี้นะคะไม่รู้จะเห็นชัดไหมนะคะรูปนี้เป็นรูปทรง3 มิตินะคะปิดล้อมด้วยครึ่งทรงกลมก็คือลักษณะรูปนี้ก็คือสีฟ้านี่เห็นไหมคะสีฟ้าตัวนี้นะที่จริงตัวนี้มันก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมทรงกลมแต่ว่าอันนี้เขาเป็นครึ่งทรงกลมนะคะอันนี้เป็นแกน x นะคะแกน y แกน z นะคะแล้วก็ทรงกลมเนี่ยคือ z เท่ากับ √25 ลบ x กำลัง 2 บวก y กำลัง 2นะอันนี้ถ้าเรายกกำลังสองทั้งสองข้างเข้าไปตัวนี้นะคะมันก็คืออะไรมันก็คือ z กำลังสองเท่ากับ root กับกำลังสองก็หายกัน25 ลบ x กำลัง 2 ลบ y กำลัง 2ใช่ไหมคะเราย้าย x กำลัง 2 กับ y กำลัง 2มาอยู่ด้วยกันนะคะก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ25อันนี้ก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0 0รัศมี5นะคะทางขวามือคือต้องทำเป็นยกกำลัง2นะคะก็คือ5กำลัง2ก็คือรัศมีจะเป็น5เพราะฉะนั้นทรงกลมรูปนี้นะคะจะมีรัศมี5หน่วยนะคะจุดศูนย์กลางที่0 0 0ตรงกลางนะคะพอจะเห็นภาพนะคะแต่เขาดูเฉพาะครึ่งบนนะคะที่มันเป็นแท้เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างก็ตัดทิ้งไปปิดด้านล่างนะคะด้วยระนาบ xy นะคะนั่นก็คือระนาบเนี่ยค่ะสีเทาๆเลยนะคะระนาบ xy ก็เหมือนตัดส่วนล่างทิ้งไปเลยนะคะและด้านข้างด้วยทรงกระบอก x 2บวกกำลัง2เท่ากับ16ทรงกระบอกก็คือสีเขียวนะคะทรงกระบอกแต่ว่าทรงกระบอกพิจารณาทรงกระบอก x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16เนี่ยก็คือเป็นทรงกระบอก16ก็คืออะไร16ก็คือทำเป็นยกกำลัง2ได้อะไรคะ

ก็คือ4 กำลัง 2ใช่ไหมคะเราจะทราบว่าทรงกระบอกเนี่ยยาวไปตามแกน z แน่นอนเพราะมันไม่มี z ใช่ไหมคะก็จะเป็นทรงกระบอกยาวตามแกน z รัศมี4 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาทับกับทรงกลมที่มีรัศมี5 หน่วยเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะตัดกันนะคะจะเห็นว่าแกน x แกน y เนี่ยทรงกระบอกมันจะ4 หน่วยแกน y อันนี้จะ5ใช่ไหมคะคือมันจะอยู่มีทรงกระบอกอยู่ด้านในทรงกลมเนี่ยกว้างกว่านะคะไปถึงรัศมีมันนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันซ้อนทับกันแบบนี้เราก็ต้องดูว่ารูปที่เราจะได้นะคะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปเหมือนทรงกระบอกขึ้นไปก่อนจากนั้นข้างบนก็จะโค้งๆนะคะโค้งๆของรูปทรงกลมด้านบนด้านข้างเป็นผิวของทรงกระบอกและด้านล่างก็คือระนาบ xy ก็คือมันจะเป็นรูปวงกลมเพราะว่าอะไรคะมันจะเป็นบริเวณเวลาเราตัดทรงกระบอกออกไปมันก็จะกลมนะคะเพราะอันนี้เป็นสมการถ้าพิจารณาที่ z เป็น0ที่ระนาบ xy ก็คือ z เป็น0ใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันก็คือเป็นวงกลมที่รัศมี4 หน่วยนั่นเองนะคะวงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์รัศมี4 หน่วยนะคะถ้าเราเอามาเขียนเป็นเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเหมือนข้อเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็คือเราก็สามารถเขียนเป็นเนี่ยค่ะวงกลมได้นะคะเอาที่เรายกมาฐานของทรงกระบอกแล้วก็ที่เอาระนาบสีเทาเนี่ยระนาบ xy ไปตัดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นวงกลมรัศมี4 หน่วยนะคะก็คือเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16หรือว่า4 กำลัง 2นะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็คือ r กำลัง2เท่ากับ4 กำลัง 2เพราะฉะนั้น r เท่ากับอะไร r ก็จะเท่ากับ2นั่นเองนะคะจะเห็นว่าอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลว่าตรงเนี้ยนะคะ r จะเริ่มตั้งแต่0ไปจนถึง2 หน่วยนะคะไม่ใช่4 หน่วยนะอาจารย์เขียนผิดนะคะคือเราดูจากสมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16นะคะถูกแล้วนะคะกำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16นะคะแล้วก็ r กำลัง2คือ4 กำลัง 2เพราะฉะนั้น r ก็เท่ากับ4ถูกแล้วนะคะr เท่ากับ4ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรัศมี4นะคะงั้นเริ่มจาก r เป็น0ถึง r เป็น4นะคะแล้วก็มุมเราก็เริ่มจาก0นะคะไปจนถึง2 π นั่นเองนะคะเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ z เนี่ยเรามาดูผิวล่างกับผิวบนของรูปนี้นะคะผิวล่างของรูปนี้ก็คือ z เป็น0นะก็คือระนาบ xy นะคะผิวล่างของมันตรงนี้เดี๋ยวขอเขียนไปตรงนี้เลยนะคะมันจะเป็น z เป็น0นะคะแล้วก็ผิวบนก็คือผิวของทรงกลมครึ่งทรงกลมด้านบนนะคะคืออันนี้ z 1นะ z 2ก็คืออะไร square root ตัวนี้นั่นเองนะคะ25ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ถ้าจะเขียนใหม่เอาลบออกก็จะเป็นลบ x กำลัง2บวก y กำลัง2แบบนี้ใช่ไหมคะจาก square root ตรงนี้นะคะตรงนี้นะทีนี้เราเปลี่ยน x กำลัง2บวกกำลัง2ให้เป็นพิกัดทรงกระบอกก็คือมันจะได้ r กำลัง2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็น square root 25ลบ r กำลัง2อีกนะคะเราก็จะมีข้อมูลทุกอย่างครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราต้องการหาอะไรคะเราต้องการหาปริมาตรใช่ไหมก็คือจะเท่ากับอินทิกรัล3 ชั้น r dz dr d θ ใช่ไหมคะเราก็มาเติมได้เลยค่ะ z ก็คืออะไรคะ z ก็คือ z เท่ากับ0ก็คือ z 1ถึง z 2นะคะก็คือ z เท่ากับ0ถึง square root 25ลบ r กำลัง2R ก็คืออะไร R ต้องมาดู

ูที่วงกลมข้างล่างนะคะเริ่มจากศูนย์ไปจนถึง4นะคะแล้วก็ทีต้าคืออะไรทีต้าก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนถึง2ไพ่ตอนนั้นใส่ข้อมูลต่างๆครบหมดแล้วนะก็สามารถนำตัวเนี้ยไปคำนวณได้เดี๋ยวเราจะยกไปคำนวณอีกแผ่นหนึ่งนะจากตรงนี้เราก็เริ่มจากอินทิเกรต dz ก่อนนะคะอินทิเกรต dz นะคะอันศูนย์ถึงสองไพกับศูนย์ถึงสี่เราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวข้างในก็ได้ rz ขอบเขตคือศูนย์ถึงสแควร์รูท25ลบ r กำลังสองนะคะ dr d ทีต้านะคะแทน z ลงไปนะคะด้วยสแควร์รูท25ลบ r กำลังสองลงไปใน z นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอินทิเกรต z นะคะตอนนี้เราคูณ r เข้าไปไม่ได้ละเดี๋ยวเราเขียนไปก่อนนะคะมันก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง2ไพอินทิเกรต0ถึง4นะคะจะเป็น r สแควร์รูทนะคะ25ลบ r กำลังสอง dr d ทีต้านะถ้าเราแทนเส้นเป็น0คูณ r เข้าไปมันก็เป็น0นะตัดไปเลยนะคะสำหรับตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตตัวนี้ตัวที่2ก็คือ dr นะคะโดยใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูทเนี้ยให้เป็นยกกำลัง1ส่วน2นะคะจัดรูปนิดนึงก่อนอันนี้จะเป็น25ลบ r กำลังสองอันนี้จะทำเป็น du นะคะ25ลบ r กำลังสอง d ทีต้านะคะทีนี้พอเราเปลี่ยน dr เป็น d 25ลบ r กำลังสองดิฟได้ลบ 2r นะคะลบ 2r นั้นตัวที่เราจะตัดกันไปก็คือ r นะคะอันนี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราทํารูทให้เป็นยกกําลัง1ส่วน2นะคะ25ลบ r ของยกกําลัง1ส่วน2นะคะแล้วก็ du u กําลัง n du นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ u กําลัง n บวก1หารด้วย n บวก1เพราะฉะนั้น1ส่วน2บวก1นะคะก็จะกลายเป็น3ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นกำลังตัวนี้ก็จะได้เป็นอินทิเกรต0ถึง2ไพเอา1ส่วน2มาข้างหน้าเป็นลบ1ส่วน2นะคะตัวนี้ก็จะได้25ลบ r กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2 d ทีต้านะคะอย่าลืมใส่ขอบเขตอันนี้คือ0ถึง4นะทีนี้หนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนสองก็กลับสองขึ้นไปเป็นคูณด้วยสองส่วนสามสองก็จะตัดกันไปใช่ไหมคะหรือตัดกันตรงนี้ก็ได้ค่ะมันตำแหน่งกันละระดับอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหลือลบหนึ่งส่วนสามนะคะแทนสี่ลงไปใน r กับศูนย์ลงไปใน r จะได้อะไรคะอินทิเกรตศูนย์ถึงสองไพตัวนี้จะเป็นลบหนึ่งส่วนสามนะคะเมื่อเราแทนสี่ลงไปปุ๊บนะคะก็จะเป็นสิบหกแทนลงไปใน r นะคะ25ลบ16นะคะก็เหลือ9ใช่ไหมคะ9ยกกำลัง3ส่วน2 9ยกกำลัง3ส่วน2นะก็คือรากที่2ของ9ยกกำลัง3นะคะจากนั้นก็ลบกับเอาศูนย์แทนลงไปใช่ไหมคะเอาศูนย์แทนลงไปก็จะเป็น25ยกกำลัง3ส่วน2นะคะ
ถ้าเราคูณลบ1/3เข้าไปจะเป็นลบ1/3คูณตัวแรกแล้วก็ตัวหลังจะ

กลายเป็นบวก1ส่วน3คูณตัวหลังนะคะเรามาต่อทางนี้นะคะประเด็นนี้ลบออกไปนะคะทีนี้เราจะได้อะไรเรามาต่อทางนี้อินทิเกรตศูนย์ถึงสองไพนะคะลบหนึ่งส่วนสามในส่วนของเก้ายกกำลังสามนะคะถอดรูทนะคะหรือรากที่สองของเก้ายกกำลังสามก็คือ27นะคะ27ถูกไหมคะถ้าเก้ากำลังสองถอดรูทได้เก้าแล้วก็เก้าถอดรูทอีกทีได้สาม27นะคะถ้า25ก็จะเป็น25คูณ5นะคะยี่สิบห้าคูณห้าถูกไหมคะร้อยยี่สิบห้านะคะจากนั้นนะคะอันนี้เป็นดีทีต้าเราเอาลบคูณเข้าไปมันก็จะกลายเป็น125ลบส่วนสามร้อยยี่สิบห้าลบ27แล้วก็มาหารสามอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น98ส่วนสามดีทีต้านะคะจากนั้นก็เหลือแค่คงที่ค่ะอินทิเกรตดีทีต้าก็จะเป็น98ส่วนสามทีต้าไซน์ขอบเขต0ถึง2ไพอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแทน2ไพลงไปนะคะก็จะเป็นคูณเข้าไปนะคะคูณกับ98นะคะ2816 29889นะคะส่วน3ไพนั่นเองนะคะถ้าเราแทน0ลงไปก็เป็น0นะคะคำตอบก็คือได้196ไพส่วน3นะคะน่าจะถูกต้องลองไปคำนวณดูในรายละเอียดนะคะลองไปคำนวณดูอีกทีหนึ่งนะคะเก้ายกกำลังสามส่วนสองก็คือรากที่สองของเก้ายกกำลังสามนะคะตัวนี้นะ25ยกกำลังสามส่วนสองก็คือรากที่สองของ25ยกกำลังสามนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอินทิกรัล3ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกนะคะนั้นเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออินทิกรัล3ชั้นในระบบพิกัดทรงกลมนะคะอันที่2นะคะอินทิกรัล3ชั้นในระบบพิกัดทรงกลมนะคะสำหรับพิกัดทรงกลมเนี่ยนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของมันนะคะตัวนี้นะคะเราจะแทนพิกัดทรงกลมด้วยโลฟีทีต้านะคะตรงนี้นะคะจุด P โลฟีทีต้านะคะโลก็คือถ้าจุด P กับจุด PXYZ กับ P โลฟีทีต้านะคะที่เป็นพิกัดทรงกลมเป็นตำแหน่งเดียวกันหมายความว่าโลมันคืออะไรนะคะโลมันคือระยะจากจุด O ไปยังจุด P ตรงนี้ค่ะ OP นะคะอันนี้นะคะเขียนโลไว้ตรงนี้แล้วก็ P ก็คือมุมที่กางจากแกน Z ลงมานะคะเราจะมีเส้น OP ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามุมที่กางจากแกน Z ลงมาตรงนี้เราเรียกว่ามุม Phi มุม Phi เนี่ยจะไม่เกิน180นะคะสมมติว่ามันกางมาตรงนี้แล้วก็วัดมุมมาถ้ามันกางมาถึงนี้ก็คือ180ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันกางเลยมาทางนี้นะเราก็จะวัดมาทางนี้แทนนะคะก็คือมันจะไม่เกิน180ข
ของมุมฟรีนะคะแล้วก็ทีต้าคือมุมที่วัดจากแกน x มาอันนี้ก็เหมือนกับพิกัดทรงกระบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่า OP มันจะมี projection ก็คือ R ตัวนี้แล้วก็สามารถวัดมุมทีต้าตรงนี้ได้นะคะ

คะใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะ เปลี่ยนจากพิกัดทรงกลมเป็นพิกัดฉากได้นะคะถ้าเป็นพิกัดฉากเราเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมก็คือโลจะเท่ากับสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองแล้วคอสฟีเท่ากับสัดส่วนโลนะคะแล้วก็แทนทีต้าเท่ากับ y ส่วน x อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ฟีก็คืออะไรฟีก็คือ r cos สัดส่วนโลแล้วก็อันนี้ก็คือทีต้าก็คืออะไรคะ r แทน y ส่วน x นั่นเองเหล่านี้ก็คือความสัมพันธ์นะคะเวลาเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมเป็นพิกัดฉากกับพิกัดฉากเป็นพิกัดทรงกลมนะคะในส่วนของอีกิกั้น3ชั้นเวลาเราจะคำนวณนะคะฟังก์ชันของเราเป็นโลฟีทีต้าใช่ไหมคะ dv เนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณเลยนะคะ f โลฟีทีต้าเนี่ยตัวนี้เราจะใช้โรกำลังสองโรกำลังสองไซฟีดีโรดีฟีดีทีต้าลำดับตามนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเขาให้เราหาปริมาตร g นะคะเราก็หมายความว่า f ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรกำลังสองไซฟีดีโรดีฟีดีทีต้านะคะตามสูตรนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับตัวอย่างเลยนะคะอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนี้นะคะจงหาปริมาตรนะคะของรูปทรงสามมิติซึ่งถูกล้อมรอบด้วยนะคะด้านบนเป็นทรงกลมนะคะ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับ9และปิดด้านล่างนะคะด้วยกรวยนะคะ z เท่ากับสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะสำหรับอันนี้ก็จะมีรูปเป็นรูปนี้นะคะนะคะเป็นรูปนี้มีวงกลมทรงกลมนะคะสีส้มทรงกลมนี้จุดศูนย์กลาง0 0 0รัศมี3นะคะเพราะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือ3กำลังสองนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะปิดล้านล่างด้วยกรวย z เท่ากับสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนี้สีฟ้านี้นะคะทีนี้ตัวที่เราก็ต้องจะหาปริมาตรเนี่ยคือกรวยรูปนี้นะคะนะคะเป็นตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้นผิวบนผิวล่างจะเป็นกรวยผิวบนก็จะเป็นอะไรคะทรงกลมนะคะทีนี้เราจะใช้พิกัดทรงกลมนะคะเราก็ต้องรู้ว่าโรฟีทีต้าอยู่ระหว่างอะไรถึงอะไรแน่นอนตัวนี้คืออะไรคะหมายความว่าตัวนี้คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองตัวนี้ก็คือโรกำลังสองนั่นเองนะคะเท่ากับ3กำลังสองเราจะทราบว่าโรก็คือ3โรเนี่ยเหมือนกับเป็นรัศมีของทรงกลมนั่นแหละค่ะก็คือ0 ถึง 3นะคะจากนั้นฟีล่ะฟีกับทีต้านะคะทีนี้ถ้าดู projection ตัวเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะวงกลมนั่นเองตัวเนี้ยนะคะเพราะนั้นถ้ารู้ทีต้าก่อนก็ได้ค่ะทีต้าก็จะหมุน360องศา0 1 2พายเหมือนกันแต่ฟีเนี่ยเราจะได้มาจากตรงนี้นะโดยการแทน z เท่ากับ low cos fนะคะแล้วก็แทน x กำลังสองกับ y กำลังสองด้วยความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวเราขยับมานิดหนึ่งนะคะ z เท่ากับ low cos phi แล้วจากนั้นก็ตัว x กำลังสองก็คือ low กำลังสอง sin กำลังสอง phi r เนี่ยนะคะ low เนี่ยนะคะ low sin phi cos theta y เท่ากับ low

ซายฟีซายทีตาเพราะฉะนั้นมันก็คือโลกำลังสองซายกำลังสองฟีแล้วก็คอสกำลังสองทีตาในส่วนของ y ก็คือโลกำลังสองซายกำลังสองฟีแล้วก็ไซน์กำลังสองทีตาสิ่งที่เหมือนกันที่สังเกตเห็นไหมคะก็คือโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟีนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยดึงออกมาเป็นโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟีแล้วก็มีคอสกำลังสองทีตาบวกไซน์กำลังสองทีตาเนี่ยซึ่งบวกกันตัวเนี้ยจะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะตัวเนี้ยนะเท่ากับหนึ่งฉะนั้นหนึ่งคูณตัวหน้าก็สามารถถอดรูทได้นะคะโลไซน์ฟีเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเอาโลไปหารโลทางซ้ายคือโลคอสฟีนะคะแล้วก็เอาคอสมาหารไซน์เพราะฉะนั้นอันนี้โลหารโลอันนี้หารไซน์ฟีหารคอสฟีซึ่งอันนี้เท่ากับหนึ่งไซน์ส่วนคอสก็คือแทนจะเห็นว่าแทนฟีเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นฟีก็คือพายส่วนสี่นั่นเองนะคะแทนมุมที่มีแทนเป็นหนึ่งก็คือมุม45 องศาหรือพายส่วนสี่เพราะฉะนั้นมุมฟีตัวนี้ก็คือมุมที่กลางมาจากแกน Z ลงมาเป็นมุมพายส่วนสี่ก็คือศูนย์จากถึงพายส่วนสี่นะคะแล้วก็ทีต้าก็คือศูนย์ถึงสองพายเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เวลาเราเขียนปริมาตรที่เราจะคำนวณใช่ไหมคะตอนนี้เราจะคำนวณโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟีดีโลดีฟีดีทีตานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้ค่ะโลกำลังสองไซน์ฟีดีโลดีฟีดีทีตาแล้วก็ใส่ขอบเขตตัวนี้บนจีลงไปนะคะเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวนี้โลกำลังสองไซน์ฟีนะคะใส่ขอบเขตของจีลงไปโลก็คือเราหาไว้แล้วค่ะโลตั้งแต่ศูนย์ถึงสามนะคะแล้วก็ใส่ไว้ค่ะศูนย์ถึงสามปีก็คืออะไรมุมที่วัดจากแกนแซดก็คือศูนย์ถึงพายส่วนสี่นะคะทีต้าคืออะไรทีต้าคือศูนย์ถึงสองพายมุมที่วัดจากแกนเอ็กซ์ไปนะคะดังนั้นอันนี้เราก็สามารถใส่ขอบเขตเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เอาไปคำนวณนะคะเริ่มจากคำนวณเดี๋ยวเราไปคำนวณอีกหน้าหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคำนวณตัวนี้นะคะเราจะอินทิเกรตดีโลก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตโลกำลังสองก็ได้โลกำลังสามส่วนสามไซฟีนะคะขอบเขตศูนย์ถึงสามดีฟีดีทีตาแทนโลด้วยสามสามสามเก้าก็327หารสามก็เก้านะคะเก้าไซฟีเก้าไซฟีนะคะแล้วก็ดีฟีดีต่อไปเราอินทิเกรตดีฟีก็เป็นไซฟีอินทิเกรตไซก็ได้ลบคอสใช่ไหมคะเพราะดิฟคอสได้ลบไซอินทิเกรตไซได้ลบคอสนะคะลบเก้าคอสฟีขอบเขตคือศูนย์ถึงไพ่ศูนย์สี่นะคะเพราะฉะนั้นคอสไพ่ศูนย์สี่แทนลงไปนะคะคอสไพ่ศูนย์สี่ค่ะคอส45 องศานะคะก็ได้สแควร์รูทสองส่วนสองนะคะคอสศูนย์ได้หนึ่งนะคะ

แล้วก็ลบเป็นบวกก็ศูนย์เป็นหนึ่งนะคะจากนั้นเราอินทิเกรตศูนย์ถึงสองไพนะคะอินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ทีต้าลงไปอาจจะดึงลบเก้าออกมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูทสองส่วนสองบวกกับลบหนึ่งนะคะทีต้าขอบเขตศูนย์ถึงสองไพใช่ไหมคะก็ได้สองไพคูณเก้าก็เป็นหรือว่าจะดึงแค่เก้าก็ได้นะคะตัวนี้นะคะก็ไม่เป็นไรลบ18ไพ

รูท202ลบ1นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ติดลบข้างหน้าก็เอาเป็นอะไรคะ18พายนะคะเอาลบคูณเข้าไปเอาสักหนึ่งสลับกันนิดนึงก็จะเป็น1นะคะ1ลบรูท202นั่นเองนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็อาจจะใช้เวลาไม่มากนักนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปทบทวนด้วยกันละกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ทีสัปดาห์หน้านะคะหรือโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากล นะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะ และประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนมาในรายการการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มาเป็นตอนที่8แล้ว
1: ค่ะตอนที่8
0: ตอนที่8แล้วนะคะเราทำเรื่องอะไรกันคะวันน
1: ี้เราทำเรื่องเกี่ยวกับครีมทารถรอยแตกลายค่ะ
0: แตกลายอ่ะรอยแตกลายเป็นยังไง
1: รอยแตกลายเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะประสบพบอยู่นะคะก
0: ็
1: คือจะเป็นรอยเส้นขาวๆนะคะอยู่ตามบริเวณหน้าท้องนะ
0: คะ
1: ต้นแขน
0: ตรงไหนอีก
1: แล้วก็ช่วงบริเวณอะไรนะคะ
0: บริเวณที่มีไขมันเยอะๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นต้นขาน่องหรือไม่ก็สะโพกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆรอยแตกลายเนี่ยมันจะเป็นชนิดของแผลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการที่ผิวหนังเนี่ยมันขยายแล้วก็หดตัวอย่างรวดเร็วนะคะมันทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นนะ
1: คะ
0: ตอนแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ขาวนะตอนแรกๆมันจะเป็นแดงๆม่วงเสร็จแล้วพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาว
1: ค่ะ
0: นะเป็นสีขาวทีนี้รอยแตกลายจะเกิดในคนแบบไหนบ้างนะคะอาจารย์โจทย์เดาได้ไหม
1: เห็นนะคะหนึ่ง
0: เท่าที่เห็น
1: คนที่ลดน้ำหนักเร็ว
0: น้ำหนักสมมติว่าอ้วนมากๆแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนั้นหนึ่ง
1: อันนี้ก็อีกเห็นก็คือเคสของคนท้องนะคะที่
0: คนท้องเขาก็จะผิวเขาจะตอนเขาท้องนี่ผิวก็จะขยายมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คือพอคลอดปุ๊บมันก็จะหดตัวอย่างเร็วนะคะมันก็จะเกิดรอยแผลแล้วมีอะไรอีก
1: เด็ก
0: ที่โตเร็วๆอ่ะ
1: คือ
0: โตในวัยรุ่นเนี่ยคือน้ำหนักขึ้นแบบโตเร็วมากนะคะก็จะเกิดอันนี้ได้นะคะ
1: ทางผู้ชมอาจจะต้องสำรวจตัวเองแล้วฉันมี
0: ประสบการณ์ไหมคะ
1: ทางด้านไหนบ้าง
0: เป็นเข้าข่ายไหนบ้างนะคะที่จะเป็นแบบนี้อ้ออีกอันนึงก็คือว่าคนที่ออกกำลังกายนะคะพวกเวทเทรนนิ่งเนี่ยแล้วเขาไปใช้น้ำหนักที่มันมากเกินกว่าที่กำลังของเขาจะได้อะค่
1: ะ
0: ก็ทำให้ผิวหนังมันแตกเหมือนกันนะคะนี่นะก็คิดว่ามันเป็นปัญหา
1: เป็นปัญหาค่ะ
0: เป็นปัญหาไหม
1: เป็นปัญหาเพราะอะไรบางคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอะ
0: จะ
1: เกิดความไม่มั่นใจเวลาเราใส่ชุดใช่ไหมคะ
0: เช่นสมมติว่าโอเคถ้าหน้าท้องนี่อาจจะเกิดกับคนที่เคยตั้งครรภ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่นอกนั้นอ่ะสมมติว่าเป็นที่ต้นขาเป็นที่น่องเนี่ยมันทำให้เราใส่เสื้อแล้วเราใส่ชุดแล้วเราไม่มั่นใจเนาะ
1: ใช่
0: หรือเป็นที่แขนอย่างเงี้ยเราจะใส่เสื้อเว้าอย่างเงี้ยมันก
1: ็ไม่มั่นใจ
0: น่าจะเป็นปัญหาสำหรับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันมั้งนะผู้ชายก็มีเหมือนกันนะคะที่ร่างกายแบบตอนวัยรุ่นโตเร็วๆอะค่
1: ะ
0: ก็จะมีปัญหานี้เหมือนกัน
1: เกิดได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็
0: ผู้ชายค่ะทีนี้พอมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆการแก้ไขก็คือการใช้พวกผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงผิวเนี่ยเข้ามาดูแล
0: เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ช่วยในเรื่องของการไปกระตุ้นการสร้าง
0: ก็คือแบบเหมือนกับให้ผิวอะมันสร้างใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: มันสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็จะมีว่าสครับออกสครับรอยแผลออกไปนะคะก็จะทำให้มันจางลงได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะทำให้มันจางลงได้อาจารย์จะมีประสบการณ์ไหม
1: ถ้าจะมีสเต็ปในการ

0: ูแลถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็มีการสครับร่วมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีสครับแล้วก็ทาพวกครีมบำรุงนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยการแตกแล้วก็ทำให้รอยแตกเนี่ยมันดูเจือจางลง
1: อีกอันนึงก็คือว่าเขาจะมีทำเลเซอร์นะแต่อันนั้นก็อาจจะต้องเสียตังค
0: ์อาจจะใช้เครื่องมือแล้วก็เข้าคลินิก
1: ใช่ต้องไปทำในคลินิกนะคะที่เขาจะเลเซอร์ผิวหนังที่มันเสียหายอ
0: ่ะ
1: เขาก็จะทำให้สีมันเสมอกัน
0: ใช่ค่ะคือปรับคือการลดรอยแตกก็คือการทำให้ปรับสภาพสีผิวนะคะให้มันมีเฉดที่ใกล้เคียงกับผิวเดิมของเรามากที่สุดนะคะ
1: เพราะตอนนี้ตอนที่เป็นเนี่ยที่คนเขาเป็นกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงที่มันแตกอ่ะมันขาวกว
0: ่
1: าผิวจริงนะคะแล้วก็มันก็เป็นลายๆเนี่ยนะคะก็ทำให้คือมันเห็นชัดอ่
0: ะ
1: เนาะมันเห็นชัดก็เลยพวกนี้ก็คงจะทำให้สีมันเริ่มกลืนกันมากที่สุดจะทำให้มันไม่เป็นที่น่าสังเกตนะแต่ถามว่าจะหายไปเลยไหมมันคงไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไม่ได้นะหายไปเลยมันคงไม่ได้แต่ว่าเราอ่ะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้มันแล้วก็เหมือนกับเกลี่ยสีผิวให้มันกลืนกันให้มากที่สุดนะ
0: คะ
1: วันนี้เราก็เลยจะทำผลิตภัณฑ์เป็นครีมนะ
0: ค่ะ
1: ลดรอยแตกลาย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ลดรอยแตกลาย
1: นะจ๊ะเราต้อง
0: ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าในส่วนที่เป็นการทำอะค่ะเราก็จะต้องมาดูพวกอุปกรณ
1: ์เครื่องมือ
0: ใช่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะสูตรนี้ก็จะต้องอาศัยความร้อนนะคะในการผสม
1: ค่ะ
0: นะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีเตาไฟฟ้านะคะเป็นตัวให้ความร้อน2ส่วนด้วยกันนะคะ
1: แล้วก็จะต้องใช้ถึง2เตา
0: ใช่ค่ะต้อง2เตาเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นหม้อผสมนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นพวกกลุ่มหม้อที่เป็นหม้อสแตนเลสนะคะเพราะว่าเป็นหม้อที่ไม่ใช่เกรดสแตนเลสนะคะ
1: มันจะทำยังไง
0: 1เกิดสนิมได้
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: มีสนิมไปปนนะ
0: ใช่
1: ไปปนนะคะ
0: แล้วก็หนึ่งเกิดการรั่วไหลพอในส่วนของที่ไม่ใช่กลุ่มสแตนเลสนะคะ
1: จ้ะ
0: บางทีมันจะเกิดการรั่วซึมได้เพราะว่ามันบางทีมันไปทำปฏิกิริยากันนะคะ มันก็เกิดการกัดเกาะแล้วก็ทำให้หม้อเนี่ยรั่ว
1: เคยมีหม้อเป็นแบบว่าเป็นรูอ่ะ
0: ค่ะ
1: กัดมันกัดแบบหม้อเป็นรูเลยนะคะ
0: คือมันไม่ใช่เกรดสแตนเลสนะคะ
1: ใช่
0: เนี่ยเกรดสแตนเลสจะดีที่สุดนะคะถึงราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันสามารถใช้ได้นานขึ้นนะคะหม้อบางทีไม่ได้หม้อเกรดสแตนเลสนะคะใช้ไม่กี่ครั้งก็รั่วแล้วนะคะ
1: จริงๆเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหม้อสแตนเลสนะแต่พอเราใช้แล้วเรารู้ว่าจริงๆมันเป็นสแตนเลสที่เคลือบ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆข้างในมันเป็นเหล็กแล้วก็เคลือบด้วยสแตนเลสบางๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้มพวกสมุนไพรหรือว่าทำอะไรพวกนี
0: ้
1: แล้วมันก็เกิดการกัดเนี่ยมันก็ทำให้มันทะลุได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: อันนี้ก็ต้องดูด้วยราคาถูกๆเนี่ยก็ต้องพิจารณานิดนึงนะคะว่าเขาเคลือบมาหรือเปล่า
1: ค
0: ่ะมีหม้อแล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นตะกร้อนะคะอันนี้จะเป็นตะกร้อนะคะที่เราเอาไว้สำหรับกวนหรือว่าผสมนะคะ
1: เหมือนตะกร้อที่เขาตีไข่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตะกร้อนั้นเลยค่ะ คือจะเป็น ด้ามเนี่ยจะเป็นพลาสติกก็ได้นะคะ แต่ด้านในอะค่ะ
1: ตัวขดมันเนี่ย
0: ใช่
1: ต้องเป็นสแตนเลส
0: ต้องเป็นสแตนเลสนะคะ อันนี้สำหรับ
1: มันทนต่อการทนต่อสารเคมีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทนต่อสารเคมี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นช้อนนะคะช้อนที่ใช้ก็เป็นช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสแบบนี้นะคะซึ่งขนาดเนี่ยตามความถนัดเลยค่ะว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ
1: ช้อนยาวๆนี่จะถนัดกว่าไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ช้อนที่มีขนาดยาวกว่าช้อนกาแฟทั่วๆไปเนาะ
0: ใช่ค่ะจะมีความถนัดกว่าแล้วก็มีตะแกรงร่อนนะคะตะแกรงร่อนก็ซื้อได้ตามร้านพวกที่เขาขายเบเกอรี่ก็มีนะคะแล้วก็พวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีหรือว่าทางออนไลน์นี่ก็มีนะคะแล้วก็จะมีตัวพายซิลิโคนนะคะ

0: พายซิลิโคนเนี่ยเอามาไว้สำหรับเก็บเนื้อครีมใช่ค่ะตามขอบของหม้อผสมหรือว่าตามพวกภาชนะที่เราใส่พวกเนื้อนะคะเก็บ
1: ใช้ทัพพีไม่ได้นะ
0: ทัพพีนี่เก็บยากอาจารย์
1: เพราะไอ้คืออย่างนี้ซิลิโคนมันนิ่มใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาเราปาดไปเนี่ยมันจะแนบไปกับตัวหม้อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ทัพพีไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะก
1: ็คือ
0: เทอร์โมมิเตอร์ตัวเทอร์โมมิเตอร์นี่นะคะจะเป็นตัวที่สำหรับวัดอุณหภูมิเพราะว่าในสูตรเราเนี่ยสูตรไหนก็แล้วแต่นะคะถ้ามีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะต้องมีการวัดเรื่องของอุณหภูมิ
1: เพราะมันจะมีอุณหภูมิกำหนดว่าถึงจุดไหนมันถึงจะผสมกันได้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าอย่างสูตรที่ทำเนี่ยถ้าอุณหภูมิไม่ได้การผสมมันอาจจะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมที่สวยงามหรือว่าน่าใช้หรือว่าสารต่างๆยังทำละลายกันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ผสมแล้วดังนั้นเนี่ย
1: อุณหภูมิใช่
0: อุณหภูมิในการทำสูตรนี้สำคัญมาก
1: สำคัญ
0: นะคะทีนี้เทอร์โมมิเตอร์นะคะแบบนี้จะเขาเรียกแบบแท่งแก้วนะค
1: ะ
0: แบบนี้หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถ
1: ู
0: กใช่แต่ข้อเสียก็คือแตกได้ง่ายเหมือนกันนะคะก็ระวังสารด้านในที่อยู
1: ่
0: ด้านในด้วย
1: ตัวที่มันวิ่งๆเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวที่มันวิ่งๆ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าถ้าซื้อทุกวันนี้มันจะมีอีกแบบนึงก็คือแบบ
1: ปืนเหรอคะ
0: ปืนก็มีค่ะแล้วก็แบบที่เป็นจุ่มเข้าไปแล้วขึ้นเป็นตัวเลขให้เลย
1: อ๋อเคยเห็นเคยเห็น
0: ค่ะแต่ไม่ใช่อันนั้นจะมีลักษณะเป็นเลเซอร์อย่างนั้นก็ใช้ได้
1: มันจะเป็นแบบยาวๆขึ้นมาแล้วมันก็จะมี
0: ใช่ค่ะ
1: แถบอยู่ที่ปลายแล้วก็ขึ้นเป็นดิจิตอลเลย
0: ใช่ค่ะอันนั้นอาจจะต้องซื้อมาแล้วอะค่ะมันใช้งานได้นานนะคะไม่เหมือนแบบนี้ถ้าแตกแล้วก็คืออ
1: ันนั้นมันเป็นก้านโลหะ
0: ใช่
1: ไหม
0: แล้วยิ่งถ้าเราทำแตกเข้าไปใน
1: น
0: ี้ตอนผสม
1: นี่ก็
0: อาจจะต้องทิ้
1: ง
0: ไปเลยเพราะว่าใช่ค่ะเพราะมันอาจจะมีสารรั่วไหลเข้าไปได้อันนี้ก็ต้องระวังในการใช
1: ้ด้วย
0: ตลอดที่เป็นพวกแก้วนะคะอันนี้ที่ต้องระวังก็มีประมาณนี้นะคะในการทำในสูตรนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะทีนี้ก่อนอีกเครื่องค่ะ
1: อันนี้ตัวนี้สำคัญเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอันนี้สุดท้ายนะคะของการผสมเลยนะคะจะต้องอาศัยเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องถ้าเราเห็นกันก็เครื่องปั่นเบเกอรี่ใช่ไหมคะเครื่องปั่นเค้กนะคะที่เราจะเห็นแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้
1: ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: แต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกห
0: ั
1: วและความเร็ว
0: ใช่
1: เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันขึ้นฟูเหมือนเค้ก
0: ใช่
1: ไหมคะเดี๋ยวครีมเราจะขึ้นฟู
0: จะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อวิฟโฟมนะคะเนื้ออะไรนะคะที่เป็นขนมเบื้อง
1: ครีมขนมเบื้องใช่ไหมฟูอย่างนั้นเลยนะ
0: นั้นไม่ได้นะครับทีนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆนะ
1: คะ
0: เราจะหาซื้อได้ง่ายนะคะ
1: บางทีที่บ้านก็มีอยู่แล้วบางอย่างที่บ้านก็มีอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาว่าจะต้องแยกกันใช้นะคะคือสมมติว่าเราที่บ้านเรามีหม้ออย่างเงี้ยเราทำกับข้าวอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ทำไอ้นี้ได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะอาจารย์สมมุตินะคะ
1: ต้องซื้อใหม่อ่ะคะ
0: ใช่ค่ะแยกไปเลยค่ะแยกส่วนไปเลยนะคะระหว่างทําเครื่องสําอางกับทําขนมบางทีอาจจะมีพริกหม้อนั้นเราไปใส่พริกเข้าไป
1: ครีมเราจะเผ็ด
0: ใช่ค่ะมันจะเผ็ดนะคะมันจะรู้สึกร้อนได้นะคะหรืออาจจะมีอาหารที่กลิ่นแรงๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเข้าไปในติดอยู่ที
1: ่
0: ไอ้ถังหรือว่าหม้อที่ผสมอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เนื้อครีมมันไม่ใช่เนื้อครีมแล้ว มันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมผสมกลิ่นอาหารเข้าไปนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นอาหาร
0: นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะเมื่อเราเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดพวกอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ที่เราได้มาแล้วอะค่ะเราทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: จริงๆอันนี้ทำความสะอาดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะทำให้ดูไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้ดูหน่อย
0: เราจะสาธิตการทำความสะอาดนะคะตัวทำความสะอาดจะมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะ
1: คะ
0: แล้วก็จะมีตัว
1: กระ
0: ดาษนะคะถ้าไม่ใช้กระดาษทิชชู่นะคะก็แนะนำว่าเป็นผ้าขนหนูนะคะสามารถใช้แบบนั้นนะเพราะว่ากระดาษบางทีใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ผ้าขนหนูนะคะ
1: เขายังเอามาใช้ได
0: ้ใช่

0: รักเราก็เอามาใช้งาน
1: มันจะมีอีกอันนึงนะดีกว่าผ้าขนหนูนะเราว่า
0: อะไร
1: คือผ้าเช็ดจาน
0: อย่างนั้นได้ค่ะอาจารย์
1: ผ้าที่เช็ดที่เขาทำไว้สำหรับเช็ดจานเนี่ยมันจะไม่มีขนไม่มีขนเหมือนผ้าขนหนูอะไม่มีนะคะอันนั้นน่าจะดีนะ
0: อันนั้นน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้ามันมีขนด้วยเนี่ยเหมือนกระดาษทิชชู่เหมือนกันนะคะกับผ้าเหมือนกันถ้าเราเลือกอะไรที่เป็นขนเนี่ย
1: มันจะติด
0: ใช่มันจะติดแนะนำว่ากระดาษทิชชู่หรือผ้าที่ใช้อย่างอาจารย์แนะนำอย่างน
1: ี
0: ้ก็แนะนำว่าหาเลือกที่ชนิดที่ไม่มีขนนะคะเอามาใช้ทีนี้การทำความสะอาดนะคะเราก็จะฉีดนะคะ
1: ให้ทั่ว
0: ด้านในก่อนนะคะแล้วก็ฉีดด้านนอกแบบนี
1: ้ด้วย
0: แล้วเราก็เช็ดค่ะเป็นการฆ่าเชื้อนะคะเช
1: ็
0: ดแบบหมาดๆก็ได้นะคะ
1: ที่จะทำให้คือเครื่องสำอางเราจะได้ไม่ปนเปื้อนแล้วมันก็จะอยู่ได้นาน
0: ใช่ค่ะ
1: นะตามอายุของมันนะคะ
0: พอตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าทำจำหน่ายจริงๆอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เรารู้เรื่องมาตรฐานของสินค้าเราเนี่ยเราก็ส่งตรวจเชื้อได้เหมือนกันนะคะ
1: หมายถึงว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งตรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่งตรวจได้ที่ไหนบ้างคะ
0: จะมีแหล่งรับอย่างของกระทรวงก็มีนะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0: ใช่ไ
1: หมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็จะรับตรวจว่าในนี้มันมีสารอะไรเท่าไหร่ยังไงมีอะไรปนเปื้อนไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็มีตามข้อกำหนดอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราทำจำหน่ายนะคะแต่ถ้าเราทำใช้เองก
1: ็ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: พร้อมเสี่ยง
0: แต่ว่าเราก็เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะทำใช้เองเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
1: เราก็มั่นใจ
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตัวของสูตรที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีตัวแรกเลยก็คือส่วนที่1เป็นน้ำค่ะนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายในสูตรนะคะอาจารย
1: ์
0: ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยนะคะ
1: ม
0: ันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาจะเป็นตัวทำละลายทุกอย่างให้เขา
1: เพราะนอกนั้นมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นผงบ้างเป็นของเหลวนิดๆหน่อย
0: ๆ
1: นะแต่ว่ามันจะต้องมีน้ำเพราะตัวครีมเนี่ยมันก็จะมีเบส
0: ค่ะ
1: เป็นน้ำอยู่นะ
0: น้ำนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของอาลันโทอินนะคะตัวนี้ช่วยลดอาการแพ้การระคายเคืองผิว
1: ค่ะครีมเราก็จะได้ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับทุกคนนะ
0: ใช่ค่ะการป้องกันการแพ้การระคายเคืองสำหรับบางคนนะคะโดยเฉพาะสูตรที่มีพวกกรดอยู่ในสูตรพวกกรด AHA กรดอะไรที่มาจากเร่งในการผัดเซลล์ผิวอะค่ะควรจะต้องมีสารที่ช่วยลดอาการระคายเคืองได้นะคะอยู่ในสูตรนะ
1: คะ
0: ตัวต่อไปนะคะปอปอรีนไกลโคลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ความนุ่
1: ม
0: ชุ
1: ่มชื้นด้วยไหม
0: ใช่ค่ะนุ่มชื้นด้วย
1: นุ่มด้วยนะนุ่ม
0: ใช่ค่ะจะมีความลื่น
1: ๆ
0: นะคะนุ่มๆ นะคะตัวนี้ส่วนที่2นะคะชื่อว่าตัว Erythrophic AVC นะคะตัวนี้จะเป็นสารก่อเจลนะ
1: คะ
0: ทำให้เกิดเนื้อครีมนะคะถ้าเราไม
1: ่มี
0: ใช่ค่ะสารตั้งต้นครีมนะคะถ้าไม่มีตัวนี้นะคะการที่เป็นเนื้อเจลเนี่ยเขาก็จะการที่เป็นเนื้อครีมอะค่
1: ะ
0: เขาก็จะมีความไม่แน่นของเนื้ออ
1: ๋อมันจะเหมือนแบบเหลวๆโปร่งๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันให้เกาะตัวกัน
0: ใช่ค่ะเจลจะมาทำให้เกาะตัวได้ดีขึ้นนะคะปรับความหนืดให้กับเนื้อครีมเราให้มีความข้นขึ้นคือครีมอะค่ะพอใช้คำว่าครีมอะค่ะเนื้อจะต้องมีความข้น
1: ใช่มันต้องแบบมันไม่ใช่ว่าเทมันแล้วหยดแหมะลงไปอย่างนี้เนาะม
0: ัน
1: ก็ต้องมี
0: ความข้นนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อโลชั่นเนี่ยก็จะ
1: ใช่อันนั้น
0: มีความเหลวลงมาหน่อยนะ
1: คะ
0: คือลักษณะของเนื้อ
1: แต่ละชนิด
0: ก็ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าโลชั่นครีมเซรั่มอะไรกัน
1: แยกประเภทไป
0: แยกประเภทกันไปนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแว็ก
1: ซ์อ๋อมีแว็กซ์ด้วย
0: ใช่ค่ะที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อ
1: ครีมขึ้น
0: มาเหมือนกันนะคะตัวแรกเลยก็คือ AP Wax 80นะคะเป็นตัวที่พวกถ้าได้ยินคำว่าแว็กซ์อะค่ะส่วนใหญ่มันมาจากกรดพวกไขมันต่างๆนะคะที่มาจากพืชที่มาจาก

0: ์บ้างนะคะถ้าสัตว์ก็คือ
1: มันจะเหมือนพวกขี้ผึ้งไหม
0: นั่นแหละค่ะ
1: ไข่ของผึ้งนะ
0: นั่นแหละค่ะก็คือบีแว็กนะคะถ้าเป็นไข่ของผึ้งนะคะแต่เราถ้าเราจะใช้ก็คือ AP Wax 80นะคะตัวนี้จะสร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็น Emulsifier ด้วยก็คือ
1: เชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมัน
0: ใช่ค่ะให้เข้ากันถ้าเราจะเห็นว่าเราเหมือนเอาน้ำกับน้ำมันนะคะมาผสมรวมกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราจะเห็นว่ามันจะเกิดการแยกชั้น
1: ปกติมันจะไม่อยู่รวมกัน
0: ใช่
1: จะไม่อยู่รวมกันมันจะแยกชั้นเลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยในพวกครีมหรือโลชั่นนะคะเขาจะต้องมีตัวประสานหรือที่เรียกเป็นภาษาหนึ่งก็คือ emulsifier นะคะเป็นตัวเชื่อมให้น้ำกับน้ำมันเข้าก
1: ัน
0: นะคะเราก็จะเห็นเป็นเนื้อสีขาวขุ่นนะคะ
1: แล้วไม่แยกชั้นเนาะ
0: ใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือเชียร์บัตเตอร
1: ์
0: นะคะอันนี้จะได้จากนะคะชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวให้ความรุ่มชื้นกับผิว
1: ตัวนี้จะแบบว่าเข้มข้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวของอะเลคเคิลนะคะ165นะคะตัวนี้ก็ทำให้เกิดเนื้อครี
1: ม
0: นะคะแล้วก็เป็นอิม
1: า
0: ซิไฟเออร์นะคะจะเห็นว่าในสูตรเนี่ยใช่ค่ะจะมีแว็ก
1: หลาย
0: ตัวด้วยกันเนี่ยเพราะว่ากดนะคะอาจารย์เวลาในสูตรนะคะที่เขามีพวกกด AHA ที่อยู่ในสูตรพวกเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อจะเหลว
1: อ๋อเขาเลยต้องใส่พวกนี้เข้าไป
0: ใช่ค่ะก็คือเพิ่มเข้าไป
1: เพิ่มให้มันข้นขึ้น
0: ใช่ค่ะคือใส่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อเหลว
1: มันไม่พอ
0: มันไม่พอเนาะใช่ค่ะเราก็เลยจะต้องเพิ่มตัวพวกแว็กเข้าไปเพื่อทำให้เนื้อมันข้นนะคะเพราะว่าเราต้องการได้เนื้อที่เป็นเนื้อครี
1: ม
0: นะคะต่อไปนะคะก็คือตัวของHot Face นะคะ KL340D นะคะตัวนี้ทำหน้าที่ก็คือเป็น Emulsifier
1: เหมือนกัน
0: ค่ะก็คือเชื่อมน้ำกับน้ำมันแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความข้นของเนื
1: ้
0: อน
1: ะคะ
0: แค่เชื่
1: อม
0: ใช่ค่ะน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะตัวต่อไปก็คือDC345นะคะ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นตัวให้ความนุ่มลื่นก
1: ับ
0: ผิวเวลาเราใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอะค่ะเราจะชอบความรู้สึกนุ่มๆลื่น
1: ๆที่มันเป็นซิลิโคนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นซิลิโคนนะ
0: เขาจะเป็นซิลิโคนนะคะตัวนี้ก็คือให้ความนุ่มลื่นเกลี่ยแล้วให้รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็มีอารมณ์แบบความรู้สึกเหมือนนุ่มๆที่ผิวนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็คือจะให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะในการใช้นะคะแล้วก็ส่วนที่4นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับแอคทีฟในสูตรนะคะ
1: ก็เป็นกลุ่มสารสำคัญ
0: สารสำคัญนะคะที่อยู่ในสูตรนะคะก็จะมีวิตามินอีนะค
1: ะ
0: วิตามินอีเนี่ยก็ให
1: ้
0: ความยุ่มชื้นกับผิ
1: ว
0: นะคะวิตามินอีก็ได้จากพวกกลุ่มน้ำมันจากธรรมชาติก็มีหลายๆตัวด้วยกันนะคะที่เราใช้
1: ที่มีวิตามินอี
0: ใช่ค่ะ
1: สูงนะ
0: ใช่ค่ะเราจะเห็นหลายๆพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลดรอยแตกอะค่ะจะมีวิตามินอีน
1: ะคะ
0: เป็นส่วนประกอบหลักตัวแอคทีฟนะ
1: คะ
0: หลักๆอยู่ในสูตรเพราะว่าอะไรให้ความยุ่มชื้นกับผิว
1: ค่อนข้างเยอะด้วยนะมันก็ค่อนข้างเยอะ
0: ต้องมีนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือวิตามิน B3 นะคะB3 เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของความกระจ่างใสช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวต่างๆนะคะหรือว่า
1: ทำให้ผิวกลืนกันมาก
0: ขึ้นใช่ทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ B5 นะคะจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองผิวค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็จะมีตัวไกลโคริก 70% นะคะตัวนี้จะเป็นกรดAHA จากธรรมชาติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะช่วยทำให้มันปรับสีของผิวเหมือนกันนะคะ
0: ผลัดเซลล์ผิวเรา
1: ด้วย
0: นะคะให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีความเรียบเนียนนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวของฟีโนสแตทนะคะ
1: สารกันเสีย
0: ใช่ค่ะไม่มีไม่ได้เลยนะคะอาจารย
1: ์เพราะมีไม่มีนี่มันใช้ได้แป๊บเดียวก็มันมีปัญหาแน่นอน
0: เกิดเชื้อราร
1: ามันจะขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะสิ่งที่เราจะเจอถ้าเราลืมใส่นะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะเจอเชื้อราแน่นอนนะคะเราก็จะทำคือการใส่สารกันเสียนะคะเขาทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ได้นานขึ้นนะคะ
1: คือติดเชื้อได้
0: ค่ะ
1: ไม่คืออะไรไม่ติดเชื้อเลยดี
0: ใช่ค่ะไม่ทำให้ติด
1: ไม่เกิดเชื้อ
0: ทำให้โปรดักต์เราเนี่ยอยู่ได้สองปีนะคะ
1: ตาม
0: กฎของอย.นะคะแล้วก็สารสกัดหม่อนนะคะอันนี้ลดอาการอักเสบทำให้ผิวกระจ่างใส
1: ด้วย
0: นะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำหอมหรือว่ากลิ่นนะคะที่เราจะเลือกใส่เข้าไปอ
1: ันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ
0: ใช่ค่ะความชอบ
1: ทางนี้เราก็จะส่งกลิ่นไปยังไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยไม
0: ่กลิ่นนี้มันเป็นส่วนที่ความชอบส่วนบุคคลจริงๆ
1: จริงจริงบางคนเขาว่าอันนี้หอมแต่ว่าอีกคนก็บอกว่าไม่ชอบเหม็นอะไรอย่างเงี้ยมันงั้นน้ำหอมมันจะมีหลากหลาย
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นเลยนะคะ
0: คนกลิ่นเดียวแต่บางคนชอบไม่ชอบนะคะ
1: ใช่แล้วกลิ่นพวกนี้ก็เวลาทากับผิวแล้วบางทีก็ได้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะในแต่ละคนน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: เมื่อเจอกับผิวเรากลิ่น
1: เหงื่อหรืออะไรเนี่ยแล้วมันก็จะกลิ่นที่ได้มันจะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องลองเองต้องลองเอง
0: ค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะต่อไปก็คือวิธีการ
1: เริ่มทำแล้วนะ
0: การทำ
1: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ต้องละลายอะไรสัก
0: เดี๋ยวแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่หนึ่งนะคะละลาย B 3กับ B 5ค่ะอันนี้เราเอาน้ำนะคะที่ช่าง
1: ที่อยู่ในสูตรนะ
0: ส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แบ่งมาพอท่วมนะคะละลายในส่วนที่สี่อะค่ะที่มันเป็นผงอะค่ะก็จะมี B 3กับ B 5ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขอช้อนขอบคุณค่ะ
0: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ำในส่วนที่หนึ่งหรือว่าสารในส่วนที่หนึ่งนะคะลงไปในหม้อใบนี้นะคะ

0: ยังไม่เปิดไฟเนาะ
1: ยังค่ะยังไม่เปิดไฟนะคะยังไม่ให้ความร้อนนะคะต่อไปนะคะก็คือเทส่วนที่3นะคะเราจะข้ามส่วนที่2ไปก่อนนะคะเทส่วนที่3นะคะลงในหม้อใบนี้นะคะส่วนที่2อย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะเอาส่วนที่1ส่วนที่3ก่อนนะคะสเต็ปตอนนี้ที่เราทำนะคะก็คือเอาน้ำจากส่วนที่1นะคะไปละลายในส่วนที่4ก่อนนะคะก็คือละลายวิตามิน B3 กับB5 นะคะแล้วเอานะสารในส่วนที่1อะค่ะเทลงใน
0: หม้อใบที่1
1: หม้อใบที่1นะคะแล้วก็ส่วนที่2อย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็เทลงในหม้อใบที่2นะคะ
0: อันนี้เราเทพร้อมกันเลยล่ะเราจะทำไปพร้อมกันเลยใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ

โอเคค่ะตอนนี้เราเตรียมในส่วนที่3นะคะก็คือเทส่วนที่3นะคะของสารทั้งหมดในส่วนที่3อ่ะค่ะลงไปในหม้อใบที่2นะคะทีนี้เราก็เดี๋ยวขอทิชชู่หน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มทําในส่วนที่นะคะก่อนเลยส่วนที่1ก็คือให้ความร้อนค่ะถ้าในสูตรก็คือให้ความร้อนนะคะอยู่ประมาณช่วงประมาณ70ถึง75องศา

0: ส่วนที่1กับส่วนที่2อ่ะค่ะเราจะเอามารวมกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องละลายส่วนที่1ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะละลายจนเนื้อใสนะคะไม่มีตะกอนสีขาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ใสๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็เติมในส่วนที่
1: 2อ่ะ
0: 2เข้าไปทีนี้การเติมในส่วนที่2เข้าไปในส่วนที่1อ่ะค่ะแนะนำว่าให้ผ่านตะแกรงร่อนแบบนี้นะคะ
1: เอาพวกทำเนื้อเจลเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านตะแกรงร่อนนะคะ
1: ละลายยากวะ
0: ละลายยากค่ะ
1: เป็นก้อนๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจะจับตัวกันเป็นก้อนไอ้ส่วนที่เป็นก้อนนี่แหละค่ะจะเป็นปัญหาในการผสมนะคะคือมันจะต้องใช้เวลาในการผสมอ๋อ
1: ใช้เวลา
0: ใช่
1: นาน
0: อันนี้เป็นเทคนิคในการทำนะคะเราพยายามบี้เอาส่วนที่เป็นก้อนนะคะ
1: ค่ะให้มันเป็นผงละเอียดที่สุด
0: ใช่ค่ะ

0: บางคนบางท่านสงสัยนะคะเห็นทำอย่างเงี้ยสามารถทำคนเดียวได้ไหมจริงๆทำได้นะคะ
1: สองเตาเนี้ยนะ
0: ใช่ไหมหม้อไหนที่อุณหภูมิถึงก่อนก็ปิดไฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นะคะเปิดในหม้อที่สองได้เลยค่ะทีนี้นะคะพอหม้อส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองนะคะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะ
1: ไปที่ไหนคะ
0: เดี๋ยวเราก็จะเริ่มละลายในส่วนที่สองนะคะคนได้เลยค่ะ

0: ควรจะคนไปในทิศทางเดียวกันด้วยใช่ไหมคะ
1: การผสมก็คือไปในทิศทางเดียวกันหนึ่งกับสองเนี่ยละลายจนเนื้อเป็นเนื้อเจล
0: เป็นเนื้อ
1: นะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็ถือว่าละลายได้ดีแล้วนะคะพอละลายได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูต่อไปก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะว่าอุณหภูมิเขาถึงหรือยังถ้าเรากลัวอุณหภูมิสูงไปนะคะ
0: จ้ะปิดไฟไว้ก่อน
1: ปิดไฟไว้ก่อนได้ค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงก็เริ่ม
0: เปิดใหม่
1: เปิดใหม่ได้นะคะทำคนเดียวก็ได้นะคะอุณหภูมินะคะเราจะใช้ตัวของเทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มไปที่เนื้อนะคะแต่ถึงก้นหม้อนะคะไปที่เนื้อของ
0: เดี๋ยวได้อุณหภูมิหม้อแทน
1: ใช่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณสัก50นะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความร้อนเข้าไปเดี๋ยวถ้าของอาจารย์ละลายหมดแล้วอะค่ะ
0: จ้ะเดี๋ยวบอกนะอีกนิดนึงอีกนิดนึง
1: เราก็วัดได้เลยถ้าทำคนเดียวก็ปิดไฟไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะ
0: หมดแล้วอันนี้ก็ต้องมาวัดอุณหภูมิใช่ไหม
1: เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยวัดอุณหภูมิให้หน่อยนะคะให้อยู่ประมาณช่วง70นะคะถ้าถึง70ก็ไม่ต้องเปิดไฟเพิ่ม
0: กำลังวิ่งปุ๊ดปุ๊ด
1: ค่ะ
0: เห็นไหมคะกำลังจะขึ้นแล้ว
1: ถ้าได้70ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ
0: เอาละแตะ70แล้ว
1: น่าจะได้
0: แล้ว70แล้วได้แล้ว
1: โอเคค่ะ
0: ว่ามันจะขึ้นต่อไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวทิ้งไว้ต่อ
0: ทิ้งไว้แบบนึงมันขึ้นเกิน70ด้วย
1: อันนี้เดี๋ยวเราก็จะวัดอุณหภูมิอีกหนึ่งรอบนะคะ
0: ถ้าทำคนเดียวก็จะเรียกอะไรต้องฝึกจนชำนาญ
1: ใช่ค่ะก็คือปิดไฟบางหม้อได้นะคะอันนี้ก็70แล้วนะคะโอเคค่ะเมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงนะคะ
0: ที่เท่ากัน
1: 70ถึง75องศาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทส่วนที่เป็นเจลอะค่ะลงไปนะคะเนี่ยค่ะไม้พายก็จะเริ่มมีประโยชน์ตอนนี้นะคะ
0: เนี่ยมันจะปาดได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ต้องคนไหมคะ
1: คนได้เลย

0: ขอยกเตาสัก
1: ลงไปสักหนึ่งเตา
0: หนึ่งเตาออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกด้วยเลยก็ได้ค่ะ
1: ไม่ต้องใช้แล้วนะเตา
0: ค่ะตอนนี้เราจะไม่ใช้ความร้อนแล้วนะคะวนไปในทางเดียวกันแบบนี้นะคะ
1: ถ้าทำสองคนแล้วช่วยกันทำหม้อเดียวกันเนี่ยต้องวนทางเดียวกันด้วยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาอีกคนนึงวนอีกทางนึง เคยเจอแบบหมุนกันคนละทาง ผลปรากฏแยกชั้น
0: เนื้อมันจะฟูได้ด้วยค่ะบางทีตีแบบเหมือนตีไข่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ยิ่งถ้าเกิดคนไหนที่ทำขนมมาก่อนเนี่ยนะต้องระวังมาถึงเขาก็จะแบบ
0: ความเคยชินใช่ไหม
1: ก็จะตีอย่างเร็ว
0: เพราะหนึ่งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองแล้วก็ส่วนที่สามนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อรวมกันแล้วนะคะ
1: จะเป็นเนื้อครีมละ
0: เป็นแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือกวนหรือว่าผสมจนอุณหภูมินะคะ
1: มันลดลงเหรอ
0: ใช่ค่ะลดลงอยู่ประมาณสักต่ำกว่า45องศาลงมานะคะจนถึงอุณหภูมิห้องนะคะก็สามารถที่จะใส่ในส่วนที่4ลงไปได้นะคะ
1: อ๋อต้องให้มันเท่าอุณหภูมิห้องเลยเหรอก็คือให้เย็นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือต่ำเริ่มได้ตั้งแต่40อะค่ะ
1: ทีนี
0: ้45องศาลงมา
1: เราจะต้องกวนไว้ตลอดหรือว่าเราทิ้งไว้ได
0: ้ถ้ามันเข้ากันแล้วนะคะ
1: จ้ะ
0: ก็ทิ้งไว้ได้แต่ถ้าเราทำเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการกวนตลอดนะคะอันนี้เราทำในขนาดที่ไม่เยอะนะคะเราก็สามารถกวนมือได้แต่ถ้าเราทำเยอะนะคะก็คือเครื่อง
1: ไม่ไหวค่ะ
0: นะคะเบเกอรี่ได้
1: อันนี้วันนี้ใช้ไหม
0: วันนี้เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็กวนมือไปอย่างเงี้ยได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ถ้าเราใช้เองมันไม่ได้เนียนสวยกริบมากก็ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆ มืออย่างนี้ก็สวยนะคะ
1: เนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้นะเนี่ยมันก็ดูหน้าตาดีอยู
0: ่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงต่ำกว่า45องศาแล้วหรือเปล่านะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์เหมือนเดิมค่ะวัดเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่จุ่มไปที
1: ่ก้นหม้อไม่ถึงก้นหม้อนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลุ้นลุ้นลุ้นกำลัง
0: ถ้าแบบเขาขึ้นช้าๆแล้วนะคะ
1: แสดงว่าอุณหภูมิมันต่ำใช่ค่ะ
0: อุณหภูมิเขาก็ต่ำแล้วไม่ต้องให้เขานิ่งแบบนิ่งนอนใช่ค่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้แล้วนะคะอยู่ประมาณต่ำกว่า45องศา
1: แล้ว
0: นะคะแล้วเราก็เริ่มใส่ในส่วนที่
1: อ๋ออันนี้ใส่นี่ก่อน
0: ค่ะเติมมาได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะเราค่อยใช้เครื่อง
1: โอเคค่ะอันนี้ที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะด้วยความที่เขาเริ่มเหนืดแล้ว
1: ใส่ไปได้เลยนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ใส่มาได้
1: อุ้ย
0: ใช้ช้อนก็ได้นะ
1: อันนี้อันนี้แบบว่าลืมเอาไอ้เหลวๆล้างก่อนนะเดี๋ยวมีเหลวๆอีกไหมเนี่ยเอามาล้างมาผสมกันได้ไหม
0: ผสมได้ค่ะอันไหนเหลวๆก็เอาไปล้างส่วนตัวหนืดๆ
1: ใช่มันหนืดคือความที่เราทำน้อยอะนะหมายถึงว่าเราทำน้อยอะค่ะไอ้ตัวสารสำคัญบางอย่างที่มันอย่างเงี้ยวิตามินอีเนี่ยมันก็เลยน้อยมากเวลาเทออกมามันจะไหลไม่ไหลแล้วจะเอาตัวที่เหลวมากกว่าผสมลงไป
0: ใ

0: ต้องทำให้เนื้อครีมอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเนียนที่สุดเข้ากันไม่มีจับก้อนเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่ายังเป็น
1: ไม่ได้นี่เป็นก้อนๆ อยู
0: ่ใช่ค่ะยังถึงไม่ได้ไม่ได้จะต้องเอาแบบให้เป็นเนื้อเดียวกันสวยๆเลยนะคะ
1: เราก็เลยต้องมีตัวช่วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยถ้าใช้ตะกร้อนี่ก็ใช้เวลานาน
1: เราจะเมื่อยซะก่อน
0: ใช่ค่ะการใช้เครื่องนะคะเราก็จะต้องปั่นด้วยความเร็วรอบ
1: ต่ำๆทางเดิมเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะแล้วความเร็วรอบก็ต้องต่ำด้วยนะคะอย่าไปแบบสูงเลยทีเดียวนะคะ
1: เริ่มจากเบอร์แรกเลย
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเนื้อเป็น
1: กระจุยกระจายป่ะคะ
0: ใช่ค่ะกระจุยกระจายด้วยแล้วก็ฟูด้วย
1: จะได้เป็นเนื้อมูสแทนป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเนื้อมูสแทนปัญหามันก็จะเกิดตามมาอย่างเช่นเราทำสำหรับบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อีกทีนึงอะค่ะบางทีเราตีเนื้อด้วยความเร็วรอบที่สูงไปเนี่ยเนื้อมันฟูใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มันจุไปมันก็ไม่ได้น้ำหนักตามน
0: ั้
1: นใช
0: ่
1: ไหมมันเต็มซะก่อน
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: จริงๆไม่ใช้แค่หัวเดียวก็ได้นะคะขออนุญาตใช้หัวเดียวนะคะถ้าทำนิดเดียวนะคะ
1: มันน้อยอะนะ
0: ใช่
1: ปริมาณมันน้อยใช่ไหมคะ
0: ใช้หัวเดียวอย่างนี้ก็ได้เขาเพราะว่ายี่ห้อนี้จะเสียบได
1: ้สอง
0: หัวพร้อมกันเลยนะคะแต่ถ้าหัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะปั่นได้สวยเหมือนกัน
1: มันจะเงาเงาขึ้นมาเลยนะ
0: แต่ว่าถ้าเราทำเยอะนะคะเราสามารถปรับระดับความเร็วรอบได้มันจะมีขีดบอกอะค่ะ1 2 3 4 5เราดูวัดระดับจากตรงนี้เอานะคะ
1: แต่ยังไงก็ตามนะมันต้องฝึกนะมันจะต้องใช้ความชำนาญ
0: ความชำนาญ
1: แรกๆอาจจะคลุกคลักนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: แรกๆอาจจะคลุกคลัก
0: เพราะถ้าเราทำมากขึ้นแล้วใช้ความเร็วรอบนะคะที่มันอยู่ระดับมันก็จะปั่นยากดังนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็คือต้องใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ในการ
1: แล้วเราก็จะเรียนรู้ไปว่าอ๋ออย่างนี้มันทำเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นไปตาม
0: ที
1: ่บางทีนะส่วนผสมบางอย่างเนี่ยเราซื้อคนละทีอ
0: ะ
1: มันก็จะบางทีก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ทั้งที่ซื้อยี่ห้อเดิมเดียวกันก็ไม่เหมือนกันก็มีนะ
0: เนี่ยต้องดูดีๆนะคะต้องเอามาสังเกตที่สิ่งที่เราสังเกตได้หนึ่งก็คือลักษณะทางกายภาพ
1: อ๋ออ
0: ย่างเช่นสีกลิ่นความหนืดของสารเนี่ย
1: มันเปลี่ยนแปลงไปไหม
0: ใช
1: ่บางทีเก็บไว้นานเอามาใช้อีกทีนึงมันก็ไม่มันอาจจะหนืดน้อยลงหรือหนืดมากขึ้น
0: ใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อเนี่ยยิ่งปั่นให้เข้ากันเนี่ย
1: ก็จะยิ่งสวย
0: ใช่ค่ะแล้วใช้ความเร็วรอบที
1: ่
0: มันพอเหมาะกับเนื้อเขานะคะก็จะทำให้เนื้อเขาสวยไม่ฟูเนี่ยถ้าใช้ความเร็วรอบสูงๆนะคะเนื้อนี่ฟูอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คือผู้จากประสบการณ์จริงที่ใช้เครื่องนี้มา
1: แต่ละยี่ห้อเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะอันนี้อาจจะต้องเทส
1: แล้วแต่ละ
0: ใช่ค่ะก็คือใช้เบอร์ต่ำๆไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: คือยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องดูธรรมชาติไอ้ของแต่ละเครื่องเนา
0: ะ
1: ว่าความเร็วมันเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะต้องดู

0: ไอ้แบบที่มันเป็นด้ามอย่างเงี้ย
1: ได้ไหม
2: เขาเรียกว่าเครื่องเหมือนเครื่องปั่นซุปใช่ไหมคะ
0: เออใช่เครื่องปั่นซุปค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะเครื่องนั้นนะคะ
0: มัน
2: เป็นใบมีดอยู่ด้านในอะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: พอมันเป็นใบมีดอยู่ด้านในเนี่ยถ้าเราเอามาปั่นแรงๆอะค่ะโครงสร้างมันเสียโครงสร้างของพวกสารสร้างเนื้อเจลอะไรมันเสียมันอาจจะทำให้เนื้อเหลวได
0: ้
2: อันนี้เครื่องที่เหมาะในการผสมครีมนะคะ
0: อย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: จะต้องเป็นเครื่องปั่นเบเกอรี่หรือว่าเครื่องปั่นเค้กแบบนี้
0: ค่ะ
2: ก็จะเอามาใช้แต่ถ้าในพวกอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานแล้วอะค่
0: ะ
2: อันนั้นเนี่ยเขาจะมีเครื่อง

0: มือ
1: เฉพาะอีกทีนึงนะคะคืออันนั้นเขาปั่นเป็น50โล100โล1,000โลขึ้นไปอ่ะค่ะเขาก็จะม
0: ีฮอร์โมนไนเซอร์มั้ย
1: ใช่ค่ะจะเป็นฮอร์โมนไนเซอร์นะคะ
0: อันนั้นแต่ว่าเครื่องนั้นมันจะแพงนะคะถ้าเราเริ่มทําแรกๆก็
1: เนี่ยค่ะ
0: ยังไม่เอาอย่างเงี้ยแหละเอาอย่างนี้ก่อน
1: เอาที่แบบหาซื้อได้ง่ายราคาแบบจับต้องได
0: ้
1: ไม่ต้องลงทุนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันจะเครื่องนี้มันจะปั่นได้มากที่สุดสักกี่กิโล
1: เครื่องนี้ถ้าทำมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณไม่เกิน10กิโล
0: 10กิโลมันยังปั่นได้อยู่ใช่มั้ยคะ
1: แต่10กิโลเนี่ย
0: แต่ทีนี้ก้านมันจะสั้นเกินป่ะ
1: จะต้องอาศัยสั้นค่ะทีนี้จะต้องอาศัยแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม้พายร่วมด้วยในการช่วยเกี่ยช่วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะทีนี้มันจะมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เขาใช้กวนแชมพูอ่ะกวนแชมพูอ่ะมันจะเป็นก้านที่แบบเขากวนสีย
1: าวๆใช่ไหม
0: ได้ไหม
1: ได้ค่ะอย่างนั้นแต่ต้องดู
0: ความแรงของมันด้วยใช่
1: ไหมค่ะความเร็วรอบว่า
0: ความเร็วรอบ
1: เขาสามารถปัดแล้วทำให้เนื้อครีมมันเข้ากันได้ไหม
0: ยังไม่เคยใช้ใช่ไหม
1: ยังเลยค่ะยังไม่เคย
0: เห็นเขาขายอยู่อ่ะมันเป็นก้านยาวๆแล้วเห็นว่าถังที่ทรงสูงอะค่ะม
1: ัน
0: ก็จะปั่นได้แต่เขาจะใช้ปั่นสีนะ
1: แต่ถ้าเริ่มทำขายจริงๆถ้า10กิโลขึ้นไปเนี่ยเครื่องปั่นที่เป็นเครื่องปั่นผสมครีมอะค่ะ
0: จัก
1: อย่างนั้นน่ะก็มีขายสำหรับ10กิโล
0: อ๋อเขามีเหมือนกันเครื่องปั่นสำหรับผสมครีม
1: ใช่ค่ะจะเป็นก้านยาวๆเป็นตั้งเครื่องแล้วก็มีใบพัด
0: ใช่ๆอันนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราปรับระดับได้ว่าถังเรามันตื้นลึกขนาดไหนอ่ะ
1: ใช่
0: มั้ยอย่างนั้นทำได้ใช่มั้ยอ๋อที่เขาเอามาใส่กับสว่านมั้ยใช่ป่ะหรือว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเขาเลย
1: เป็นเครื่องมือของเขาเลยใช่
0: เพราะอย่างก้านกวนแชมพูเนี่ยเขาจะเอาไปต่อกับสว่านเครื่องสว่านนะคะใช้เครื่องใช้มอเตอร์ของเครื่องสว่านเนี่ยเป็นตัวหมุน
1: โอเคค่ะเนื้อก็สวยงามนะคะเนี่ยค่ะเนื้อ
0: เป็นไงบ้าง
1: สวยแล้วนะคะ
0: สวยงาม
1: เดี๋ยวเราจะใส่กระปุกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาให้ใส่กระปุกเลยอันนี้เราจะบรรจุกระปุกให้ดู
1: เนี่ยค่ะเนื้อตั้งทำ
0: เหมือนทำขนมใช่ไหม
1: ขนมก็ต้องเนื้อตั้ง
0: เขาเรียกว่าตั้งยอดใช่ไหม
1: ตั้งยอดใช่ไหม
0: พวกไข่ขาวอ่ะเขาจะทำไข่ขาวให้ตั้งยอด
1: ถ้าเป็นเนื้อครีมอะค่ะลักษณะจะต้องมีความข้นแบบนี
0: ้ถ้าอย่างเงี้ยคือดีใช่ป่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นเนื้อครีมนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าโลชั่นเนี่ยเขาจะมีความเหลวกว่านี้นะคะเพราะครีมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาใส่กระปุก
0: เขาไม่ใส่เขาจะไม่ใส่เป็นขวดปั๊มอะไรเพราะมันข้นกว่า
1: ใช่ค่ะการบรรจุนะคะจริงๆอันนี้ถ้าบรรจุเนี่ยครีมเนี่ยมันจะบรรจุง่ายตรงที่ว่าเขาส่วนใหญ
0: ่ปากก็จะกว้าง
1: ใช่ค่ะเป็นกระปุกมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใช้ช้อนก็จะเลือกแบบนี้ค่ะ
0: มันจะมีไม้มันจะมีแบบเหมือนแผ่นแบนๆป่ะเวลาเขาบรรจุอะ
1: ถ้าบรรจุจริงๆถ้าใช้ก็คือ
0: เขาจะใส่ถุงบีบไหม
1: ถุงบีบก็ได้ค่ะ
0: ถุงบีบไหม
1: แล้วก็จะเดี๋ยวลบกวนอาจารย์เช็คให้ด้วยนะ
0: ถุงบีบเหมือนเวลาบีบหน้าเค้กอย่างนั้นนะ
1: ค่ะหรือว่าจะเป็นไอ้ที่ว่าเขาบีบเค้กอะค่ะอาจารย
0: ์ถุงแบบที่เขาบีบเค้กก็ได้ใช่ไหมคะ
1: แต่จริงๆถุงแกงร้อนเราก็ได้ค่ะ
0: ถุงแกงเราก็ใส่แล้วก็เอาที่มุม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมบีบแบบนั้นเลยใช่ไหมอ๋องั้นก็ไม่ต้องไปซื้อถุงเค้กหรอก
1: อย่างนั้น
0: ถ้าเราทำเองอ่ะ
1: ใช่ถ้าเราทำใช้เองอ่ะนะคะ
0: ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปบีบไว้ตรงมุมใช่ไหม
1: แล้วก็ตัด
0: มุมออก
1: ใช่ตัดตรงยอดของเขาใช่แล้วก็บีบอันนั้นจะไม่เลอะขอบแบบนี้นะคะ
0: อันนี้เราไม่มีถุงมา

0: คยมีแบบว่าเห็นแบบเป็นไม้แบนๆคล้ายๆพายอ่ะแต่มันเป็นสเตเลสนะบางๆอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาแล้วก็ปาดปาดปาดอะอย่างนั้นอะ
1: คือพยายามอย่าทำให้เลอะอาหารดีถ้าทำได้ก็คือบรรจุยังไงไม่ให้เลอะเพราะว่าการบรรจุลงกระปุกเราไม่อยากจะให้มือไปสัมผัสมากนะคะโอเคค่ะก็จะได้เป็นเนื้อ
0: เป็นเนื้อนี้แล้ว
1: นะคะที่สวยงามก็มีประมาณนี้ค่ะ
0: ทาให้ดูหน่อยไหมว่าเป็นยังไง
1: ทาวิธีการใช้ก็คือหลังจากที่เราอะค่ะอาบน้ำใช่ไหมคะทาเช้าเย็นก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการวิธีการใช้ตัวเนื้อครีม
0: หมายถึงว่าหลังจากอาบน้ำแล้วจริงๆการทาครีมเนี่ยนะเขาบอกว่าอาบน้ำเสร็จใหม
1: ่ๆ
0: พอเช็ดตัวแล้วทาเลยเนี่ยครีมมันจะซึมได้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมกว่าที่ว่าผิวเราแบบแห้งไปนานแล้วเราค่อยมาทา
1: ใช่
0: ไหมเพราะมันก็จะแบบเหมือนกับลื่นมากขึ้นด้วยแล้วก็ซึมลงผิวได้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็พวกครีมนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จใหม่ๆพอเช็ดตัวปุ๊บหมาดๆเราก็ลงครีมเลย
1: ลงครีมได้เลยนะคะ
0: เช้าเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: เช้าเย็น
1: เก็บก็ทีนี้เรื่องของการจัดเก็บก็สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องปกติได้เลยไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นอะไรนะคะ
0: แต่อย่าให้มันอยู่ในที่ที่ร้อนมากไหมหรือว่าโดนแสงแดด
1: คือถ้าร้อนมากก็อาจจะทำหรือว่าเจอแสงแดดมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เนื้อเหลวได้แต่ว่าพอกลับมาที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีความหนืดเหมือนเดิมนะคะ
0: อ๋ออ
1: ุณหภูมิก็มีผลทำให้เนื้อเขาข้นหรือว่าเหลวตามสภาพอุณหภูมิ
0: โอเคจ้ะอ่ะวันนี้เราก็ได้ครีมมาหนึ่งกับหนึ่งสูตรแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าน่าจะเอาไปทำได้นะคะมันไม่ได้ยากอะไรมากนะคะแล้วก็ถ้าใครไปต่อเป็นอาชีพได้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะเอาล่ะวันนี้เราสองคนนะต้องลาเทปคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้กันเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วก็มีอีกหลายๆเทปที่น่าสนใจนะคะฝากติดตามด้วยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ

0: ซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนแบบเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Digital in DNA เริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งวันนี้เรามาเจอกันเป็นตอนที่8แล้วกับหัวข้อ Mobile Application สำหรับธุรกิจนะคะตอนที่7ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะคะตอนที่7อาจารย์กุ้งได้พาใช้ฟิก้าสำหรับแบบ UX UI นะคะที่จะนำมาพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันเนาะซึ่งตอนที่8ของวันนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มที่จะใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแล้วแพลตฟอร์มอะไรเอ่ยเราไปดูกันเลยอาจารย์กุ้งจะพาใช้แอปชีตนะคะแอปชีตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการโคดดิ้งเนาะเพราะว่าแอปชีตเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะก็คือ No Code Development Platform นั่นเองมีหลายค่ายนะคะค่ายดังๆนะจะมีของ AppSheet ของค่าย Microsoft ก็มีนะคะแล้วก็ของแพลตฟอร์มอื่นๆอีกประมาณ 3-4 แพลตฟอร์มนะแต่ถ้าฝึกใช้นะคะไปด้วยกันเราก็จะมีพื้นฐานการใช้งานนะคะเราก็สามารถไปต่อยอดในแพลตฟอร์มอื่นๆได้ทีนี้ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยหรอก็จะมีไม่เยอะนะคะน้อยมากถ้าสมมติว่า10%ยกตัวอย่างโค้ดเต็ม10%เขียนประมาณ0.5เองนะคะน้อยมากๆเลยก็อันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะเดี๋ยวจะแบบกังวลว่าแล้วจะทำได้หรอจะทำออกมาแล้วใช้ได้ไหมจะสวยหรือเปล่านะคะก็มาฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ที่อาจารย์กุ้งพาใช้เนี่ยก็จะเป็นระดับพื้นฐานนะคะไปพอจะเข้าใจการใช้งานก็สามารถไปต่อยอดได้เลยนะทีนี้แอปชีตเป็นแอปพลิเคชันที่ให้แพลตฟอร์มนะคะเขาก็ให้แพลตฟอร์มไว้ให้ผู้พัฒนาเนี่ยได้ใช้งานโดยที่ไม่มีโค้ดเราวันนี้เราสมมติตัวเองเป็นผู้พัฒนาแล้วนะคะก็จะพัฒนาสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับสร้างแอปพลิเคชันติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือนะคะแล้วก็ใช้งานร่วมกันสามารถใช้งานร่วมกันสร้างดาต้าเบสได้นะคะเอาไปใช้ในงานธุรกิจได้แอปชีตเป็นของใครก็คือถูกพัฒนาโดย Google นะคะแอปชีตเป็นของ Google เนาะก็ Google Take Over ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ปีไหนปี2020นะคะโดยมีให้เลือกใช้ทั้งรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันองค์กรหรือว่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจก็ได้ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มหนึ่งแอปหนึ่งตัวหนึ่งไว้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าไว้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กรระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งพานักพัฒนาซอฟต์แวร์เลยหมายความว่าไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างแอปชีตใช้แอปชีตได้นะคะคุณสมบัติหลักของแอปชีตก็คือสร้างแอปพลิเคชันได้หลากหลายผู้ใช้สามารถสร้างจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่มีอยู่ก็คือ Database นะคะที่จัดเก็บ Data หรือว่าสร้างเป็นTable สร้างเป็นโครงเอาไว้นะคะเช่นอะไรบ้างที่สามารถมาใช้งานร่วมกันได้1 Google Sheet 2 SQL นะคะ SQL แล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นตอนพาใช้แอปพลิเคชันนะคะรองรับการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะก็คือลักษณะเป็นเรียลไทม์เวลาเพิ่มมีการเพิ่มข้อมูลก็จะมีการอัปเดตให้เราได้เห็นเลยเป็นแบบเรียลไทม์นะคะหรือเราผู้ใช้งานแอปนะคะอาจจะเป็นพนักงานเจ้าที่ไรเดอร์หรือจะเป็นผู้ประกอบการเองที่ใช้เนี่ยมีการกดส่งอีเมลข้อมูลก็จะถูกจัดส่งไปทางอีเมลแบบอัตโนมัติเลยนะคะสามารถ
สร้างการแจ้งเตือนนะคะร่วมกับ LINE แอปพลิเคชันก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่นิยมใช้งานได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะเชื่อมต่อกับดาต้าเบสหลายประเภทนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเฉพาะดาต้าเบสแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งจะพาทำนะคะก็เชื่อมต่อกับ Google Sheet ถ้าเกิดใครดูมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะที่พูดถึง Google Sheet นะคะตอนต้นๆเลยเนาะอาจารย์กุ้งให้เตรียมสร้าง Google Sheet เอาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะซึ่งนิดเดียวสร้างเป็นโครงเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แอป Sheet ตอนใช้แอป Sheet เราก็จะเอา Google Sheet ที่เตรียมเป็นโครงไว้ค่ะที่เตรียมเป็น Table ฟอร์มเปล่าๆเนี่ยเอาเข้ามาก็จะเป็นการเชื่อมกันระหว่างตัวแอป Sheet กับตัว Google Sheet นะคะซึ่งใน Google Sheet น่ะหลักๆก็จะเป็นหัวคอลัมน์นะหัวคอลัมน์ถ้าภาษาฐานข้อมูลนะคะก็คือชื่อฟิลฟิลหมายความว่าจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่ต้องการจะจัดเก็บเพื่อเอาไปใช้งานแล้วก็ข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยก็จะต้องมีประโยชน์นะคะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะใช้งานเช่นสร้างแอปพลิเคชันของร้านอาหารใช่ไหมคะเราจะต้องจัดเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วข้อมูลลูกค้าที่ต้องการที่จําเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะจัดเก็บแต่สิ่งที่เอาไปใช้งานสิ่งที่จำเป็นนะคะกับการทำงานกับการทำธุรกิจนะคะแต่ว่าการจัดเก็บเนี่ยในขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยก็ต้องไปสอบถามพูดคุยคนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่จะต้องใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยร่วมกันก็ต้องถามเขาว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องการอะไรบ้างจากแอปพลิเคชันที่จะสร้างขึ้นนะคะสิ่งที่เขาบอกมาก็คือสิ่งที่จำเป็นนะคะในการทำงานของเขาเพราะฉะนั้นนะคะการออกแบบคอลัมน์นะคะที่อยู่ใน Google Sheet เนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะสามารถเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าลบกรณีที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแอป Sheet เนี่ยสามารถลบได้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ากรณีที่มีการเชื่อมข้อมูลกันแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นของการออกแบบโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่จะเริ่มเนี่ยก็พยายามตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อนว่าข้อมูลอะไรใช้ข้อมูลอะไรไม่ใช้นะคะแล้วข้อมูลที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะเป็นเศษสตางค์ไหมสมมุติว่าไปถามบัญชีบัญชีบอกว่าต้องเป็นเศษสตางค์ทศนิยม2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าเวลามาตั้งค่านะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปแก้ไขที่หลังอาจจะเกิดปัญหาของการเออร์เลอร์ได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของ Database เนาะซึ่งมันเป็นหลักพื้นฐานนะคะพื้นฐานแต่ไม่ต้องกังวลก็ฝึกทำกับอาจารย์กุ้งไปก่อนนะคะความสามารถของตัวแอป Sheet นะคะมีความสามารถมากมายแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากๆอย่างที่ได้พูดไปสไลด์ก่อนหน้าว่าถ้าผู้พัฒนาไม่มีทักษะการเขียนเป็นใครก็ได้นะคะเป็นใครก็ได้ที่สนใจอยากจะฝึกฝนแล้วก็หัดทำแล้วก็ต่อยอดไปนะคะเพราะว่าสามารถต่อยอดได้มากมายเลยนะคะก็เลยทำให้แอป Sheet เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะคะก็มีผู้ใช้งานที่หลากหลายจำนวนมากเลยนะคะที่ใช้งานด้วยแพลตฟอร์มนี้ฟังก์ชันหลักของแอป Sheet มีอะไรบ้าง1คือสร้างแอปพลิเคชันนะคะจากข้อมูลหรือว่า Data ที่มีอยู่ Data อาจจะจัดเก็บหลักๆอาจจะจัดเก็บใช้กับ Google Sheet ใช้กับ Excel หรือใช้กับฐานข้อมูลอื่นๆนะคะสามารถเอามาทำมาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเป็นโมบายแอปพลิเคชันได้2ส่งอีเมลแล้วก็แจ้งเตือนแบบอัตโนมัติได้นะคะ3มีระบบออโตเมชันหมายความว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมตั้งค่าบอทนะคะเขียนโปรแกรมตะกี้อาจารย์กุ้งบอกแล้วว่าถ้าเต็ม10คะแนนเขียนก็คือ 0.5 เท่านั้นเองไม่เยอะนะคะ 0.5 หรือ1บางฟังก์ชันถ้าเกี่ยวกับบอทหน่อยก็อาจจะขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ไม่ได้เขียนโปรแกรมเยอะนะคะอาจจะ1เต็ม10อะไรประมาณนี้นะคะสามารถตั้งค่าบอทเพื่อทำงานเป็นแบบออโตเมชันหรืออัตโนมัติในการส่งอีเมลในช่วงเวลาที่เรากำหนดได้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกนะคะได้มากมายหลากหลายฟอร์มแล้วก็การปรับแต่งข้อมูลสามารถผู้พัฒนา

นะคะผู้ที่พัฒนาเนาะที่สร้างแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถปรับแต่งฟอร์มจริงมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็คือสามารถเพิ่มแก้ไขลบนะคะได้หรือว่าต้องการจะตั้งค่าให้ผู้ใช้งานเนี่ยดูได้อย่างเดียวแก้ไม่ได้ก็สามารถตั้งค่าได้นะคะในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยผู้ดูแลสามารถควบคุมการแชร์แอปพลิเคชันแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภายในองค์กรได้นะคะแล้วก็การรองรับการส่งออกแอปพลิเคชันอยู่ในรูปแบบที่เป็น White Label นะคะก็คือไปโหลดบน App Store หรือ Play Store ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือสะดวกเลยสร้างเสร็จแล้วก็ทำเป็นแอปใน Play Store App Store ได้นะคะตรงนี้ก็สะดวกครบครันทีเดียวทีนี้แอปชีทเหมาะกับงานประเภทไหน 1. งานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการทำงานในองค์กรในธุรกิจนะคะในองค์กรหรือว่าในธุรกิจก็ได้นะคะหรือจะเป็นในสาขาหรือในโรงเรียนได้หมดเลยนะคะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนะคือใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเวลาใครแผนกไหนใครอัปเดตข้อมูลนะคะคนที่เกี่ยวข้องที่ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะคะอันที่สองลดความผิดพลาดแล้วก็การทุจริตที่จะเกิดจากพนักงานได้นะคะอันที่สามลดความซ้ำซ้อนนะคะลดการใช้กระดาษลงได้นะคะทีนี้แอปชีทมีคุณสมบัติมากมายเนาะข้อจำกัดของแอปชีทมีอะไรบ้างนะคะ 1. จำกัดจำนวนผู้ใช้หากเป็นเวอร์ชันฟรีนะคะเพราะเขาต้องการจะให้เราได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันนะคะแอปชีทว่าจะมีความเจ๋งความว้าวมากมายขนาดไหนนะคะถ้าเราได้ลองใช้แล้วแล้วเรารู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจเราขององค์กรเรานะคะก็ให้พิจารณาในส่วนที่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตามความต้องการในเรื่องของการใช้งานนะคะของแต่ละองค์กรถ้าเวอร์ชั่นใช้ฟรีแบบที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้นะคะก็จะรองรับยูเซอร์เท่าไหร่10คนนะคะบวกผู้พัฒนาเราด้วยแปลว่าผู้พัฒนา1แล้วก็บุคคลอื่นอีก9บุคคลอื่นจะเป็นพนักงานในร้านนะคะไรเดอร์ไลแมนคนที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยจริงๆก็ถามว่าเพียงพอไหมถ้าธุรกิจเล็กๆพนัก4-5 คนอะไรเงี้ยค่ะก็เพียงพอก็คืออาจทดลองใช้เวอร์ชันฟรีไปก่อนนะคะในกรณีที่ใช้งานแบบ Grace Mode นะคะไม่ต้องล็อกอินใช้ได้10 เครื่องถ้าธุรกิจมีพนักงานไม่เยอะก็เพียงพอ10 เครื่องอุปกรณ์นะคะที่เวลาเข้าใช้งานแล้วเข้าในรูปแบบที่ไม่ต้องล็อกอินก็คือเป็นแบบ Guest Mode นะคะถ้ามีเครื่องที่11 12ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็คือพิจารณาตามความต้องการของเรา 2. ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันแอปชิ้นไม่เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนสูงนะคะหรือว่าต้องการเชื่อมต่อกับ API นะคะนี้แปลว่าแอปพลิเคชันจะต้องลองดูในส่วนของที่จะเสียค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ก็จะมีรองรับบางฟีเจอร์ไม่สามารถทำได้ในแอปชีทนะคะทำให้บางองค์กรต้องจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างฟีเจอร์ที่ต้องการแต่การใช้งานในระดับเบื้องต้นไหมก็คือในระดับที่ใช้งานได้นะคะก็คือเพียงพอเนาะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งพาใช้นะคะข้อจำกัดอันที่3นะคะในเรื่องข้อจำกัดของการจัดการข้อมูลนะคะกรณีที่แต่ละแอปนะคะมีการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเนาะไม่เกิน10 ถึง 30 เทเบิลนะคะตารางที่ออกแบบเอาไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลจริงๆแล้วไม่เกินอยู่แล้วนะถ้าเป็นดาต้าเบสที่สร้างไว้เพื่อจัดเก็บข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งก็จะประมาณไม่ถึง10ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งพาทำนี่ไม่ถึง10เนาะแล้วก็ไม่ควรสร้างสกรีนเกิน20-30หน้าจอก็คือหน้าแอปพลิเคชันที่ใช้อะค่ะ1 หน้าก็จะนับเป็น1ซีน1สกรีน1ซีน

อินเออก็คือหนึ่งเพจหนึ่งหน้านะหนึ่งแอปหนึ่งหน้าแอปก็คือแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันเนาะก็จะประกอบไว้ด้วยหน้าที่หนึ่งมีอะไรหน้าที่สองหน้าที่สามนะคะเดี๋ยวไปดูตอนพาทำก็จะเห็นตัวอย่างมากขึ้นการใช้ Google Sheet เป็นฐานข้อมูลจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการบันทึกข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10ล้านเซลล์แล้วก็สูงสุดอยู่ที่200ตารางหรือ200เทเบิลนะคะทีนี้ Google Sheet ถ้าเกิดใครเคยใช้งานใช่ไหมคะ Google Sheet กับ Excel เขาจะคล้ายๆกันเออบางคนที่ใช้งานแล้วอาจจะงงว่า200ตารางคืออะไรอะไรคือ200ตารางในแอป Sheet เนี่ยจะมอง Google Sheet 1ไฟล์นะคะ1ไฟล์ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำงานหลายๆหน้าหลายๆ Workspace เนาะชีท1ชีท2ชีท3ชีท4ชีท5ที่อยู่ในไฟล์เดียวกันไฟล์ก็คือ Database นะคะก้อนถังกลมๆ1ถังที่จะประกอบข้างในจะประกอบไปด้วยเทเบิลหลายๆเทเบิลอันนั้นคือ Database ปกติแต่ทีเนี้ย Google Sheet Table ของมุมมอง Google Sheet ก็คือ1แผ่นพื้นที่ทำงานนะคะหนึ่งแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าที่อยู่ในไฟล์เดียวกันอันนี้พูดแบบง่ายๆเลยเนาะเพื่อจะได้เห็นภาพนะคะคือถ้าใน Excel ในไฟล์ใน Excel หนึ่งไฟล์ก็จะประกอบไปด้วยชีตหนึ่งชีตสองชีตสามชีตสี่ชีตที่หนึ่งก็จะเก็บงานที่เราทำตั้งชื่อตามที่ต้องการชีตที่สองชีตที่สามชีตที่สี่เหมือนกันเลยนะคะก็คือเขาจะมองว่าชีทที่จัดเก็บงานเนี่ยเขาจะมองเป็น1ตารางหรือว่า1เทเบิลนะคะเขาบอกว่าสูงสุด200ตารางถึงไหมไม่น่าถึงนะคะก็คือเยอะมากๆเลยแต่อันนี้เป็นข้อจำกัดที่เราควรรู้แต่ว่าถ้าใช้งานไปเยอะๆนานๆอ่ะอาจจะเพิ่มหน้าไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือให้ดูข้อจำกัดด้วย4สนับสนุนฐานข้อมูลนะคะแอปชีตไม่รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประเภท NoSQL นะคะซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับงานที่ต้องการความซับซ้อนมากๆนะคะตรงนี้ก็ดูเงื่อนไขที่เขามีให้ก่อนนะแล้วก็แต่ถ้าฝึกทำก็คือไม่ได้ไปเกินเงื่อนไขที่เขากำหนดเลยนะข้อ5ฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะระบบออโตเมชันนะคะก็คือบอทของแอปชีทเนี่ยสามารถส่งอีเมลแบบพับแบบ plus notification ไปยังเจ้าของแอปเท่านั้นแต่ไม่สามารถส่งไปยังผู้ใช้อื่นได้หมายความว่าก็คือเป็นลักษณะเหมือนการส่งอีเมลเป็นแบบ one to one นะคะก็คือจากระบบออกไปหาผู้ใช้เท่านั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจริงๆมันเชื่อมกับตัว LINE ได้นะ LINE ที่เราใช้การในการสื่อสารประจำวันเนี่ยซึ่งวันนี้ส่วนมากก็จะใช้ LINE ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเนาะตรงนี้อาจจะเป็นการทำให้เราเห็นฟังก์ชันที่ใช้เข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าการส่งอีเมลเนาะอาจจะไปใช้เชื่อมต่อกับ LINE ลูกค้าแทนนะคะตรงนั้นก็จะลดข้อจำกัดในเรื่องของข้อ5ไปได้ข้อ6ข้อจำกัดด้านการเผยแพร่นะคะไม่สามารถเผยแพร่แอปพลิเคชันบน App Store หรือ Play Store ในรูปแบบของ Wine Label ได้ก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนาะก็จะต้องมีโลโก้ติดไปด้วยนะคะอันนี้คือ6ข้อจำกัดทีนี้เราไล่กันมาเนาะตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2จนมาถึงตอนที่8นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกันมาทุกตอนเลยส่งต่อกันมาทุกตอนจนมาถึงตอนที่8ของวันนี้แล้วเนี่ยก็คือพาใช้แอปชีตแปลว่าตอนก่อนหน้าก็คือต้องไปดูไปฟังนะคะตอนละชั่วโมงเองเนาะไปฟังว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะจะได้เตรียมข้อมูลมาสำหรับใช้กับแอปชีตได้นะคะทีนี้มาเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปถ้าเกิดใครเห็นหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะพาสร้างหน้าโปรไฟล์เนาะหน้าโปรไฟล์นะคะอันนี้เราจะเป็นโปรไฟล์ของแอปชีตแล้วนะคะเราจะมาแตะแอปชีตแต่เราไม่ได้ใช้แอปชีตแค่อันเดียวเราจะใช้ร่วมกับตัว
Google Sheet นะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้าไปดูกันเลยทีนี้เราก็เข้า Google นะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ App Sheet นะคะพิมพ์ App Sheet แบบนี้พอพิมพ์ App Sheet เสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ลิงก์เลยสัญลักษณ์โลโก้นะคะสังเกตสัญลักษณ์โลโก้ด้วยแล้วก็คลิกที่ลิงก์ Google App Sheet นะคะอันนี้เขาบอกว่าสร้างแอป with no code นะคะสร้างแอปโดยการไม่ต้องเขียนโค้ดนั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยถ้าใครยังไม่เคยใช้เลยนะคะก็ให้ใส่ข้อมูลเนาะใส่ข้อมูลนะคะก็คือกด get start ก็ได้แล้วก็ล็อกอินด้วยอันนี้จะขึ้นว่าเวอร์ชันฟรีเราจะใช้เวอร์ชันฟรีในการฝึกทำกันนะคะแล้วเราล็อกอินด้วยอีเมล Gmail อีเมล Gmail ที่ล็อกอินนะคะต้องเป็นอีเมล Gmail ส่วนตัวเขาถามอะไรมาก็กดอนุญาตไปนะคะจะได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้อันนี้เป็นงานเดิมๆนะคะที่อาจารย์กุ้งเคยใช้นะคะก็ยังถูกจัดเก็บอยู่ในเมนูรีเซนต์นะคะรีเซนต์ซ้ายมือเนาะแล้วก็แชร์วิดมีนะคะถ้าเกิดใครแชร์ให้เราเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะก็จะโชว์ตรงนี้นะคะ Owner by me ก็คือสร้างโดยเราเองนะคะเจ้าของอีเมลนะคะแล้วก็จะมีเทมเพลตถ้ากดมาที่ลิงก์เทมเพลตนะคะแอปชีเขาก็จะมีเทมเพลตเอาไว้รอเราใช้งานนะสังเกตว่าแอปพลิเคชันทุกวันนี้นะคะจะใช้งานง่ายนะคะพร้อมรองรับการใช้งานจากยูเซอร์นะคะโดยที่ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะก็สามารถใช้งานได้อันนี้คือหน้าที่เปิดขึ้นมาใหม่นะคะก็คือหน้าแอปเทมเพลตเนาะแต่เราจะยังไม่ได้ใช้งานหน้านี้นะคะเรากดกากบาทได้เลยกดปิดปุ๊บก็จะมาที่หน้านี้นะคะหน้าหลักเนาะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะสร้างแอปแล้วก็เชื่อมกับตัว Google Sheet นะคะอาจารย์กุ้งเคยพูดไว้ตอนแรกๆแล้วนะคะแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะเพิ่งมาดูหรือลืมไปแล้วนะคะการใช้งานเราจะต้องมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลให้เขาก่อนนะคะแหล่งจัดเก็บข้อมูลก็คือสร้างโฟลเดอร์นะคะพอดีอาจารย์กุ้งสร้างไว้แล้ว1สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราจะจำได้นะคะเช่น Mobile App 2024ยกตัวอย่างเนาะโอ้ปีนี้เท่าไหร่เอาสร้างไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกๆก็ปีที่แล้วเนาะปลายปีที่แล้วอาจารย์กุ้งสร้างเป็น Mobile App 2024โฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้แต่ที่เราผู้พัฒนาต้องจำได้นะคะอาจจะเป็นชื่อร้านชื่อแบรนด์ธุรกิจนะคะเสร็จแล้วข้างในโฟลเดอร์เนี้ยก็จะต้องมีไฟล์ Google Sheet ที่จัดเตรียมเอาไว้ก่อนนะเพื่อความสะดวกนะคะถ้าใครยังไม่ได้สร้างเลยนะคะวิธีการสร้างคลิกเมาส์ขวาเลือก Google Sheet นะคะแล้วก็เลือก Space Sheet เปล่านะคะ Space Sheet เปล่ากดปึ๊บพอดีอาจารย์กุ้งแชร์โฟลเดอร์เอาไว้นะคะสิทธิ์ก็คือดูได้อย่างเดียวเขาจะถามว่าสร้างในโฟลเดอร์ที่แชร์ใช่ไหมพออาจารย์กุ้งแชร์เอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าให้ดูได้อย่างเดียวที่จะต้องแชร์เพราะว่ามันจะต้องใช้งานร่วมกันกับแอปชีตนะคะเดี๋ยวไม่งั้นแอปชีตจะไม่เห็นข้อมูลข้างในเราก็ตอบว่าสร้างในโฟลเดอร์ที่แชร์นะคะกรณีสำหรับคนที่ยังไม่ได้เตรียมไว้นะคะก็คือคลิกไปก็จะได้ Space Sheet เปล่านะคะตรงนี้ Space Sheet เปล่าของ Google Sheet นะคะของ Google Sheet พอสร้างได้ Space Sheet เปล่าของ Google Sheet สังเกตล็อกกุญแจไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องถ้าใครสร้างเอาไว้แล้วเนาะอันนี้อาจารย์กุ้งสร้างอันเก่าไว้นะคะตั้งแต่ตอนต้นๆอาจารย์กุ้งแชร์สำหรับคนที่สร้างแล้วนะคะก็กดแชร์ด้วยทุกคนที่มีลิงก์ให้มีสิทธิ์อ่านนะคะเขาจะได้ทำการ connect ข้อมูลกันได้นะจะได้เห็นข้อมูลนะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นคนที่ยังไม่ได้เตรียมเนาะก็
ไปตั้งชื่อ

ชื่อ spreadsheet ชื่อนี้นะคะก็คือความหมายของชื่อ database เนาะที่อาจารย์กุ้งพูดไปว่า database ก็คือถังกลมๆที่ข้างในจะมีเทเบิลหลายๆเทเบิลเทเบิลคืออะไรเทเบิลคือตรงนี้ชีท1ก็คือเทเบิล1ถ้าเราเพิ่มอีกก็จะเป็นชีท2ก็คือเทเบิล2เขาให้เราสร้างได้เท่าไหร่200เทเบิลใช่ไหมคะต่อ1ดาต้าเบสก็คืออันนี้ซึ่งไม่ถึงนะคะเราจะใช้กี่เทเบิล1สำหรับฝึกทำนะ3 4 5 6 7 8 8เทเบิลเองอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูวันนี้ตอนแรกวันนี้อาจารย์กุ้งจะพาทำไหนสร้างแต่อันที่จะใช้ของเวิร์กช็อปของวันนี้ก่อนก็ได้นะคะก็คือสร้างหน้าสร้างเทเบิลชื่อโปรไฟล์นะคะ profile จะเป็นโปรไฟล์ก็ได้หรือคอนแทคก็ได้ก็คือให้รู้ว่าหน้าเนี้ยเอาไว้ติดต่อร้านค้าเรานะคะร้านค้าออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ของเราหรือจะติดต่อตัวอย่างนะอาจารย์กุ้งให้ดูตัวอย่างอันนี้ความมือนี้ก็คือหน้าโปรไฟล์นะคะอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้นะคะก็คือ Amazing นี้คือเป็นชื่อธุรกิจร้านขนมปังเบเกอรี่ของอาจารย์กุ้งเองที่เป็นร้านทิปก็คือ Imagine ขึ้นมาว่าฉันมีธุรกิจเบเกอรี่ขายเบเกอรี่ขายเค้กนะคะก็อันนี้ต้องไปทำในCanvaก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลว่าธุรกิจของเราตั้งอยู่ตรงไหนเปิดไปกี่โมงเบอร์โทรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหมดเลยนะสมมติขึ้นมาสำหรับฝึกในการเรียนการสอนนะคะอันนี้คือหน้าโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์จะมีภาพที่สร้างจากCanvaนะคะ2ชิ้นอันนี้คือชิ้นที่1นะคะชิ้นที่2ถามว่าชิ้นที่2จำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะบอกว่าติดต่อใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่พอดีอาจารย์กุ้งสอนนักศึกษานะคะก็นักศึกษาก็ต้องใส่หน้าของเขาเองเพราะว่าเขาเป็นผู้พัฒนาเวลาตรวจงานจะได้ตรวจได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ประกอบการนะจริงๆถามว่ากี่หน้าก็หน้าเนี้ยหน้าแรกก็พอนะคะแต่ว่าจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็คือสร้างแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งไม่ได้ยากนะคะหลักการเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพชิ้นที่1นะคะอันนี้คือรูปภาพชิ้นที่2นะคะต้องการภาพกี่ไฟล์ภาพก็สร้างเตรียมมาไว้ก่อนนะอันนี้คือหน้าโปรไฟล์นะคะหรือจะตั้งว่าหน้า contact us ก็ได้นะคะ contact us ก็คือเวลาตั้งชื่อก็ตั้งสมมติเหมือนในเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งเตรียมเอาเนาะก็คือตั้งชื่อหน้าว่า profile นะคะหน้าไหนยังไม่ใช้อาจารย์กุ้งลบออกก่อนนะสร้างทีละหน้าก็ได้นะคะเอาหน้า profile ก่อนทำวันนี้เนาะหน้า profile เก็บอะไรบ้างเก็บจะเก็บรหัสนะคะแล้วก็รูปภาพอันนี้ขออนุญาตก๊อปไปเลยเนาะจะได้เร็วนะคะรหัสกับรูปภาพจันกุ้งต้องตั้งชื่อใหม่อันนี้เป็นเพราะว่าสร้างมาตะกี้นี้นะคะDatabase Amazing ก็คือเป็นชื่อร้านขนมปังมาตะกี้นี้นะคะโอเคมีหน้าโปรไฟล์มีคอลัมน์จะตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าตั้งไปแล้วมีการเชื่อมต่อกับแอปชิลแล้วไปแก้ภายหลังอาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้พูดไปว่าตรวจเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าเชื่อมไปแล้วแต่ถ้าเราลบก็จะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถเพิ่มไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ไปกระทบกับโครงสร้างเดิมนะคะสามารถไปอัปเดตข้างในแอปชีทได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บรหัสกับรูปภาพนะคะเก็บข้อมูลตรงนี้รูปภาพเราต้องเตรียมจาก Canva ก่อนนะคะเตรียมจาก Canva หรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าง่ายแล้วเร็วนะคะก็ไปเตรียมจาก Canva ตั้งชื่อนะคะ database อาจารย์กุ้งตั้งชื่อ
ของตัวเองว่า Database Amazing นะคะคือชื่อแบรนด์ธุรกิจร้านเบเกอรี่เนาะตะกี้ที่เห็นนะคะเสร็จแล้วอาจารย์กุ้งกดแชร์เรียบร้อยนะคะแชร์แบบไหนให้เขาอ่านได้อย่างเดียวนะคะอย่าให้เขามาแก้อะไรของเราได้นะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นอ่ะหนึ่งคือเตรียม Google Sheets 2มีหน้าสร้างหน้าโปรไฟล์แล้วนะคะ3ไปที่แอปชีตใช่ไหมแอปชีตเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์กุ้งพาสมัครใช่ไหมคะพาสมัครแต่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทีนี้เรามีแอปชีตเรามี Google Sheet เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่แอปชีตแล้วเราก็กด Create ก็คือสร้างแล้วเราก็เลือก Database นะคะ Database แล้วก็เลือก New Database นะคะ New Database ถ้าเรายังไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะคะก็ให้เตรียมเป็นขั้นๆแล้วเป็นสเต็ปไปนะคะในระดับที่ฝึกทำนะจะได้ไม่สับสนนะคะทันไหมกด Create เลือก Database นะคะเลือก New Database

ุ๊กขออภัยอาจารย์กุ้งขออภัยน่าจะเลือกผิดแป๊บหนึ่งนะคะ Create เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งโออาจารย์กุ้งเลือกผิดจริงด้วยขออภัยเอาใหม่1ไป Create สองเลือกแอปโอ้โหเลือกผิดไป1ขั้นนะคะ1ขั้นบันไดเลือกก้อนเมฆตรงนี้ก็คือ start with existing data ก็คือสร้างจากข้อมูลภายนอกนะคะสร้างจากข้อมูลภายนอกอันนี้นะจะแล้วคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไป create new app ตรงนี้เขาจะให้ตั้งชื่อ application ที่เรากำลังจะสร้างจะกำลังจะพัฒนาใช่ไหมคะคือจันกุ้งเป็นคนขี้ลืมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งชื่อเดียวกันเมื่อกี้นี้อาจารย์กุ้งตั้งอะไรนะ database amazing ใช่ไหมคะ amazing อันนี้คือชื่อแบรนด์ของทุกคนนะคะชื่ออะไรก็ใส่ชื่อแบรนด์ตัวเองเข้าไปนะคะอาจารย์กุ้งจะตั้งให้สัมพันธ์กับชื่อ database ตรงนี้นะคะจะได้จำได้ category เขาจะเก็บข้อมูลว่าเราใช้แอปชีทของเขาเนี่ยสร้างเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเลือกตามประเภทได้เลยนะคะอาจารย์กุ้งจะเป็น education นะคะก็เลือก education จริงๆถ้าข้อมูลจริงๆข้างในที่ฝึกทำเนี่ยจริงๆในเรื่องของ business เนาะแต่ถ้า business เขาไม่มี field service หรือจะเลือก outer ก็ได้นะคะอื่นๆจะแล้วกดchoose your data นะคะ choose your data เราเตรียมไว้เขียวๆตรงนี้ทุกคนจำได้เนาะเราก็เลือก Google Sheet เลยนะคะทั้ง Google Sheet App Sheet นะคะให้ใช้อีเมล Gmail ตัวเดียวกันนะคะก็คืออย่าสลับ Gmail เดี๋ยวจะงงแล้วตะกี้สร้างเราสร้างmobile ถ้าข้อมูลในไดรฟ์เราเยอะหาไม่เจอเราก็เซิร์ชนะคะสร้างโฟลเดอร์ที่เราสร้างเตรียมไว้เมื่อกี้อาจารย์กุ้งสร้างไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้ของอาจารย์กุ้งนะอันนี้คืออันนี้ที่กำลังทำอยู่อันนี้ชื่อยังไม่เปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรีเฟรชปึ๊บเปลี่ยนแล้วคือตัวนี้นะคะตัว Amazing อันนี้อาจารย์กุ้งก็เลือกอันไหนจันกุ้งใช้ Amazing จันกุ้งก็เลือก Amazing นะคะเพื่อจะเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วกด Select

อ๋อมีชื่อนี้อยู่แล้วมีนี่ไงอาจารย์กุ้งตั้งชื่อนี้ไว้แล้วเขาฟ้องว่าชื่อซ้ำนะเธอโอเคงั้นสร้างใหม่ทวนเพื่อเป็นการทวนสร้างใหม่ไปที่ create แล้วเลือกอะไรรูปโทรศัพท์เนาะ

โทรศัพท์แล้วก็มองหาก้อนเมฆนะคะมองหาก้อนเมฆเนาะตั้งชื่อตะเกียคือชื่อแอปซ้ำเฉยๆนะคะนั้นเราก็ต้องตั้งให้แตกต่างอ๋อเป็น Amazing 2000วีทูเวอร์ชั่น2โอ้ชื่อไม่น่ารักมันจะขึ้นชื่อแอปคือเขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะอ่ะร้านคำว่าร้านภาษาอังกฤษเนาะร้าน Amazing อ่ะตะกี้เลือกเหมือนเดิมกดไปกดสีเขียวเนาะ Google Sheet นะคะ Search หาไม่เจอ Search อันนี้เจอแล้วอยู่ตรงนี้ชื่อ Database ที่เตรียมไว้ชื่อเดียวกับแอปเลยจะได้ไม่งงเนาะกด Select รอคือเขาก็เช็คก่อนมาแล้วถ้าขึ้นมาแบบนี้แปลว่าสร้างสำเร็จง่ายมากอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้แอปพลิเคชันแล้วนะคะได้แอปพลิเคชันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อมูลเร็วไหมเร็วนาที2นาทีก็เสร็จแล้วนะคะก็คือได้หน้าแอปพลิเคชันแล้วอันนี้คือโชว์มาในขณะที่เป็นขนาดโมบายนะคะตัวอย่างรูปทรงโมบายเราไม่ต้องการให้โชว์หน้านี้แล้วนะคะเราก็กดติ๊ก Don't show me this again ไม่ต้องโชว์แล้วนะคะไม่งั้นเขาจะโชว์ทุกครั้งที่เราเข้ามาใช้งานแล้วเราก็กดกากบาทไปเลยที่เห็นคือหน้าตาของแอปชีตนะคะเราเข้ามาในส่วนที่เป็นของผู้พัฒนาของแอปชีตแล้วนะคะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อแอปชีตตั้งชื่อแอปพลิเคชันเนาะขออาจารย์กุ้งว่า S Amazing นะคะ S ความหมายก็คือ Store หรือร้านนะเพราะว่าตอนแรกตั้งซิ่งไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็จะซ้ำกันไม่ได้นะคะตรงนี้คือหน้าตานะทุกคนลองดูก่อนนะคะทีนี้การใช้งานก่อนที่จะใช้งานเนี่ยตรงนี้คือชื่อแอปพลิเคชันนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะแต่ว่าพยายามทำให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะสร้างอะไรเพิ่มเข้าไปเยอะๆนะคะเผื่อจะมีการเชื่อมถึงชื่อแอปพลิเคชันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาของการ Error ต่างๆได้ทีนี้มาดูหน้าตาก่อนนะคะอันนี้เลยอันแรกที่อาจารย์กุ้งแนะนำนะคะตรงนี้ถ้าเกิดคนที่เข้ามาใหม่แล้วเจอแบบเป็นแบบนี้นะคะฝั่งเมนูซ้ายมือเนี่ยบอกว่าทุกคนบอกว่าทําไมเมนูไม่เหมือนอาจารย์กุ้งเลยตอนแรกอาจารย์กุ้งเข้ามาเป็นแบบนี้มีชื่อใช่ไหมคะอยากเหมือนกันกดตรงนี้ได้เลยปุ่มนี้นะคะที่อาจารย์กุ้งเมาส์ชี้ไว้นะคะก็คือ switch to this import editor กดคลิกเนี่ยรูปตาเขาก็จะสลับมุมมองนะคะมุมมองที่ใช้งานให้ถ้ามือใหม่นิวๆเลยเนาะนิวๆมือใหม่ใช้เพิ่งใช้พร้อมกันเลยให้โชว์เป็นชื่อขึ้นมาแบบนี้นะคะชื่อเมนูอย่างนี้จะได้หาเจอง่ายๆแต่ถ้าใช้งานคล่องแล้วนะคะเป็นระดับผู้พัฒนาแอดวานซ์แล้วก็ใช้ตามที่ถนัดนะคะแต่มือใหม่อาจารย์กุ้งแนะนำแบบนี้นะจะได้หาอะไรเจอง่ายๆนะคะเมนูอื่นๆนะคะด้านบนเนี่ยสำคัญสุดก็คือสลับมุมมองเนาะก็คือคลิกแค่ครั้งเดียวนะคะเข้ามาใช้งานครั้งหน้าเนี่ยก็จะโชว์เป็นชื่อเมนูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วขวางขวามือเนาะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่มีบอกไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงนี้นะคะ Open Light Panel Open Light Panel นะคะสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ถ้าไม่เห็นแปลว่าพับไว้หรือซ่อนอยู่นะคะก็คลิกครั้งหนึ่งก็จะโชว์นะคะตรงนี้เป็นมุมมอง output นะคะที่ได้จากการตั้งค่านะคะก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นมุมมองมี3แบบมีเป็นแบบโมบายแบบแท็บเล็ตก็มีนะคะคลิกเล่นได้แล้วก็แบบเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็จะเปิดเป็นหน้าใหม่ออกมานะคะเราก็ปิดเดสก์ท็อปไปกลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะคะจันกุ้งให้ดูอย่างเดียวนะคะในตัว Google Sheet นะคะไฟล์นี้นะไฟล์ที่อาจารย์กุ้งสร้างใหม่นะคะอาจารย์กุ้งมีหน้าเดียวก็คือหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะสังเกตว่าในแอป Sheet ตรงนี้ก็คือ

คือหน้าโปรไฟล์เพราะว่าเขาทำการเชื่อมข้อมูลกันนะคะแล้วก็เอามาโชว์เป็นหน้าแอปนะคะอันนี้คือหนึ่งหน้าละหนึ่งหน้านะคะหนึ่งเพจหนึ่งหน้ายังไม่มีอะไรเลยก็คือโปรไฟล์เดียวกันนะคะเขาดึงมาจากตรงนี้แต่ถ้าใครมีหลายหน้านะคะตอนเชื่อมเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาให้เลือกว่าจะสร้างหน้าไหนนะคะเวิร์กช็อปนี้อาจารย์กุ้งพา

เราก็เลือกโปรไฟล์นะคะเลือกโปรไฟล์เพราะเราเตรียมไว้หลายหน้าแล้วสําหรับคนที่ทํากันบ้านมาก่อนตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเนาะแต่ถ้าใครเพิ่งมาดูวันนี้พร้อมกันก็จะได้เดินเหมือนกันนะคะก็คือขึ้นโปรไฟล์อันนี้ทีนี้พอเข้ามาในแอปชีตแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องตั้งมาสตาร์ทตั้งหลักเลยนะคะก็คือมาที่ Data เราจะต้องไปสร้าง Database ก่อนถึงจะมาออกแบบ UX ได้หลักๆก็คือเข้ามาปุ๊บสร้าง Data พอสร้าง Data เสร็จคู่กันเลยนะคะ Data แล้วก็มา UX UX คือหน้าของการใช้งาน UX UI จำได้ไหมที่เรียนในตอนก่อนหน้านะคะก็คือเราก็จะมาเห็นนะคะภาพรูปภาพหน้าตาของแอปพลิเคชันของเราอะจากData คือหลังบ้านในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะต้องไปตั้งค่ากำหนดเพราะว่าเราสร้างโครงเนี่ยอันนี้เราสร้างโครงจากตัว Google Sheet เอาไว้นะคะแค่มีคอลัมน์หรือฟิลรหัสกับฟิลรูปภาพใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้ไปกำหนดว่าฟิลรหัสชนิดข้อมูลเป็นอะไรฟิลรูปภาพชนิดข้อมูลเป็นอะไรนะคะเราก็ต้องเข้ามาที่แอปชีตใช่ไหมหนึ่งมาตั้งหลักที่ Data นะคะ Data ถ้าใครไม่มีชื่อนะกดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะมาที่ Data นะคะถ้าเกิดใครโชว์เหมือนอาจารย์กุ้งแล้วแปลว่าเขาเชื่อมเข้ามาแล้วแต่ถ้าบางคนยังไม่โชว์ก็สามารถกดที่ New Table ได้นะคะ New Table เหมือนที่อาจารย์กุ้งได้อธิบายว่าแอปชีตเนี่ยเขาจะเห็นอย่างนี้ค่ะแอปชีตเนี่ยเขาจะเห็นหน้าชีต1ชีต2ชีต3ของเราเนี่ยใน Google Sheet เนี่ยเขาจะเห็นเป็นเทเบิลนะคะเขาจะมองเป็นเทเบิลแบบนี้นะคะถ้าเรากด New Table เนี่ยเราก็ไปดึงหน้าอื่นๆที่เราสร้างในวันต่อๆไปเนี่ยเข้ามาอีกได้เพื่อทำงานนะคะตรงนี้แต่ทีนี้ตรงนี้เชื่อมไปแล้วเราก็คลิกเลยพอคลิกที่โปรไฟล์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วกดที่ View Column นะคะเพื่อมาตั้งค่าข้างในตาราง View Column เนาะใครใช้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหลายขั้นตอนแต่จริงๆมันจะเป็นการทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำกันนะคะก็คือจะกี่เทเบิล1คือสร้าง Data 2คลิกที่ View Table เพื่อมาตั้งค่านะคะสเต็ปจะเป็นแบบนี้พอตั้งค่าเสร็จแล้วก็คือ3ไปที่ UXไปแต่งความสวยงามในหน้า UX นะคะทีนี้พอเราเข้ามาที่โปรไฟล์อย่างที่อาจารย์กุ้งได้เตรียมไว้ให้ก็คือเราจะเก็บรหัสกับรูปภาพรหัสก็คือต้องรันนัมเบอร์ค่ะรันนัมเบอร์แปลว่ารหัสชนิดข้อมูลต้องเป็นนัมเบอร์เนาะนัมเบอร์ภาพที่1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ5ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเวลาเพิ่มภาพไปก็จะมีตัวเลขขึ้นมาข้างหน้าภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อันนี้คือใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะคะเลข1คือภาพอะไรเลข2คือภาพอะไรนะคะเราเลือกรหัสเป็นนัมเบอร์นะคะเสร็จแล้วรูปภาพก็คือชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับเก็บรูปภาพก็คือ image เนาะทุกคนบอกว่าคุ้นคุ้นตั้งค่าเท่านี้นะคะส่วน row number ตรงเนี้ยจะขึ้นให้ทุก table เลยจะเป็นแถวที่แอปชี้สร้างให้โดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องไปลบนะคะเขาจะต้องมีการใช้แถว row number เนี่ยในการอ้างอิงข้อมูลนะคะของตัวแอปชีตเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลบหรือไปแก้ไขในส่วนของแถวแรกเนาะเพราะว่าข้อมูลที่เชื่อมมาของเราเนี่ยจะมีแค่รหัสกับรูปภาพนะคะก็คือแถว2เป็นต้นไปนะคะก็คือฟิลรหัสฟิลรูปภาพชนิดเป็น number กับ image เนาะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดเซฟนะคะกดเซฟสังเกตพอเซฟปุ๊บนะคะฝั่งที่โชว์เป็นตัวอย่างเอาท์พุตออกมาเนี่ยก็จะทำการรีเฟรชแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรอีกเพราะว่าเราทำงานอยู่ใน Data นะคะคือฐานข้อมูลหลังบ้านนั่นเองนะคะพอเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเราไปที่ UX เลยนะคะ UX ก็คือส่วนที่เป็นหน้าจอการใช้งานนะคะของ Userเสร็จแล้วเราก็เลือกหน้าที่เราจะสร้าง UX ก็คือโปรไฟล์ใช่ไหมคะสร้างดาต้าเบส
โปรไฟล์แล้วเราก็มาสร้าง UX โปรไฟล์เหมือนกันต้องคู่กันนะต้องแบบดัตต้าเบสเสร็จก็ต้องโปรไฟล์นะคะไม่งั้นแล้วถ้าดัตต้าเบสเสร็จ

ไม่สร้าง UX ไม่สร้างหน้าคู่กันก็จะไม่เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะเราก็ทำการคลิกพอคลิกเสร็จแล้วนะคะชื่อเขาจะดึงมาให้โดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้เขาบอกว่า view name profile ตรง view name เนี่ยเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ากรณีฝึกทำเนาะให้ดาต้าเบสกับชื่อ UX อ่ะแนะนำให้เป็นชื่อเดียวกันเดี๋ยวจะลืมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน้าอื่นๆเพิ่มมาอีก for this data เขาบอกว่าสำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะเอามาจากไหนเรามีอันเดียวก็เอามาจากดาต้าเบสโปรไฟล์อันนี้นะคะแล้วก็หน้าโปรไฟล์อันนี้มันจะลิงก์ถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดไปแล้วว่าอย่าทําแล้วอย่าไปแก้ในตัวแอปชีตนะคะสมมติว่าเชื่อมแล้วพอเชื่อมแล้วตั้งค่าแล้วเราไปแก้นะคะอาจจะสมมติว่ารหัสภาษาไทยใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนใจแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันพอไปเปลี่ยนเป็นหลังจากเชื่อมข้อมูลกันแล้วเราไปเปลี่ยนนะคะก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝึกทําแล้วก็ทําหลายๆครั้งแล้วเราก็จะรู้จุดนะเสร็จแล้วเลือกตรงนี้เป็น view type view type ที่แนะนำนะคะอันนี้คือ deck deck นะ deck ก็คือเป็นรูปแบบที่เหมือนตัวอย่างที่โชว์ด้านขวามือเนาะกดจะมีบวกบวกคือ add add อันนี้คือรูปภาพนะคะใส่รหัสเนาะแล้วก็รูปภาพที่เตรียมไว้นะคะรูปภาพที่เตรียมไว้จาก Canva จริงๆดูอาจารย์กุ้งมาหลายตอนกันแล้วเนาะก็ Canva นี่น่าจะมือโปรมากๆกันแล้วมือโปรไหมโปรเนาะโปรต้องโปรแล้วนะอันนี้เข้า Canva นะคะขนาดก็คือการ์ดนะคะ5x7เลือกขนาดมาแนวตั้งนะคะหรือจะกำหนดเองก็ได้นะคะก็คือเป็น5x7เป็นแนวตั้งนะอันนี้ยกตัวอย่างโอ้อันนี้การ์ดน่ารักมากเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านค้าของเราอ๋ออันนี้การ์ดน่ารักมากๆเลยแต่อันนี้การ์ดเป็นแนวนอนนะคะแต่ว่าต้องการเป็นแนวตั้งเพราะว่าโมบายโทรศัพท์เป็นแนวตั้งนะคะสมมติว่าเรามองว่าโอเคอันนี้น่ารักแต่เดี๋ยวเราไปสร้างใหม่แล้วเราก๊อปปี้ไปก็ได้สร้างใหม่สร้างดีไซน์จริงๆไซส์นี้ก็ได้ไซส์ที่เป็นแนวตั้งเนี่ยค่ะเป็นแนวตั้งได้หมดเลยอันนี้ไปคือต้องปรับไซส์เยอะเลยนะเนี่ยอันนี้คือขอบคุณลูกค้าเนาะโหโชคดีจังมีเทมเพลตสำหรับผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจันกุ้งมันต้องมีคอนแทคเนาะเผื่อเขาแบบจะโทรหาทางร้านนะคะติดต่อเล่าก็ใช้ภาษา02ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เบอร์สมมุติเนาะทุกคนบอกมีหรอเบอร์สมมุตินะคะทุกท่านเปิดกี่โมง10 โมง3 ทุ่มตัวอย่างนะคะควรจะเป็นข้อมูลที่สำหรับบอกเกี่ยวกับทางร้านนะคะถ้าทำโลโก้ไว้แล้วก็เอาโลโก้มาใส่นะโลโก้แบรนด์ของทุกคนนะคะแบรนด์ธุรกิจตัวเองอาจารย์กุ้งทำไว้นานแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอันนี้โอเคสมมติว่าอันนี้เป็นโลโก้นะสมมติโอเคอ่ะ
ตรงนี้สร้างเสร็จนะคะก็เซฟไป

เจ๊ไปทีละชิ้นสมมติชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพาใส่ก่อนดาวโหลดลงมาเป็น PNG นะคะ1ชิ้นนะคะ1ชิ้นข้างบนรูปเป็ดนี้ต้องเป็นโลโก้นะคะอันนี้จังกุ้งใส่ไปก่อนนะจังกุ้งสร้างโลโก้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะเสร็จแล้วเราไปที่ไหนเรากลับมาที่แอปชีทของเรานะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกอยู่ UX นะคะอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะอยู่วิวไทป์เลือกประเภทเป็น DEC DECK นะจะได้มีช่องให้เรากรอกนะคะรหัสก็คือกดบวกให้เป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ไปใส่ภาพที่โหลดลงมาตะกี้นี่ปึ๊บก็จะได้ภาพแล้วเราก็กดเซฟนะคะกดเซฟตรงนี้คือตัวอย่างมุมมองต่างๆนะคะตัวอย่างมุมมองต่างๆใส่ก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันในตอนหน้าเนาะเพราะว่าแป๊บๆเวลาหมดแล้วเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะอันนี้คือตัวอย่างใส่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวตอนหน้าอาจารย์กุ้งจะพาตั้งค่านะคะให้ขึ้นแบบเต็มใบทำยังไงทำไมของอาจารย์กุ้งเต็มใบทำไมของหนูยังไม่เต็มแผ่นนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันตรงนี้คลิกตรงนี้ image size ก็ใหญ่แล้วนะคะตรงนี้ใครดูตอนนี้แบบอยากตั้งค่าเลยนะก็กดนะคะกดดูเป็นตัวอย่างได้นะคะอันนี้โอเคเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันพบกันในตอนที่9นะคะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได้
0: เอ
1: ้
0: าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
10: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
9: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
10: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดู นะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์เสวนานะคะเราเจอกันในทุกๆวันศุกร์ค่ะและเทปนี้ก็เป็นอีกเทปนึงนะคะที่ก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ how to ได้แนวทางในการสร้างกระบวนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งเทปนี้อย่างที่คุณอุ่มนัดไว้นะคะนัดคุณผู้ชมไว้ว่าวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเทคนิคการสอน

พราะว่าเราออกอากาศในช่องนี้นะคะก็อยากที่จะให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ที่จะนำไปปรับใช้ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเลยครูอุ๋มก็จะนำให้เห็นว่าครูอุ๋มใช้เทคนิคอะไรยังไงบ้างเพื่อกระตุ้นให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็แล้วแต่เอาไปปรับใช้ได้นะคะให้มนุษย์คนหนึ่งอ่ะมีกระบวนการในการใกล้ชิดแล้วก็ทดลองสื่อสารภายในตนเองเมื่อพูดถึงกระบวนการสื่อสารภายในตนเองเราจะกระตุ้นให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไวๆครูอุ๋มใช้คำว่าไวๆนะคะเกิดขึ้นได้ไวจากการที่มนุษย์นั้นได้เจอกับสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ซึ่งครูอุ๋มนะคะเลือกที่จะเป็นสถานการณ์การใกล้เสียชีวิตหรือใกล้ตายการพอเรารู้สึกว่าเราใกล้ที่จะลาโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องของความกลัวนี่ความกลัวความทุกข์ยากเกิดขึ้นนะคะพอเกิดความกลัวขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสับสนวุ่นวายจะทำยังไงดีล่ะเราจะตายแล้วนะคะความรู้สึกที่จะยืนหยัดกับอะไรก็เหมือนจะน้อยลงไปทุกทีทุกทีค่ะวันนี้จะให้เทคนิคการสอนการกระตุ้นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าถามมีผู้ชมถามมาแน่ๆแหละนะคะว่าทำไมครูอุ๋มถึงเลือกสถานการณ์ความตายเป็นเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นสถานการณ์นี้มาอยู่บ่อยๆแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็อยากที่จะลองแชร์ด้วยกันดูเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆหลายคนก็อาจจะสนทนากันได้ง่ายอยู่แล้วล่ะแต่พอพูดถึงว่าเราจะตายหลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดนะคะนักศึกษาบางคนเนี่ยให้คำตอบกับครูอุ๋มนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงกลัวนะคะไม่อยากพูดแต่พอหลังจากที่มาจัดรายการให้คุณผู้ชมชาววันศุกร์เสวนาได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็กลับรู้สึกใหม่รู้สึกว่าความตายมันเป็นเรื่องน่าพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเทคนิคการสอนเนาะที่ครูอุ๋มอยากจะแชร์ให้กับทุกท่านนะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้คือจริงๆมีหลายเล่มเหมือนกันนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจแต่เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจแรงๆเลยนะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสอนให้เด็กเป็นอัจฉริยะโดยวิธีสอนที่มหัศจรรย์จากญี่ปุ่นค่ะครูอุ๋มเองเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จะใส่แว่นโตๆเนี่ยนะคะนั่งอ่านหนังสือแล้วประสบการณ์นะคะของคุณครูใหญ่โรงเรียนซูชิโดนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอโอโนมิจิจังหวัดฮิโรชิมานะคะซึ่งคุณครูท่านนี้เนี่ยนะคะก็ชื่อว่าฮิเดโอคาเงะยามะถ่ายทอดประสบการณ์นี้นะคะเขียนโดยคุณบุญเงชุนจูนะคะก็ต้องบอกว่าประทับใจครูอุ๋มทุกหน้าเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้แล้วก็ประสบการณ์ของคุณครูใหญ่นะคะเชื่อในอัจฉริยภาพของเด็กที่คุณครูใหญ่สอนพอเป็นคำว่าอัจฉริยะนะคะก็อย่างที่เราคุยให้ฟังไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึงคำหนึ่งซึ่งคำนั้นอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็คือคำว่า genius นะคะนี่เด็กๆมีอัจฉริยะค่ะและกระบวนการสอนของครูอุ๋มที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะคะครูอุ๋มเนี่ยสอนรายวิชาค่อนข้างจะหลายรายวิชาแต่หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะครูอุ๋มก็มีความเชื่อแบบนี้แหละนะคือเชื่อว่านักศึกษาทุกๆคนนะคะมีความเป็นจีเนียสมีความเป็นเพชรอยู่ในตัวเองพอเชื่อแบบนั้นแล้วนะคะก็อยากที่จะให้นักศึกษานะคะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงจากกระบวนการที่เรียกว่าการสื่อสารภายในตนเองนะคะและครูอุ๋มก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า
การเสวนาหรือการสนทนาร่วมกันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้ตามหลักนักคิดอย่างเปาโลแฟร์นะคะก็เลยเลือกที่จะตั้งหมุดหมายไว้แบบนี้ว่านักศึกษาเนี่ยถ้าลงทะเบียนเรียนกับครูอุ๋มนะคะก็จะต้องแอคทีฟก็คือลงมือกระทำแล้วก็ลงมือที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ว่าความคิดเห็นของนักศึกษาจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามดังนั้นในรายวิชาแต่ละรายวิชาไม่ว่าครูจะสอนวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์นะคะหรือจะเป็นศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานหรือแม้แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG อย่างเงี้ยพวกนี้นะคะก็จะพยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีเวทีแห่งการเสวนาเสมอเลยดังนั้นเทคนิคที่ใช้นะคะเทคนิคหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นนะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละนะคะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวรูปแบบของการดำเนินรายการในวันนี้เนี่ยนะคะครูอุ๋มก็จะใช้วิธีในการหยิบจับเจ้าคีย์เมสเซจต่างๆแล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเคยได้ดูรายการใน EP ก่อนหน้านี้รวมไปถึงการเชื่อมกับสิ่งสำคัญก็คือข้อความจากหนังสือเล่มนี้กันดูนะคะเผื่อทุกท่านจะได้ประโยชน์ค่ะพูดถึงบทที่1นะบทที่1เนี่ยในหนังสือเนี่ยก็จะพูดเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ที่โรงเรียนปลูกฝังนะคะในหนังสือเนี่ยก็จะพูดถึงทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิดค่ะซึ่งไอ้เจ้าแบบที่ผิดเนี่ยแต่ก็ยังมีคนทำตามกันมาเรื่อยๆเทคนิคการสอนนะเนาะแต่ครูอุ๋มจะไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นแบบไหนก็คือเทคนิคการสอนทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิดผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทำไมแบบที่ผิดถึงยังทำกันอยู่แล้วทำไมแบบที่ถูกถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมแบบนี้มันก็ย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่คุณผู้ชมเคยได้ดูใน EP ก่อนหน้านี้ที่อุ๋มเคยย้ำเกี่ยวกับคำหนึ่งแมสเซจหนึ่งจำได้ไหมคะคำว่าโลกบรรยายมันคือสิ่งที่โลกบรรยายค่ะแล้วมันผิดบางอย่างมันผิดแต่ในเมื่อมันถูกกระทำซ้ำๆสืบทอดต่อๆกันมาจนเป็นวัฒนธรรมประเพณีมันเลยเปลี่ยนยากค่ะพอเปลี่ยนยากนะคะกระบวนการแบบใหม่หรือแบบที่คิดว่ามันถูกมันก็เลยกลับไม่ถูกซะนี่เช่นเดียวกันกับในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็พูดเนาะหลายๆส่วนเลยเดี๋ยวครูอุ๋มจะพูดถึงประโยคที่ครูอุ๋มประทับใจแล้วก็นำมาเล่าจนกลายเป็นกิจกรรมที่เป็นวันศุกร์เสวนาให้ได้ฟังกันแล้วกันนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะจากหน้า31นะคะเขาก็ได้บอกไว้นะคะพูดถึงว่าคือเวลาที่หนังสือเนี่ยมันเล่าให้ผู้อ่านเนี่ยได้ฟังเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ตัวเองว่าผมนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ของคุณครูนะคะผมได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติให้เด็กๆนะคะซึ่งเขาเนี่ยใช้วิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยเปิดพจนานุกรมนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจะบอกว่ากิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่คุณครูท่านนี้เนี่ยนะคะเขาคิดด้วยตัวเองจากประสบการณ์ครูก็เลยนำมาปรับเป็นว่าลองคิดดูซิว่าประสบการณ์ของเรานะคะมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์ของนักศึกษาได้ยังไงบ้างโดยที่เรามีความเชื่อแบบที่คุณครูท่านนี้เชื่อก็คือเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีความเป็นจีเนียสในตัวแล้วก็แค่ใช้กระบวนการในการฝึกฝนและปฏิบัตินะคะซึ่งหลายๆหมวดของการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีเยอะมากเลยแต่ครูมองว่าการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันจะช่วยทำให้นักศึกษานอกจากจะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยยังได้พลังอำนาจในตนเองด้วยมนุษย์เนี่ยพอมีพลังอำนาจในตนเองนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันจะล้มเหลวได้น้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวค่ะพอเราเรียนรู้จากความล้มเหลวในเมื่อเรามีคุณครูที่ชื่อว่าความล้มเหลวเราก็เลยจะมีความทุกข์ได้น้อยลง
พราะเมื่อเวลาที่คนเราเรียนรู้เนี่ย

จะเกิดความสุขเกิดขึ้นต้องเรียนรู้นะคะการเรียนอาจจะทำให้เครียดนะการเรียนอาจจะทำให้ทุกข์ใช่ไหมอาจจะทำให้เครียดแต่ถ้าเปลี่ยนการเรียนเป็นการเรียนรู้สำคัญค่ะจะทำยังไงอ่ะให้ห้องเรียนมันมีแต่การเรียนรู้ครูอุ่มก็ใช้วิธีของหนังสือเล่มนี้คือผสมกับเรื่องของการเล่นการออกกำลังไปด้วยค่ะอย่างของครูอุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีการทั้งออกกำลังกายแล้วก็กำลังปากด้วยนะคะก็จะไม่มีคาบไหนที่นักศึกษาเนี่ยจะไม่ได้สื่อสารภายในตนเองเลยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ที่ครูอุ่มได้นำมาปรับนะคะก็คือเทคนิคการสอนของเขาที่เขาบอกแบบนี้ว่าเวทีที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ถึงเทคนิคการสอนของครูอย่างมีเอกลักษณ์เนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครูอุ่มก็เลยมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะครูที่มีเอกลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงผู้ชมลองนึกสิคะครูที่มีเอกลักษณ์บอกตามตรงนะคะเวลาที่ในยุคนี้ถ้าหากว่าเราถามนักศึกษาเนาะว่าเรียนกับใครเนี่ยนักศึกษาเยอะคนเลยนะคะไม่รู้ว่าเรียนกับอาจารย์ชื่ออะไรนะคะมันก็เลยทำให้ครูอุ่มมาตั้งคำถามกับตัวเองว่านั่นเองคือสิ่งที่ยากคือการเป็นครูที่มีเอกลักษณ์เป็นครูที่นักศึกษาจำได้แล้วจำเลยอ่ะว่าอยากที่จะเป็นแบบครูคนนี้มองเลยอ่ะว่าเป็นไอดอลทำได้ไหมแล้วครูอุ่มอยากเป็นแบบนั้นนะคะครูอุ่มก็เลยมานั่งดีไซน์การสอนของตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เรากลายเป็นคุณครูที่มีเอกลักษณ์ดังนั้นการสอนที่นำมาใช้ในกระบวนการนี้นะคะมันก็เลยทำให้นักศึกษาเนี่ยจำครูอุ่มได้นะคะบางคนก็บอกว่าอยากที่จะเป็นเหมือนกับครูอุ่มด้วยนะก็ไม่รู้ว่าอยากเป็นแบบไหนนะคะแต่ก็คือเขาอยากที่จะเป็นซึ่งมันเป็นความสำเร็จค่ะความสำเร็จของคนเป็นครูจะเรียบง่ายกว่าการได้เงินเดือนคนเป็นครูเนี่ยเพียงแค่ต้องการให้เด็กรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งแล้วก็เขาพึ่งตัวเองได้และเขารู้สึกมีความสุขที่เขาได้เจอเราและเขาจำได้ว่าเราเคยอยู่ในชีวิตเขานะคะทั้งหมดนี้มันเป็นความสุขที่เรียบง่ายของคุณครูคนหนึ่งพอเราตั้งหมุดหมายไว้ว่าอันนี้คือความสุขที่เรียบง่ายแล้วเราจะทำนะคะครูอุ่มก็เลยเริ่มที่จะดำเนินการสร้างการเรียนการสอนที่จะสะท้อนความเป็นเอกของครูอย่างครูอุ่มนะคะซึ่งในข้อความนี้เขาก็ได้ปรากฏอยู่ในหน้า44ของหนังสือเล่มนี้นะหน้า44เดี๋ยวครูอุ่มขออ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าการเรียนการสอนจะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของครูแต่ละคนจึงยากที่จะปรับให้มีลักษณะทั่วไปได้โดยวิธีสอนของตัวผมเองก็มิใช่ว่าจะได้มีการปรับให้เป็นสากลถึงขนาดที่ว่าครูทุกท่านจะนำวิธีที่สมบูรณ์แบบไปอ้างอิงกันได้ทั้งหมดครูก็จะพูดแบบคุณครูท่านนี้เหมือนกันนะคะว่าก็ไม่รู้ว่าทุกท่านจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดทุกสถานการณ์หรือเปล่ามันจะมีข้อควรระวังอยู่ค่ะคือพอพูดถึงเรื่องของอย่างอันเนี้ยจะเป็นการพูดถึงความตายใช่ไหมคะนักศึกษาบางคนอาจจะมีภาวะที่มีความกังวลสูงถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าก็ต้องใกล้ชิดแล้วก็คอยสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมบ่อยๆเพราะบางทีการให้สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงในความรู้สึกของผู้เรียนอาจจะทำให้ประสบความล้มเหลวจากการสะเทือนใจมากกว่าก็ได้นะคะจริงๆมีหลายเทคนิคการสอนของครูอุ่มนะที่เรียกว่าเป็นเทคนิคพังๆแล้วกันเนาะหนึ่งในนั้นจะเป็นเทคนิคที่ใช้วิธีการให้นักศึกษาเนี่ย

มานั่งนั่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วครูอุ่มก็อยู่ตรงกลางพร้อมกับกระดานไว้เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกผู้ที่จะถ่ายทอดปัญหา1คนในกลุ่มนั้นพอเลือกแล้วนะคะก็บอกเลยว่าคนที่มาเนี่ยเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ที่จะนำเสนอปัญหาและยินดีที่จะให้คนทั้งกลุ่มอะถามคำถามทุกอย่างนะคะซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บดำเนินไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะว่ามันพังยังไงนะดำเนินไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารภายในตนเองนะคะอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งพอทำไปหลายๆครั้งหลายๆกลุ่มแรกไม่มีปัญหากลุ่มสองไม่มีปัญหากลุ่มจำไม่ได้ว่าทำไปกี่กลุ่มแต่เริ่มเอะใจตอนกลุ่มท้ายๆเนี่ยแหละนะคะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยมีคือพอเราสื่อสารภายในตนเองมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเนาะคือทุกครั้งอ่ะที่ทำกิจกรรมเนี้ยนะคะก็จะมีการเห็นอกเห็นใจตนเองในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นกระบวนการที่ร่างกายรับไม่ไหวก็อาจจะร้องไห้ออกมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติคือจริงๆการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะแต่สิ่งที่ครูอุ่มเอะใจก็คือคำถามจากผู้ที่อยู่รอบๆผู้นำเสนอปัญหาที่ถามอะไรก็ได้เนี่ยนะคะมันกลับเป็นคำถามที่ครูอุ่มอ่ะไม่สามารถควบคุมได้พอไม่สามารถควบคุมได้มันก็จะมีบางคำถามที่ไปทำให้เกิดการสะเทือนใจของผู้นำเสนอปัญหาแต่ผู้นำเสนอปัญหาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าอึดอัดใจที่จะตอบเหมือนกับว่าเออมันเป็นการแบบตอบไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคือครูอุ่มว่ามันพังในจุดก็คือมันมีหนึ่งในแค่เป็นหนึ่งคนเท่านั้นนะคะในกลุ่มถ้ามีแค่หนึ่งคนที่อึดอัดใจนั่นแปลว่ากระบวนการสอนนั้นใช้ไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนดังนั้นครูอุ่มก็เลยไม่ได้ใช้กระบวนการสอนนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเพราะว่ามีการอึดอัดเกิดขึ้นนะคะคือถามว่าครูอุ่มรู้ได้ไงก็หลังจากที่จบกิจกรรมทุกครั้งอะค่ะต้องแชร์ตรงนี้นิดนึงนะคะหลังจากที่จบกิจกรรมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เราต้องถามผู้เรียนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือแบบไม่เป็นทางการก็ได้แต่ต้องถามเขาค่ะว่าเขารู้สึกกับตัวเองยังไงและเขารู้สึกกับเพื่อนยังไงเนี่ยถามในลักษณะนี้ค่ะแล้วบางคนเขาก็จะบอกซึ่งคำตอบที่ทำให้ครูอุ่มหยุดกิจกรรมนั้นแล้วไม่ทำอีกก็คือเป็นคำตอบของนักศึกษาคนหนึ่งที่พูดว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องถามคำถามเพื่อนนะคะซึ่งคนตอบเนี่ยก็อาจจะตอบแบบไม่อยากตอบอะเนาะตอบแบบเสียใจหรือบางทีคนตอบร้องไห้อย่างเงี้ยคนถามก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคำถามของเราไปทำให้เพื่อนร้องไห้หรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วอะมันเป็นคำถามที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งได้สื่อสารภายในตนเองแล้วหลังจากนั้นมนุษย์คนนั้นอะก็จะเล็งเห็นนะคะจะเกิดเขาเรียกอะไรอะเกิดการหยั่งรู้เกิดขึ้นเนาะแต่บางทีกระบวนการก่อนหน้านั้นนะคะที่เป็นการตีความของผู้ถามเนี่ยอาจจะไม่อยากเห็นน้ำตาของเพื่อนเลยอะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องคอยบอกว่าหรือคอยถามผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องการหรือไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็ปรับนะคะปรับอย่างทันท่วงทีพอมาดูเรื่องของkey message ที่ครูอุ่มอยากจะสื่อเพื่อที่จะเป็นเทคนิคการสอนให้กับทุกท่านได้นำไปปรับใช้นะคะต้องบอกว่ากระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองมันสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะถ้าเห็นว่ากระบวนการนี้มีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้หากว่าไม่ได้สอนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพสอนวิชาอื่นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะครูอุ่มสอนทุกวิชาเลยนะคะก็นำไปใช้หมดเลยนะคะเพราะ

เชื่อค่ะเชื่อว่ากระบวนการนี้จะสร้างจีเนียสหรือว่าเป็นการขุดความเป็นจีเนียสที่มันฝังอยู่ในตัวของผู้เรียนเนี่ยขุดออกมาได้ง่ายนะคะเรามาย้อนกลับไปที่คำนี้กันดูบ้างนะคะคือคำว่ากีดกันเสียงข้างในคนละคำนะคะกีดกันแล้วก็เสียงข้างในต้องบอกว่าผู้เรียนทุกๆคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับครูอุ๋มเนี่ยนะคะก็จะพบเจอกับประสบการณ์นี้แทบทุกคนเลยค่ะก็คือประสบการณ์การกีดกันไม่ว่าจะเป็นการถูกกีดกันหรือว่าการกีดกันซะเองมาพูดถึงการกีดกันก่อนการเป็นผู้กีดกันแล้วกันเนาะกับการผู้ถูกกีดกันนะคะการเป็นผู้กีดกันผู้เรียนเขาเป็นผู้กีดกันเพราะโลกบรรยายเป็นคำว่าโลกบรรยายอีกแล้วค่ะคำนี้นะคะโลกบรรยายให้เขาต้องทำแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาก็เข้าใจว่านั่นคือเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีอะไรแบบนั้นเด็กๆครูอุ่มก็แทบแยกไม่ออกเลยนะคะแต่พอโตมาเนี่ยเราก็เริ่มรับรู้ละนะคะเริ่มที่จะสงสัยในความรู้ชุดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาก็จะชวนครูฟังขบคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะเราควรที่จะสงสัยและถ้าจะดีไซน์การสอนให้ผู้เรียนเนี่ยได้ถูกกระตุ้นกระบวนการสื่อสารภายในตนเองต้องดีไซน์ให้ผู้เรียนรู้สึกสงสัยค่ะสงสัยกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยสงสัยกับสิ่งที่โลกบรรยายสงสัยกับวาทกรรมสงสัยกับข่าวสงสัยกับสื่อสงสัยกับกฎเกณฑ์ให้เขาสงสัยแล้วเขาจะมีเป็นความยืดหยุ่นนะคะกลุ่มใช้คำนี้เนาะเป็น IQ ด้านความยืดหยุ่นด้านการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้ต่อให้เรามีมากแค่ไหนแต่เราไม่สามารถปรับตัวได้เราอยู่ได้ไหมคะเราอยู่ไม่ได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้สำคัญและกระบวนการสื่อสารภายในตนเองจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี IQ ทางด้านนี้สูงขึ้นค่ะจริงๆหนังสือเล่มนี้เผยแพร่มานานมากแล้วนะคะแต่ในความรู้สึกของครูอุ๋มเนี่ยตอนนั้นใหม่มากเป็นแนวคิดที่ใหม่และถึงณตอนนี้มันจะถูกฝังอยู่ในห้องสมุดเพียงเท่านั้นเนี่ยนะคะก็น่าเสียดายมากเลยครูอุ๋มอยากที่จะเล่าบทนี้ให้ฟังด้วยนะคะเป็นบทที่พูดถึงความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับครูพอมันเป็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยครูอุ๋มรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าพอเราเรียนจบในฐานะที่เราเรียนครูหรืออะไรแบบนี้เนาะมาหรือเราจะไปเป็นครูเนี่ยเราต้องสอนเด็กแล้วก็สอนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นการเปิดพื้นที่มากกว่าคนเป็นครูนะคะจะมีหน้าที่เปิดพื้นที่เพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับคนเป็นครูค่ะดังนั้นพอยืนอยู่หน้ากระดานสมมติเป็นกระดานเนาะก็จะต้องทำยังไงก็ได้อะให้ผู้เรียนเขาสามารถที่จะแสดงความสามารถแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้ค่ะถ้าหากว่าครูแสดงความสามารถคนเดียวพูดอยู่คนเดียวฉายสไลด์เปิด PowerPoint พูดเก่งมากเลยพูดไม่หยุดเลยพูดทั้งชั่วโมงบางคนพูด 2-3 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีพื้นที่ของการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับครูเลยเนี่ยอันนี้ครูอุ๋มถือว่าไม่ใช่การสร้างจีเนียสหรืออัจฉริยะให้กับผู้เรียนนะคะเช่นเดียวกันกับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าหลายๆส่วนนะคะที่มันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมมันคือการต่อสู้กับวาทกรรมการสอนแบบเดิมๆค่ะคือถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ประสบการณ์ชีวิต
ในการสอนเราก็จะยังคงสอนแบบเดิมๆนะคะครูเนี่ยแต่ก่อนตอนมาเป็นครูใหม่ๆนะคะก็สอนแบบเดิมๆค่ะก็คือเปิดหนังสือนะคะแบบที่คุ้นเคยกันเปิดหนังสือเทคนิคการสอนอย่างเงี้ยแล้วก็สอนตามนั้นนะคะอ่านดูแล้วก็สอนไปตามนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะครูเรียนรู้จากไหนรู้ไหมไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าก็พูดเลยก็แล้วกันนะคะเขินๆหน่อยจริงๆแล้วเราเรียนรู้จากนักเรียนหรือว่าผู้เรียนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกของครูเนี่ยครูถือว่าถ้าในห้องเรียนเราสามารถที่จะเปิดพื้นที่นี้ค่ะพื้นที่แห่งการเสวนาได้มันจะเป็นประโยชน์และเป็นคุณูปการต่อครูมากต้องบอกว่าต่อครูนะเพราะว่าเสียงของผู้เรียนมันทำให้คนเป็นครูเกิดการเรียนรู้สูงมากค่ะไม่ว่าเขาจะพูดด้วยอารมณ์หรือด้วยเหตุผลก็ตามแต่ทุกท่านคะผู้เรียนต่อให้พูดด้วยอารมณ์หรือเหตุผลเขาพูดด้วยประสบการณ์ค่ะและประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดประสบการณ์ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะมันต้องเกิดจากการถ่ายทอดจากการพูดเท่านั้นและอย่างที่ครูบอกมนุษย์มีปากดังนั้นการที่มนุษย์มีปากแล้วเราจะทำให้เขาพูดในสิ่งที่เขาคิดยากมากแต่พื้นที่ตรงนี้ต้องเปิดค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ไม่เปิดต่อให้มีเวลาในการทดสอบมีเวลาในการถ่ายทอดมีเวลาในการพูดคุยแค่ไหนแต่มันไม่มีพื้นที่พอไม่มีพื้นที่ผู้เรียนก็จะไม่คุยกับเราค่ะพอไม่คุยกับเราพลังงานจะไม่เกิดในหนังสือเล่มนี้บอกอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของผู้เรียนเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างเวทีแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงพลังงานออกมาได้เนี่ยเราประสบความสำเร็จซึ่งการแสดงพลังงานออกมาก็คือการจัดให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นค่ะความคิดเห็นคือพลังงานแต่ความคิดเห็นนั้นหลายๆคนที่เป็นครูเนาะแต่ก่อนครูเป็นเหมือนกันนะพอเวลาที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็จะคิดในใจละว่ามันทำไมสอนตั้งนานทำไมถึงคิดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมีนะตอนแรกๆนะคะจบมาใหม่ๆก็จะรู้สึกแบบนี้แต่ความคิดนั้นอันตรายอันตรายสำหรับคนเป็นครูที่ถ้าเราจะเป็นครูมืออาชีพแต่ไม่ได้เป็นครูเพราะอาชีพต่างกันนะคะเป็นครูเพราะอาชีพคือเราเป็นเพราะเราอยากจะรับเงินเดือนครูกับอีกแบบนึงคือเราเป็นครูแบบมืออาชีพอะค่ะแบบสามารถควบคุมแล้วก็อำนวยความสะดวกในห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเราจะทำยังไงนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นนั่นแปลว่าเราปิดพื้นที่ของการเสวนาปิดพื้นที่ของพลังงานที่ผู้เรียนจะแสดงออกให้เรารับรู้แล้วดังนั้นพื้นที่ที่ว่าที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ที่ถ้าครูอุ่มใช้คำก็เหมือนเละเทะอะเละเทะเปิดเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเละเทะเลอะเทอะเปิดเปื้อนแบบนั้นเลยค่ะมันต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้เรียนได้ทั้งเล่นและเรียนแล้วก็รู้ไปด้วยพร้อมๆกันตอนแรกที่ครูอุ่มตัดสินใจที่จะให้นักศึกษามาทำรายการร่วมด้วยเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะคะต้องสารภาพกับคุณผู้ชมก่อนเลยคิดแล้วคิดอีกกลัวว่าเอ๊ะจะได้ไหมแล้วถ้าในจังหวะที่ต้องอัดรายการแล้วเขาเทคบ่อยจะทำยังไงแต่ต้องเฉลยให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าที่เห็นคือลองเทคนะคะคือไม่เทคเลยเพราะว่าครูอุ๋มบอกไว้ว่าถ้าจะพูดอย่างธรรมชาติแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเราต้องไม่คัดเลยนะคะก็นักศึกษาก็ทำได้จริงๆคือตอนแรกกลัวอย่างนั้นว่ากลัวนักศึกษาจะทำไม่ได้แล้วงานก็จะเสียนะคะแต่เราต้องลองเสี่ยงค่ะวัดดวงจริงๆความเป็นครูเนี่ยมันทำให้เราต้องวัดดวงกับผู้เรียนหลายๆครั้งนะคะ
ซึ่ง

กระบวนการสื่อสารภายในตนเองของครูอุ๋มเนี่ยทำงานบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออเราจะสร้างผู้เรียนให้เป็นแบบไหนเราจะทำยังไงนะคะซึ่งต้องให้คุณผู้ชมเริ่มขึ้นจากตรงนี้ค่ะจริงๆเด็กหรือนักศึกษาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาเรียนกับครูอุ๋มมาระยะหนึ่งจนทำให้ครูอุ๋มรู้ละว่ากระบวนการเรียนการสอนของครูอุ๋มเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเชื่อใจไว้ใจให้กับนักศึกษาได้พอผู้เรียนรู้สึกเชื่อใจและไว้ใจได้เขาก็จะทำตามเราเหมือนแม่เป็ดนะคะเราเป็นเหมือนแม่เป็ดแล้วมีลูกเป็ดเดินตามลูกเป็ดจะเดินตามแม่ได้ก็ต่อเมื่อลูกเป็ดเชื่อมั่นในตัวแม่ใช่ไหมคะก็เหมือนกันครั้งนี้ก็คือนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวครูผู้สอนซึ่งสิ่งที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ก็คือการที่เราทำกับเขาค่ะอย่าสั่งอย่างเดียวอันนี้อันตรายเหมือนกันเคยเห็นไหมคะผู้สอนหรือไม่รู้ใครเป็นอยู่นะคะสั่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาไปทำเองแล้วส่งกลับมาเพราะเราถือว่านักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าในเทคนิคของครูอุ๋มนะคะที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้นำไปใช้เนี่ยคือต้องทำร่วมกับเขาค่ะแล้วเขาจะรู้สึกเชื่อใจไว้ใจเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามรายการก่อนหน้านี้ของครูอุ๋มนะคะก็จะมีโครงการที่ครูอุ๋มเนี่ยนำนักศึกษาไปทำนะคะเป็นโครงการเพื่อสังคมอันนี้ครูอุ๋มก็ลงไปทำกับเขาเลยไปทำทุกอย่างตั้งแต่แรกยันจบนะคะโดยที่เราอยู่ข้างๆเขาแต่เขาเป็นตัวนำแบบนั้นถ้าจุดไหนที่นักศึกษาทำไม่ได้หรือมีวิกฤตเกิดขึ้นในบางช่วงเราแก้ปัญหาให้โดยที่เขาก็ร่วมแก้ปัญหาไปกับเราด้วยมันต้องเป็นการร่วมกันทำค่ะเพราะถ้าไม่ร่วมกันทำความ trust หรือว่าความไว้ใจความเชื่อใจมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเทคนิคนี้ลองนำไปนะคะนี่เป็น how to ค่ะอีกบทหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำให้ครูอุ๋มมีพลังงานขึ้นเยอะเลยคือเขาพูดถึงความสามารถในการเรียนรู้ที่สังคมปลูกฝังมาเลยทำให้ครูอุ๋มได้เชื่อมไปกับสิ่งที่คุณนิ้วกลมได้พูดถึงคำว่าโลกบรรยายจากหนังสือเล่มหนึ่งอะเนาะนั่นแหละก็เลยเชื่อมกันนะคะเป็นจุดฮับนะคะเชื่อมต่อแล้วก็นำมาสร้างให้เกิดกิจกรรมนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องการศึกษาแบบยัดเยียดซึ่งนั่นหลายปีแล้วนะแล้วพอถึงณปัจจุบันท่านผู้ชมก็ยังรู้สึกใช่ไหมการศึกษามันก็คือยังเป็นรูปแบบของการยัดเยียดอยู่จริงๆมีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเปรียบเทียบกันมันตรงกันข้ามกันเนาะระหว่างการศึกษาแบบยัดเยียดกับการศึกษาแบบอิสระค่ะแต่ครูอุ๋มมั่นใจว่าศึกษาที่ครูอุ๋มให้กับนักศึกษาแล้วก็จัดเป็นกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเสริมเป็นการให้แนวทางในการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยเป็นการศึกษาแบบอิสระไม่ใช่การศึกษาแบบยัดเยียดนะคะถามว่าการศึกษาแบบยัดเยียดมันส่งผลให้เกิดหลายปัญหาหนังสือเล่มนี้ก็บอกนะคะว่าหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหนีเรียนการแกล้งกันบูลลี่เนาะหรือว่าการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนต่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งชื่อพิเศษเขาใช้คำนี้นะตั้งชื่อพิเศษเพื่อดึงดูดใจในขณะที่ปัญหาเก่าก็ดูท่าจะยังไม่คลี่คลายปัญหาใหม่ก็กลับมาซึ่งก็ชวนให้วิตกกังวลเกิดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายเลยการศึกษาแบบอิสระได้ถูกกล่าวขวัญถึงในฐานะที่เป็นอุดมคติอย่างหนึ่งคนมักพูดกันว่าการศึกษาแบบยัดเยียดเป็นตัวบั่นทอนจิตใจเด็กปัญหาอยู่ที่ระบบการศึกษาที่บังคับให้เด็กต่างคนต่างทำตามแบบเดียวกันหมดค่ะโอ้อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่กระตุ้นให้ครูอุ๋มต้องดีไซน์ทุกอย่างแล้วรื้อใหม่หมดจริงๆครูอุ๋มรื้อการเรียนการสอนของครูอุ๋มทุกเทอมเลยนะคะอันนี้อาจจะให้ไว้

็น how to ก็ได้ค่ะทุกเทอมเพราะว่าทุกเทอมจะเจอเด็กใหม่แล้วครูอุ๋มเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเด็กเปลี่ยนการศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบต้องเปลี่ยนต่อให้มันจะเป็นเนื้อหาแบบเดิมแต่ครูทำได้คนเป็นครูต้องทำอันนี้สำคัญนะคะพอเชื่ออย่างนั้นและเนี่ยด้วยประโยคนี้นะคะว่าเราจะไม่อยากที่จะให้แบบผู้เรียนต่างคนต่างทำแบบเดียวกันหมดอ่ะไม่งั้นเราก็กลายเป็นโรงงานผลิตปลากระป๋องว่าไหมคะมันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะดังนั้นครูอุ๋มไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะหนึ่งเราจะไม่ใช่ครูที่มีเอกลักษณ์สองเราจะไม่สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับผู้เรียนได้เลยและในเมื่อผู้เรียนไม่มีเอกลักษณ์เรียนจบไปผู้เรียนก็หางานทำได้ยากและมีชีวิตต่อได้ยากด้วยเพราะชีวิตมันก็ไม่ได้หยุดแค่งานอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีพาร์ทอื่นๆหรือว่ามิติอื่นร่วมอยู่ด้วยก็จะยากไปหมดทุกอย่างอยากให้ง่ายดังนั้นการศึกษาต้องเปลี่ยนตามผู้เรียนนะคะเวลาที่ครูอุ๋มดีไซน์การศึกษาในรายวิชาต่างๆของครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มจะมีคะแนนส่วนที่แตะไม่ได้อยู่แตะไม่ได้หมายถึงว่าแตะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่หารละไม่หารแล้วก็ต้องเป็นคะแนนเท่านั้นแต่อยู่ที่ผู้เรียนว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเช่นคะแนนสอบกลางภาคคะแนนสอบปลายภาคอันนี้ไม่แตะดังนั้นทำได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีคะแนนช่วยไม่มีใดๆทั้งนั้นเป็นคะแนนแท้จริงแต่คะแนนอื่นนะคะผู้เรียนสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าอยากได้แบบไหนอย่างเช่นคะแนนเข้าเรียนอยากได้กี่คะแนนคะแนนทำกิจกรรมอยากได้กี่คะแนนนะคะคะแนนโครงการอยากได้กี่คะแนนแบบนี้นะคะให้ผู้เรียนได้ดีไซน์คะแนนด้วยตัวเองแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าครูอุ๋มเริ่มที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งแรกที่เจอกันเลยค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เลย first impression ก็คือความประทับใจแรกผู้เรียนจะประทับใจในตัวรายวิชาและผู้เรียนก็จะประทับใจในความยืดหยุ่นของผู้สอนนะคะลองเปลี่ยนตัวเองดูค่ะจริงๆตอนแรกครูอุ๋มก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่คนยืดหยุ่นเป็นคนเคร่งครัดด้วยซ้ำนะคะเราก็เปลี่ยนไปตามเด็กซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเด็กเราจะสูญเสียผู้เรียนผู้เรียนจะปฏิเสธเราปฏิเสธที่จะพูดคุยปฏิเสธที่จะให้เหตุผลกับเราไม่ว่ากรณีใดๆปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นดังนั้นถ้าเราถูกผู้เรียนปฏิเสธนั่นแปลว่าการสอนของเราจะล้มเหลวไปตลอดทั้งเทอมเลยค่ะต้องไม่ทำให้ผู้เรียนปฏิเสธอันนี้คืออีกเทคนิคนึงที่จะให้นะคะดังนั้นเราต้องให้อิสระเพราะว่ามนุษย์โลกก็เหมือนกับสัตว์โลกนั่นแหละนะคะเราก็เป็นสัตว์โลกอะเนาะคือเราไม่อยากที่จะให้ใครมากีดกั้นหรือกักขังเราอยู่แล้วอิสระคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการดังนั้นเราต้องเคารพความเป็นอิสระแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมจะบริหารจัดการตัวผู้ชมเองให้มีความสุขเนี่ยผมขอตั้งคำถามจากผู้ชมเลยผู้ชมยึดประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกอุ๋มเชื่อนะหลายคนไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นอย่างแรกหรอกแต่จะนึกถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโลกบรรยายอุ๋มจะชวนผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอยากที่จะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดให้ผู้ชมลองที่จะเปิดรับสิ่งที่ผู้ชมไม่เคยทำดูบ้างค่ะเหมือนกับนักศึกษาที่อุ๋มพามาให้ผู้ชมได้เจอนี่แหละนะคะพวกเขาเองอ่ะพวกเขาได้ลองทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำนั่นคือการออกอากาศให้ผู้ชมดูนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเบื้องหลังนี้แบบนักศึกษากลัวมากเลยนะคะผู้ชม
แต่ว่าก็อยากที่จะทำนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคนก็มีความตั้งใจดีนั่นแหละแต่เขากลัวคุณผู้ชมคะพออุ่มพูดถึงตรงนี้อุ่มแค่อยากจะชวนผู้ฟังให้ลองทำแบบนักศึกษาไม่ใช่ลองไปออกอากาศนะคะแต่ลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวลองทำในสิ่งที่ยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยอยากทำเลยพอได้ลองทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้

จัดจ้านรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชีวิตมันมีความหมายค่ะผู้ชมอาจเคยได้ยินเรื่องของความสุขหลายๆระดับความสุขที่ว่านะคะถ้าอุ๋มแบ่งตามทฤษฎีของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับมีความสุขแบบว่าแค่พึงพอใจกับความสุขที่เป็นความสุขจริงๆกับความสุขแท้จริงความสุขแท้จริงที่ว่ามันก็คือความสุขที่มีความหมายระดับ3เนี่ยเป็นระดับที่คุณผู้ชมจะได้จากการที่คุณผู้ชมเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมค่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมค้นพบว่าคุณชอบที่จะพึงพอใจกับสิ่งไหนให้ลองไต่ระดับความสุขไปเรื่อยๆและในช่วงที่ไต่ระดับความสุขให้คอยสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆพอเราสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ตนเองแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามันต้องการอะไรกันแน่พอเรารู้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเดินเส้นเรื่องของชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายกับอะไรเลยอุ๋มเคยตั้งคำถามกับนักศึกษาในห้องเรียนอุ๋มเนาะว่าถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเลือกความเสียดายกับความเสียใจเขาว่าแบบไหนทุกข์ใจกว่ากันหลายคนก็ตอบไปต่างๆนานานะคะผู้ชมล่ะตอบแบบไหนเสียได้หรือเสียใจเอาจริงเนี่ยเปรียบเทียบกันดูเนาะผมให้เป็นข้อมูลละกันถ้าเสียใจเนี่ยนะคะสมมติยกตัวอย่างเราเสียใจมากเลยที่เราต้องเลิกรากับคนคนหนึ่งเสียใจแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้คำว่าไม่สามารถกลับไปได้นั่นแปลว่าเราเสียดายนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราเสียใจที่เราทำให้คนคนนี้ที่เรารักเนี่ยเขาร้องไห้แต่อีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาทำให้เขายิ้มได้แล้วกระบวนการนี้ไม่ทำให้เกิดความเสียดายเพราะเรายังกลับไปได้อุ๋มกำลังจะชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะถ้าเรามีกระบวนการสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เสียดายเราอาจจะมีเรื่องเสียใจมากมายแต่เราจะไม่เสียดายเลยในแต่ละช่วงชีวิตเพราะว่าเรามีการวางแผนอย่างมีวินัยค่ะงั้นเราลองเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการลองสื่อสารกับตัวเองภายในตัวเองให้ how to ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้เด็กที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาพูดแต่เอาทริคของครูอุ๋มแล้วกันทำยังไงให้เด็กที่ไม่เข้าใจพูดรู้ไหมคะไม่ต้องพูดหรอกค่ะว่าไหนใครไม่เข้าใจยกมือนะคะแต่ว่าให้เขียนกระดาษหรือที่ครูอุ๋มทำบ่อยๆนะคะสมัยนี้เนาะที่เรายังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะ Facebook กลุ่มจะมีบทบาทอยู่นะคะกลุ่มก็ตั้งกลุ่ม Facebook เลยแล้วก็เม้นไปเลยว่าให้นิยามคำนี้ให้ฟังหน่อยนะคะและให้ทุกคนเนี่ยเม้นต่อเพียงเท่านี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าใครเข้าใจยังไงบ้างซึ่งยุคนี้หมดยุคแล้วนะคะกับการที่เราจะกลัวเด็กลอกกันแต่ให้คุณผู้ชมคิดแบบนี้ค่ะว่าการที่เขาตอบเหมือนเพื่อนแต่เสริมเติมเพื่อนเนี่ยนั่นแปลว่าเขาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นดังนั้นเวลาที่ผู้เรียนตอบอะไรออกมาค่ะเราต้องขยับเส้นของการวัดผลหน่อยหนึ่งเนาะให้มันยืดยืดหยุ่นหยุ่นหน่อยอย่าไปขึงตึงมากไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่อยู่ในเส้นหมดละค่ะดังนั้นต้องยืดหยุ่นแล้วก็มองว่าถ้าเขาตอบแปลว่านั่นแปลว่าเขาเรียนรู้แล้วเราก็รู้แล้วว่าคนไหนรู้มากคนไหนรู้น้อยคนไหนรู้ไม่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของเราก็จะต้องขยับตอนนั้นเลยค่ะเพิ่มเติมในชั่วโมงนั้นเลยพอเราได้รู้แล้วนะคะเราก็จะทำได้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการสอนที่ครูอุ๋มนำมาแชร์กันตอนสุดท้าย

ที่ครูอุ่มได้เจอกับผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการวนกันอีกนะคะผู้ชมก็ในวีคหน้าหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะได้เจอกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะวนไปที่ EP แรกนะคะท่านผู้ชมที่อยากที่จะทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวันศุกร์เสวนาที่นำเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยนะคะก็จะได้ทบทวนกันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะสรุปนะคะคีย์เมสเสจสำคัญสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสอนนั่นเองนะคะจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากประสบการณ์ของครูอุ่มด้วยหวังว่าทุกท่านก็จะได้นำไปปรับใช้กันหลายท่านทราบแล้วนะคะว่าการที่เราได้วางสถานการณ์ไม่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็ได้ให้กับผู้เรียนเนี่ยและเราเชื่อว่ามันเป็นการกระตุ้นได้อย่างดีลองที่จะวางสถานการณ์นั้นดูและวางอย่างเชื่อใจด้วยนะคะเชื่อใจว่าผู้เรียนทุกคนของเรามีความเป็นอัจฉริยะมีความเป็นจีเนียสอยู่ในตัวเองถ้าเชื่อแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นเด็กไทยหรือว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์ก็ลุยกันใหม่ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ How to กระบวนการการสื่อสารภายในตนเองและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็ฝากคำถามเข้ามาที่นี้กันได้ค่ะขอบคุณที่ตั้งใจรับชมกันนะคะเจอกันใหม่ในเทอมหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือ

0: หรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญา รับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในชั่วโมงของสุนทรียะแห่งศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็แรงบันดาลใจนะครับวันนี้นี่ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับและก็เป็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะนะครับซึ่งตอนนี้เข้าสู่ในยุคเรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นคือ AI กับการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับเหมือนกับว่า AI เนี่ยจะเข้ามาปฏิวัติวงการศิลปะในยุคนี้กันเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลานี้ที่เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องของจินตนาการของมนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่ยังเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับในการช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการศิลปะจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่คือการปฏิวัติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างที่เราเนี่ยไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนเลยนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงว่า AI นี่จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะและมันจะส่งผลต่ออนาคตของวงการศิลปะอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดของเนื้อหานะครับผมขอแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนาวีนะครับซึ่งปีนี้นี่วิทยาลัยพอช่างเนี่ยก็ได้มีอายุครบ112ปีเต็มนะครับวันที่7มกราคมก็จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็มาพบปะกันนะครับเอาละครับเมื่อแนะนำตัวเองเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันเลยในรายละเอียดนะครับในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของชีวิตเนี่ยศิลปะซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผลงานที่เกิดจากจิตวิญญาณและก็ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยก็กำลังจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะครับก็โดยพลังของปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นั่นเองนะครับวันนี้นี่ AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่นำพาเราไปสู่โลกใหม่นะครับแห่งการแสดงออกและนวัตกรรมทางศิลปะพร้อมกับตั้งคำถามสำคัญนะครับเกี่ยวกับบทบาทของมนุษย์ในกระบวนการสร้างสรรค์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์และขอบเขตของศิลปะที่เรารู้จักวันนี้นี่ผมอยากจะพาทุกท่านเนี่ยกันนะครับว่า AI ได้เปลี่ยนแปลงวงการศิลปะอย่างไรในยุคดิจิทัลและมันจะนำพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนทั้งในแง่ของโอกาสที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีความท้าทายที่เราต้องเผชิญร่วมกันนะครับคำว่า AI เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับมนุษยชาติกันเลยทีเดียวแล้ว AI เนี่ย Artificial Intelligence เนี่ยคืออะไรนะครับหลายคนคงรู้แล้วแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดอีกทีนึงนะครับเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ AIก็ข้อแปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์เช่นการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจและก็การคิดวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับ AI นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานซ้ำๆตามโปรแกรมที่ถูกกำหนดแต่ยังสามารถเรียนรู้และก็ปรับตัวเรียกว่าปรับตัวได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าMachine Learning นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI ที่ช่วยให้ระบบสามารถพัฒนาความสามารถจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นของ AI ก็คือ Deep Learning นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการใช้โครงข่ายประสาทเทียม Neural Networks ซึ่งให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้าใจและก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการจดจำภาพการแปลภาษานะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดในเชิงกลยุทธ์ AI นี่จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานที่มีรูปแบบตายตัวแต่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ AI ยังสามารถทำงานในรูปแบบของNatural Processing นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เขียนตามที่ผมขึ้นมาให้ดูนะครับหรือตัวย่อก็คือ NLPหรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้าใจและก็ตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเช่นการป
แปลภาษาหรือการโต้ตอบกับระบบแชทบอทนะครับโดยที่ AI จะใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อพัฒนาและก็ปรับปรุงความสามารถของมันให้ดียิ่งขึ้นเอาละครับทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาที่ผมจะตั้งใจมาพูดในวันนี้ก็คือ AI ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั่นเองนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย AI ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่เปลี่ยนแปลงวงการต่างๆและหนึ่งในวงการที่ AI มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็คือวงการศิลปะนะครับชัดเจนด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับศิลปะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดและจิตวิญญาณจินตนาการนะครับของมนุษย์เพียงเท่านั้นแต่ด้วยความก้าวหน้าของ AI ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนี้สามารถสร้างงานศิลปะที่มีความซับซ้อนได้อย่างไม่คาดคิดนะครับการพัฒนา AI ในวงการศิลปะเนี่ย AI ไม่ได้มีบทบาทในศิลปะเฉพาะในยุคดิจิตอลเท่านั้นนะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานศิลปะนี่เริ่มต้นมาตั้งนานแล้วนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี1960นะครับของปีคริสตศักราชโดยหนึ่งในผู้บุกเบิกก็คือแฮรอลด์โคเฮนนะครับชื่อตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับผู้สร้างแฮรอลด์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างภาพวาดกราฟิกได้แบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าในช่วงเวลานั้นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะยังดูค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของมนุษยชาตินะครับของการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ศิลปะเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมา AI ก็ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกระบวนการสร้างงานศิลปะผมขออธิบายคำว่า Machine Learning เพิ่มเติมสักนิดนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ Machine Learning เนี่ยหรือตัวย่อก็คือ ML เนี่ยเราเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องคือสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เน้นการพัฒนาอัลกอริทึมและก็โมเดลคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองโดยอาศัยข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับการตั้งโปรแกรมอย่างชัดเจนสำหรับทุกงานนะครับอธิบายง่ายๆก็คือ Machine หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือระบบคำนวณ นะครับlearning ก็หมายถึงกระบวนการที่ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้รูปแบบนะครับก็คือ pattern นั่นเองและก็ความสัมพันธ์ต่างๆและใช้ความรู้นั้นเพื่อทำการคาดการณ์หรือการตัดสินใจก็ขอยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นระบบแนะนำหนังหรือเพลงบนแพลตฟอร์ม streaming ต่างๆเช่น Netflix หรือว่าใน Spotify นะครับระบบรู้จำใบหน้าบนสมาร์ทโฟนของเราการตรวจจับข้อความสปามในอีเมลนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือรถยนต์ไร้คนขับที่สามารถเรียนรู้สภาพถนนแล้วก็รถยนต์เนี่ยสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะนำพาไปความเร็วขนาดไหนเลี้ยวอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเก็บข้อมูลนะครับระบบจะรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็มาสู่กระบวนการที่สองก็คือสร้างโมเดลใช้อัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างโมเดลที่สามารถคาดการหรือระบุความสัมพันธ์แล้วก็เข้าสู่ระยะที่3ก็คือทดสอบและปรับปรุงนะครับใช้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อทดสอบแล้วก็ปรับปรุงโมเดลให้แม่นยำยิ่งขึ้น Machine Learning ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และแก้ปัญหาในรูปแบบที่มนุษย์อาจจะไม่เคยตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าได้นะครับทำให้มันมีความสำคัญในโลกที่ข้อมูลมหาศาลอย่างในปัจจุบันนะครับส่วน Deep Learning เนี่ยก็คือการเรียนรู้เชิงลึกก็คือหนึ่งในสาขาย่อยของ Machine Learning นั่นเองนะครับที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียม Deep Neural Networks ในการประมวลผลแล้วก็การเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากและก็ได้ตั้งและก็ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างและการทำงานของสมองมนุษย์นะครับทั้ง Machine Learning และก็ Deep Learning เนี่ยช่วยให้ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเช่นการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อดังหลายๆสไตล์นะครับการทำให้ AI สามารถสร้างงานที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้และนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับเพราะไม่เพียงแต่ AI สามารถเรียนแบบสไตล์ศิลปินที่มีอยู่แต่ยังสามารถสร้างงานศิลปะใหม่ๆขึ้นมาที่ไม่มีอยู่ในแบบเดิมๆของมนุษย์ได้อีกด้วยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับตอนนี้ก้าวไปไกลแล้วหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ Generative
Adver Serial Network นะครับซึ่งตัวย่อก็คือ GANS นะครับซึ่งช่วยให้ AI มีสามารถสร้างภาพใหม่ๆโดยการใช้กระบวนการของ2ฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นตัวสร้างภาพหรือgenerator นั่นเองนะครับและก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวสอบตรวจสอบความถูกต้องของภาพdiscriminator นะครับโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตก็คือภาพ Portrait of Edmond de Bellamy นะครับซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าถูกสร้างขึ้นโดย Generative Adversarial Network นะครับและก็ได้ถูกขายในงานศิลปะของคริสตี้ในราคาสูงถึง 432,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งประมูลกันในปี2018ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับและก็นี่เป็นการเปิดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในวงการศิลปะเรามาทำความรู้จักกับ Portrait of Edmond de Bellamy กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรและก็มีหน้าตาอย่างไรนี่ครับที่ผมขึ้นให้ดูนี่แหละก็คือภาพนี้นี่ก็คือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นี่แหละซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญและก็มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับภาพวาดนี้เกิดจากความพยายามของกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับที่เรียกว่า OpBeat นะครับโดยใช้เทคโนโลยี Generative Adversarial Network ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละครับเพื่อสร้างผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแล้วก็เทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับกันที่ใช้สร้างภาพนี้ประกอบด้วย2ส่วนหลักๆได้แก่เจเนเรเตอร์ซึ่งมีหน้าที่สร้างภาพจากข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ดิสคริมิเนเตอร์นะครับที่ประเมินว่าภาพนั้นนี่ดูเหมือนจริงหรือไม่ทีมงานได้ป้อนข้อมูลภาพชุดภาพเหมือนนะครับก็คือพอร์เทรตเนี่ยซึ่งเป็นผลงานในยุคศิลปะคลาสสิกตั้งแต่ศตวรรษที่14จนถึงศตวรรษที่20นะครับเพื่อฝึกฝนระบบ AI จนสามารถสร้างภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้ผลลัพธ์ก็คือภาพของชายคนหนึ่งนะครับในชุดทางการที่แสดงออกถึงความคลาสสิกในงานศิลปะนะครับแต่ในขณะเดียวกันกลับมีความไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดเช่นเส้นใบหน้าที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ขอบเขตของวัตถุที่ดูเลือนลางซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติของงานที่สร้างขึ้นมาโดย AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับนอกจากนี้ภาพนี้ยังมีลายเซ็นที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นสมการคณิตศาสตร์ของอัลกอริทึมที่ได้สร้างภาพแทนที่จะเป็นลายเซ็นของศิลปินแบบดั้งเดิมนะครับ Portrait of Edmond de Bellamy ชิ้นนี้นี่ได้สร้างปรากฏการณ์เมื่อถูกนำไปประมูลที่คริสตี้ออกซันเฮาส์นะครับซึ่งเป็นจัดการประมูลเมื่อปี2018นี้โดยราคาสุดท้ายที่ปิดประมูลนะครับอยู่ที่ 432,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ15ล้านบาทในยุคนั้นซึ่งสูงกว่าราคาที่คาดการไว้อย่างมากนะครับงานชิ้นนี้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและก็เทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จของภาพนี้มาพร้อมกับคำถามสำคัญเช่น AI สามารถถือได้ว่าเป็นศิลปินได้หรือไม่และใครควรเป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ในงานที่สร้างด้วย AI ประเด็นเหล่านี้นี่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกศิลปะที่เริ่มพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับ Portrait of Edmond de Bellamy เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพวาดนะครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ศิลปะและก็เทคโนโลยีนี่เข้ามาประสานกันเข้าด้วยกันนะครับมันได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของมนุษย์ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับคริสตี้ออคชั่นเฮาส์เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทประมูลที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1766นะครับโดยเจมส์คริสตี้นะครับซึ่งเป็นตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสำนักงานใหญ่อยู่ที่คิงสตรีทนะครับในกรุงลอนดอนและยังมีสาขาในเมืองใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับมีอิทธิพลสูงมากในการเปิดประมูลผลงานศิลปะแล้วก็ผลงานชิ้นใหญ่ที่ผ่านเวทีนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับคริสตี้นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับนักสะสมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเวทีที่สำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนในโลกศิลปะและการค้าระดับหรูหากคุณสนใจในศิลปะหรือของสะสมเนี่ย
สามารถเข้าร่วมการประมูลที่คริตตี้ได้นะครับถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของศิลปิน AI และการใช้ AI ในการสร้างสรรค์กัน AI นี่ไม่ได้ถูกจำกัดให้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างงานศิลปะเชิงอัตโนมัตินะครับแต่ยังถูกนำมาใช้ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสำรวจและก็ขยายขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วยศิลปินหลายคนเนี่ยเริ่มนำ AI เข้ามาใช้ในการสร้างงานศิลปะในแบบของตนเองที่เช่นคนแรกก็คือมาริโอคลิงเกอร์มันนะครับศิลปินที่ใช้ AI เพื่อสำรวจความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และก็การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมผลงานของเขาเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์และก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนของสังคมนะครับคนที่2ที่ผมยกตัวอย่างก็คือเรฟิกอานาดอนนะครับศิลปินที่นำ AI มาใช้ในศิลปะการติดตั้งหรือ installation art โดยสร้างผลงานที่เป็นโครงสร้างดิจิทัลแบบโต้ตอบกับผู้ชมทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงการทำงานของ AI ที่เชื่อมโยงกับการรับรู้ของมนุษย์คนที่3ก็คือแอนนาลิตเลอร์นะครับที่ใช้ AI ในการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนเช่นข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศนี่แหละครับผลงานของเธอเนี่ยมักสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก็ธรรมชาติในยุคดิจิทัลสิ่งที่น่าสนใจก็คือ AI ไม่ได้แทนที่ศิลปินแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสร้างงานที่มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจาก AI จะสร้างด้วยตนเองได้แล้วเนี่ยก็มาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ด้วยนะครับศิลปินนี่สามารถทดลองและก็ใช้ AI เพื่อสร้างงานที่ซับซ้อนและก็มีความหลากหลายกว่าที่พวกเขาจะทำได้ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวเรามาดู AI ในการวิเคราะห์และก็วิจารณ์งานศิลปะกันนะครับนอกจากจะสร้างงานศิลปะแล้วนี่ AI ยังมาถูกนำมาใช้ในด้านการวิเคราะห์และก็วิจารณ์ศิลปะด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ AI สามารถช่วยนักประวัติศาสตร์ศิลปะและก็นักวิจัยในการศึกษางานศิลปะจากยุคต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการตรวจสอบการปลอมแปลงงานศิลปะก็สามารถทำได้ระบบ AI นี่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงศิลปะได้อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับเช่นการวิเคราะห์ลักษณะของแปลงที่ใช้การจัดวางองค์ประกอบหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบสีและก็สไตล์ของศิลปินที่มีอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยสามารถได้มีความสามารถที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วก็แม่นยำด้วยไม่มีคำว่าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความถูกต้องนะครับแล้วเรามาดูความท้าทายของการใช้ AI ในงานศิลปะกันต่อนะครับไม่ว่า AI จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ก็มีความท้าทายที่สำคัญหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับนอกจาก AI เป็นผู้สร้างงานศิลปะจะนับว่าใครเป็นเจ้าของผลงานนี้ผู้ที่ป้อนข้อมูลให้ AI หรือระบบ AI เองปัญหานี้มีกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลยนะครับก็มีข่าวฟ้องร้องกันในอเมริกานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลนะครับว่า AI จะทำให้คุณค่าของศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นี่ลดลงไปโดยเฉพาะในด้านเชิงพาณิชย์งานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI เนี่ยสามารถผลิตได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าทำให้มนุษย์เกิดความกดดันต่อศิลปินมนุษย์ในวงการนี้โดยความท้าทายในการใช้ AI ในงานศิลปะมีหลายอย่างนะครับการใช้ AI ในงานศิลปะนำมาซึ่งความท้าทายที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสรรค์และการรับรู้คุณค่าของศิลปะในยุคดิจิทัลนะครับผมจะอธิบายประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI หรือใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยในงานศิลปะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับข้อแรกก็คือปัญหาของความเป็นเจ้าของผลงานที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในคำถามที่สำคัญก็คือใครควรเป็นเจ้าของงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาโดย AI น่าสนใจนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะ AI สามารถสร้างงานศิลปะได้ด้วยโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมทุกขั้นตอนนั่นเองหากศิลปินเป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือกำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานอาจถือว่าเป็นของศิลปินนะครับแต่ในกรณีที่ AI ทำงานโดยอิสระเสรีในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีความอิสระมากขึ้นเนี่ย
คำถามก็เกิดขึ้นว่า AI เป็นผู้สร้างหรือผู้สร้าง AI ควรมีสิทธิ์ในผลงานชิ้นนั้นหรือไม่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนนะครับในการตัดสินความเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างขึ้นมาโดย AI ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องลิขสิทธิ์และก็ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตอันเร็วนี้นะครับเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นประการต่อมาก็คือผลกระทบต่อคุณค่าของศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองหลายคนกังวลนะครับว่าอาจจะทำให้คุณค่าของศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เนี่ยถูกลดลงโดยเฉพาะในงานศิลปะเชิงพาณิชย์ที่มักต้องการความรวดเร็วและก็ปริมาณขอยกตัวอย่างนะครับการผลิตผลงานจำนวนมาก AI เนี่ยสามารถสร้างผลงานศิลปะได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่มนุษย์ทำในบางกรณีนะครับทำให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะได้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาศิลปินมนุษย์เนี่ยอาจจะถูกท้าทายให้แข่งขันกับกระบวนการนี้บางที AI ทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยนะครับความแม่นยำความเนียบความเป๊ะเนี่ยกินขาดเลยนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างมูลค่าของผลงานเมื่อ AI สามารถผลิตผลงานศิลปะในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วผลงานศิลปะอาจจะกลายเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์และลดคุณค่าลงศิลปินที่พยายามสร้างงานที่มีคุณค่าทางจิตใจอาจจะประสบปัญหาในการจำหน่ายผลงานได้อย่างแน่นอนนะครับประการต่อมาก็คือการตีความและก็อารมณ์ในงานศิลปะถึงแม้ว่า AI จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกที่ซับซ้อนได้เหมือนมนุษย์นะครับผลงานที่ AI สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ซึ่งเป็นหัวใจของงานศิลปะนะครับดังนั้นนี่การใช้ AI ในการทำงานศิลปะยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องศึกษาและก็พิจารณาในหลายแง่มุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและก็การรักษาคุณค่าของศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองนะครับก็คงเป็นความพยายามที่ค่อนข้างจะคาดการณ์ถึงอนาคตได้ลำบากนะครับเพราะว่า AI เนี่ยถ้าถามคนรุ่นก่อนๆเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนะครับก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับประการต่อมาก็คือความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินสำคัญนะครับข้อนี้การที่ AI สามารถเรียนแบบแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลปะในสไตล์ของศิลปินได้อย่างดีนี่เป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศิลปินเลยนะครับมาดูรายละเอียดเกี่ยวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับการเรียนแบบสไตล์เนี่ย AI สามารถเรียนรู้จากผลงานของศิลปินที่ภาพสร้างงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปินต้นแบบอย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับแต่นี่ทำให้เกิดคำถามนะครับว่าเมื่อ AI สามารถเรียนแบบผลงานได้ผู้ชมยังสามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าใครคือผู้สร้างผลงานที่แท้จริงความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินนี่อาจจะถูกลดทอนลงเมื่อ AI สามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันโดยง่ายได้นะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์ที่แท้จริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การสร้างสไตล์หรือรูปลักษณ์ภายนอกของผลงานเท่านั้นนะครับแต่มันจะรวมไปถึงความรู้สึกบริบทและแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังการทำงานชิ้นนั้นด้วยการที่ AI ขาดความเข้าใจในอารมณ์และประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยทำให้แม้ว่างานจะดูเหมือนสร้างสรรค์แต่ในเชิงความรู้สึกหรือความลึกซึ้งอาจจะไม่ถึงระดับที่มนุษย์สามารถอาจจะไม่มีความสามารถทำได้อย่างที่มนุษย์ทำก็ได้นะครับจึงอาจจะมีคำถามว่า AI สามารถสร้างงานศิลปะที่มีคุณค่าเชิงศิลปะในแบบเดียวกับศิลปินมนุษย์เนี่ยได้หรือไม่มาทำความเข้าใจคำว่าอัตลักษณ์มันสักหน่อยนะครับของศิลปินเนี่ยอัตลักษณ์ของศิลปินนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวงการศิลปะเพราะมันจะสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกประสบการณ์เฉพาะตัวของศิลปินคนนั้นๆ นะครับซึ่งสามารถทำให้ผลงานของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำในสังคมและโลกศิลปะได้การมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในงานศิลปะช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงแรงบันดาลใจและเรื่องราวที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารอีกทั้งยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับผู้ชมที่ทำให้ผลงานนั้นเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็มีผลกระทบทางอารมณ์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ความเป็นอัตลักษณ์ยังช่วยให้ศิลปินสามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมศิลปะที่มีการแข่งขันสูง
เพราะมันช่วยให้พวกเขานี่มีทิศทางที่แน่ชัดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครนั่นเองโดยไม่ต้องตกอยู่ในแรงกดดันที่จะทำตามกระแสหรือค่านิยมชั่วคราวในวงการศิลปะนะครับการมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนจึงไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานศิลปะที่สวยงามแต่มันยังเป็นการแสดงออกถึงการเข้าใจตัวเองและโลกในมุมมองที่เฉพาะเจาะจงนะครับช่วยศิลปินสามารถท้าทายข้อจำกัดแบบเดิมๆและนำเสนอความคิดใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องมาดูความท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและก็ผู้ชมนะครับงานศิลปะที่สร้างโดยมนุษย์มักจะสะท้อนถึงตัวตนและก็ประสบการณ์ของศิลปินซึ่งทำให้ผู้ชมสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจความหมายของผลงานนั้นได้ง่ายขึ้นการที่ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสร้างงานศิลปะอาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าผลงานนั้นเนี่ยขาดความลึกซึ้งในแง่ของอารมณ์และการสื่อสารจนอาจลดความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ชมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในศิลปะนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ AI ในงานศิลปะอาจจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้และก็คุณค่าของความเป็นศิลปินในยุคดิจิทัลเรามาดูผลกระทบต่อการศึกษาและก็การฝึกอบรมศิลปินนะครับว่าเป็นอย่างไรมากบ้างการนำ AI เข้ามาในวงการศิลปะไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์เท่านั้นแต่มันยังกระทบต่อวิธีการศึกษาและก็การฝึกอบรมนักศึกษาด้านศิลปะหรือศิลปินรุ่นใหม่ในหลายด้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็น

ความท้าทายและก็โอกาสในการปรับตัวของวงการศิลปะและการศึกษานะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนกันเลยทีเดียวนะครับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะอาจจะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรวมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งหมายความว่านักเรียนศิลปะจะต้องเรียนรู้ไม่เพียงแต่เทคนิคการวาดปั้นหรือการใช้สื่อศิลปะแบบดั้งเดิมอีกแล้วนะครับแต่ยังต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการพัฒนากระบวนการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การเรียนรู้การทำงานร่วมกับ AI ยังช่วยศิลปินพัฒนาผลงานที่มีความซับซ้อนและตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกง่ายว่าสถาบันศิลปะไม่ใช่จะมาสอนแค่วาดปั้นๆหรืองานที่ต้องใช้ทักษะที่เป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวแล้วโดยมนุษย์อย่างเดียวนะครับต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือ AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันศิลปะไหนที่ขยับตัวเรื่องนี้เร็วก็จะได้เปรียบนะครับแล้วครับทีนี้มาดูปัญหาด้านจริยธรรมกันว่าบ้างว่าเป็นอย่างไรการใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้นำมาซึ่งประเด็นจริยธรรมที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาในหลายๆแง่มุมนะครับเนื่องจากเทคโนโลยี AI มีความสามารถที่ก้าวหน้ามากขึ้นในการสร้างงานศิลปะที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นั่นเองนะครับการตั้งคำถามทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับการสร้างผลงานที่เรียกว่ามีความรู้สึกเนี่ยแม้ว่า AI สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดูสวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ในเชิงเทคนิคได้แต่ AI ก็ยังขาดความสามารถในการเข้าใจและถ่ายทอดอารมณ์ความคิดความรู้สึกอย่างแท้จริงนะครับศิลปะที่สร้างโดยมนุษย์มักจะมีเบื้องหลังของอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตซึ่งส่งผลให้ผลงานนั้นมีคุณค่าทางจิตใจและก็เชื่อมโยงไปกับผู้ชมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เข้าใจศิลปะนะครับในทางกลับกันผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI อาจจะขาดความลึกซึ้งในด้านนี้ทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกว่างานที่สร้างสรรค์จาก AI เนี่ยไม่มีความหมายหรือไม่มีมิติทางอารมณ์เทียบเท่ากับผลงานของศิลปินมนุษย์ได้เลยนะครับการตั้งคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะจึงเกี่ยวข้องกับว่าเราจะให้คุณค่ากับงานที่ปราศจากอารมณ์เชิงลึกเช่นนี้อย่างไรนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับการใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานมักเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและผลงานของศิลปินคนอื่นๆในการฝึก AI นะครับซึ่งการนำผลงานของศิลปินมาฝึกโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับ AI บางประเภทถูกสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้จากผลงานของศิลปินนับล้านชิ้นที่มีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์นะครับทำให้ AI สามารถเลียนแบบหรือผสมผสานสไตล์ศิลปินเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายปัญหานี้ทำให้นำไปสู่การตั้งคำถามกับการที่ AI สร้างผลงานใหม่ๆโดยอาศัยฐานข้อมูลจากผลงานเก่าของศิลปินคนอื่นๆนะครับควรถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่อีกทั้งยังมีข้อสงสัยว่าศิลปินดั้งเดิมควรได้รับการชดเชยอย่างไรหากผลงานของพวกเขาถูกนำไปใช้ในการฝึก AI โดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับการใช้ AI ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอาจจะนำไปสู่การใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้อาจจะเช่นการสร้างงานศิลปะที่มีเนื้อหาหรือความหมายเชิงลบเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ทันทีแล้วก็เร็วด้วยใครๆก็ทำได้นะครับอย่างถ้าจะทำภาพที่ไม่ดีเมื่อก่อนต้องใช้คนที่มีฝีมือแต่ตอนนี้เนี่ยใครก็ได้นะครับที่มีความคิดก็สามารถนิรมิตขึ้นมาได้เลยผมใช้คำว่าเนรมิตนะครับเพราะว่า AI มันตอบสนองความคิดของเราได้ทันทีการใช้ภาพในทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมก็ทำได้ง่ายหรือการใช้ AI สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมหรือศิลธรรมเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายใครๆก็ทำได้แค่คิดได้พูดได้เขียนได้ถ้าคิดไปทางชั่วก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะได้โดยผ่าน AI ไม่จำเป็นต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้องจบสูงๆเมื่อ AI มาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ใครก็ได้ที่จะทำงานขึ้นมาเนี่ยอันตรายเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนชั่วนะครับก็สามารถทำงานออกมาที่เกิดการเรียกว่าในเชิงลบได้เช่นเดียวกันนะครับขอยกตัวอย่างครับ AI สามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างโฆษณาที่บิดเบือนความจริงได้หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดพลาดได้นะครับแล้วตอนนี้ AI มีการเรียกว่ามีการทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งบางที

เราจะเห็นอะไรแปลกๆแล้วบางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็มีนะครับอย่างภาพถ่ายโบราณแต่ก็มีสัตว์ประหลาดอยู่แล้วบอกว่าคนพบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้หลายอย่างนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยคนที่เขาอาจจะประสบการณ์น้อยเขาอาจจะหลงผิดเชื่อเข้าไปก็สร้างปัญหาให้ตามมาได้นะครับการนำ AI มาใช้ในศิลปะนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์นะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อศิลปินผู้ชมและวงการศิลปะในภาพรวมได้อย่างมากมายเลยนะครับปัญหาด้านจริยธรรมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาและก็สร้างแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนนะครับการพัฒนาแนวคิดทางกฎหมายและศิลปธรรมใหม่ๆเนี่ยเพื่อกำกับดูแลการใช้ AI ในงานศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับอนาคตของวงการศิลปะในยุคดิจิทัลของศิลปะที่อยู่ในยุคที่ AI กำลังจะครองโลกนะครับศิลปินรุ่นใหม่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆในการทำงานร่วมกับ AI เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีความล้ำหน้าการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI และการเข้าใจวิธีการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้นี่จะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลงานที่โดดเด่นนะครับศิลปินจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างและก็ปรับปรุงโมเดลของ AI รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการสร้างสรรค์การสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆนี้จะช่วยให้ศิลปินสามารถใช้ AI ในการสำรวจรูปแบบใหม่ๆของศิลปะที่อาจจะยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับและเป็นการสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะโดยรวมนะครับ AI ยังคงเป็นทั้งเครื่องมือและก็คู่แข่งของศิลปินเป็นคู่แข่งของศิลปินนะครับการที่ AI สามารถสร้างงานศิลปะในระดับสูงอาจจะให้ศิลปินต้องพิจารณาในเรื่องของความมีเอกลักษณ์และความสามารถของตัวเองนะครับศิลปินจะมองว่า AI เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างคุณค่าในงานที่สร้างขึ้นจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศิลปินจะเป็นผู้ที่กำหนดว่าต้องการใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะอย่างไรและในบริบทใดการสร้างงานศิลปะในอนาคตอาจจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์นะครับเพื่อให้การสร้างสรรค์มีความหมายและคุณค่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อนาคตของศิลปะในยุค AI เนี่ยจะมีการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีและก็แนวทางการสร้างสรรค์อย่างแน่นอนนะครับความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ซับซ้อนจะมีมากยิ่งขึ้นและการทำงานร่วมกันกับศิลปินมนุษย์เนี่ยและก็การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆผ่านศิลปะเชิงโต้ตอบจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดแนวทางของวงการศิลปะในอนาคตศิลปินจะต้องปรับตัวและก็พัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายต่อผู้ชมในยุคดิจิทัลนี้นะครับ AI ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในวงการศิลปะและยังคงเปิดโอกาสใหม่ๆในการสร้างศิลปะที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนนะครับเทคโนโลยีนี้นี่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสำรวจแนวทางใหม่ๆแล้วก็ขยายความคิดสร้างสรรค์ของตนอย่างไม่มีคำว่าจำกัดรวมไปถึงการสร้างงานที่มีความซับซ้อนและก็น่าสนใจมีความท้าทายหลายประการเช่นปัญหาความเป็นเจ้าของผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI การลดทอนคุณค่าของศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินแต่เราก็ไม่สามารถจะมองข้ามผลการกระทบเชิงบวกที่ AI มอบให้กับวงการศิลปะได้นะครับที่สร้างโดย AI ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตและศิลปะเรียกว่าศิลปะที่สร้างโดย AI เนี่ยช่วยให้เรามองเห็นอนาคตที่ศิลปะและเทคโนโลยีสามารถผสมผสานกันอย่างสร้างสรรค์นะครับการพัฒนาที่รวดเร็วของ AI ทำให้เกิดการทดลองและก็นวัตกรรมใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสร้างและก็การรับรู้ศิลปะการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินและก็ AI จะนำไปสู่งานศิลปะในรูปแบบที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายซึ่งส่งเสริมให้เกิดการสนทนาและก็การวิเคราะห์ในวงการศิลปะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยการผสมผสานระหว่างศิลปะและก็เทคโนโลยีนี้จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่สร้างสรรค์และไม่คาดคิดในอนาคตโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัลเนี่ยมีหลายตัวนะครับที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์งานในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดดิจิทัลการออกแบบกราฟิกหรือการสร้างภาพ3มิติโดยโปรแกรมเหล่านี้มีทั้งตัวที่สามารถใช้งานได้ฟรีๆและแบบต้องจ่ายเงินนะครับตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ดูสักหน่อยนะครับตัวแรกก็คือ Adobe Photoshop นะครับคงรู้จักกันเป็นอย่างดีโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขภาพและออกแบบกราฟิกดิจิทัลเป็นที่

นิยมในวงการศิลปะดิจิทัลและก็กราฟิกดีไซน์ประการที่2ก็คือ Procreate นะครับแอปพลิเคชันสำหรับ iPad ที่เหมาะสำหรับการวาดภาพดิจิทัลโดยรองรับการใช้งานกับ Apple Pencil นะครับทำให้มีความแม่นยำและก็เป็นธรรมชาติโปรแกรมอีกตัวก็คือ Corel Painter นะครับโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบสื่อศิลปะที่ดั้งเดิมเช่นสีอะคริลิกและก็สีน้ำมันเหมาะสำหรับศิลปินที่ต้องการประสบการณ์การวาดภาพที่เหมือนการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมนะครับอีกตัวก็คือ Art Builder นะครับแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการสร้างและผสมผสานภาพศิลปะช่วยให้สามารถสร้างภาพใหม่ๆโดยการปรับแต่งคุณลักษณะของภาพเช่นสีรูปร่างและก็สัดส่วนครับอีกตัวที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ Blenderโปรแกรม Open Source สำหรับการสร้างงาน 3D นะครับแล้วก็ Animation ที่ใช้ในการออกแบบโมเดล 3D และการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนส่วนตัวนี้ก็คือ Dolly AI ที่สามารถสร้างภาพจากข้อความบรรยายช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างภาพตามแนวคิดหรือไอเดียที่อธิบายเป็นคำพูดลงไปแล้วมันก็จะทำงานได้นะครับนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่เหมาะสำหรับการวาดภาพและการออกแบบกราฟิกและสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งบางโปรแกรมสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับอย่างที่บอกแล้วก็บางโปรแกรมต้องจ่ายงานต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อให้ถึงฟีเจอร์ที่ขั้นสูงขึ้นนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลมีหลากหลายแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันไปของศิลปินแต่ละโปรแกรมมีฟีเจอร์เฉพาะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่การวาดภาพดิจิตอลการแก้ไขภาพถ่ายการออกแบบกราฟิกไปจนถึงการสร้างโมเดล3มิติและการใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการออกแบบเชิงพาณิชย์หรือการออกแบบงานที่มีความซับซ้อนสูงศิลปินจึงสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับสไตล์และความต้องการของตนเองในการสร้างงานได้อย่างเต็มที่นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการป้อนข้อความหรือผู้ใช้งานจะต้องป้อนข้อความหรือคำที่ต้องการใช้ AI วาดรูปเนี่ยจากนั้นโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่รองรับการสร้างภาพโดย AI จะระบุข้อความที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับรูปภาพที่ต้องการนะครับนอกจากนั้นหลังจากนั้นนะครับระบบก็ทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นนะครับที่เราป้อนเข้าไปเนี่ย AI จะนำเนื้อข้อความที่นั้นเนี่ยไปสู่คลังข้อมูลที่มีอยู่นะครับเพื่อประมวลผลและสร้างรูปภาพออกมาตามข้อความนั้นๆแน่นอนเราต้องศึกษาเรียนรู้ในการป้อนข้อความนะครับเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยทำงานออกมาเขาเรียกพร้อมนั่นเองหลังจากการประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย AI ก็จะสร้างรูปภาพออกมานะครับ AI จะสร้างรูปภาพตามข้อความหรือคำที่ป้อนตามความเข้าใจของมันนะครับใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ด้วยก็จะแสดงผลงานออกมาเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับความสามารถในการวาดรูปของ AI หรือการสร้างภาพของ AI นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลในคลังข้อมูลที่มีอยู่ก็คงเหมือนกับมนุษย์เรานั่นแหละครับถ้าเรามีประสบการณ์ในการเห็นเยอะเราก็อาจจะทำงานออกมาได้ดีกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็ผมก็พูดมาแล้วว่า AI ได้เปรียบตรงนี้นั่นเอง AI สามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายสร้างอะไรได้หลากหลายนะครับถึงแม้ว่าการป้อนข้อความที่เหมือนเดิมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ภาพมาแบบเดิมนะครับเพราะโอกาสที่จะได้รูปที่ออกมาเหมือนเดิมนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากวิธีการใส่ข้อความหรือคำเล่าเราอาจจะใช้รูปภาพก็ได้หรือใช้คลิปก็ได้ AI ก็จะนำภาพหรือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปนั้นมาดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่เป็นภาพใหม่เป็นคลิปใหม่อย่างน่าทึ่งนะครับเราสามารถนำ AI ที่สามารถวาดรูปได้สร้างคลิปได้มาใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่นการตัดต่อตัดแต่งรูปภาพการแก้ไขภาพการออกแบบการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนหรือการทำหนังก็สามารถเป็นไปได้แล้วนะครับและก็อื่นๆเองมากมายเลยซึ่งผมเองก็ยังตามไม่ทันนะครับโปรแกรมที่ผมพูดให้ดูเนี่ยผมก็ไปดูข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตบางตัวเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็เคยทดลองแล้วแน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้ใช้ไม่เรียกว่าใช้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายตรงไหนไม่ง่ายตรงที่ทำอย่างไรให้ออกมาได้ที่เราต้องการหรือว่าให้ออกมาดีนะครับก็เหมือนเราระบายสีหนึ่งหนอดเนี่ยเรามาระบายสีต้องการให้เก่งก็ต้องศึกษาเรื่องการระบายสีอะไรประมาณนี้นะครับมันจะช่วย

ไอ้อันนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและก็รูปแบบใหม่ให้กับงานหลายๆด้านที่ต้องใช้สื่อที่เป็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับรวมไปถึงเรื่องของเสียงต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ให้ AI ทำอะไรนะครับ AI เนี่ยไม่ได้ทำให้คนมีจินตนาการลดลงนะครับมีแต่ช่วยต่อยอดจินตนาการของมนุษย์ให้กว้างไกลมากขึ้นนะครับและก็ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างสรรค์และช่วยให้เราเห็นภาพในจินตนาการของ

อันไหนนะครับถูกใจเราหรือไม่โดยไม่ต้องลงมือวาดรูปเองให้เสียเวลาเลยทีเดียวนะครับ AI สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับช่วยศิลปินสร้างผลงานได้มากขึ้นศิลปินสามารถใช้ AI เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างผลงานหรือทดลองความคิดใหม่ๆและต่อยอดความคิดได้อย่างง่ายดายศิลปินที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี AI ในกระบวนการสร้างงานศิลปะนี้จะได้รับประโยชน์จาก AI ในการสร้างสรรค์และทดลองสร้างผลงานใหม่ๆได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้การฝึกฝนในการสร้างผลงานศิลปะด้วยเทคโนโลยีนี้ AI จะช่วยศิลปินในการขยายทักษะและความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีและการใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลามากการนำ AI มาเป็นเครื่องมือในการช่วยในการกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นทางเลือกที่เพิ่มประสิทธิภาพและก็ได้มีอย่างประสิทธิผลนะครับคงมีใครที่ชื่นชอบศิลปะและก็ยังไม่เคยทำงานศิลปะหรืออาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการวาดภาพหรือการปั้นหรืออะไรก็ตามนะครับขอให้มีความคิดหรือไอเดียดีๆเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างง่ายดายคำว่าศิลปินนี่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่า AI สามารถสร้างผลงานศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์และก็มีคุณภาพเพียงใดนะครับแต่ระหว่างผลงานศิลปะของ AI กับผลงานศิลปะของมนุษย์เนี่ยผมว่ายังมีความแตกต่างยังคงเป็นเรื่องที่เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้มนุษย์มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีจินตนาการที่ลึกซึ้งและมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวซึ่งเหล่านี้นี่จะแสดงออกมาในผลงานศิลปะของศิลปินได้อย่างน่าสนใจนะครับมนุษย์เรานี่มีความรู้สึกต่อผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาทั้งผู้สร้างและผู้ดูอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินมีอิทธิพลในผลงานนะครับ AI ไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งลงในผลงานศิลปะได้เหมือนมนุษย์จึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าฝีมือของ AI นี่จะสามารถแทนที่ศิลปินได้ทั้งหมดนะครับอาจจะได้บางส่วนการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความสนุกสนานในการทำงานศิลปะเพลิดเพลินนะครับและยังช่วยเราสร้างผลงานที่มีคุณค่าในวงการศิลปะได้อย่างยั่งยืนผ่านความเป็นเอกลักษณ์และก็ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ไม่สามารถแทนที่ได้ด้วย AI อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับที่ช่วยให้ศิลปินสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเปิดโอกาสให้เกิดผลงานใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าในศิลปะยังคงอยู่ในมนุษย์ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI อย่างสมบูรณ์แบบนี่ผมยืนยันได้เลยนะครับมนุษย์ยังคงเป็นผู้นำทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะอยู่ดี AI สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับศิลปินในกระบวนการสร้างสรรค์โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างผลงานด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้ศิลปินเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในการสร้างผลงานร่วมกับ AI ได้ด้วยนะครับการใช้ AI เพื่อสร้างผลงานศิลปะได้เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับ AI สามารถสร้างรูปภาพและที่สวยงามและน่าประทับใจได้แต่ผลงานศิลปะยังคงใช้ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง AI ยังไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้อย่างแท้จริงนะครับอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังคงเป็นอีกทางเลือกนะครับที่น่าสนใจผมคิดว่าเราอย่าไปกลัว AI นะครับแต่ควรให้ความสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และบทบาทของ AI เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและก็ความหมายที่เหมาะสมท้ายที่สุดการนำ AI มาช่วยในงานศิลปะไม่ได้หมายความว่าถึงเป็นมนุษย์จะไม่มีความสำคัญหรือหมดความหมายไปนะครับคุณค่าของผลงานศิลปะนั้นเนี่ยนอกจากความเป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรวมถึงกระบวนการสร้างผลงานด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในมนุษย์ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ยังมีคุณค่ารวมทั้งความหมายทางวัฒนธรรมและเรื่องราวของศิลปินเนี่ยที่มาพร้อมๆกับผลงานนั้นนั่นคือคุณค่าและความหมายของศิลปะอย่างแท้จริงนะครับการผสมผสานของเทคโนโลยี AI กับการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เห็นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับโลกแห่งศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่จินตนาการของมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังสามารถเปิดรับความสร้างสรรค์จากเครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยเราเห็นมุมมองที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในทุกๆผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI ยังเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์

มันสะท้อนถึงความคิดและความฝันของเราเองถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงามได้นะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถทดแทนความรู้สึกและจิตวิญญาณที่ผู้สร้างมีต่อผลงานนั้นๆได้ดังนั้นการใช้ AI ในศิลปะไม่ใช่การแทนที่แต่คือการเพิ่มมิติใหม่ให้กับโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าโลกนี้มีสิ่งที่สวยงามรอให้เราได้ค้นพบเสมอนะครับแม้กระทั่งในสิ่งที่เราคิดว่าไม่อาจจะเป็นไปได้หวังว่าการบรรยายในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านนี่ได้เข้าใจเรื่องของ AI กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราแต่ไม่ให้เราเองตกเป็นเครื่องมือของมันนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยความสามารถที่แท้จริงในการสร้างสรรค์ยังคงอยู่ในมือของเรานะครับในมือของมนุษย์นี่แหละผมยังมีเรื่องราวและก็สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับศิลปะที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านได้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ท่านติดตามและก็รับชมในชั่วโมงการบรรยายของผมในครั้งถัดไปนะครับสุดท้ายนี้นี่ผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลารับชมจนถึงตอนนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับจากใจของผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอ๋อลืมบอกไปขณะที่ผมกำลังบันทึกเทปชุดนี้เนี่ยการบรรยายวันนี้เนี่ยวันนี้ที่พ่อช่างมีงานเฉลิมฉลองในวันเกิดพ่อช่างครบรอบ112ปีนะครับพ่อช่างอายุยาวนานมากใครสนใจที่เรียนศิลปะเดินมาที่พ่อช่างรับรองไม่ผิดหวังนะครับแต่พบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแต่ถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
4: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือ เราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: สวัสดีค่ะรพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: ค่ะเราสองคนนะคะมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดจากสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะวันนี้เราทำเรื่องอะไรคะอาจารย์โจ
1: เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์นะคะจากเถาวัลย์เปียงและเถาวัลย์เอ็นอ่อนค่ะ
0: เถาวัลย์เปียงและเถาวัลย์เอ็นอ่อนเนี่ยปกติเขาจะใช้มีสรรพคุณยังไงดีคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวเขาอะค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดเมื่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: กล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยบรรเทากล้ามเนื้ออ
0: ักเสบค่ะ
1: ก
0: ็คือว่าเราอะจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบรรเทาอาการปวดเมื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะจุดประสงค์
1: การทำในวันนี้ก็คือใช้เป็นฉีดทาบริเวณที่เรามีอาการปวดเมื่อย
0: ฉีดพ่นเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสเปรย์วันนี้ทำเป็นสเปรย์นะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์โจมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
1: โอ้ประจำเลยค่ะ โดยเฉพาะบางทีเราทำงานเราอยู่หน้าคอมเยอะๆค่ะช่วงบริเวณบ่าเนี่ยจะเป็นส่วนที
0: ่มันตึงไหม
1: ตึงตลอดเวลา
0: ตึงตลอดเวลา
1: เนี่ยจะเห็นว่าเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม
0: ค่ะแล้วพอปวดเมื่อยแล้วมันมีอาการอะไรต่อไหมคะปวดหัวไหม
1: ปวดหัวค่ะ
0: ปวดหัวด้วยนะคะคือจริงๆอะเส้นมันต่อกันนะคะพอเราเกร็งกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเลือดมันก็จะไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะคะก็มีอาการปวดหัวบ้างหรือว่าอาการที่อยากนอนตลอดเวลา ใช่ไหมใช่นอนตลอดเวลานะคะ
1: อยากนอนตลอดเวลานี่เริ่มสงสัยแล้วนะปวดหัวหรือเปล่า
0: ปวดหัว คืออยากนอนตลอดเวลาดิตกลงจะเกิดจากออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะ
1: สงสัยแล้ว
0: ค่ะจริงๆคือมักจะเป็นอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะเราก็จะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้นะก็เกิดจากการปวดคอบ่าไหล่ก็ด้วยนะคะเวลาเรานอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปเช็คดูว่าเราปวดคอบ่าไหล่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปวดเฉพาะที่คอบ่าไหล่เท่านั้นมันจะมีปวดเอวนะทำงานมากนะคะทำงานมากก็ปวดเอวนะหรือไม่ก็ปวดแขนไหมปวดแขน
1: มีค่ะปวดแขน
0: ปวดแขนไหม
1: ปวดค
0: ่
1: ะ
0: ช้อปปิ้งเยอะป่ะ
1: ถูกต้องค่ะเวลาเราถือคิวอะไรหนักๆแล้ว
0: คล้องไว้อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่อันนั้นก็จะปวดระยะเวลานานๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะปวดขาไหม
1: ปวดค่ะถ้ายืนนาน
0: สรุปปวดทั้งตัว
1: ปวดทั้งตัวค่ะ
0: ปวดทั้งตัวนะคะผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดตรงไหนก็บรรเทาได้หมดนะคะทีนี้เถาวัลย์เปรียงกับเถาวัลย์เอ็นอ่อนใช่ไหมคะแล้วมีไพรด้วยน้ำไพร
1: ใช่ค่ะจริงๆสมุนไพรของไทยเราเนี่ยนะคะก็มีพืชหลายๆตัว
0: ที่ช่วยเรื่องนี้นะ
1: ใช่ค่ะอาการปวดเมื่อยนะคะอย่างเถาวัลย์เอ็นอ่อนเถาวัลย์เปียงเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เราสามารถเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทาถูนวดในการรักษาในการช่วยลดอาการปวดเมื่อยนะคะได
0: ้จริงๆอาการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนวัยทำงานหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะปวดเมื่อยเกิดจากที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าในผู้สูงอายุก็มีอาการปวดเมื่อยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นเยอะด้วยนะคะแล้วตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ส่วนใหญ่
0: นะคนสูงอายุเยอะมากปริมาณเยอะมากนะคะเพราะว่าทุกปีก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะปวดเมื่อยเพราะว่าอาจจะแบบว่ากล้ามเนื้อมันล้าเนาะมันไม่แข็งแรงแล้วนะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกัน
0: ค่ะปวดเมื่อยทุกชนิดใช้ได้หมดนะคะค่ะแล้วก็การทำเป็นจริงๆกับผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปวดเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหลายรูปแบบมากเลยนะคะมีทั้งที่เป็นบาล์มเนื้อบาล์ม
0: บาล์มก็คือเป็นขี้ผึ้งเป
1: ็
0: นขี้ผึ้งค่ะแล้วก็มา
1: เป็นเนื้อที่เป็นออย
0: เป็นน้ำมัน
1: น้ำมันนะคะ
0: ค่ะเป็น
1: แล้วก็เป็นในรูปแบบลิควิดที่เป็นของเหลวที่มันสามารถละลายกับน้ำได้
0: ละลายกับน้ำได้ค่ะ ก็สเปรย์ก็เป็นส่วนหนึ่งไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สเปรย์ก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อลิควิดเลยอะค่ะที่มันก็คือใส่ในรูปแบบที่เราเรียกกันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหัวสเปรย์
0: อ๋อมันถึงจะฉีดออกมันต้องเป็นแบบว่าเหลวลักษณะเป็นน้ำเลย
1: ใช่ค่ะเป็นของเหลว
0: ใช่ไหมคะเป็นของเหลวนะคะแล้วครีมมีไหมครีม
1: ครีมด้วยค่ะ
0: บางผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นครีมนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับทาถูนวดอันนี้ก็จะเลือกแล้วแต่ความชอบ
1: ใช่ค่ะความชอบ
0: แล้วแต่ความสะดวกในการใช้อย่างบางคนเขาก็อาจจะชอบใช้เป็นแบบน้ำมันเพราะว่ามันจะใช้นวดไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้นวดไปด้วย
1: เพราะอย่างถ้าเป็นน้ำมันนะคะอาจารย
0: ์
1: การนวดเนี่ยมันยังไม่แห้งเร็วเหมือนพวกเนื้อครี
0: ม
1: หรือเนื้อสเปรย์
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างตัวของบรามหรือว่าเป็นออยเนี่ยค่
0: ะ
1: บางคนต้องการที่จะเวลาไปร้านนวดใช่ไหมคะก็เอาน้ำมันอันนี้ไปช่วยในการนวดมันก็จะช่วยเพิ่มการลื่นไหล
0: ใช่
1: เวลานวดด้วย
0: เวลานวดหรือว่าเวลาเขารีดเส้นเนี่ยนะคะเวลาไปนั้นนวดเนี่ยนะจะชอบให้เขาอะทำเขาเรียกว่าไทออยนะนวดไทออยไทออยก็หมายความว่านวดไทยด้วยแล้วก็มีการใช้น้ำมันหรือเป็นพวกบาล์มน
1: ะ
0: พวกขี้ผึ้งเป็นยาหม่องอ่ะบางทีก็จะเป็นยาหม่องนะคะร่วมด้วยแล้วเวลาเขารีดเส้นอะมันก็จะลื่นนะคะลื่นทำให้เขารีดเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้พวกเนี้ยมันฝืดนะ
1: ใช่
0: มันฝืดแล้วมันรีดไม่ได้
1: โดยเฉพาะเนื้อครีม
0: เนื้อครีมปุ๊บมันทาปุ๊บซึม
1: ใช่ค่ะซึ
0: มแต่ในขณะที่เราทาเองสมมติว่าเราทาเองบางคนก็ไม่ชอบน้ำมันเพราะว่ามันจะ
1: เน
0: อะหนะเนอะหนะนะคะก็จะชอบเป็นพวกเนื้อครีมใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็นสเปรย์ก็เป็นคนที่ชอบแบบสะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องบางทีก็ไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้มือไปถูด้วยเพราะบางทีถูแล้วแล้วก็เอามาถูหน้าอีกเอามาขยี้ตาอีกนะคะก็จะทำให้มันก็แสบตา
1: ใช
0: ่ไหมแสบตาบางทีเผลอนะทาเสร็จแล้วว่าสักพักนึงก็จัดการขยี้ตาเลยนะคะโอเค
1: ก็ถ้าเป็นเนื้อ

0: ครีมใช่ไหมครับอ
1: ี
0: กเรื่องหนึ่งก็คือการพกพาเนี่ยมันจะสะดวก
1: เพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปแบบของเป็นหลอด
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเป็นหลอด
0: บางทีถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นของเหลวอะค่ะบางท
1: ี
0: มันซึมได
1: ้มันหกนะอย่างน้ำมันบางทีมันฝามันคลายมันหกหร
0: ือ
1: สเปรย์เนี่ยบางทีเกิดฝามันหลุดเนา
0: ะ
1: ก็เป็นมีการฉีดแบบฉีดมาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อันนี้มันก็แล้วแต่รูปแบบของความสะดวกของแต่ละคนถ้าเราจะพกพาเนี่ยเราก็จะเอาแบบครีมไปอยู่ในรูปแบบของหลอดเนี่ยก็จะปลอดภัยในการที่มันจะรั่วออกมาได้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และ
0: แต่บางทีก็เห็นนะคะที่เคยไปนวดเอาผสมกันเลยทั้งออยทั้งครีม
1: อ๋อผสมหมดเลย
0: ผสมหมดเลยมีรวมกันแล้วก็นวดให้เรา
1: ก็ได้นะจริงๆแล้วแบบครีมเนี่ยพอเราเอาน้ำมันไปใส
0: ่ค่ะ
1: มันก็ลื่นแล้วมันก็มีสรรพคุณใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำมันก็แล้วอาจารย์โจชอบแบบไหนมากที่สุดคะ
0: ถ้าให้ชอบต้องดูด้วยว่าถ้าในกรณีมี2แบบค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ก็คือกรณีถ้าเราต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆที่แบบเหมือนใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ย
1: อัน
0: น
1: ี้อ
0: าจจะต้องใช้เนื้อครีมเพราะมันไม่เหนือผิวแต
1: ่
0: ถ้าเป็นในกรณีที่แบบเราต้องการมีการนวดก
1: ับ
0: การแบบว่าทาไปด้วยนวดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะโดยการเขาเรียกอะไรเป็นหมอนวดใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะอันนี้อาจจะชอบใช้ในรูปแบบของออยเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีกว่า
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วก็ใช้ทุกแบบแหละ
0: ค่ะใช้ทุกแบบ
1: แล้วแต่
0: ว่า
1: สถานการณ์
0: นะคะ
1: นะคะแล้วก็นวดแล้วรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ดีขึ้นนะคะมันจะช่วยเพราะว่าสมุนไพรมันทำอะไรคะสมุนไพรมันไปช่วยคลายกล้ามเนื้อปะ
0: ใช่ค่ะ
1: คลายกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่าปกติอ่ะการคลายกล้ามเนื้อนะคะบางคนก็จะใช้วิธีกินยาก
0: ิน
1: ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะทีนี้การกินยาคลายกล้ามเนื้อถ้ากินบ่อยๆเป็นประจำเพราะบางคนเนี่ยยังทำงานอยู่ในท่าเดิมๆเปลี่ยนไม่ได้นะคะก็ยังมีอาการเดิมเนี่ยพอเขากินยานะคะพอเขากินยาเข้าไปเนี่ยกินไปเยอะๆเนื่องจากว่ายาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยม
0: ัน
1: จะไปคลายกล้ามเนื้อทีนี้ไอ้กล้ามเนื้อที่มันเป็นหูรูดกล้ามเนื้อหูรูดนะคะในร่างกายเราจะมีกล้ามเนื้อที่มันเป็นหูรูดอยู่เช่นกล้ามเนื้อที่กระเพาะอาหาร
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกว่ามันจะไปคลายตรงไหน
0: ค่ะ
1: มันก็คลายหมดเลยนะคะตรงไหนเป็นกล้ามเนื้อมันคลายหมดทำให้บางคนเกิดอาการกรดไหลย้อนได้จากการกินยาคลายกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อหูรูดตรงกระเพาะเนา
0: ะ
1: ที่มันจะต้องเก็บเขาเรียกอะไรน้ำย่อยน้ำกรดนะที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยนะคะไว้ย่อยอาหารเนี่ยมันก็เลยทำให้พอกล้ามเนื้อหูรูดมันคลายกรดเนี่ยมันไหลเวลาเรานอนราบเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันแสบ
0: เรียกว่ากรดไหลย้อน
1: ที่เรียกว่ากรดไหลย้อนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการเราก็อาจจะแบบสลับบ้างนะคะหรือว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะกินยาเนา
0: ะ
1: เราก็จะใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เสริมดูถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วได้ผลดีโดยที่หายเราก็ไม่ต้องกินยานะคะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้ามองจริงๆอะค่
1: ะ
0: พวกผลิตภัณฑ์หรือยาต่างๆเนี่ยมันคือการแก้ปลายเหตุ
1: จริงค่ะจริงค่ะ
0: จริงๆแล้วคนจะแก้จากพฤติกรรมแต่มันก็ด้วยหน้าที่การงานหรือว่าสภาพงานต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวยากเหมือนกัน
1: นิ่งยุคนี้นะเขาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรกันเยอะเนี่ยคนก็จะนั่งอยู่กับในท่าเดิมๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีนึงน
0: ะ
1: ที่เราจะช่วยเหลือก็คือว่าเราต้องยืดเส้นยืดสายที่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกยืดเส้นยืดสายนี่แหละ
0: ลุกขึ้นมา
1: แบบนานๆลุกขึ้นมานะคะทำท่าคล้ายๆบิดขี้เกียจบ้างทำท่ากายบริหารแบบรอบๆโต๊
0: ะ
1: นะคะก็นิดๆหน่อยๆ ยืดแขนยืดขาอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นก็บางทีนั่งแต่นั่งเพลินนะทำงานนี่มันจะเพลินเลยนะ
0: เ
1: พลินไม่รู้ 3-4 ชั่วโมงผ่านไปโดยที่อ้าวเงยหน้ามาอีกทีนึง
0: เคยเป็นค่ะ
1: เคยเป็นไหม
0: ช่วงนี้เลยล่ะค่ะก็คือทำงานแบบบ่ายโมงนี่คือเริ่มงานแล้วช่วงบ่ายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแบบไม่ลุกไปไหนเลย

0: มองนาฬิกาอีกทีอ้าวเลิกงานแล้ว
1: ได้เวลาเลิกงานแล้วโอ้เวลามันผ่านไปเร็วมาก
0: เร็วมากค่ะ
1: เร็วมากนะคะแสดงว่างานเยอะแสดงว่างานเยอะนะคะงานเยอะก็ดีกว่าไม่มีงานทำเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่ะนะแต่เพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ใช้ภายนอกอ่ะก่อนนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆโอ้โหมันเจ็บปวดมากๆแล้วแบบการใช้ยามันช้าไม่ได้ผลเร็วก็อาจจะกินยาบ้างนะคะแต่ว่าก็จะได้กินยาน้อยหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะค่ะทีนี้เรามาจะเข้าสู่วันนี้เราจะทำในรูปของสเปรย์นะคะก็จะเป็นฉีดพ่นเนาะ
0: ใช่
1: เป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวให้จันโจอธิบาย
0: ก่อนจะเริ่มทำสเปรย์ค่ะ
1: จ้ะ
0: ในสูตรมันจะต้องมีตัวของพิมพ์เศษน้ำนะคะ
1: อ๋อในสูตรนี้ใช่ไหมคะสูตรนี้
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเตรียมตัวของพิมพ์เศษ
1: น้ำก่อน
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพิมพ์เศษน้ำเนี่ยจะชอบใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ทาถูนวด
1: เพราะว่าจริงๆแล้วพวกการบูนเนี่ยมันก็คลายกล้ามเนื้อได้นะคะในที่อยู่ในพิมพ์เศษน้ำเนี่ยมันก็จะคลายกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในส่วนผสมของสเปรย์ของเราใช่ไหมคะ
0: นั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาก่อนที่จะเริ่มนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะแบบหาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะในการทำ
1: สะดวกมากค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะสำหรับการเตรียมนะ
1: คะ
0: ในส่วนที่เป็น
1: พิมพ์เศษน้ำ
0: เราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ก็คือเป็นตัวโกรงนะคะ
1: อันนี้เรียกโกรงนะ
0: จริงๆ
1: ไม่ใช่ครกนะ
0: ไม่ใช่ครกนะ
1: ไม่ใช่ครกนะคะ
0: ไม่ใช่โอ่งด้วยนะคะ
1: ไม่ใช่อ่างด้วย
0: นะคะอันนี้เพราะว่าให้น้องที่ทำงาน
1: จ้ะ
0: ไปหยิบให้เขาไปหาโอ่งเขาได้ยินว่าโอ่ง
1: เขาได้ยินว่าอ๋อเราบอกโกรงเขาได้ยินว่าโอ่ง
0: เขาก็จะไปหาโอ่งมาให้ว่าโอ่งอยู่ตรงไหน
1: โอ่งอยู่ตรงไหน
0: อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องมีแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้นะคะแต่ขอเป็นเกรดที่ดีหน่อยนะคะเกรดสำหรับเริ่มตั้งแต่เกรดที่ทำอาหารขึ้นไป
1: เป็นกะละมังสแตนเลสก็ได้ใช่ไหมคะ
0: กะละมังสแตนเลสหม้อสแตนเลสได้หมดเลยนะคะเพียงแค่จุดประสงค์ของเราก็คือสำหรับมาใช้ในการผสมหรือทำละลายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะแต่ว่าวันนี้เราจะสาธิตตัวโกรง
1: เป็นโกรงค่ะ
0: แล้วก็จะมีเป็นช้อนสแตนเลสนะคะแบบนี้นะคะก็เอาไว้สำหรับตักสารชั่งสารได้นะคะ
1: จะปลอดภัยที่สุดเนอะมันจะไม่โดนอะไรกัดกร่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีเป็นบีเกอร์นะคะ
1: ค่ะบีเกอร์หน้าตาแบบนี้นะ
0: พวกนี้เป็นการโชว์หรือผสมในห้องแลบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นเครื่องแก้วแต่เวลาเราผสมจริงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะใช้เป็นหม้อสแตนเลสก็ได้เพราะว่ามันมีความคงทนกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: บางที
1: แก้วเนี่ยแตกได
0: ้แล้วก็ราคาหลายบาทด้วย
1: ใช่นะคะแต่เพียงแต่แก้วมันดีตรงที่ว่าถ้ามันมีสเกลในการที่จะวัดนะตวงเรียกตวงนะค่ะมีสเกลมีบอกว่ากี่ซีซีอย่างเงี้ยค่ะกี่มิลลิลิตรนะมันก็จะมีบอกแต่ว่าถ้าเราไม่มีเพราะนี้มันต้องใช้ไหม
0: จริงๆ
1: สูตรนี้ต้องใช้ไหมคะ
0: ต้องใช้ในเรื่องของหน่วยเป็นกรัมนะคะอาจจะมีตาช่างดิจิตอลก็ได
1: ้ทั้งนั้นก็มีตาช่างค่ะ
0: ตาช่างก็อย่างที่บอกว่าเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นตาช่างที่เขาช่างแบบว่าเป็น
1: คือถ้าตาช่างแบบสีแดงๆที่เวลาเขาช่างอันนั้นมันไม่ละเอียดนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ช่องแบบช่างแบบว่าผลไม้ช่างไม่ใช่ผลไม้เป็นโลโลนะช่างแบบว่าผลไม้แห้งหรืออะไรนิดๆหน่อยๆนะคะทำอาหารนะทำอาหารอย่างนั้นนะคะอันนั้นน่ะมันไม่ละเอียดแล้วที่มันเป็นเข็มใช่ไหมมันเป็นเข็มด้วยใช่ไหมที่มันเป็นเข็มอันนั้นมันไม่ละเอียดนะคะเวลาเราทำพวกนี้เราจะใช้ตาช่างดิจิตอลก็คือตาช่างที่มันมีเลขเป็นตัวเลขปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะคะทศนิยม
0: ใช่ค่ะต้องมีทศนิยมนะคะทศนิยมเนี่ยจะบ่งบอกถึงความละเอียดของตาช่างด้วยนะ
1: คะ
0: ทศนิยม1ตำแหน่ง
1: จ้ะ
0: คือมันเวลามันมีอะค่ะอาจารย์มันจะเป็นจุดแล้วก็
1: จุดแล้วก็มีเลขตัวเดียว
0: นั่นคือเขาจะ
1: หน่วยเดียว
0: หน่วยเดียวก็คือ
1: ทศนิยม
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: 1ตำแหน่ง
0: 1ตำแหน่งถ้าเป็น 0.00 ก็จะเป็น2ตำแหน่งถ้าเป็น 0.000 ก็จะเป็น
1: 3ตำแหน่งละเอียดขึ้นไปอีก
0: ละเอียดขึ้นไปอีกค่ะยิ่งละเอียดนะคะแม้แค่เราหายใจ
1: มันยังสั่นสะเทือน
0: สั่นสะเทือนนะคะ
1: เลขมัน

0: เปลี่ยนนะคะ
1: แล้วก็ราคาก็จะสูงด้วย
2: จริงจริงค่ะจาก1ตำแหน่งมาเป็น2ตำแหน่งราคายังต่างกันเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆถ้าใช้ก็เป็น2ตำแหน่งก็ได
2: ้ดีที่สุดเนาะ
1: นะ
2: คะไม่เชิงดีที่สุดแต่ก็ใช้ได้
1: คือด้วยงานตรงนี้ไม่ได้ละเอียด
2: ไม่ได้ละเอียดขนาด3ตำแหน่งเน
1: า
2: ะ
1: บางทีไอ้ที่ว่าเป็น3ตำแหน่ง4ตำแหน่งอะค่ะมันอาจจะเป็นการช่างเบาๆ
2: ของเบาๆ
1: ใช่
2: แบบ
1: เบามาก
2: ๆแบบแต่ช่างมันจับไม่ได้เลยลงไปแล้วแบบจับไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: อันนั้นอาจจะใช้ช่างในรูปแบบนั้นแต่ด้วยงานที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือมันมีน้ำหนักอะมันมีน้ำหนักชัดเจนอะค่ะก็สองตำแหน่งก็ได้อยู
1: ่
2: เดี๋ยวนี้แต่ช่างถูกลงเยอะนะคะ
1: ถูก
2: ลงเยอะนะสมัยก่อนแพงมากเลยค่ะ
1: นะคะทีนี้หน่วยก็อย่างที่บอกว่าหน่วยเราเป็นกรัมนะคะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนที่เราจะเริ่มการผสมใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เตรียมอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนการผสมเลยก็คือการทำความ
2: สะอาดค
1: ่
2: ะ
1: นะคะก
2: ็
1: คือจะใช้ตัวแอทิลนะคะแอลกอฮอล์นะคะ 70% นะคะในการทำ
2: แอลกอฮอล์ล้างแผลได้ไหม
1: ได้เลยค่ะอาจารย
2: ์อันนั้นก็คือ 70% เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็น 70% เหมือนกันนะคะก็เอามาฉีดทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะฉีดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกอย่างเงี้ยว่าขวดฟอกกี้ใช่ไหมคะ
2: ฟอกกี้ใช่
1: อย่างเงี้ยจะดีค่ะอาจารย์ขวดสเปรย์อย่างเงี้ยค่ะจะดีค่ะเพราะว่าเขาจะกระจายได้ดีนะคะด
2: ี
1: กว่
2: า
1: ใช่ค่ะดีกว่าใส่เป็นขวดแล้วมาหยดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
1: นะคะ
2: อันนี้ก็มีขายทั่วไป
1: มีขายทั่วไปนะคะเพราะบางทีเอาฮอที่เราได้มาส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นขวดฟอกกี้แบบนี้
2: อ๋อใช่ใช่มันเป็นขวดแบบบางทีปากกว้างๆด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราจะมาเทราดเงี้ยมันก็ไม่ทั่วแล้วก็เปลืองด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
1: ทีนี้แล้วพอเราฉีดให้ทั่วภาชนะแล้วเรียบร้อยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเป็นถ้าแบบใช้แล้วทิ้งเลยก็คือกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้สำหรับการเช็ดหรือการซับแอลกอฮอล์นะคะบางส่วนออกไปบ้างนะคะเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยแห้งได้
2: เร็วไม่งั้นปล่อยทิ้งไว้กว่าจะแห้งพอดีไม่ได้ต้องไม่ต้องทำอะไร
1: บางทีขั้นตอนเราด้วยระยะเวลาที่เรามีน้อยอย่างเงี้ยเรารีบเร่งเราก็ต้องอาศัยตัวซับหรือเช็ดทำความสะอาดนะคะมีทั้งกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากเปลืองมากๆค่ะอาจารย์
2: ใช้เป็นผ้า
1: ทีนี้ผ้าขนหนูเนี่ยมันมีเกรดของเขานะคะเป็นเช็ดตัวนะคะเป็นผ้าขนหนูสำหรับเช็ดพวกอุปกรณ์จานชาม
2: อ๋อใช่ใช่ใช่มีผ้าเช็ดจานชามเฉพาะ
1: จริงๆควรจะเลือกแบบนั้นนะคะ
2: อันนั้นดีนะซับน้ำดีแล้วก็ไม่เป็นขนด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลายตาตารางนะเท่าที่เห็นนะ
1: ใช
2: ่เออเป็นลายตาตารางค
1: ่ะก็เลือกแบบนั้นมานะคะทีนี้วิธีการเช็ดก็คือเนี่ยค่ะฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็เช็ดให้ทั่วนะคะแบบเราจะเห็นว่าก็ยังมีความเป็นแบบแอลกอฮอล์ติดอยู่อันนี้อาจจะทิ้งให้เขาฆ่า
2: เชื้อสักพักหนึ่ง
1: ใช่ค่ะสักพักหนึ่งนะคะไปในตัวด้วยนี่ค่ะวิธีการเช็ดด้านในก่อนนะคะแล้วค่อยมาเช
2: ็ดด้านนอก
1: ด้านนอกนะคะเช็ดอย่างนี้ทุกชิ้นที่เราเป็นอุปกรณ์ในการใช้งาน
2: คือช้อนเชิ้นแล้วก็เช็ดอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: แต่อันนี้เราเช็ดมาแล้ว
2: เรียบร้อยอันนี้ทำให้ดูเฉยๆเนาะ
1: ค่ะทีนี้พอเราเตรียมเสร็จแล้วนะ
2: คะ
1: เราก็จะมาดูขั้นตอนการทำตัวของ
2: พิมพ์เสร็จน้ำ
1: นะคะทีนี้มีการทำพิมพ์เสร็จน้ำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด
2: มี3 ตัว
1: ด้วยกันนะคะก็จะมีตัวพิมพ์เสร็จนะคะหน้าตาพิมพ์เสร็จนะ
2: คะ
1: จะเป็นเกล็ดใสเป็นแผ่นๆเล็กๆนะคะใสๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวของเมนทอลนะคะเมนทอล
2: ก็จะเป็นเกล็ดท่อนๆยาวๆส่วนใหญ่จะเป็นเหลี่ยม
1: ๆใช่ค่ะเมนทอลนี่จะเป็นตัวที่ให้ความเย็นแบบเยอะที่สุดในบรรดา
2: ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการบูนนะคะอันนี้จะเป็นกลมเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะถ้าเป็นการบูน
2: คล้ายๆเกลือไหม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: คล้ายๆเกลือ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าใหม่ๆอะค่ะบางคนยังจำ
2: ไม
1: ่สนว่า
2: ไม่ออก
1: ใช่ค่ะอันไหนเป็นคือเมนทอลเนี่ยมันจะดูแตกต่างจากเพื่อนหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นพิมพ์เสนกับการบูนบางท่านจะจำสับสนนะคะก็คือดูดีๆนะคะว่าพิมพ์เสนเนี่ยจะเป็นแผ่นใสๆ
2: เป็นเกล็ดใหญ่กว่า
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เมนทอลส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยเขาจะเป็นยาว
2: ๆเป็นแท่ง
1: ๆแท่งๆนะคะ
2: แท่งๆสั้นบ้างยาวบ้าง
1: ใช่ค่ะแล้วก็การบูนนะคะ
2: การบูนก็จะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ
1: ใช่ค่ะ
2: คล้ายๆเกลือ
1: ใช่ค่ะซึ่ง3ตัวนี้นะคะ เวลารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นสารที่เราเรียกกันว่าพิมเฟนค่ะ
2: เนี่ย3ตัวนี้นะทำไมถึงต้องมี3ตัวนี้ตลอดเพราะ3ตัวนี้รวมกันแล้วมันจะละลายหลอมเป็นแบบเป็นน้ำเลยเป็นใสอะค่ะ
1: เป็นใสเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นผลิตภัณฑ์พิมเซนน้ำ
2: ค่ะ
1: หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเอาไปใส่ในยาดมเขาก็ใช้ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่เป็นพิมเซนน้ำเป็นยาดมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจาก3ตัวนี
2: ้คอสนี้ก็จะได้พิมเซนน้ำไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นการทำพิมเซนน้ำไปด้วยเนาะ
1: ใครอยากทำพิมเซนน้ำนะคะก็สามารถเอาส่วนนี้ผสมเสร็จนะคะ
2: ก็ไป
1: ต่อยอดเป็น
2: ต่อยอด
1: พิมเซนน้ำได้เลยนะคะทีนี้วิธีการนะคะ
2: ค่ะ
1: ปริมาณดีกว่าค่ะอาจารย
2: ์ปริมาณก่อน
1: เดี๋ยวอาจารย์พูดถึงปริมาณให้หน่อย
2: ปริมาณนะคะจะมีพิมเซนนะคะ25กรัมนะคะพิมเซน25กรัมคือสูตรนี้คือสูตร100กรัมนะคะพิมเซน25เมนทอน50นะคะแล้วก็การบูน25อันนี้เป็นสูตร100กรัมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำมากกว่านี้ก็คูณไปเลยว่าจะอยากได้กี่เท่านะคะอันนี้จะเป็นสูตรเหมือนกับว่าเริ่มต้นเริ่มต้นเราทำเท่านี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ยุ่งยากไหมการทำ
1: ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าใช
2: ้เวลา
1: ในการผสมนะคะอาจจะทิ้งข้ามคืนได้นะคะวิธีการผสมก็คือจะเอาทั้ง3ตัวนะคะ
2: เทรวมกัน
1: เทรวมกันนะคะ
2: ค่ะ
1: หรือบางท่านจะเอาเมนทอลลงไปก่อนก็ได้นะคะเราจะเห็นเมนทอลเนี่ยใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันนะคะเขาก็ใช้เมนทอลนะคะเขาให้ความ
2: ลูกอมอะไรก็จะใช้เมนทอลกันหมดเลยเนาะมันเย็นเนาะมันเย็นให้ความเย็นใช่ไหมคะ
1: พวกนี้ก็จะได้จากกลุ่มพวกน้ำมันระเหยน้ำมันหอมระเหยจากพวกพืชที่เป็นมิ้น
2: ที่เป็นมิ้นเห็นไอ้เกล็ดแบบนี้นะคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงซูเปอร์แมนน่ะซูเปอร์แมนเนี่ยเมืองเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่ดาวของเขาอ่ะเขาก็จะมีไอ้เกล็ดแบบนี้เป็นแท่งๆแท่งๆอ่ะคล้ายๆเลยคล้าย
1: ๆทีเนี้ยนะคะไอ้สารสามตัวนี้นะคะพิมเซนเมนทอนการบูนนี่นะคะ
2: ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าเขาจะเป็นผงๆมาใช่ไหมคะแต่พอรวมกันแล้วแต่ทำไมเวลาเราไปซื้อใช้ใช่ไหมคะมันเป็นของเหลวนะคะซ
2: ึ่
1: งสารสามตัวนี้เมื่อรวมกันนะคะเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นของเหลว
2: คือถ้าเขาอยู่แยกอ่ะเขาก็จะเป็นของแข็งนะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขามารวมตัวกันเมื่อไหร่เขาก็จะแปลสภาพ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นห้ามจับเขาอยู่รวมกันถ้าเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการให้เขาละลายนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าอยู่รวมกันเมื่อไหร่เขาจะแปลสภาพทันที
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยค่ะ
2: บางทีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบีบีเขาก่อน
2: ที่
1: เอาส่วนที่เป็นการบูนลงก่อนเนี่ยเพราะการบูนนะคะชอบจับตัว
2: ชอบจับเป็นก้อนเราจะได้สลายตัวเขาก่อนนะคะให้เป็นผงเหมือนเดิม
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นนะคะว่า
2: เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
1: เนี่ยถ้าสังเกตตอนนี้จะเห็นว่าเขาเริ่มจะมีความชื้น
2: พอเจอกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: พอเจอกัน
1: มีความชื้นนะคะ
2: แต่จริงๆนะคะถ้าเรามีเวลาเราสามารถที่จะทิ้งเขาไว้เฉยๆก็ได้
1: ใช่ใช่ไหม
2: ทิ้งไว้เฉยๆข้ามคืนไปเลยไปนอนเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาก็จะเหลวเป็นน้ำใช่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยเราทำให้ดูว่าเราเร่งให้เขาเป็นน้ำเร็วขึ้นนะคะ
1: เนี่ยถ้าเราไม่มีโกล่งก็อย่างที่บอกนะคะก
2: ็
1: คือใส่หม้อหรือกะละมังสแตนเลสนะคะ
2: แล้วก็เอาทัพพี
1: หรือว่าเป็นเขาเรียกตะกร
2: ้ออ๋อตะกร้อที่ตีไข่อะหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: แบบน
1: ั้
2: นใช่ไหม
1: แต่ก็ต้องเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะตั้งไฟได้ไหม
1: จริงๆตั้งได้อะค่ะแต่ว่าไม่แนะนำค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคือต้องตั้งอย่าให้โดนความร้อนแบบสูงมากเพราะว่าพวกนี้เป็นน้ำมันหอมระเหย
2: มันจะกลิ่นมันจะหายหมดเลย
1: ถูกต้องค่ะนี่ค่ะเริ่ม
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้อ่ะวันไหนอ่ะเราก็ทำไว้ล่วงหน้า
1: สามารถทำเก็บไว้ได้ค่ะ
2: แล้วก็เก็บไว้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: พอมัน
2: เหลวเป็นน้ำแล้วเราก็ใส่ขวดเก็บไว้ขวดแก้วเก็บไว้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาเราจะใช้เราก็แบ่งออกมา
1: ค
2: ่ะจะทำนู่นทำนี่นะทำจะกรอกใส่ขวดหรืออะไรก็ว่าไป
1: จริงๆผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ความรู้สึกเย็นนะคะ
2: ค่ะ
1: เวลาเราใช้บางทีมันไม่ใช่เป็นครีมเขาเรียกอะไรนะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วรู้สึกเย็น
2: เย็น
1: ไม่ว่าจะเป็นแชมพูบ้างอะไรส่วนใหญ่เขาก็มีพวกเมนทอล
2: เหมือนแชมพูสูตรเย็นอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราจะเห็นพวกแชมพูสูตรเย็น
2: สบู่สูตรเย็น
1: ใช่
2: เน
1: า
2: ะ
1: ก็จะใส่เมนทอลที่มีความเย็นๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเมนทอล
2: เริ่มเป็นน้ำๆเล็กน้อยเริ่มแฉะๆนะคะนี่เราช่วยเขานะช่วยเขาทำให้เขาละลายเร็วขึ้น
1: ละลายได้เร็วขึ้นค
2: ่ะที่เรายังไม่ใส่พิมพ์เสนก็เพราะว่าเราต้องการให้การบูนมัน
1: ละลาย
2: มันไม่เป็นก้อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: นี่สองตัวก็เริ่มเป็นอันนี้แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: สองตัวก็เริ่มเป็นของเหลวแล้ว
1: ใช่เริ่มเป็นของเหลวแล้ว
2: เดี๋ยวจะสมบูรณ์เมื่อมีนะคะสามเกลือนะเพื่อนกัน
1: น่าใช่ค่ะเป็นสาม
2: เป็นสามเกลือนะคะ
1: พิมเซนสามเกลือ
2: พิมเซนสามเกลือจริงพิมเซนน้ำก็ทำไม่ยากหรอก
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นะ
1: มันจะเสียเวลาตรงที่
2: ที่เราจะต้องมา
1: ใช่ทำให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละค่ะไม่ต้องมาอาศัยความร้อนในการละลายอะไรเลยนะคะ
2: แต่พักหลังๆเนี่ยนะพิมพ์เสียงกับการบูนราคามันขึ้นเนาะ
1: ขึ้น
2: ราคามันแพงขึ้นเยอะเหมือนกันนะ
1: เคยซื้อราคาตัวเมนทอนนะ
2: จ้ะ
1: เป็นพัน
2: ใช่
1: ต่อโลก็ยังมีแต่บางทีมัน
2: ขึ้นลง
1: ขึ้นลง
2: ใช่ราคาเมนทอนมันขึ้นลงนะคะเคยซื้อบางที800บางทีขึ้นไปถึง 1,200-1,400 ก็มีนะแล้วแต่ช่วงนะถ้าเกิดถูกช่วงไหนถูกรีบซื้ออุ๊ยแต่ว่าซื้อไว้นานก็ไม่ดีมันระเหิดหายไปหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะต้องเก็บให้ดีนะคะ
2: ถึ
1: งถ้าเราซื้อมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราใช้ไม่หมดเนี่ยพวกเมนทอลฟิล์มเสนการบูนะคะควรจะปิดฝาให้สนิท
2: งั้นมันระเหิดหายไปหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ของแข็งนะของแข็งเรียกระเหิดไม่เรียกระเหย
1: ระเหิดใช่ไหมคะ
2: ระเหิดถ้าของเหลวจะเรียกระเหยแต่ถ้าของแข็งเนี่ยจะเรียกว่าระเหิดค่ะ
1: นะคะเริ่มเป็นของเหลว
2: เดี๋ยวพอพิมพ์เสนลงไปก็จะเร็วขึ้นเลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆถ้าเป็นพิมพ์เสนเนี่ยนะคะ
2: จ้ะ
1: มันค่อนข้างกระจายตัวยาก
2: อ๋อพิมพ์เสนกระจายตัวยากอีก
1: ใช่
2: ค่ะ
1: แล้วเนี่ยจะเสียเวลาตรงพิมพ์เสนด้วย
2: กว่ามันจะละลายใช่ไหม
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยเคยทำตัวยาสีฟันนะคะ
2: ค่ะ
1: เราบางทีเป็นยาสีฟันสมุนไพรจะใส่3ตัวอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใส่3ตัวนี้เหมือนกันค่ะ
1: บางทีตัวที่ละลายยากเนี่ยจะเห็นเป็นเกล็ดๆก็คือตัวพิมพ์เสน
2: อ๋อค่ะ
1: การบูนเนี่ยจะละลายได้ง่ายกว่าพิมพ์เสนนะคะเพราะว่า
2: เล็กเม็ดเขาเล็กกว่าแต่เมนทอนก็เป็นเกล็ดใหญ่แต่ก็ละลาย
1: ได้ง่าย
2: กว่านะสรุปแล้วพิมพ์เสนเนี่ยละลายยากสุด
1: ใช่ค่ะเมนทอนเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนะคะ
2: อาหารอ๋อเช่นลูกอมเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นพวกลูกอมเป็นอาหารเป็นแบบขนม
2: หมักฝรั่ง
1: ใช่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเมนทอนเฟเวอร์เดี๋ยวนี้เมนทอนนี่มันมีเมนทอนที่เขาทำละลายมาแล้ว
2: อ๋อเป็นเมนทอนเหลวๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เมนทอนที่เขาออกแบบมาสำหรับ
2: อาหาร
1: พวกอาหารหรือว่
2: า
1: เมนทอนเหลวที่ออกแบบมาในพวกใส่ในพวกแชมพูไปเลยค่ะไม่ต้องมาเป็นเกล็ดใสๆ
2: ไอ้พวกน้ำยาบ้วนปาก
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมน้ำยาบ้วนปากก็มีนะนะคะพวกยาสีฟันน้ำยาบ้วนปาก
1: ใช่ค่ะบางทีใส่แต่เมนทอนแบบนี้ที่เป็นเกล็ดลงไปเนื้อขุ่นก็มีในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใส่อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: เราก็จะใช้เมนทอนที่เป็นเน
2: ื้อขุ่น
1: เห็นไหมคะอาจารย์ว่าละลายจะละลายได้เร็วถ้าเป็น
2: เมนทอน
1: กับตัวการบูนนะคะเดี๋ยวเราจะ
2: พิมพ์เสนอีกดวง
1: แต่ถ้ามีเวลาก็คนให
2: ้ถึงให้ต้องช้อนมา
1: ถ้ามีเวลานะคะก็อาจจะคนให้การบูนกับพิมพ์ไอเมนทอนนะคะ
2: ค่ะ
1: ละลายหมดก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเติมพิมพ์เสน
2: จะช่วยให้เร็วไหมเพราะว่ามันลงไปในน้ำแล้วนะมันลงไปในน้ำแล้วมันน่าจะเร็วขึ้นนะ
1: ทีนี้ถ้ามีเครื่องปั่น
2: ปั่นได้ไหม
1: ปั่นได้นะคะ
2: ปั่นแบบปั่นอาหารเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะปั่นอาหารเนี่ยค่ะปั่นได้เลย
2: แล้วปั่นอาหารเนี่ยแล้วเครื่องปั่นมันจะไปใช้อย่างอื่นกับอย่างอื่นได้ไหม
1: ถ้าเป็นเครื่องปั่นแบบที่เป็นเครื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมคะ
2: อย่างน
1: ั้นอันนี้เนี่ยต้องล้างให้สะอาดเพราะหัวเขา
2: จะมันจะมีซอกใช่ไหม
1: ค่ะเล็กๆอันนั้นอ่
2: ะ
1: ล้างได้ง่ายสามารถแต่จริงๆก็ควรจะแยกล่ะค่ะดีกว่าเนาะ
2: ดีกว่าเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าบางทีไม่ใช่เมนทอลล่ะค่ะไอ้พิมเศษเราที่ไปปนเปื้อนบางทีอาจจะเป็นกลิ่นของอาหารที่เราทำอะค่ะ
2: อ๋อมันลงไปในนี
1: ้
2: หรือว่ากลิ่นของอันนี้ก็ไปปนอยู่ในอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกพวกอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ
1: ใช่ค่ะอาจจะซื้อเครื่องที่มันใช้แต่หัวนะคะ
2: เครื่องใช้แต่หัวหมายความว่า
1: หมายถึงว่าเครื่องตัวเดียวกันได้
2: อ๋ออ๋อเปลี่ยนแต่หัว
1: ใช่หัวอาจจะแยกเป็นว่าหัวสำหรับตีผสมแบบนี้กับสำหรับไว้ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
1: จะแยกแบบนั้นก็ได้นะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่า
2: พิมเสน
1: จะเป็นตัวที
2: ่ละลายยาก
1: ละลายยากนะคะทีนี
2: ้
1: เพื่อไม่ให้เป็นการ
2: เสียเวลาจ้ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกรอบนะคะ
2: ทิ้งไว้ก่อนเนาะทิ้งไว้ก่อนใช่ไหม
1: เนี่ยค่ะก็ละลายจน
2: เดี๋ยวมันจะใสเลยใช่ไหม
1: เป็นใส
2: ใสเลยใช่ไหมคะ
1: นะคะอันนี้นี่ค่ะเป็นแบบน
2: ี้อ๋อจะเป็นแบบนี้เลยอ๋อค่ะ
1: ความใสนะคะจะต้องใสเหมือนกับ
2: ก็เป็นพิมพ์เสียน้ำเหมือนกับที่เราเข้ามาทำเป็นยาดมอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าใสเนี่ยการละลายในส่วนของพิมพ์เสียน้ำ
2: ค่ะ
1: ถ้าละลายเนี่ยจะต้องละลายให้น้ำเป็นใสๆ
2: แบบนี้เลยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าละลายไม่ใสแบบนี้แล้วตกตะกอนนะคะ
2: ค่ะ
1: บางทีมันเนื้อผลิตภัณฑ์อาจจะดูไม่สวยงามดูไม่น่าใช่
2: ถ้าสมมตินะเราทำอย่างนี้แล้วมันจะละลายหมดไหมถ้ามันมีตะกอนเราก็
1: มีการกรอง
2: ออกกรองออกมา
1: ใช่ค่ะ
2: หรือว่า
1: อย่างนึงก็คือถ้าทำให้ต้นทุนมันถูกลงก็
2: ค
1: ือเขาบางส่วนเขาก็ใส่ไว้อ่อยเข้าไป
2: อ๋อ
1: ไว้ออย
2: ก็คือเจือจางด้วยไว้ออยหรือว่ามินเนอรัลออย
1: ใช่ค่ะ
2: ไว้ออยนี่มันจะเป็นชื่อทางการค้าบางที่เขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะแต่ว่าจริงๆของเขาคือมินเนอรัลออยล
1: ์
2: ใช่ไหมคะประเภทของมินเนอรัลออยล์นะจ้ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรากลับมา
2: ดูนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูอันต่อไปค่ะ
1: ทีนี้เราจะเข้าสูตรเนื้อหาแก่นแท้ของเราในวันนี้แล้วนะคะ
2: แก่นแท้จ้ะ
1: ก็คือการทำสเปรย์นะคะเถาวัลย์เปลี่ยนแล้วก็เถาวัลย์เอ็นออยล์แล้วก็ไพรด้วยนะคะ
2: ค่ะมีไพรด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน
2: ค่ะ
1: นะคะก็จะมีส่วนที่1แล้วก็ส่วนที
2: ่2
1: นะคะส่วนที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโพพิลีนไกลคอลนะคะ
2: ค่ะ
1: โพพิลีนไกลคอลหน้าตาก็จะเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: ตัวโพพิลีนไกลคอลเนี่ยถ้าในผลิตภัณฑ์พวกบํารุงผิวอะค่ะตัวเขาก็จะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้น
2: มันจะลื่นๆด้วยมั้ย
1: ค่ะให้มีความลื่นในระดับนึงนะคะแล้วก็มีความร้อน
2: ๆมีร้อนด้วยเหรออ
1: ุ่นๆนะคะ
2: อ๋อมันอุ่นๆ
1: นะคะเวลาที่ดังนั้นเนี่ยในพวกผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวเขาจะไม่แนะนำให้ใส่เยอะเกินไป
2: เพราะว่ามันจะร้อน
1: ใช่มีความอุ่นๆที่ผิวได้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะจ้าแล้วก็เป็นทั้งตัวที่เขาเรียกว่าเป็นทำละลายในพวกสารสกัด
2: อ๋อช่วยทำละลายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใส่เยอะเกินไปมันรู้สึกอุ่นๆที่ผิวอะค่ะมันจะทำให้ไอ้นี่ไหมระคายเคืองไหม
1: ก็จริงๆตัวนี้การระคายเคืองจะน้อย
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: แต่เพียงแต่ว่าคนใช้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ว่ามันมีความรู้สึกอุ่นๆนะคะ
1: นะคะก็โพพิลีนไกลคอลนะคะต่อไปก็คือพิมเสนน้ำนะคะก็คือตัวที่
2: เราทำเนี่ยค่ะแต่ว่าเราทำอันนี้สำเร็จมาแล้ว
1: ใช่สำเร็จมาแล้วนะคะก็จะได้เนื้อใสๆน้ำใสๆแบบนี้นะคะมันก็คือส่วนประกอบที่มีพิมเสน
2: ค่ะ
1: เมนทอลแล้วก็
2: การบูน
1: อยู่นะคะตัวนี้ก็รู้สึกเย็นนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้
2: ใช่
1: นะคะต่อไปก็คือน้ำมันละกำนะคะถ้าชื่อเป็นทางการหน่อยก็คือเมทิลซาลิไซลีน
2: อ๋ออันนี้เคยได้ยิน
1: นะคะในน้ำมันมวยเราเคยได้ยินน้ำมันมวย
2: ใช่เวลาเขาโฆษณาเน
1: ี่ยค่ะ
2: เขาก็จะพูดชื่อนี้แหละ
1: อันนี้มันเป็นส่วนประกอบในน้ำมันแบบนี้ค่ะที่ไว้ทาม
2: ันจะร้อนๆไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มันจะทำให้ร้อนนะคะ
1: แต่ไม่เหมาะกับการเอามาดมนะคะ
2: ร้อนมันก็จะช่วยขยายหลอดเลือดคลายกล้ามเนื้อเน
1: า
2: ะ
1: คือบางท่านจะคิดว่าพอเห็นเขามีกลิ่นแบบนี้เราจะเอามาทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์ยาดมอะไรอ๋อ
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้อันนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ทาถู
2: ค่ะ
1: นั้นนะคะ
2: อือจ้ะ
1: แล้วก็ตัวของแอลกอฮอล์
2: ค่ะ
1: แอลกอฮอล์ที่เราเรียกกันว่าเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเราจะเห็นว่าเราจะใช้ความเข้มข้นที่ 95% นะคะเวลาเราไปซื้อค
2: ่ะ
1: มันจะมีบางที96
2: บางร้านก็96บางร้านก็95
1: จริงๆใช้ได้ทั้ง2เลย
2: เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้เอทิลนะคะเมทิลไม่เอานะ
2: เมทิลไม่ได
1: ้ค่ะเมทิลมันเป็นพิษ
2: ใช่
1: ค่ะในการสูดดมเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยเอทิลเนี่ยจะเห็นว่าจะอยู่ในพวกประกอบในพวกผลิตภัณฑ
2: ์
1: เคร
2: ื่อง
1: เขาเรียกอะไรเครื่องดื่มได
2: ้เหรอ
1: ใช่เอทิล
2: อ๋อเข้ามาทำเหล้า
1: ใช
2: ่ไหมเข้ามาทำเหล้า
1: แต่ว่าก็ต้องมีเกรดของเขานะคะเกรดที่สำหรับเป็นอาหารนะคะก็มีเหมือนกันมันจะไม่ขมอันนี้เราเริ่มเข้าเรื่องอาหาร
2: คือเขาบอกอย่างนี้ว่าปกติอะเอทิลอะมันกินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วมัน 100% ทีนี้ 100% เนี่ยเข้าไปทำเหล้าได้
1: ใช่
2: แต่พอเวลาทำเหล้าเนี่ยเวลาจะไปซื้อมันจะมีสัมปทานมิตรนะคะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรแล้วเขาจะมีคนที่ได้รับสัมปทานในการขายเวลาซื้อมันไม่ได้ง่ายนะคะเวลาซื้อไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนต้องมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่เราเอามาใช้แบบ9596เนี่ยนะก็เราซื้อได้ตามร้านเคมีพันทั่วไปทีนี้ร้านเคมีพันเนี่ยเขาก็ขาย 100% ไม่ได
1: ้ค่ะ
2: นะผิดกฎหมายเขาจึงใส่สารบางอย่างลงไปบางร้านก็ใส่4บางร้านก็ใส่ 5% ก็จะเป็นที่มาว่าถ้านั้นไหนใส่ 4% ก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์96ถ้าร้านไหนใส่ 5% ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ 95% นะคะตรงนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ให้เรากินได
1: ้ค่ะ
2: คือสมัยก่อนเนี้ยไปถามเขาอะว่าจะซื้อเอทิลร้านเขาก็บอกว่าอันนี้เอทิลแต่กินไม่ได
1: ้ค่ะ
2: เราก็เอ๊ะฉันเรียนมานะมันก็บอกว่าเอทิลมันกินได้อ๋อเขาจริงๆมันกินได้แต่เขาใส่อย่างอื่นไปเพื่อไม่ให้เราเอาไปกินเขาให้เอามาผสมแบบนี
1: ้
2: หรือว่าไปผสมน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็95หรือ96ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเอามากินเท่านั้นเองนะคะอย่าเอามากินนะเอามาใช้ภายนอกได้ค่ะจ้ะ
1: ทีนี้แอลกอฮอล์นี่นะคะที่มาใส่ในสูตรเนี่ยเป็นตัวทำละลาย
2: เอามาเป็นตัวทำละลาย
1: แอลกอฮอล์สามารถละลายกับออยล์ได
2: ้ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือสารสกัดพริกนะคะ
2: ค่ะ
1: สารสกัดพริกเนี่ยก็จะช่วย
2: จริงๆ
1: ถ้าตัวชูของเขาในพริกก
2: ็
1: คือแคปไซซินนะคะชื่อสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซิน
2: เผ็ดแล้วสิ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะแคปไซซินเนี่ยมันจะให้
2: ความเผ็ดใช่ไหม
1: ผิวว่ารู้สึกร้อน
2: อ๋อค่ะเหมือนเวลาเราเจอพริกเนี่ยนะมันแสบร้อน
1: แสบร้อนแต่ถ้ามาอยู่ในช่องปากเวลาเราทานจะรู้สึกแบบเผ็ดใช่ไหมคะนั่นคือสารที่เรียกว่าไซซินนะคะตัวนี้จริงๆแล้วนะคะช่วยได้หลายเรื่องเลยนะคะ
2: อืมค่ะ
1: ทั้งถ้าเป็นเรื่องของการทานอาหารอีกแล้วนะคะ
2: วกเข้าอาหารอีกแล้วว
1: กเข้าอาหารนึกถึงส้มตำเลยนะถ้าเป็นไอตัวครับไซซินเนี่ยจะกระตุ้นความอยาก
2: อ๋อกินแล้วแบบว่าเหมือนมันเจริญอาหารเลย
1: ใช่เจริญอาหารนะคะแต่ถ้าเอามาทานนี่นะคะหนึ่งแหละจะช่วยสลายไขมันได
2: ้อ๋อค่ะ
1: นวดดังนั้นเราจะเห็นพวกน้ำมันนวดสลายไขมันก็จะมีสารสกัดจากพริกนะคะแล้วก็จะมีเอามาใช้ในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยได
2: ้ค่ะ
1: นะคะว่าเขามีฤทธิ์ร้อนก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้นะคะ
2: เพราะเขาขยายหลอดเลือดไหม
1: ค่ะ
2: เขาขยายหลอดเลือดไหม
1: ขยายหลอดเลือดค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: จ้ะ
1: ต่อไปก็คือสารสกัดไพรนะคะไพรเนี่ยก็จะเห็นอยู่ทั่วๆไปว่าใช้ในพวกแก้การปวด
2: พวกน้ำมันนวดอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้ไพร
1: ใช่
2: เป็นส่วนประกอบเนาะน้ำมันไพรค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีตัวชูในวันนี้ก็คือเถาวัลย์เปรียงนะคะแล้วก็เถาเอ็นออดนะคะที่เราพูดกันก็คือช่วยในเรื่องของการลดอาการ
2: ปวดเมื่อยปวดเมื่อย
1: กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่สองนะคะก
2: ็
1: คือตัวน้ำ
2: ส่วนเดียวเลย
1: ส่วนเดียวเลย
2: ตัวเดียวเลย
1: ค่ะ
2: ส่วนเดียวคือน้ำนี่คือน้ำอะไรคะ
1: น้ำดื่มค่ะเป็นน้ำดื่มได้เลยนะคะแต่บางท่านจะใช้เป็นน้ำดีไอวอเตอร์ก็ได
2: ้
1: ก็แล้วแต่นะคะน้ำดีไอวอเตอร์ก็คือน้ำที่ไม่มีประจุ
2: แต่ไม่เอาน้ำแร่นะ
1: ไม่เอาน้ำแร่ค่ะ
2: น้ำแร่น้ำบาดาลไม่ได
1: ้น้ำกรองเราได้นะคะ
2: น้ำกรองก็ได
1: ้น้ำกลั่นเนี่ยน้ำกลั่นเป็นเกรดถ้าจะให้ดีหน่อยก็
2: ค
1: ือเกรดที่ใช้ในห้องวิทยาศาสตร์
2: โอ้แต่มันก็จะหายากอยู่นะแล้วน่าจะแพงด้วย
1: ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือน้ำดื่ม
2: น้ำดื่มที่เราดื่มน้ำขวดเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่เข้าขายเป็นน้ำดื่มค่ะ
1: ก็จะมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการผสมไม่ยากเลยค่ะเอา1ผสมกันให้เข้ากันทั้งหมดนะคะแล้วก็เติมส่วนที่2ลงไป
2: โอเคนะคะก็คือ1เนี่ยผสมกันก่อนแล้วก็ค่อยเอา2ใส่
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นสเปรย์
2: ได้เลย
1: ไหมคะว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะในขั้นตอนในการผสม
2: ค่ะดูเหมือนหลายตัวหน่อยแต่ว่าการผลิตเนี้ยไม่ยาก
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะเทเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นะคะเทส่วนที่อันนี้ทงลงไปได้หมดเลยนะคะโอเวอรีนไกลคอลนะคะ

0: ในส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเติมตัวไหนลงก่อนก็ได้นะคะไม่ได้มา
1: ไม่ต้องไม่จำเป็นว่าต้องตรงตัวไหนตัวไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเติมลงไป
1: ใส่ไปได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่แอลกอฮอล์อัน
0: นี้แอลกอฮอล์ทำอะไรกับออยล์
1: ว่าทำไมมันไม่ค่อยเหลวเอ้ยมันไม่ค่อยเหนียวอ
0: ๋
1: อมันเป็นแอลกอฮอล์นั่นเอง
0: นี่นะคะสารสกัดนะคะสีก็จะเห็นว่าจะเปลี่ยนไป
1: ค่ะทีนี้สารสกัดพวกนี้มันคือละลายน้ำใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเตรียมมาในรูปแบบการละลาย
1: ละลายน้ำนะคะ
0: นะคะพอได้ส่วนที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเห็นนะคะใส่เลยนะคะทีนี้ส่วนที่หนึ่งเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติม
1: ส่วนที่สอง
0: ลงไปนะคะ
1: น้ำ
0: อาจารย์เติมลงมาได้เลยค่ะใส่ไหมคะ
1: ใส
0: ่จริงๆทำไมเห็นว่าส่วนบางส่วนมันเป็นออย
1: เหมือนมันเป็นน้ำมันบางส่วนอ๋อมันมีแอลกอฮอล์ใช่ไหม
0: มีแอลกอฮอล์อยู่นะคะถ
1: ึ
0: งทำให้ใสแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วนะคะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือ
0: สวยเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่แล้วก็ใส่ขวดเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้บรรจุภัณฑ์ที่เราจะใส่ก็คือเป็นขวดสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วแต่รูปทรงที่
1: ต้องการ
0: ที่ต้องการนะคะ
1: ค่ะ
0: ขวดเล็กขวดใหญ่ก็ไปเลือกได้นะคะสักสองขวดก็ได้ค่ะ
1: สักสองขวดนะคะ
0: ขวดนี้ก็ประมาณ200 มล.ได้ค่ะ

0: พอดีไหมเหลือหน่อยนิด
1: เหลือหน่อยนึงค่ะ
0: เหลือหน่อย
1: เดี๋ยวเราค่อยเติม
0: อันนี้มันก็จะใสๆหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราจะใช้ฉีดพ่นได
1: ้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะวิธีการใช้ก็เอาฉีดบริเวณที่เรามีอาการใช่ไหมคะ
0: ต้องถูนวดไหม
1: ถูนวดร่วมด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้การซึมเนี่ย
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ค่ะค่ะนี่ก็ลองมาลองแวะมาดูพิมพ์เสน้ำเรานิดนึงค่ะ
1: พิมพ์เสน้ำตอนนี้ก็ต้องยังไม
0: ่ยังไม่ละลายหมดเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ละลายหมดค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลา
0: อ่ะงั้นก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้ของเราก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแหละ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แบบนี้ก็เอาไปใช้ได้เลย
0: ได้เลย
1: นะคะอาจจะยุ่งยากในการเตรียมตัวพิมพ์เสน้ำแล้วก็อาจจะต้องเตรียมหาวัตถุดิบคือพวกสารสกัดต่างๆนะคะจริงๆพวกสารสกัดที่เป็นเถาวัลย์เปียงเถาเอ็นอ่อนหรือว่าพลายอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีขายไหม
1: มีขายนะคะพวกสารที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นโพรพิลีนไกลคอลนะคะปริมาณที่20กรัมนะ
0: คะ
1: พิมพ์เสน้ำนะคะที่10กรัมนะคะน้ำมันละกรัมที่5กรัมนะคะเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ที่25กรัมนะคะสารสกัดพริกนะคะที่2กรัมอันเนี้ยใส่ได้ไม่มากนะคะเพราะอะไรเพราะว่า
0: ร้อน
1: ร้อนแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็สารสกัดไพรนะคะ5กรัมนะคะสารสกัดเถาวัลย์เปียงนะคะ5กรัมแล้วก็สารสกัดเถาเอ็นอ่อนอยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำอยู่ที่23กรัมซึ่งทั้งหมดที่พูดมาก็คืออยู่ในสัดส่วนรวมกันแล้วเนี่ยได้100กรัม
0: พอดี
1: นะคะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์
0: นะคะก็คิดว่าน่าจะทำกันได้นะไม่ยากอะไรเนี่ยมันง่ายๆนะคะทีนี้วันนี้ก็เวลาหมดละ
1: ค่ะ
0: นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะยังมีรายการดีๆอีกหลายรายการติดตามนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและสวัสดีน้องๆด้วยนะครับที่กำลังชมรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เราจะนำมาแบ่งปันนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับแล้วก็มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาและเกี่ยวเรื่องกับของพระสงฆ์และที่สำคัญที่สุดเลยพระพุทธศาสนากับสังคมในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาถึงตอนนี้ในช่วงเวลาที่เรากำลังชมเทปรายการกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวลาที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นผมคงให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนแต่บอกได้ง่ายๆคือวันเข้าพรรษาเข้าทำไมแล้วก็อ่านตามตัวอักษรว่าเข้าพรรษาห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามพระสงฆ์ออกไปข้างนอกห้ามทำไมแล้วเรื่องราวจริงๆมีอะไรลึกไปกว่านั้นหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้แน่นอนผู้ที่จะให้ข้อมูลและให้ความรู้กับเรานะครับกราบนมัสการพระครูโคสิทุทศรเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาสเช่นเคยครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูกัปปี
0: ้เข้าพรรษาห้ามพระสงฆ์ออกไปนั่นไปนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันจริงผมก็ไม่ค่อยรู้ผมก็อ่านตามที่ได้เห็นได้เขียนได้เรียนมาอย่างนี้นะฮะ
1: ทีนี้ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของวันเข้าพรรษาก่อน
0: ครับ
1: เราต้องย้อนกลับไปอีกนิดนึงให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง
0: เ
1: ห็นภาพกว้างๆก่อน
0: แ
1: ล้ว
0: เราค่อยมาเจ
1: าะเราค่อยมาเจาะลึกว่าวันเข้าพรรษาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคุณครูก๊อปปี้เคยได้ยินคำว่าวันมาฆบูชาไหม
0: มาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3
1: เคยได้ยินคำว่าวิสาขบูชาไหม
0: วิสาขวันเพ็ญเดือน6
1: เคยได้ยินคำว่าวันอัฐมีบูชาไหม
0: ได้ยินแต่แปลว่าอะไร
1: เคยได้ยินคำว่าวันเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษา
1: วันออกพรรษา
0: ออกพรรษา
1: เนี่ย
0: เข้าแล้วก็ออกก็เท่านั้นแล้วยังไงต่อก็ไม่รู
1: ้จริงๆแล้ว
0: ครับ
1: วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นในรอบ1ปีนั้นมีอะไรที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน
0: ครับ
1: จะต้องเรียนรู
0: ้
1: แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ
0: ปฏิบัติ
1: ก็จะเข้าสู่หลักเกณฑ์ว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวท
0: ปฏิเวท
1: เห็นไหมทุกหลักการอันเดียวกันหมดเลยทุกศาสนาอันเดียวกันเลยคือปริยัติปฏิบัติ
0: ปฏิเวท
1: สามตัวนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเข้าพรรษาใช่ไหมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการ
0: หนึ่งวันเท่านั้นเอง
1: หนึ่งวันเท่านั้นเอง
0: ในหนึ่งปี
1: ในหนึ่งปีจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องมาเรียนมารู้นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เห็นผลเรียกว่าปฏิเวทนั่นเอง
0: ปฏิเวทคือการเห็นผล
1: เห็นผล
0: จากการ
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติ
1: และจะปฏิบัติถูกหรือผิดก็ต้องไปที่ปริยัติ
0: ปริยัติ
1: หรือว่าเรียนรู
0: ้การเรียนรู
1: ้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู
0: ้เราต้องเรียนรู้หลายคนนะโดยเฉพาะโอเคแหละเราคนโตๆนะแต่ว่าน้องๆเด็กๆนี่นะพอพระอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เปิดนะแล้วเริ่มเปิดนะเอ๊ะมาฆบูชาวันอะไรวะอาสาอะไรนะวิสาขะมาทำอะไรกันจำได้พระสงฆ์มารวมกันแต่รวมกันวันไหนยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ไม่รู้เลยอาสาฬหบูชาทำอะไรวะ
1: จะมาว่าย
0: ังไง
1: ถ้าพูดถึงภาพกว้างๆน
0: ะ
1: บางคนเนี่ยในบัตรประชาชนอาจจะบอกว่านับถือพระพุทธศาสนา
0: เขียนว่าศาสนาพุทธ
1: แต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปถามรายละเอียดว่าพุทธวันสำคัญมีอะไรบ้างเหมือนกันนะ
0: นี่เราก็ใช่ไหมแล้วด้วย
1: ถ้าเกิดตอบได้ว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดเจาะลงไปอีก
0: ม
1: ีความสำคัญอย่างไรเป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรบางคนนะอาจจะไปอีก
0: ใช่จำได้แค่มารวมกันเท่านั้นเองพระสงฆ์
1: เขาก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าด้วยโอกาสด้วยจังหวะชีวิตในการศึกษานั้นมันยังไม่ถึงเวลา
0: ใช่ฮะ
1: ยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าถึงเวลานะต่อให้ไม่อยากรู้มันก็ต้องรู
0: ้ใช
1: ่เช่นบุคคลที่เห็นความทุกข์เวลามาปฏิบัติธรรม
0: ครับ
1: อยากสร้างความตัวเองเพราะอะไรบุคคลที่เห็นความสุขอยู่แล้วมาเพิ่มความสุขให้กับตัวเองก็จะเพิ่มความสุขอย่างไร
0: คือ
1: เพราะฉะนั้นคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมฟังธรร
0: ม
1: สิ่งเหล่านี้มีอยู่หนึ่งคนที่เห็นความทุกข์
0: ใช่คนที่เห็นความทุกข์
1: พอคนเห็นความทุกข์เสร็จแล้วเอ๊ะท่านจะทำอย่างไรให้ฉันมีความสุข
0: อ
1: ันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะ
0: ครับ
1: อันที่สองบุคคลที่มีความสุขอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มาเพิ่มความสุขให้กับตัวเอง
0: อ
1: บอกว่าสุขแค่นี้ฉันไม่พอหรอก
0: ครับ
1: ฉันต้องหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบุคคลที่สอง บุคคลที่3
0: ครับ
1: คือบุคคลที่มีพร้อมที่จะมาสร้างบารมีให้กับตัวเองบารมีของตัวเองนั้นมีอยู่แล้วก็มาเพิ่มบารมีให้ตัวเองให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดเพราะว่ามาเพื่อสร้างบารมี
0: นั่นเองเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับนะฮะเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราจะได้มาลงกันไปดูซิว่าวันเข้าพรรษาที่เรากำลังคุยกันและในเวลานี้เราก็ยังคงอยู่ในวันเข้าพรรษา
1: ที่
0: ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนด้วยกัน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเ
1: ข้าพรรษาย้อนกลับไปนะครูก๊อปปี
0: ้
1: คำว่าเข้าพรรษาเนี่ยเริ่มต้นเลยมันเกิดจากว่ามีพระสงฆ์ท่านก็เดินธุดงไป
0: ครับ
1: ไปตามชาวบ้านก็ไปเหยียบไร่เหยียบนาของชาวบ้านแต่นั่นหลังของเราเนี่ยย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลเนาะ
0: ครับ
1: พระสงฆ์ก็จะไปเหยียบไร่เหยียบนาเหยียบสิ่งที่เป็นปลูกสร้างของชาวบ้านเขาพอพระสงฆ์ไปเหยียบเสร็จปั๊บชาวบ้านก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระสงฆ์ไปเหยียบนาพอเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสขึ้นมาว่าให้พระสงฆ์จำพรรษาซะในช่วง1ไตรมาสก็คือ3เดือน
0: 3เดือนที่เป็นฤดูฝนเงี้ยเหรอ
1: ฤดูฝนเข้าพรรษาถึงออกพรรษาไม่ให้พระสงฆ์เดินทางเพื่อจุดประสงค์อย่างแรกเลย
0: ครับ
1: ก็คือไม่ให้ไปเหยียบนา
0: ไปเหยียบนานาข้าวอย่างง
1: ี้นะจริงๆแล้วพูดถึงประเทศไทยของเรามีนาให้เห็น
0: ใช่เยอะด้วย
1: ประเทศอินเดียก็มีนาให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันในเรื่องของพระพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ก็ไม่หนีกับคำว่าชุมชนก็ต้องมีชาวบ้านมาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรื่องของชาวนาชาวนาก็คือเป็นเรื่องของการเหยียบนานั่นเอง
0: การเหยียบนา
1: จุดประสงค์คือไม่ต้องการให้พระสงฆ์มีการจาริกหรือว่าสัญจรไปเพื่อไปเหยียบไร่เหยียบนาของชาวบ้านนั่นเองนี่คือจุดที่1ก่อนนะจนกลายเป็นประเพณี
0: ประจำที่วัด
1: เข้าพรรษาถูกต้องแต่ก็ยังมีโอกาสนะไม่ได้ห้ามซะทีเดียวเช่นมีพระสงฆ์กษัตริย์จะสึกก็อนุญาตให้ไปได้มีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อนุญาตให้ไปได้เป็นต้นแต่ไม่เกิน
0: กี่วัน
1: 7วันคือไปแล้วต้องกลับมา7วัน
0: ไปจำวัดที่วัดอื่นได้มั้ยฮะ
1: ได้ถ้ามีเหตุจำเป็น
0: มีกิจนิมนต์อ๋อมีเหตุจำเป็น
1: มีกิจนิมนต์ก็ไปได้กิจนิมนต์ไปได้พ่อแม่ไม่สบายไปได้พระสงฆ์

0: จะสึกไปได้ไปเพื่อห้ามไปได้มีพระสงฆ์ไม่สบายไปเพื่อรักษาพยาบาลได้กิจนิมนต์ต่างๆไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
1: ไม่เกิน7วัน
0: ไม่เกิน7วันก็ถือว่าพรรษาไม่ขาดถ้าเกิน7วันพรรษาขาด
1: พรรษาขาดแล้วยังไงต่อ
0: พรรษาขาดยังไงต่อครูก็ปี้อาจจะคิดว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแต่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยถือว่าพรรษาบางรูปนะจำเป็นนะเวลานับพรรษาคุณครูก็ปี้เคยได้ยินไหมอายุ20พรรษา20พรรษาอายุ50พรรษา30พรรษาเห็นไหมอายุกับตัวอายุ
1: ปี
0: ปี
1: อายุปี
0: กับพรรษาก
1: ับพรรษา
0: คือระยะเวลาที่บวชมากี่ปีกี่ปีจึงเรียกว่ากี่พรรษายกตัวอย่างเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4
1: ครับ
0: พระองค์ก็ผนวดหรือว่าบวชมาเนี่ย27พรรษา
1: 27พรรษา
0: ก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เป็นรัชกาลที่4
1: อ๋อ
0: เรียกว่า27พรรษาก่อนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือว่าครองราชนั่นเอง
1: ก็คือนับพรรษา
0: ถ้า1พรรษาคือ
1: 1ปี1ปี3เดือน
0: 3เดือนตรงนั้นพูดถึงเรื่องตรงนี้อธิบายขยายความนิดนึงครูก็ครับอันนี้สดๆร้อนๆเลยมีพระอยู่รูปหนึ่ง
1: ครับ
0: เป็นพระใหม่ถามว่าผมบวชมา9เดือนแต่ไม่ได้อยู่ในพรรษาเนี่ยถือว่าได้พรรษาไหมบอกไม่ได้เราต้องบอกว่า9เดือน
1: บวชเรียนเท่าไหร่
0: 9เดือน
1: อ๋อ
0: ไม่เกี่ยวกับพรรษา
1: เอาที่แสดงว่าบวชมา9เดือนก็1พรรษาแล้วสิ
0: ยังต้องอยู่ในช่วงเข้าถึงออกพรรษาถึงจะเรียกว่า
1: แค่นี้เท่านั้น
0: พรรษาถูก
1: ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนี่นะ
0: สมมติครูก็ปี้บวชมกราเนาะ
1: มกราม
0: าถึงมิถุนา6เดือน
1: ครับ
0: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพรรษาต้องเรียกว่า6เดือน
1: 6เดือนอ๋อนี่จะ6เดือนยืดเลยนะยืดบวช6เดือนนะ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดครูก็ปี้นะมาบวชช่วงเข้าพรรษาถึงออกพรรษามันได้แค่3เดือนใช่มั้ยยืดเลยอันนี้บอกว่า1พรรษาย
1: ืดกว่าย
0: ืดกว่า
1: อ๋อ
0: บวชแค่3เดือนแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้พรรษาเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคําถามนี้อาตมาก็เข้าใจนะในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์บางคนอาจจะไม่คุ้นแต่ในฐานะที่เราอยู่เป็นพระแล้วก็คุ้นกับคำพูดเหล่านี้แล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วถึงบางอ้อถึงครูก็พี่บอกว่าคนเราเวลาอยู่กับเรื่องอะไรมันคุ้นเคยมันสนิทมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดบางคนเขาไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้จริงๆนะ
1: ก็ไม่รู้เพราะว่านี่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยพอผมก็มีโอกาสได้สังเกตนะแล้วก็มีได้เจอหลายๆคนก็บอกอ้าวแล้วจะออกมาศึกมาทำไมเนี่ยเมื่อก็อีก3เดือนก็พรรษาแล้วก็เข้าพรรษาอีกแค่3เดือนแต่ก่อนหน้าที่จะศึกเนี่ยบวชมาตั้ง6 7เดือน8เดือนนะ
0: ใช่
1: ก็แค่อีก3เดือนอีก1พรรษาเอ๊ะทำไม
0: ทนไม่ได้เห็นมั้ย
1: อันนี้เรื่องนี้น่าสงสัยนะ
0: ต้องมีคำพูดให้เป็นนะผมบวชมาแล้ว9เดือนคนละเรื่องนะคุณบวชมาแล้ว1พรรษา
1: อ
0: ันนี้ก็คนละเรื่องกัน
1: เพราะว่าพอเราก้าวเข้าไปสู่ในการเป็นเค้าเรียกอะไรสมณเพศก็จะเริ่มนับพรรษา
0: ถูกต้อง
1: ใช่มั้ยฮะการบวชมากบวชน้อยอะไรก็ไปเรื่อยๆใช่มั้ยอ๋อเรียกว่าพรรษาแล้วการเข้าพรรษานี้เนี่ยเราก็อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการไปชาวบ้าน
0: เหยียบนา
1: ในการทำหน้าฝนอะไรแบบนี้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะ

0: อะพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ไปแล้วโอเคไม่ไปก็ไม่ไปในบอกว่าในบัญญัติบอกว่าให้อยู่ในวัด อยู่ที่วัดประจำวัดไปได้แป๊บๆแล้วเรากลับมาอะก็พระสงฆ์ทำอะไรกันบางทีเราจะได้ให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบความกันนะฮะอาจารย
1: ์โอเคดีละที่ถามตรงนี้อาตมาเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้บวชน
0: ะใช่
1: ก็จะเห็นภาพว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเตรียมตัวบวชเนี่ยเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราบวชแล้วเราจะบวชนอกพรรษาหรือว่าจะบวชในพรรษาดี
0: อัน
1: นี้ถือโอกาส
0: น่าสนใจน่าสนใจ
1: ถือว่าคำถามนี้ครูก็ปี้ถามดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: อาตมาจะขอแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้บวชเนาะว่าถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะแนะนำว่าให้บวชในพรรษา
0: ครับ
1: เพราะว่ามันได้เรียนแล้วก็ได้สอบที่เขาเรียกว่านักธรรมถ้าครูกะปี้ได้บวชในพรรษาอย่างตอนนี
0: ้ครับ
1: ก็จะมีการเรียนเรียนปั๊บเขาก็จะเรียกว่าสอบนักธรรมชั้นตรี
0: ครับ
1: ปีต่อไปก็สอบนักธรรมชั้นโทปีต่อไปก็สอบนักธรรมชั้นเอกซึ่งมันต้องเรียนก่อนเรียนก่อนแล้วค่อยไปสอบ
0: อ
1: ันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครูกะปี้เวลาเราอยู่ในพรรษาเราก็จะเรียน
0: ครับ
1: ปั๊บเราก็ไปสอบเราได้ผ่านมีใบประกาศไอตัวใบประกาศนียบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกว่าเราสอบผ่านแล้วนะมันก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรมันเหมือนครูก๊อปปี้ได้รับทรานสคริปต์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันเรียกว่าทรานสคริปต์คือเครื่องบ่งบอกกระดาษแผ่นเดียวนี่แหละ
0: ครับ
1: เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจบแล้วนะ
0: อ๋อนี่เองนะคือก็ได้โอเคข้อที่หนึ่งเลยคือได้เรียน
1: เรียนเสร็จปั๊บตรงนี้ประตูสำคัญคือกุญแจที่จะไปสู่ความรู้ครูก๊อปปี้อาจจะเคยเห็นไหมพระบางรูปใช้คำว่าบางรูปดีกว่าเนาะเวลาบวชมาแล้วนะตั้งตัวเป็นเกจิก็ดีหรือว่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ก็ดีผิดสมณะสาวรูปก็ดีเพราะเขาไม่ได้เรียน
0: อ
1: ันนี้เราไม่พลาดพิงนะ
0: ผิดสมณะสาวรูปเออเดี๋ยวคำนี้น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: คล้ายๆกับว่าบวชมาแล้วเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์สอน
0: ครับ
1: ไม่มีสำนักหรือว่าอุปัชฌาย์ไม่ดูแลหรือว่าบวชมาแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่โดยอัตโนมัติหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่มันจะ

0: เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาตมากำลังจะบอกว่าประเด็นสำคัญคือถ้าเราได้บวชแล้วเข้าพรรษาเนี่ยเราได้เรียนพอเราเรียนเสร็จปั๊บเราก็จะรู
1: ้
0: แล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกครูกระปี้นึกถึงเด็กนักเรียนก็แล้วกันถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัว
1: ใช
0: ่กอไก่ขอไข่เราก็จะรู้ไปจนถึงฮอนฮูบใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเราเรียนอย่างน้อยที่สุดเราก็จะผสมคำเป็นเรื่องจากคำเป็นคำเป็นพยาง
1: ค์อ่าใช่
0: เป็นประโยค
1: มีสระมีวรรณยุกต์มาใช้มาอะไรง
0: ี้มีประโยคความซ้ําความซ้อนความรวมอะไรมันจะขยายไปอีกนั่นคือคนที่เรียนแล้วก็รู
1: ้ครับ
0: อาตมามั่นใจว่าพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วมีโอกาสได้เรียนในพรรษาหรือนอกพรรษาคือได้เรียนก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: เชื่อว่าสิ่งที่เขาเรียนนี่แหละจะสามารถต่อยอดทําให้เขาเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสิ่งที่เขาเรียนแล้วก็รู้เรียกว่านักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเขารู
1: ้
0: แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เราคุยกันนั่นเอง
1: อ
0: ฉะนั้นเราก็สงสารอยู่นะสำหรับพระที่บวชแล้วอาจจะ1บวชนอกพรรษาแล้วไม่ได้เรียนนะอันนี้เป็นต้นหรือบวชแล้วอุปชาหรือครูบาอาจารย
1: ์ครูบาอาจารย
0: ์ไม่ได้สอน
1: ไม่ได้สอนไม่ได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือบวชแล้วอาจจะหนีไปที่อื่นโดยที่ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองแน่ก็เลยคิดเองทำเองเองว่าสิ่งนี้มันถูกเราจึงจะเห็นพระผิด
1: อ๋อใช่
0: สามณะสารูปแล้วก็จะมีข่าวสื่อต่างๆว่าทำไมพระรูปนี้เป็นอย่างนี้ทำไมพระรูปนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะมีสื่อออกไปสิ่งนี้แหละครูกปิขอเตือนนิดนึงผู้ที่เสพข่าวนะต้องมีสตินิดนึงว่าพระเนี่ยมาจากลูกชาวบ้านถ้าเป็นลูกชาวบ้านที่ดีมีความรู้เขาก็จะประพฤติปฏิบัติอีกแบบนึงครูกระปี้ก็จะเห็นลูกชาวบ้านบางคนสำมะเลเทเมาวันๆไม่ทำอะไรเลยกินแต่เหล้าสูบบุหรี่งานไม่ทำก็เป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันเมื่อมาเป็นพระเลือดเนื้อของพระก็มาจากเลือดเนื้อของชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสติก็จะมองภาพออกสักนิดหนึ่งว่าตราบใดที่ลูกชาวบ้านยังมีทั้งคนดีและไม่ดีเมื่อไหร่มาเป็นพระก็จะมีทั้งคนดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นการเสพข่าวก็จะต้องเสพแต่สิ่งที่มันดีๆเข้าไปสรุปความก็คือคนที่มีความมุ่งมั่นในพระรัตนตรัยจะเสพข่าวยังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่สนใจในสิ่งที่ดึงจิตของเขาไปที่ต่ำ
1: เพราะจริงๆหลายคนพูดว่าความเสื่อมเนี่ยศาสนาพุทธเริ่มเสื่อมแล้วจริง
0: ๆไม่เสื่อมหรอก
1: หลายคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่ศาสนาเสื่อมนะย้อนกลับไปที่พระอาจารย์พูดมันคือคนเนาะ
0: คือคน
1: คนที่มาอยู่ในศาสนา
0: ใช่ตัวพระพุทธศาสนาเองเนี่ยดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วพระธรรมดีอยู่แล้วแต่พระสงฆ์เนี่ยตัวพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าบวชมาปั๊บเป็นสมมุติสงฆ์พอสมมุติสงฆ์เสร็จปั๊บมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็กลายมาเป็นอริยสงฆ์อ
1: ริยสงฆ
0: ์อริยสงฆ์ก็จะเริ่มตั้งแต่โสดาบันสักขาคามีอนาคามีพระอรหันต์สูงขึ้นไปฉะนั้นครูก๊อปปี้ก็ต้องนึกถึงว่าถ้าลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองมาบวชก็ต้องเรียกว่าสมมุติสงฆ์
1: คนที่มาบวชก็คือเป็นสมมุติสงฆ์
0: สมมุติสงฆ์ก่อน
1: เราก็
0: คนบวชเข้ามาแล้วก็เป็นสมมุติสงฆ์หมดเลย
1: รักษาศีลอะไรก็เราก็ต้องปฏิบัติเป็นลำดับถัดไปเรื่อยๆอย่างนี้
0: ถูกต้องมีอยู่รูปหนึ่งพระศิวลี
1: พระศิวลี
0: ท่านกิบผม
1: ครับ
0: วันที่บวชกิบผมปั๊บเป็นพระอรหันต
1: ์อุ้ยทำไมอย่างนั้น
0: อันนั้นก็คือเรายังไม่พูดถึงตรงนี
1: ้
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องของรายบุคคลละ
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นเรื่องของพระบางรูปคนบางคน
1: ครับ
0: มาบวชบุญบารมีเนี่ยไม่เท่ากันในแต่อดีตที่สร้างมาพอมาถึงปัจจุบันเสร็จปั๊บบางคนอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญเรียกว่าอยู่ที่บุญเก่าที่ทำมาแล้วมาปัจจุบันก็เลยมาเรียกว่าเลเวลของธรรมะแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่พระอาจารย์บอกไปนะอันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมทุกๆคนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเข้าพรรษากันต่อนะมาถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดเหลือเกินนะว่าจริงๆแล้วในส่วนตัวเองเนี่ยก็ทําสื่อด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึงจะบอกว่าไม่ว่าจะข่าวอะไรแล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของข่าวของพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเยอะมากที่หลายคนเข้าหูเข้าได้ยินได้เห็นกันมากเลยทีเดียวอยากจะให้พิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยก็อยู่ของศาสนา คำสอนก็อยู่ในเรื่องของคำสอนแต่ว่าคน

0: ที่ทำผิดเนี่ยก็คือตัวบุคคล
1: รายบุคคล
0: รายบุคคลที่มาบวชแล้วก็ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอาศัยผ้าเหลือง
1: อ
0: าศัยผ้าเหลืองทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช
0: ่ผิดกิจปฏิบัติผิดกิจสงฆ์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเสพไปแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรผิดไม่มีใครเอาคำสอนมาใช้ให้มันผิดมีแต่ตัวเราปฏิบัติผิดผิดลูกผิดเมียไปประพฤติผิดในกามเอาสีกามมาอยู่ในห้องเอาแล้วโหอะไรด้วยผิดไปหมดอะไรอย่างงี้นะ
1: นี้ย้อนกลับมาเรื่องพรรษาก็คือ
0: ครับ
1: เป็นโอกาสดีของพระที่จะได้เรียน
0: ใช่เขาที่หนึ่งเมื่อกี้เราเลยคุยเรื่องเรียนแล้ว
1: เรื่องเรียนแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือหนึ่งพระจะได้เรียน
0: ได้เรียน
1: เพื่อนำไปสอบ
0: ครับ
1: ผลพลอยได้ก็คือเรียนปั๊บเมื่อเขาจะนำไปสอบเขาก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกนี่คือความโชคดีของพระที่บวช
0: บวชในพรรษา
1: อันที่สองนะอันที่สอง
0: อันที่สอง
1: ก็คือเป็นความสามัคคีกัน
0: ต้องเกิดความสามัคคี
1: องค์กรนั้น
0: ๆ
1: ในวัดนั้นๆยกตัวอย่างวัดในประเทศไทยมีทั้งหมด 40,000 กว่าวัดเนี่ย
0: ครับ
1: ใน 40,000 กว่าวัดนี้นะครูก๊อปปี้เชื่อไหมนอกพรรษาเนี่ยบางรูปอาจจะไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำเพราะบางทีก็ไปทุดงบ้างบางทีก็ไปต่างประเทศบ้าง
0: uh-huh.
1: บางทีถ้าก็กลับมาพระรูปนั้นก็ไปตรงนี้ตรงนี้บ้างพอถามชื่อพระในวัดนี่คือเจอแต่หน้าไม่เจอชื่อก็มีพระบางรูปนะ
0: เจอชื่อไม่เจอหน้า
1: บางรูปเจอหน้าไม่เจอชื่
0: อ
1: แต่ไม่ชื่อเจอชื่อไม่เจอหน้าเจอหน้าไม่เจอชื่อก็แล้วแต
0: ่แต่บางทีเอ๊ะท่านชื่ออะไรอย่างนี้นะ อยู่วัดเราใช่ไหม
1: ใช่คือมีแต่ชื่อมาแต่หน้าอยู่ไหนก็ไม่รู
0: ้แต่เข้าพรรษาแล้วได้เจอเช้านี่ต้องก็ฉันทำ
1: กิจ
0: ต่างๆ
1: เขาเรียกว่ากิจสงฆ
0: ์กิจสงฆ์อ
1: ย่างน้อยเอาอย่างน้อยนะ
0: ครับ
1: ปฏิโมก
0: ข์อ๋อในปฏิโมกข์ในวัน
1: เจอกัน
0: ในวันพระ
1: ถึงท่านจะมีกิจอย่างอื่นเช่นไปสอนหนังสือไปเรียนหนังสือ
0: ครับ
1: หรือจะไปทำกิจอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างวันนะหรือเหตุอื่นๆก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยปฏิโมกข์ต้องเจอหน้ากันเวลาฟังพระปฏิโมกข์เนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะต้องมาลงประชุมกันเรียกว่าอุโบสถฟังปฏิโมก
0: ฟังปฏิโมก
1: ก็จะอย่างน้อยที่สุดก็จะมีพระขานชื่อขานฉายาอย่างอาตมาเนี่ยพัทธบโลพระเถระก็จะขานนามอาตมาก็อาคาโต
0: อาคาโต
1: มาครับ
0: มาครับอยู่นี่จ้าอยู่ในภาษาพวกเรานะ
1: อาคาโตอาคาโตแปลว่ามาครับก็จะขานชื่อเทระรูปเทระรูปเป็นการรายงานตัว
0: รายงานตัวว่าอย
1: ู่ทีนี้พระข้างๆเราเนี่ยเขาก็จะเห็นอ้อพระรูปนี้ชื่อนี้มาแล้ว
0: อ๋อชื่อแบบนี้หน้าแบบนี้
1: เขาก็จะคุยกันโอ้พระรูปนี้ชื่อนี้นะอายุเท่านี้พรรษาเท่านี
0: ้
1: นั่นคืออันที่สองคือ
0: ความสามัคคีเราได้เห็นได้เจอกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นทั้งคณะสงฆ์เองหรือว่าคณะญาติโยมต่างๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดอะไรก็แล้วแต่จะได้เจอกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีพระสงฆ์เองก็อาจจะไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกนะก็ไม่ได้อยู่วัดบ้างอะไรบ้างแต่นี่เราได้เจอกันตลอดอย่างนี้นะ
1: เรียกว่าในพรรษาในพรรษาเรียกว่าประชุมกันสามัคคีกัน
0: สามัคคี
1: เพื่อความสามัคคีกันในองค์กรนั้น
0: ๆในวัดนั้นๆในวัดนั้นๆครับนะสองข้อ
1: ข้อแล้วอันนี้คือหลักที่เราเห็น
0: อ
1: ันเพิ่มที่3หน่อยก็ได
0: ้ครับ
1: อันที่3คือเรียกว่ากฐินกฐิน
0: กฐิน
1: สมมุติว่าพระวัดไหนจำพรรษา5รูปขึ้นไปเนาะ
0: ครับ
1: พวกก็ปี้จะเคยได้ยินคําว่ากฐินเนาะ
0: ฮะ
1: ทีนี้กฐินเนี่ยจะต้องมีพระจำพรรษาอยู่5รูป
0: ครับ
1: พอมีพระจำพรรษา5รูปเสร็จปั๊บ
0: ฮะ
1: เค้าเรียกว่าอานิสงส
0: ์อานิสงส์อ
1: านิสงส์ในการรับกฐิน
0: ฮะ
1: ก็จะมีอีกนะก็จะมีต่อไปอีกว่าอานิสงส์ในการรับกฐินเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นมั้ยประโยชน์ของการเข้าพรรษาเนี่ยมันมีเป็นข้อ1 2 3 4 5ก็ว่าไปอันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ครูก๊อปปี้ดูว่าอย่างน้อยที่สุดเรามีละ3ข้อย้อนกลับไปข้อที่1คือเราได้เรียน
0: ได้เรียน
1: ได้เรียนละเรียนแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้ใบประกาศมาละเรียนแล้วก็ได้ความรู้ละนะอันที่2คือเราได้อะไรเอ่ย
0: ความสามัคคี
1: ได้ความสามัคคีเพราะเราได้รู้จักชื่อกันหน้าตากันในช่วงอุโบสถนั่นเองอย่างน้อยนะเดี๋ยวยังมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะแยะเลย
0: ครับ
1: อันที่3คือเราได้กฐิน
0: กฐินหลังจาก
1: ก็จะมีอานิสงส
0: ์อ่า
1: พรรษาไปแล้ว
0: 1
1: เดือนก็จะมีอานิสงส์กฐินไปด้วยนี่มั้ยเท่ากับว่าถ้าเราเข้าพรรษา
0: 3ข้อใหญ่ๆนะ
1: หลักๆ
0: ที่เรามองเห็นอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: มองเห็น
0: ถามลงไปอีกนิดนึงปฏิโมกทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรกันฮะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดมาเดี๋ยวจะปฏิโมก
1: ใช่ใช
0: ่เอ๊ะนี่คิ้วขมวดเลยนะ
1: บางคน ยังไม่เคยยินคำนี้เพราะไม่เคยบวชเอ๊ะปฏิโมกข์คืออะไรใช่ไหม
0: หรือไม่บางทีบางคนกำลังไปวัดในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์ทำปฏิโมกข์อ่ะฉันไปฉันเข้าไม่ได้จะพระสงฆ์ทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ฮะ
1: ปฏิโมกข์คือเรียกว่าทำสังฆกรรมสังฆกรรมอย่างหนึ่งสังฆกรรมก็คือการที่ทำให้พระสงฆ์มาอยู่รวมกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ฟังการสวดพระปฏิโมกข์ก็คือสวดเป็นภาษาบาลี
0: ครับ
1: ก็คือศีลของพระ227ข
0: ้ออ๋อ
1: ศีลของพระ227ข้อมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13ก็ไล่ลงไปจนครบ7ข้อ7อย่าง
0: ทบทวนเงี้ย
1: ทบทวนเอามาให้พระสงฆ์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยรู้ว่าศีลของพระ227ข้อมีอะไรบ้างพระมรุกก็จะนั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วก็ฟังตามว่า
0: ฟัง
1: ข้อ1ข้อ3 4มีอะไรบ้างก็ว่าไปบางรูปก็นั่งหลับไปก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็คือศีลของพระ
0: อ๋อก็คือเรียกว่าวันปฏิโมก
1: ข์
0: ไม่ใช่วันมั้ย
1: วันพระปฏิโมกข์
0: วันพระปฏิโมกข์
1: ก็คือพระใหญ่ครับพระใหญ
0: ่อือ
1: พระใหญ่ก็คือขึ้นก็คือแรม15ค่ํา14ค่ํา
0: อ๋อ
1: 14ค่ํา15ค่ําพระใหญ่นั่นแหละ
0: เราได้มีความรู้เพิ่มเติมนะบางทีเราอาจจะ
1: 1เดือนมี2ครั้งเป็นปักเค้าเรียกว่าปักข้างขึ้น1ครั้งปักข้างแรม1ครั้ง
0: เพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ทุกวันพระ
1: ไม่ใช่ปักขึ้น1เดือน1ครั้ง
0: ครับ
1: แล้ว1เดือน1ครั้ง
0: ขึ้น1เดือนมีแค่2ครั้ง
1: อืมอ
0: ย่างงี้นี่เองการทําปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นก็คือจะทําในอุโบสถทําในพระอุโบสถทําพระสงฆ์ก็จะมารวมกัน
1: บางวัดไม่มีอุโบสถก็เป็นศาลาก็ได้
0: เป็นศาลา
1: อ๋อ
0: นะครับนี่นี่เองนะนี่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจับได้เนี่ยก็จะเป็น3ข้อหลักๆนะฮะที่หลายคนบอกเอ๊ะแล้วพระสงฆ์จะทำอะไรนะครับแน่นอนเลยก็กิจของสงฆ์นี่ก็มีอยู่แล้วไม่เป็นเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของการความสามัคคีกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการกนิสงกฐินนะฮะ
1: จริงๆก็จะมีอย่าง4 5 6ก็ว่าไป
0: ก็ว่าไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เรามองเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น3เดือนตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงการออกพรรษาเนี่ยผมได้ยินคำกล่าวคำหนึ่งเขาบอกว่าพระสงฆ์เองต้องมีการอะไรนะฮะปรวรณาตัวเข้าพรรษา
1: อ๋อไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกปรวรณาออกพรรษานั่นคือ
0: ออกคือออกพรรษา
1: ไปแล้ว
0: เนี่ยผิดเด็กจำไว้นะผิดนะลูก
1: ปรวรณาออกพรรษา
0: ปรวรณาออกพรรษา
1: เมื่อครบ3เดือนแล้ว
0: อ๋ออะไรเข้าพรรษาไม่มี
1: เขาเรียกอธิษฐาน
0: อ๋ออธิษฐาน
1: เข้าพรรษาแล้วก็ปรวรณาออกพรรษาสับต่างกันนะเข้าพรรษาต้องบอกว่าอธิษฐานอธิษฐานเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาอ๋อครับ
1: แต่ถ้าเกิดออกพรรษาต้องใช้คำพูดว่าปวารณาออกพรรษาใช้คำพูดต่างกันดีแล้วที่ครูกปีถามตรงนี้เพราะคิดว่าไปหลายคนคงไม่รู้นะ
0: มีในข้อสอบ
1: มี
0: จริงอันเนี้ยเดี๋ยวก็ออกแล้วข้อสอบพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแน่นอนเรื่องเนี้ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมีอันเนี้ยมีแล้วก็เกาหัว
1: อธิษฐานเข้าพรรษา
0: ครับ
1: ปวารณาออกพรรษา
0: ปวารณาออกพรรษานะฮะ

0: พอถึงตรงนี้เองนะครับหลายคนก็พอเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วใครที่อยากจะจำพรรษาเราก็ควรที่จะบวชแล้วก็อยู่พรรษาหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้มีความสามัคคีในองค์กรในวัดของเรานะครับหรือว่าสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของกฐินด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้เองเมื่อสักครู่นี้ผมจับความได้แวบๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวันที่เป็นปฏิโมกถ้าไม่มีโบสถ์นะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรฮะใช้ศาลาต่างๆที่มีพระพุทธรูปนะมีพระประธานแต่ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะต้องรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าวันเข้าพรรษากับเรื่องของโบสถ
1: ์
0: ที่เรากำลังเห็นอยู่ที่วัดพระเจ้ามาวาดกำลังสร้างเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมอย่างไรเอาวันเข้าพรรษากับโบสถ์ก่อนนี้ฮะ
1: ประเด็นแรกก่อนนะเราต้องเข้าใจว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยมันมีทุกปีอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: มี
1: ท
0: ุ
1: กปีอยู่แล้วอันนั้นก็คืออีกกรณีหนึ่ง
0: ครับ
1: กรณีสองก็คือโบสถ์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยบางวัดมีบางวัดไม่มี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าการใช้อุโบสถหรือว่าพระอุโบสถก็แล้วแต่กับกิจกรรมเข้าพรรษานั้นก็จะต้องเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: ถ้ามีอุโบสถหรือพระอุโบสถก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน
0: ์
1: นะเช่นลงทำสังฆกรรม
0: ครับ
1: ก็คือทำวัดเช้าเย็น
0: ทำวัดเช้าเย็นใช
1: ่หรือกฐินในอนาคตหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็ดีนะหรือว่าจะทำเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระสำหรับญาติโยม
0: ก็ดี
1: สมาธิก็ดีให้เกิดประโยชน์ตัวเกื้อกูลกันหรือว่าใช้ประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดได
0: ้
1: ทีนี้บางวัดที่ไม่มีอุโบสถด้วยสถานะความเป็นวัดอาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่พร้อมที่จะโบสถหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่การเข้าพรรษาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับอุโบสถก็จะไปเกี่ยวข้องกับศาลาแทนศาลาแทนก็ไม่ว่ากันฉะนั้นมันก็จะเป็น2ประเด็นว่าวัดที่มีอุโบสถกับคำว่าเข้าพรรษานั้นเกื้อกูลกัน
0: เกื้อกูลกัน
1: ถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่เป็นไร
0: ก็ยังคงสามารถที่จะใช้ศาลา
1: ได้
0: การประเรียนต่างๆในการทำกิจของสงฆ์ได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดมีมันก็ดีกว่าม ีมันก็
0: จะเป
1: ็
0: นที่ทำสังฆกรรมอย่างเขาเรียกนะครบสมบูรณ์ของศาสนา
1: ถูกต้องคำว่าสังฆกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบวชพระการบวชพระเนี่ยเรียกว่าสังฆกรรมได
0: ้ครับ
1: กฐินสังฆกรรมได้

0: การสวดอภารอย่างเงี้ยสังฆกรรมได้
1: ครับ
0: เป็นต้นทีนี้อาตมาจะชี้ให้ดูว่าวัดบางวัดท่านไม่มีอุโบสถเวลามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชพระก
1: ็
0: จะใช้วัดที่เขามีบวชเสร็จแล้วก็ไปอยู่จำพรรษาวัดที่ไม่มีอุโบสถ
1: อ
0: ันนี้ก็ในรูปแบบของวัดที่ไม่มีโบสถ์แต่วัดบางวัดมีโบสถ์แต่ไม่มีอุปัชฌาย์ก็จะไปนิมนต์อุปัชฌาย
1: ์นิมนต์อุปัชฌาย
0: ์มาบวชในวัดนั้นๆก็มีอีก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฉะนั้นมันมีหลากหลายมากเลยในสังคมไทยเราครูก๊อปปี้ยกตัวอย่างครูก๊อปปี้เคยเห็นมีโบสถ์แต่ไม่มีอุปัชฌาย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่มีอุปัชฌาย์แต่ไม่มีโบสถ์เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ไม่มีทั้งโบสถ์ไม่มีทั้งอุปัชฌาย์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีทั้งโบสถ์มีทั้งอุปัชฌาย์เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่ม
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถที่จะเป็นพระสงฆ์ได
0: ้ได้ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาในการเป็นข้อห้ามต่างๆได้ไม่มีเป็นพระสงฆ์ได้แน่นอน
0: แน่นอน
1: คนหมายถึงว่าคนที่อยากจะบวชเนี่ย
0: ใช่ก็ไปบวชวัดอื่นซะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ซะอะไรทําได
1: ้นี่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็โบสถ์ก็เป็นที่ทําสังฆกรรมของสงฆ์แต่ว่าข้าพรรษาเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติกิจต่างๆได้เช่นเดียวกันช่วงเย็นๆก็จะเป็นกิจของสงฆ์เหมือนกันในการ
0: ทําวัด
1: ทําความสะอาดวัดอะไรต่างๆเหล่านี้เค้าเรียกอะไรฮะทําความสะอาดวัด
0: กิจสง
1: ฆ์อ๋อกิจสงฆ์
0: ข้อวัดปฏิบัติ
1: ข้อวัดปฏิบัติ
0: ข้อวัดปฏิบัติกิจสงฆ์นั่นเอง
1: มีในข้อสอบนะจะบอกให้
0: ใช่ๆๆๆ
1: ถ้ามีออกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ในวันเทศกาลสําคัญนั่นคือการเข้าพรรษามาพูดถึงข้ามช็อตไปแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายกันอีกแน่นอนเพราะว่านั่นก็คือเรื่องของการออกพรรษาทีนี้การออกพรรษาเนี่ยมันก็จะมีการทํากฐินใช่มั้ยฮะการทํากฐินโอเคเดี๋ยวเราคุยก็ส่วนนึงแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้จะไปคุยในออกพรรษาเนาะพระอาจารย์แต่ว่าตอนเนี้ยการที่เราจะสามารถที่จะสร้างโบสถ
0: ์
1: ทําโบสถ์ให้เสร็จลุล่วงไปได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํากฐินเราสามารถก็เรียกว่าเป็นพระป่าได
0: ้พระป่าได้เรียกว่าพระป่าเนี่ยเราทําได้ตลอดทั้งปีเลยไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดสถานที
1: ่
0: พระป่าทําได้เลยแต่ว่าตัวกฐินเนี่ยเราจํากัดด้วยเวลา
1: ครับ
0: จํากัดด้วยบุคคลนะจำกัดด้วยเวลาจำกัดด้วยบุคคลเดี๋ยวในเรื่องของกฐินเนี่ยเราจะมาคุยกันในอีพีหน้า
1: ครับ
0: เพราะว่ารายละเอียดเยอะมากแม้ว่าบุคคลคือใครเวลาเป็นอย่างไรนะวัตถุเป็นอย่างไรมันจะเจาะลึกเข้าไปอีก
1: เท่าที่สัมผัสมาเหมือนแบบรีบๆด้วยเนาะหมายถึงว่าแบบทุกอย่างจะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการทำกฐินด้วยแต่ทีนี้ผมก็เลยกลับมาเรื่องนี้ว่าในขณะที่เรากำลังอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาอยู่ในช่วงของการที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือวัดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย1โบสถ์1อุโบสถ1วัดเนี่ยเราสามารถที่จะจัดพระป่าม าร่วมกัน
0: ถูกต้อง
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้เลยยกตัวอย่าง
1: เรียกว่าพระป่า
0: ครูก๊อปปี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นสะพานบุญครูก๊อปปี้ก็ไปบอกกับคนใกล้ตัวว่าเอ้ยเรามารวมตัวกันตั้งองค์พระป่ามาถวายพระป่าวันนั้นเวลานี้ก็ว่าไปเงินมากน้อยไม่สําคัญของให้ได้ทําครูก๊อปปี้นะเงิน1บาทกับเงิน1ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่ได้วัดกันว่าบุญเนี่ยมันจะอยู่ที่1บาทได้1ล้านนะเราวัดกันที่ความศรัทธาถ้าครูก๊อปปี้ศรัทธามากแต่ครูก๊อปปี้ทําบุญ1บาทกับครูก๊อปปี้ไม่ได้ศรัทธาเลยทําบุญเพราะโดนบังคับกับ1ล้านบาทเนี่ยมันต่างกันนะพระป่าก็เช่นกันถ้าครูก๊อปปี้ศรัทธาแล้วเนี่ยทํามาเถอะเอาศรัทธานํามาก่อนตัวเลขเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: นั่นคือพระป่าและที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าพระป่าเนี่ยมันทําได้ทั้งปีมันทำได้ทั้งปีนั่นหมายความว่าโบสถ์ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะมาได้ทุกวันเนาะจากพระป่ามาได้ทุกวันเหมือนกัน
0: ได้ทุกวันเลย
1: ข้าพรรษานี้พระป่าได้ไหม
0: ได้เลย
1: อ๋อได้เหมือนกัน
0: เช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลย
1: อ๋อไม่ได้มีข้อห้ามใดๆในการแบบนี
0: ้ไม่มีเลยพระสงฆ์หนึ่งรูปสองรูปห้ารูปสิบรูปกี่รูปรับได้หมดคือพระป่า
1: คือพระป่า
0: เราตั้งใจมาศรัทธาก็คือทั้งหลายทั้งมวลก็คือเราต้องการที่จะรวบรวมปัจจัยมาสร้างอุโบสถเพราะคําว่าผ้าป่าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเลยในอดีตนะคําว่าผ้าป่าก็คือว่าเป็นผ้าที่ญาติโยมห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้ในป่าช้า
1: ครับ
0: ในที่อื่นๆที่แบบที่เขาทิ้งแล้วอ่ะผ้าป่าคือผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วอ่ะผ้าห่อศพอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ไปพิจารณาอนิจจาวัฏสังขารานำมาใช้นั่นคือที่ เริ่มต้น
1: เรียกว่าผ้าป่า
0: ผ้าป่า

0: ญาติโยมก็มาปรับใหม
1: ่ครับ
0: เป็นการหาเงินตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อจะมารวมกันสร้างเสนาสนะอาจจะเป็นโบสถ์บ้างเป็นศาลาบ้างเป็นเจดีย์บ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ในวัดนั้นๆที่มีโครงการนั้นขึ้นมาจึงเรียกว่าโครงการเพื่ออะไรก็ว่า

0: การอะไรบ้าง
1: สำหรับวัดวชิรธรรมวาสนะครูก๊อปปี
0: ้
1: ตอนนี้โครงการหลักๆเลยที่ทางวัดต้องการก็คือโครงการสร้างอุโบสถ2ชั้นเป็นโครงการหลักเลยซึ่งทางวัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าอุโบสถ2ชั้นนี้เสร็จแล้วนอกจากเป็นการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วทั้งคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดีเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วนี่นะอาตมายังมีโครงการอีกอันหนึ่งก็คืออุโบสถเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ประชุมสงฆ์ด้วยแล้วก็ประชุมญาติโยมในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนด้วยนะก็เลยจำเป็นจะต้องทำอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมที่เราจะทำในอนาคตข้างหน้า
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการมีอุโบสถที่สำเร็จลุล่วงหรือว่าสามารถที่จะใช้อุโบสถในการทำกิจของสงฆ์ได้ทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่จะมาใช้อุโบสถต่างๆในการทำภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆมันพอมันเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจริงๆนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตรงนี้เนี่ยที่เรามองเห็นกันนะทุกคนนะอุโบสถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเป็น2ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์เป็นไง
1: การใช้ประโยชน์นั้นชั้นล่างเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระสำหรับญาติโยมที่มาใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป
0: เหมือนศาลาการประเรียน
1: ไปศาลาการประเรียน
0: ครับ
1: ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุโบสถจะเป็นเรื่องของอุโบสถตอนนี้เราพูดคำว่าอุโบสถก่อน
0: อุโบสถ
1: ต่อไปภายภาคหน้า
0: ครับ
1: ถ้าวัดนี้เรามีโรงเรียนแล้วก็จะมีโครงการทำเป็นวัดหลวงก็จะเปลี่ยนคำพูดใหม
0: ่เป็นพระอุโบสถ
1: อ๋
0: อนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องรอวันสำคัญหรือว่าบางท่านอาจจะมีเทศกาลสำคัญหรือว่าวันสำคัญของตัวเองนะจริงๆแล้วก็อยากจะจะใช้คำว่าเชิญชวนก็เชิญชวนนั่นแหละนะครับนะฮะหรือว่าบอกบุญบอกสะพานบุญกันต่อไปว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือแม้กระทั่งเด็กๆเองนะครับการสร้างบุญเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำคนเดียวภาระมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวนะหรือว่าหูเราจะต้องแบบขวนขวายอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: การบอกสะพานบุญการร่วมกันมาการทําพระป่ามาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปก็รวมกันมาเล็กๆน้อยๆก็รวมกันมาได้นะ
1: พูดถึงพระป่าแล้ว
0: ครับ
1: ก็นึกขึ้นได้ว่าเร็วๆนี้เรากําลังจะมีพระป่า
0: ครับ
1: วันที่9เดือน9นะก็ขอเชิญชวนครูก๊อปปี้แล้วก็เชิญชวนหลายๆคน
0: มา
1: ร่วมกันทำบุญทอดพระป่าในวันที่9เดือน9
0: หรือ
1: ว่า9กันยายน
0: นะฮะก็มาเจอกันอีกนิดนึงสิ่งสำคัญและสิ่งที่พิเศษเลยนะที่เราดูรายการกันมาทั้งแบบเราสอนกันมาเรื่อยๆนะครับกับทางไกลนะครับของวังไกลกังวลนี้นะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยวัดวชิรธรรมอยู่ที่ไหนนะครับเอาอีกทีนึงนะฮะก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังนะครับอยู่ในเขตลาดกระบังซึ่งไม่ได้ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากมายนักนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็แถวใกล้มินบุรีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมที่เห็นตรงนี้นะฮะด้านหน้าโบสถ์ที่หันไปทางทิศตะวันออกนี่นะครับถือว่าเป็นประตูแห่งธรรมเป็นแสงแห่งธรรมที่เช้าทุกๆเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะสาดส่องเข้ามาที่โบสถ์นี
1: ้ซึ่งเรามีโครงการ
0: ครับ
1: ว่ารุ่งอรุณแรกของปีแล้วก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมท
0: ุ
1: กๆวันที่31ธันวาคม
0: ข้ามไปวันที่1
1: พอข้ามมาวันที่1เสร็จปั๊บเราในฐานะที่เป็นคนฝั่งกรุงเทพก็จะได้รับแสงอรุณแห่งปี
0: นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นเพราะอะไรเพราะว่าหลังต้นไม้ที่เห็นกันไกลๆนี่นะฮะไม่จริงมันไม่ได้ไกลนะหมายถึงว่าเห็นหน้าโบสถ์เนี่ยอันนั้นเป็นฉะเชิงเทราแล้วนะฮะ
1: ใช
0: ่เป็นจังหวัดฉะเชิงเทรานะอันนี้เป็นเขตลาดกระบังตรงพื้นที่แล้วร่างตรงนี้คือสุดเขตกรุงเทพมหานครแล้ว
1: ใช
0: ่เป็นวัดสุดท้ายเลยในกรุงเทพมหานคร
1: ต้องเรียกว่าวัดแรกที่จะได้รับแสงอาทิตย์ของฝั่งกรุงเทพ
0: ของฝั่งกรุงเทพเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านขับรถมาเนี่ยบางทีท่านข้ามไปฉะเชิงเทราแล้วนะมันเขตฉะเชิงเทรานะแต่ถ้าเลี้ยวเข้ามาในวัดเนี่ยตรงเนี้ยหน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ระยะการเดินทางจะใกล้จะไกลสำคัญที่สุดเลยคุณพร้อมแล้วก็มารับบุญกันไป
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ทุ่งนาที่เห็นนี่ก็คือทุ่งนาเขตกรุงเทพ
0: ทุ่งนาเขตกรุงเทพเอาว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดในวัดเนี่ยกรุงเทพมหานคร ปลายทางสุด

0: ขอบชายแดนชายแดนเลยนะชายแดนกรุงเทพอย่างนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะพระท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้บ้างนะฮะ
1: ก็ในช่วงเข้าพรรษานี้ก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจลดความชั่วแล้วก็เพิ่มความดีโดยการตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะทำให้ตัวเรานั้นเสริมบุญเสริมบารมีของเรานั้นให้เรามีความสุขยกตัวอย่างเช่นบอกกับตัวเองว่าฉันจะใส่บาตรทุกวันเกิดฉันจะทำบุญสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนฉันจะนั่งสมาธิหรือฉันจะทำอะไรกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็ทำกิจกรรมเหล่านั้นให้ตัวเองนั้นมีความสุขข้อสุดท้ายคำว่าสุโขปุญญสะอุจโยคนที่มีบุญก็คือคนที่มีความสุขคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีบุญขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการของเรามีความสุขแล้วก็มีบุญไปพร้อมๆกัน
0: นะครับก็ได้เรื่องราวดีๆนะสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับเทปนี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็พูดคุยกันใหม่นะเราคงมีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามาฝากกับผู้ชมกันเป็นประจำอยู่ทุกๆวันแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะฮะนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
2: ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็

0: มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาเนี้ยฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็น ช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะพุทธกิจ45พรรษาพระพุทธเจ้าค่ะทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา45พรรษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาดังนี้พรรษาที่1พระพุทธองค์ทรงเสด็จดำพรรษาที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาและอดีตภรรยาของพระยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกท่านทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1มีทั้งสิ้นรวม61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนปีนั้นพระศาสดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมขันภาษาวกแยกย้ายกัน

ไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุอรหัตประทานอุปสมบทแล้วส่งไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยานสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากตำบลขยาศีสะพระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสสปะแสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชดินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาพระพิมพิสารและข้าราชบริพารส่วนมากได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุธรรมวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวลุวันหมายถึงสวนไผ่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเวลุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามขณะประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารนั้นกลุ่มปริพาชกมีหัวหน้าชื่ออุปติสสะและโกริตะได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอุปติสสะและโกริตะเคยฟังธรรมจากพระอัสสชิมาก่อนจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแด่ปริพาชกเหล่านั้นและแสดงธรรมโปรดพระบวชใหม่ทั้งหมดยกเว้นพระอุปติสสะกับพระโกริตะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระโกริตะเป็นพระอรหันต์เมื่อบวชได้7วันส่วนพระอุปติสสะใช้เวลา15วันจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาพระอุปติสสะได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรส่วนพระโกริตะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลเลนะโมคคลานะได้รับยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันได้มีมหาสันติบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกเรียกว่าจาตุรงคสันติบาตแปลว่าการประชุมประกอบด้วยองค์4อัฏฐกถาทีฆนคสูตรได้แสดงไว้ว่าองค์4นั้นคือ1พระสงฆ์ได้มาประชุมกันในวันมาฆปุณณมีคือ
วันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน3 2พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมในวันนั้นโดยมิได้นัดหมาย 3. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 4. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทที่พระศาสดาประทานเองในโอกาสที่มีการประชุมใหญ่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นพุทธกิจสำคัญในพรรษาที่1ของพระพุทธเจ้าพรรษาที่2 3และ4พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันพุทธกิจสำคัญในช่วงนี้คือการเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุในพรรษาที่2แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระสุทโธทนะจนได้บรรลุอนาคามิผลพระมหาประชาบดีโคตมีและพระนางพิมพาได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธเจ้าโปรดให้ภาษารีบุตรบรรพชาลาหุนกุมารเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาในระยะนี้เจ้าสากยะ6พระองค์คือพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพิละและพระเทวทัตได้ออกผนวดพร้อมกับช่างกลบกชื่ออุบาลีในระยะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเวฬุวันเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมีชื่อว่าอนาถวินทิกะได้เดินทางมากรุงราชคฤห์และได้สดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาจนได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปประทับณกรุงสาวัตถีตนเองกลับไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างวัดรอรับเสด็จบริจาคทรัพย์54โกฏิซื้อที่ดินของพระเจ้าเชษฐกุมารสร้างพระเชตวันมหาวิหารถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์มักประทับจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนี้นานที่สุดรวมได้19พรรษาพรรษาที่5พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษานี้ที่กุตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชีในขณะที่ประทับอยู่ในที่นั้นทรงทราบข่าวประชวรหนักของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะจึงรีบเสด็จพร้อมพระภิกษุสงฆ์ไปยังกรุงกบิลพัสดุทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาอยู่7วันในวันสุดท้ายพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุพระอรหัตและนิพพานภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระนางมหาประชาบดีทูลขออุสมบทเป็นพระภิกษุณีถึง3ครั้งก็ได้รับการปฏิเสธจากพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีได้พาเจ้าหญิงกาสากิยานีเป็นอันมากตามเสด็จไปขออุปสมบทพระอานนท์ได้ช่วยทูลขอให้พระศาสดานะคะอนุญาตการอุปสมบทพระภิกษุณีในที่สุดทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าพระนางมหาประชาบดีต้องยอมรับครุธรรม8ประการซึ่งพระนามก็ยินดีรับครุธรรมนั้นและได้อุปสมบทด้วยการยอมรับครุธรรมนับว่าพระนางมหาประชาบดีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาในพรรษานี้จึงมีพุทธบริษัทครบ4ในพระพุทธศาสนาคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อพระมหาประชาบดีผนวดแล้วประชาชนและเสนาอมาตย์ได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระเจ้ามหานามโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุสืบต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะฝ่ายพระนางพิมพาได้เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุณีในระยะนี้พรรษาที่6พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่มกุลบรรพตทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดา
และมนุษย์ให้เสียพยศอันร้ายแล้วและให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพรรษาที่7พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาติหารยมกะปฏิหารนะคะที่กรุงสาวัตถีในวันเพ็ญเดือน8จากนั้นเสด็จไปประทับจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตรัสแสดงอภิธรรมปิฎกทั้ง7คัมภีร์แก่เทวดาและพระพุทธมารดาผู้เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อสดับธรรมเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสะวันที่เสด็จลงมานั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะพรรษาที่8พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษาที่เพสกลามิคะทายวันป่าไม้สีเสียดเขตนครสูงสุมาลคีระในแคว้นพักคะซึ่งในสมัยนั้นโพธิราชกุมารผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอุเทนเป็นเจ้าครองนครพระพุทธเจ้าแสดงโพธิราชกุมารสูตรในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสประวัติของพระองค์เองตั้งแต่ออกผนวดจนแสดงปฐมมเทศนาพรรษาที่9พระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาของโคสกะเศรษฐีไปประทับจำพรรษาณวัดซึ่งเศรษฐีเป็นผู้สร้างชื่อว่าโคสิตารามที่กรุงโกสัมพีนครหลวงของแคว้นวังสะอันมีพระเจ้าอุเทนเป็นกษัตริย์ปกครองขณะประทับอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระนางสามาวดีแต่พระองค์ต้องเผชิญการกลั่นแกล้งจากพระนางมาคันธิยาผู้จ้างคนตามด่าพระองค์นอกจากนั้นพระนางมาคันธิยายังจ้างคนวางเพลิงตำหนักของพระนางสามาวดีจนพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกสิ้นพระชนเพราะกรรมอันนั้นพระนางมาคันธิยาถูกลงโทษประหารชีวิตพรรษาที่10พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกันจนแตกเป็น2กลุ่มคือฝ่ายวินัยธรและพระธรรมธรพระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้สามัคคีปรองดองก็ไม่มีใครเชื่อฟังทรงเบื่อหน่ายระอาพระทัยจึงเสด็จไปอาศัยอยู่บ้านปาริไลยกะเสด็จจำพรรษาที่ควงไม้สาละในราวป่ารักขิตวันช้างปาริไลยกะมาอุปถากช้างปาริไลยกะนะคะพรรษาที่11พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่หมู่บ้านของพราหมณ์ชื่อว่าเอกนาลาในทักขินาคิรีชนบททรงแสดงสกิภาทวาชะสูตรโปรดชาวนาชื่อว่ากสิภาลทวาชะพรรษาที่12ทรงจำพรรษาที่ปุจิมันทพฤกษ์คือร่มไม้สะเดาที่นเลรุยักษ์สิงอยู่ใกล้เมืองเวลัญชลาในพรรษานี้ทรงบัญญัติพระวินัยตั้งสิกขาบทเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุเป็นครั้งแรกพรรษาที่13ทรงจำพรรษาที่จาริยบรรพตพระเมขิยะเป็นพระอุปถากทรงแสดงเมขิยะสูตรโปรดพระเมขิยะจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรรษาที่14เสด็จพรรษานับเชตวันมหาวิหารสามเณรราหุลได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพรรษานี้พรรษาที่15เสด็จไปประทับจำพรรษาที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทในพรรษานี้พระเจ้าสุปพุทธได้ปิดถนนไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านพรรษาที่16เสด็จประทับจำพรรษาที่เมืองอาลวีณอัคคาละวะเจดีเพื่อโปรดอาละวะกะยักษ์ขณะประทับอยู่ที่นั่นได้แสดงเทศนาหลายเรื่องเช่นอาละวะกะสูตรนิกะขันตสูตรหัตตะถกสูตรวังคีสสูตรพรรษา17ทรงจำพรรษาณกรุงราชคฤห์
พรรษา18ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตทรงแสดงธรรมโปรดธิดาช่างหูแข่งเมืองอาลวีจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันพรรษาที่19ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตเหมือนเดิมพรรษาที่20ทรงจำพรรษาณกรุงราชคฤห์ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นพระอุปถากประจำพระองค์และทรงปราบโจรคุลีมานให้หมดพยศจนขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพรรษาที่21ถึงพรรษาที่44พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารและบุพพารามณกรุงสาวัตถีพรรษาที่35ถึง36พระเจ้าอาชาติศัตรูเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตได้แย่งราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาและปลงพระชนพระราชบิดาในเวลาต่อมาแล้วขึ้นครองราชในแคว้นมคธได้สดับสามัญญผลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในราวพรรษาที่37ในพรรษาที่44พระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนิพพานพุทธกิจ45พรรษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีหยุดพักเป็นเวลา45พรรษานะคะพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลามีมากพอจะสรุปตามลำดับพรรษาดังที่กล่าวมาแล้วจนครบทั้งพรรษาที่45นะคะลำดับต่อไปจะให้ดูปางแห่งพระพุทธเจ้าปางที่หนึ่งค่ะปางประสูติพระอิริยาบถนะคะประทับยืนบนฐานบัวเบื้องหลังพระเศียรมีประภามณฑลพระหัตถ์แนบองค์เบื้องหลังเป็นพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาประทับยืนทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังรายรอบด้วยพระอินทร์พระพรหมหมู่เทวดาและข้าราชบริพารซึ่งตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังนครเทวทหะในระหว่างเส้นทางเสด็จพระนางสิริมหามายาทรงประชวรพระครรภ์ทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังด้วยพระหัตถ์ขวามีพระประสูติการพระโพธิสัตว์กุมารในมหามงคลดิถีวิสาขะนักขัตฤกษ์วันเพ็ญ6ขึ้น15ค่ําก่อนพุทธศักราช80ปีนะคะปางที่2ปางมหาพิเนสกลมหรือปางอธิษฐานเพศบรรพชิตพระอิริยาบถประทับบนหลังอัศวราชชื่อกันทกะมีนายชนะมหาดเล็กตามเสด็จเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระไทยเสด็จออกบรรพชาเสด็จออกจากเมืองกบิลพัสโดยทรงม้ากันทกะมีนายฉันนะตามเสด็จปางที่3ปางตัดพระเมาลีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระไทยเสด็จออกบรรพชาขณะเสด็จออกจากเมืองกบิลพัสมารได้ออกมาห้ามเสด็จออกจากเมืองแต่ด้วยทรงมีพระไทยแน่วแน่มารจึงปลาสนาการคือหายตัวไปหลังจากนั้นพระองค์จึงเสด็จจากเมืองกบิลพัสผ่านเมืองสาวัตถีและเวสาลีบรรลุฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชพระราชทานนายฉันนะนำกลับนครกบิลพัสพร้อมด้วยม้ากันทกะจากนั้นทรงตัดพระเมาลีด้วยพระกันอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตปางที่4ปางทุกขละกิริยาเมื่อพระสิทธัตถะครองเพศบรรพชิตทรงแสวงหาวิถีทางเพื่อตรัสรู้พระโพธิญาณเสด็จถึงป่าอุรุเวลาริมแม่น้ำเนรัญชลาในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธประทับบำเพ็ญทุกขละกิริยากระทำสมาธิ
โดยมีหมู่ปัญจวัคคีย์ประกอบด้วยโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิเป็นอุปถากพระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกขลักกิริยาอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา6ปีจนพระวรกายสู้ผอมแต่ยังไม่ทรงบรรลุพระโพธิญาณแต่อย่างใดปางที่5ปางทรงพระสุบินหรือปางสุบินพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวาสีหสายาสีหสายานะคะพระเศียรหนุนพระเขนยพระกรซ้ายทอดยาวแน่พระวรกายพระหัตถ์ขวาหนุนที่พระกันเมื่อพระสิทธัตถะทรงดำริจะเลิกอดพระตาหารพระปฐมสมโพธิกถากล่าวถึงในพุทธประวัติตอนนี้ว่าครั้งนั้นพระอินทร์ทรงพินสามสายถวายพระสิทธัตถะสายหนึ่งตึงเกินไปจึงขาดอีกสายหนึ่งหย่อนเกินไปเมื่อดีดจึงไม่มีเสียงกังวานส่วนสายที่ขึงตึงพอดีมีเสียงที่ไพเราะจึงทรงระลึกถึงวิถีแห่งมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันจะนำไปสู่ความสำเร็จปางที่6ปางรับมัทธุปายาสภายหลังจากทรงเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาในเช้าวันเพ็ญวิสาขะ15ค่ำเดือน6นางสุชาดาบุตรีของเสนาคหบดีแห่งบ้านเสนานิคมเมืองอุรุเวลาหุงข้าวมัทุปายาสข้าวสุกหุงด้วยน้ำนมโคจัดลงในถาดทองคำเพื่อนำไปบวงสรวงเทวดาที่ต้นนิโครธพฤกษ์ต้นไทรนะคะคันเห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บังเกิดจิตศรัทธาจึงถวายข้าวมัทุปายาสถาดนั้นแก่พระโพธิสัตว์ปางที่7ปางเสวยมัทุปายาสพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายทรงประคองถาดข้าวมัทุปายาสพระหัตถ์ขวาวางปากถาดแสดงพระอิริยาบถทรงหยิบปั้นข้าวมัทุปายาสเสวยเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรับข้าวจากนางสุชาดาทรงถือถาดเสด็จสู่แม่น้ำเนรัญชลาทรงแบ่งข้าวเป็น49ส่วนแล้วปั้นเป็นก้อน49ก้อนเสวยข้าวนั้นจนหมดปางที่8ปางลอยถาดพระอิริยาบถประทับนั่งคุกพระชานุคือเข่าทั้งสองพระหัตถ์ซ้ายวางที่พระเพลาข้างซ้ายเป็นอาการค้ำพระวรกายให้ตั้งมั่นทอดพระเนตรลงต่ำพาดขวาปล่อยถาดลอยน้ำหลังจากที่พระโพธิสัตว์เสวยข้าวมัทุปายาสแล้วณบริเวณใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาทรงอธิษฐานว่าหากจะได้ตรัสรู้ขอให้ถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำปรากฏว่าถาดลอยทวนกระแสน้ำ80ศอกจึงจมสู่พิภพพยาการนาคราชปางที่9ปางรับยาคาพระอิริยาบถยืนพระกรซ้ายทอดยาวข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวาหงายยื่นออกมาข้างหน้าแสดงพระอิริยาบถรับหญ้าในบางครั้งอาจมีรูปพราหมณ์ถวายหญ้าคาหรือไม่มีรูปพราหมณ์แต่มีหญ้าคาอยู่ที่พระหัตถ์ในเวลาเย็นเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นโพทรงรับหญ้าคาที่พราหมณ์โสธิยะถวายทรงใช้หญ้าคารองเป็นที่ประทับใต้ต้นอสัตถพฤกษ์หรือต้นโพตัดสรู้ปางสมาธิในบางครั้งมีกล่าวถึงเป็นปางตัดสรู้ซึ่งอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติปางสมาธิเป็นเหตุการณ์เมื่อพระโพธิสัตว์ประทับบำเพ็ญสมาธิบนอาสนะหญ้าคาใต้ต้นโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาปางตัดสรู้กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะทรงบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นโพพญาวัสวัตดีมานนะคะและพลพักมาทำลายขัดขวางการบำเพ็ญสมาธิแต่ต้องพ่ายต่อกระแสน้ำจากมวยผมของแม่พระธรณีต่อมาทรงบำเพ็ญญาณตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นอสัตถพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลา
เสนานิคมแคว้นมคธเมื่อก่อนพุทธศักราช45ปีปางที่11

ปางเรือนแก้วพระอิริยบทประทับนั่งขัดสมาธิราบในซุ้มเรือนแก้วพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีในสัปดาห์ที่4หลังตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จจากรัตนจงกรมเจดีย์ไปประทับในเรือนแก้วรัตนคฤห์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเทพพยดาเนรมิตถวายเพื่อทรงพิจารณาพุทธธรรมในกำหนด7วันจนบังเกิดเป็นปภาวสิรินะคะสถานที่ดังกล่าวมีชื่อรัตนคฤห์เจดีย์ปางมารวิชัยพระอิริยาบถเหมือนปางเรือนแก้วเพียงแต่ไม่มีเรือนแก้วปางที่12ถวายเนตรพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันอยู่ที่หน้าพระเผาลืมพระเนตรเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณประทับเสวยธรรมปิติณใต้ต้นมหาโพธิ์ครบสัปดาห์ขั้นถึงสัปดาห์ที่สองประทับยืนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ทรงลืมพระเนตรไม่กระพริบพระเนตรบูชาพระมหาโพธิ์ที่พระพุทธองค์ประทับตรัสรู้ตลอดสัปดาห์ที่สองเรียกว่าอนิมิสเจดีปางที่13ปางจงกรมแก้วพระอิริยาบถประทับยืนด้วยพระบาทขวายกส้นพระบาทซ้ายเป็นพระอิริบทดำเนินจงกรมพระหัตถ์ทั้งสองประสานที่หน้าพระเพลาพระเนตรทอดยาวลงต่ำในสัปดาห์ที่สามหลังการตรัสรู้ทรงหยุดพระดำเนินระหว่างต้นนิโครธพฤกษ์กับอนิมิสเจดีทรงกระทำปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมในอากาศทางเหนือแห่งพระมหาโพธิ์และเสด็จพุทธดำเนินจงกรมณที่ดังกล่าวเป็นเวลา1สัปดาห์สถานที่ดังกล่าวเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์ปางที่14ปางรำพึงพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประทับที่พระอุระพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายแสดงพระอิริยาบถรำพึงทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลกพิจารณาว่าบุคคลย่อมมีปัญญาต่างกันแบ่งเป็น4จำพวกบัวสีเหล่าพระองค์มีพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนชาวโลกโดยตั้งปณิธานหากหลักสัจธรรมยังไม่แพร่หลายและสาวกยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมก็จักไม่นิพพานพระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ปางรำพึงปางที่15ปางสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์พระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเหนือพระอุระพระกรขวาทอดยาวข้างพระวรกายรอบพระวรกายมีพระปภาวลีนะคะเปล่งลักษมีซึ่งบันดาลให้ฝนโบกคลพัดตกลงมาท่ามกลางหมู่พระปยุรญาติที่ไม่เคารพในพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมให้เกิดขึ้นกลางอากาศเสด็จดำเนินจงกรมทำให้หมู่พระปยุรญาติและพบพุทธบิดามีจิตเลื่อมใสถวายนมัสการฝนดังกล่าวผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกหากผู้ใดไม่ปรารถนาจะให้เปียกเม็ดฝนจะกลิ้งหายจากกายเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวฝนโบกคารพัดปางที่16ปางรับศัตรูก้อนศัตรูผงพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเผาทอดพระเนตรลงต่ำแสดงพระอิริยาบถรับศัตรูก้อนศัตรูผงด้วยบาทเมื่อพระพุทธองค์ทรงประสานบาททั้ง4ของเท้าจตุโลกบาลรวมเป็นบาทใบเดียวแล้วจึงทรงรับการถวายศัตรูก้อนศัตรูผงจากพ่อค้าสองพี่น้องคือตปุตสะพันลิกะปางที่17ปางพระเกศธาตุพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวาง

หงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงพระอิริยบถรูปพระเกศาเมื่อพระพุทธองค์เสวยสัตภัตตาหารที่ปัตตปุสสะและภัตติกะถวายแล้วทั้งสองคนได้ทูลประวรณาตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและทูลขอสิ่งอันเป็นสิ่งสักการะบูชาถึงพระพุทธองค์จึงทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบพระเกศาได้พระเกศาธาตุ8องค์ประทานแก่พ่อค้าทั้งสองปางที่18ปางปฐมเทศนาพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นรูปวงกลมในมุทาแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าธรรมดาอดีตพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วได้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งมวลพระพุทธองค์จึงทรงรำลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปการะพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อประทานปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปางที่19ปางประทานเอหิภิกขุอุปสมบทพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระชานุเป็นพระอิริยาบถทางรับพระหัตถ์ขวายกตั้งหันฝ่าพระหัตถ์ออกงอนิ้วพระหัตถ์เล็กน้อยหลังจากปัญจวัคคีย์เข้าถึงโลกุตรธรรมอันพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วโกณฑัญญะผู้อาวุโสที่สุดในหมู่ปัญจวัคคีย์จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเอหิภิกขุการอุปสมบทของโกณฑัญญะถือเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นจึงโปรดประทานอุปสมบทปัญจวัคคีย์อีก4องค์ปางที่20ปางพุทธากิจหรือปางภัตตกิจพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเพลานะคะพระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาทแสดงพระอิริยาบถหยิบพระตาหารเสวยยสะบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แจ้งความประสงค์ขอบรรพชาเมื่อพระพุทธองค์ประทานบรรพชาให้ยสะพระยสะจึงนำเสด็จไปสู่เคหสถานเพื่อรับถวายพระตาหารจากบุพการีและอดีตภริยาหลังจากนั้นทรงแสดงพระธรรมกถาประทานแก่ครอบครัวของพระยสะปางที่21ปางชี้พระอัครสาวกพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นชี้พระดัชนีออกไปข้างหน้าแสดงมุทาทรงชี้พระอัครสาวกในที่ประชุมสงฆ์พระพุทธองค์ได้แสดงสัจธรรมโปรดปริพาชกและประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่อุปดิตโกริตะและบริวารซึ่งพระพุทธองค์มีพระพุทธดีกาตัดเรียกนามอุปติสะบุตรนางสารีพามณีว่าสารีบุตรและโกริตะบุตรนางโมคคัลลีว่าโมคคัลลานะภายหลังบรรพชาพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ทรงยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามลำดับปางที่22ปางแสดงโอวาทปาติโมกพระอริยาบถนะคะอิริยาบถประทับนั่งสมาธิราบยกพระหัตทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตแสดงมุทาประทานโอวาทปาติโมกเมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดีกาตั้งพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกท่ามกลางหมู่สงฆ์พระอิริยาบถนะคะปางที่23ปางรับผลมะม่วงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ

หิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุในฝ่าพระหัตถ์มีผลมะม่วงเหตุการณ์แรกคันธะถวายมะม่วงสุกแก่พระพุทธองค์พระอานนท์กลองคั้นเนื้อมะม่วงเป็นน้ำอัมพบาลถวายพระพุทธองค์เสวยอัมพบาลนั้นและตัดให้นายคันธะนำเมล็ดมะม่วงไปปลูกเหตุการณ์ทั้งสองครั้นเมื่อผู้รักษาพระราชอุทยานแห่งกษัตริย์เมืองสาวัตถีนำผลมะม่วงมาถวายพระพุทธองค์หลังจากเสวยน้ำคั้นจากผลมะม่วงแล้วพระพุทธองค์โปรดให้นำเมล็ดไปปลูกเกิดปาฏิหาริย์ต้นมะม่วงโตขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วปางที่24ปางโปรดพุทธมารดาพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์ในมุทาแสดงธรรมหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ปราบเหล่าเดรัจฉีแล้วเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเช่นเดียวกับพระอดีตพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติปางที่25ปางโปรดพุทธบิดาพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์อันเป็นมุทาแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าทรงปลดประเพณีกษัตริย์ออกจนหมดสิ้นแล้วและทรงตั้งอยู่ในประเพณีของตถาคตเมื่อทรงอยู่ในภาวะสมณเพศวัดอันควรปฏิบัติคือการบิณฑบาตพระพุทธบิดาเมื่อทรงสดับพระธรรมโอวาทได้บรรลุพระโสดาปัตติผลและได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จไปเสวยพระตาหารณพระราชนิเวศโดยพร้อมเพรียงกันปางที่26ปางโปรดพระยาชมพูบดีหรือปางทรมานพระยามหาชมพูปางทรมานพระยามหาชมพูหรือปางโปรดพระยาชมพูบดีมีการทำเป็นปฏิมากรรม2ลักษณะลักษณะที่1พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาคว่ำวางบนพระชานุแสดงภูมินะคะสัพพมุทราปางมารวิชัยทรงเครื่องราชาภรณ์ลักษณะที่สองพระอิริยาบถประทับยืนพระกรทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าแสดงมุทราห้ามทรงเครื่องราชาภรณ์เมื่อครั้งที่พุทธองค์ประทับณเวลุวนารามซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างอุทิศถวายพระยามหาชมพูหรือพระยาชมพูบดีกษัตริย์ทรงบุญญาธิการและฤทธานุภาพแผ่งปัญจานครทรงคุกคามรุกรานดินแดนในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์จึงทรงยึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพุทธบารมีว่าพระยามหาชมพูจะได้สำเร็จในพระพุทธศาสนาจึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระราชาธิราชทรงเครื่องราชาภรณ์แล้วตัดสั่งให้พระอินทร์แปลงเป็นทูตไปเชิญพระยามหาชมพูมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดจนกระทั่งพระยามหาชมพูละทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิขอบรรพชาพระอิริยาบถประทับยืนปางที่27ปางโปรดสัตว์หรือปางโปรดอาละวักกะยักษ์นะคะพระอิริยาบถประทับยืนยกพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลมแสดงวิตกะมุทราคือปางแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกมาข้างหน้าบางครั้งมีจีวรในอุ้งพระหัตถ์อาละวกะยักษ์คือยักษ์จำพวกหนึ่งปางที่28ปางโปรด

พกาพรหมพระอิริบุตรประทับยืนบนเศียรพกาพรหมซึ่งประทับอยู่บนหลังพระโคเหตุการณ์กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสำแดงปาฏิหาริย์อันตรธานพระกายเสด็จขึ้นดำเนินจงกรมบนเศียรของพกาพรหมโดยที่พกาพรหม